0: กับคุณสุวัชชัยรวมถึงสุทัศนีครับพี่ของเราพี่วิทยาอีกคนนึงประมาณนี
1: ้ครับ
2: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต11นาฬิกา5นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง14นาฬิกา5นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ใส่สุดทุกพลังเพราะถนนสายนี้กำลังลุกเป็นไฟ
2: ผมก็คงจะมาทำอะไรที่ไม่ธรรมดาให้คุณได้เห็น
3: การมารายการนี้ไม่ได้แข่งกับนักดนตรีอย่างเดียวไม่เคยมีนักกีตาร์คลาสสิกคนไหนทำแบบนี้ครับ
4: บอกเลยว่าไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเอง
1: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้16นาฬิกา5นาทีเป็นต้นไปทางไทย PBS
5: ความศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาทำให้เกิดงานศิลปะการแกะสลักภูเขาและหน้าผาหินยาวนานกว่า400ปีนะครับจนเกิดเป็นโพรงถ้ำแล้วก็เป็นพระพุทธรูปน้อยใหญ่นับแสนองค์ตลอดความยาวนับพันเมตรเป็นผลงานอันน่าตื่นตะลึงของมนุษย์นักสร้างอายุพันกว่าปีในประเทศจีนครับManmade มนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นาทีทางไทย PBS ครับ
6: นวัตกรรมรักโลกลดขยะอิเล็กทรอนิกส
7: ์ eWasteLink แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI
6: และบททดสอบหาความสามารถของ AI
8: ของเนี่ยมันชำรุดคราวเนี้ยจะประเมินได้ไหมนะครับ
9: โอ้อันนี้ยากไหม
8: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี
6: ้ที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้16นาฬิกา5นาทีทางไทย PBS

0: ตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: เมื่อสักครู่เห็นภาพไปแล้วนะคะประเด็นใหญ่ที่เรายังคงต้องพูดถึงกันในวันนี้ก็คือการเดินทางออกมาจากเรือนจำของคุณทักษิณชินวัตรตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วคุณอัชราเป็นหนึ่งคนที่ไปรอการเดินทางกลับบ้านของคุณทักษิณที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเมื่อวานนี้หนาแน่นไปด้วยมวลชนสื่อมวลชนก็เยอะนั่นแปลว่าคุณทักษิณยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากนี้จะขยับหรือไม่ขยับก็ยังเป็นที่สนใจนะ
0: ใช่ค่ะหลายคนก็สนใจนะว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะไปยังไงในเรื่องของการเมืองทั้งนักวิชาการคอการเมืองเองก็พูดถึงกันเยอะก่อนหน้านี้นะคะ
1: ค่ะแน่นอนหลังจากนี้อาจจะต้องมาดูกันนะคะว่าจะรอก่อน4เดือนแล้วก็มีการขยับหรือไม่แต่วันนี้ที่คุณอัชรามาพูดคุยกับเราเราจะชวนคุยในอีกประเด็นก็คือแล้วพรรคเพื่อไทยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะเกิดคลื่นในการขยับปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่เดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์กันต่อเนื่องส่วนพี่ประจักษ์อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนบอกว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะจบง่ายช่วงเดือนเมษายนก็คือเรื่องของการโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเดิมทีมีทั้งคลิปแบบ 4D ที่มีเสียงและภาพที่ชัดเจนแต่ตอนนี้เรื่องเหมือนกับว่าจะพลิกล็อกแล้วก็จบกันไปง่ายๆนะคะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ข้าราชการประจำรวมทั้งกองเชียร์ที่อยากจะเห็นการเดินหน้าเพื่อจะเอาข้อที่จริงให้ปรากฏนะครับว่าข้าราชการฝ่ายการเมืองเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงข้าราชการประจำหรือไม่อย่างไรกรณีของอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับซึ่งครั้งแรกท่านก็ดูท่าทีจะเดินหน้าในการที่จะเปิดเผยทั้งตัวบุคคลทั้งไทม์ไลน์นะฮ
1: ะ
2: ผ่านทางพรรคกล้าทำก็ดีหรือแม้แต่การเดินสายออกสื่อแต่สุดท้ายก็พับทั้งสองแผนเอาไว้นะครับท่ามกลางความรู้สึกสงสัยของผู้คนและในเวลาต่อมานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันที่คุณทักษิณออกจากเรือนจำนะครับอธิบดีราเชนก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัวเองนั้นเข้าใจผิดเดาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลานรัฐมนตรีเดาเองความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารกระทรวงก็เท่ากับเป็นการถอยฉากอย่างชัดเจนนะครับว่าอธิบดีราเชนนั้นไม่เดินหน้าต่อแน่แต่สิ่งสำคัญที่สุดครับนี่คือสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าต่อไปข้าราชการประจำที่กล้าที่จะลุกขึ้นทวงถามหรือถามหาเหตุผลเนี่ยก็จะไม่กล้าและที่สำคัญที่สุดกปคซึ่งเพิ่งจะมีบทบาทนะครับสำหรับที่เข้ามาดำเนินการว่าข้าราชการการเมืองไปแทรกแซงข้าราชการประจำเนี่ยก็คงจะอดที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทั้งดังที่เรื่องกรณีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่ลงนามโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยเสนอเข้าครม.อันนั้นกปค.มีมติครับว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
1: ค่ะอาจจะต้องตามกันต่อเรื่องการเมืองกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการมันแทบแยกออกจากกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อนะคะกับพี่ประจักษ์ว่าเรื่องนี้ตกลงแล้วจะไปยังไงแล้วจะเชื่อมโยงกับสายการเมืองฝ่ายการเมืองกันยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นมาดูเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่ได้รับการพักโทษและปล่อยตัวออกจากเรือนจำนะคะตอนนี้เรียกว่าสงวนท่าทีเมื่อวานเนี่ยคุณพยายามที่จะถามคำถามจริงๆเนี่ยตั้งแต่คุณเกตมณีแล้วนะที่อยู่ที
0: ่
1: สำนักคุมประพฤติพยายามที่จะถามว่าเป็นยังไงบ้างคะจำกันได้ไหมคุณทักษิณบอกจำไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์พอมาถึงจุดของคุณมีมวลชนอยู่แล้วผู้สื่อข่าวเป็นผู้สื่อข่าวระดับอาวุโสคุ้นหน้าคุ้นตากันทั้งนั้นเลย
0: เมื่อวานนี่เหนือความคาดหมายนะเมื่อวานคือตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะได้แต่คิดว่าเอ๊ะน่าจะได้เห็นหน้าก่อนเข้าบ้านแน่นอนแต่ไม่คิดว่าจะได้สัมภาษณ์ไปถึงขนาดที่จะต้องตอบคำถามขนาดนั้นแล้วเมื่อวานผู้สื่อข่าวนี้ดูเหมือนก็อย่างที่คุณปวีณาพูดก็จะเป็นผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยทำข่าวของคุณทักษิณตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่หลายคนเลยค่ะเมื่อวานนี
1: ้
0: ที่ไปเมื่อวาน
1: มีคุณเนี่ยหลักๆมีคุณดนที่อยู่เดลีนิว
0: ใช่
1: ไหมมีคุณแยมถาปณี
0: เมื่อวาน
1: แล้วก็มีคุณต่ายช่อง3คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักข่าวที่อยู่กันมาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่ในช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็ได้คำที่คุณทักษิณพูดออกมาแล้วหลายคนก็ตีความไปบอกว่านี่เป็นการสื่อสารไปถึงมวลชนหรือเปล่า จริงๆเป็นคำพูดง่ายๆคำพูดสั้นๆไปจำศีลมา8เดือนแต่ถ้าคอการเมืองเขาบอกเอ๊ะนี่น่าจะตีความเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าน
0: ิ่งแล้วหรือเปล่าน
1: ิ่งแล้วหรือเปล่าไปจำศีลมาแล้วออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะก่อนอื่นมาไล่เรียงเหตุการณ์เมื่อวานนี้กันก่อนค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะทำให้คุณเห็นในสิ่งที่เป็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาฟักทองและคุณอัชราโพสีค่ะ
0: ค่ะ

0: ภาพแรกที่คุณทักษิณชินวัตรปรากฏตัวนี่คือจังหวะค่ะที่คุณทักษิณเดินออกจากประตูชั้นในของเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบภาพนี้นายวินยัติชาติมนตรีทนายความเป็นผู้ถ่ายแล้วก็เผยแพร่ออกมาพอคุณทักษิณก้าวออกจากประตูเรือนจำค่ะสังเกตมีคนในครอบครัวที่เดินทางมารอรับนะคะคุณอิงคุณเอมคุณโอ๊คนี่3คนนี้มาแน่นอนรวมถึงครอบครัวและเครือญาติช่วงนี้รอกันแล้วคุณทักษิณก็ออกมาในจังหวะนี้ค่ะคนแรกโผล่เข้ากอดคุณแพทองธารชินวัตรก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพในจังหวะที่ครอบครัวพบปะกันนอกเรือนจำครั้งแรกในรอบ8เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็หอมแก้มลูกสาวด้วยนะคะจากนั้นก็มีคุณพินทองธารชินวัตรคุณากรวงต่อมาก็มีหลานชายก็คือเป็นลูกชายของคุณพินทองธารมีคุณพันทองแท้ค่ะมีคุณณัฐพงศ์คุณากรวงลูกเขยนะคะแล้วก็คุณปิดกลูกเขยอีก1คนลูกสะใภ้คือไปกันหมด
1: ค่ะ
0: แล้วหลายคนก็จับตาว่าเอ๊ะครอบครัวของคุณทักษิณเนี่ยหนึ่งอย่างที่เราต้องยอมรับก็คือความเหนียวแน่นในครอบครัวแล้วน้องไป๋ลูกชายของคุณยิ่งลักษณ์หลายคนบอกว่าคนนี้จะมีโอกาสมาเป็นทายาททางการเมืองหรือเปล่าจริงๆน้องไป๋อายุแค่23
1: ค่ะ
0: ตอนที่เราทำงานกันสมัยของคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณไป๋เนี่ยยังตัวเล็กๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังเป็นเด็กอยู่เลยแล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปเรียนจนตอนนี้เรียนปริญญาเอกแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าผ่านในแวดวงทางการเมืองเนี่ยก
0: ับ
1: คุณยิ่งลักษณ์มาเยอะเช่นเดียวกันได้เห็นอะไรเยอะเช่นเดียวกันเวลามีกิจกรรมที่เมืองไทยเนี่ยก็อย่างเช่นวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์น้องไป๋นี่แหละค่ะก็จะเป็นตัวแทนให้กับบุคคลต่างๆนะจะไปร่วมทำบุญหรือจัดกิจกรรมก็คือน้องไป๋นี่แหละ
0: ค่ะเรียกว่าตอนนี้สูงกว่าบรรดาญาติๆแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนหลายคนก็เลยจับตาว่านี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งเจนที่จะมาทำหน้าที่ในแวดวงการเมืองแต่นอกจากคนในครอบครัวที่เดินทางไปต้อนรับแล้วคุณอัชลาหลายคนบอกว่าคนใกล้ชิดในพรรคเพื่อไทยน
1: ี
0: ่คุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัย
1: ใช่ค่ะนี่คือใกล้ชิดนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งพรรคมาด้วยกันตั้งแต่พรรคไทยรักไทย
0: ค่ะแล้วก็มีคุณสมศักดิ์เทพสุทินมีคุณเก่งการุณคุณเก่งการุณนี่คือไปอยู่ที่พรรคกล้าทำแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายของคุณเก่งการุณลงในนามพรรคเพื่อไทยเขตดอนเมืองแล้วก็ไปช่วยไปถอดเสื้อพรรคกล้าทำแล้วก็สวมเสื้อพรรคเพื่อไทยไปช่วยลูกชายหาเสียงทุกวัน
0: ก็เลยกลายเป็นว่าคุณเก่งเองถึงแม้ว่าตัวจะอยู่กล้าทำแต่ความใกล้ชิดสนิทสนมงานการเมืองเนี่ยก็ยังทำร่วมกับพรรคเพื่อไทยอยู
1: ่
0: ก็มองว่าไม่ได้มีอะไรที่แปลกเกินไปไม่ได้เป็นสัญญาณทางการเมืองอะไรแต่หลายคนก็รอดูค่ะว่าหลังจากนี้คุณทักษิณจะพูดคุยกับใครบ้างก็ทักทายมวลชนนะคะบริเวณหน้าเรือนจำจากนั้นคุณทักษิณเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริเวณเขตบางพลัดสถานที่พักโทษแล้วก็ไปติดต่อเรื่องของการพักโทษว่าสถานที่พักโทษเนี่ยจะเป็นที่บ้านจันทร์ส่องล่าตามผู้อุปการะของคุณทักษิณที่แจ้งไว้นะคะก็คือมีการติดกำไร EM คือจากที่เรือนจำเนี่ยเดินทางไปที่สำนักคุมประพฤติอะครึ่งชั่วโมงตอนแรกดิฉันยังมองว่าเอ๊ะน่าจะใช้เวลาไม่นานปรากฏว่านานเพราะการทักทายมวลชนที่ไปรอต้อนรับนี่แหละจากนั้นก็ถึงสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยค่ะแล้วคุณทักษิณไม่ได้ยื่นขออุทธรณ์ในการติดกำไร EM ด้วยนะคุณอัญชลา
1: เมื่อวานนี้ก็มีจังหวะนะสั้นๆที่คุยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานบอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าผู้สื่อข่าวถามเมื่อวานแน่นอนนะคะต้องถามกันแน่นอนแบบมีจังหวะก็ต้องถามก็ตอบสั้นๆ
0: ใช่ถามจำกันได้ไหมเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าบอกจำไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์ไปฟังเสียงของคุณทักษิณในช่วงนี้กันค่ะ
2: จำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
1: สีหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะเจอสื่อมวลชนเมื่อวานเสร็จจากกรมควบคุมประพฤติแล้วก็ไปที่บ้านจันทร์สองล่าไปถึงเวลา9นาฬิกาเป๊ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเลิกนะ
0: แต่จังหวะมันได้พอดี
1: จังหวะได้พอดีแต่ที่ไปบ้านจันทร์เนี่ยสังเกตดีๆนะเปลี่ยนชุดนะคะคุณทักษิณเปลี่ยนเสื้อค่ะ
0: เพราะเดิมทีตอนที่ออกจากเรือนจำอะ ใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบแต่ตอนเข้าบ้านสวมเสื้อเชิ้ต
1: ฟ้าสีฟ้าใช่ค่ะเปลี่ยนชุด
0: แล้วเมื่อสักครู่รู้สึกว่าที่อยู่ที่กลุ่มสำนักงานคุมประพฤติตอนที่ขึ้นรถอ่ะก็เป็นเสื้อสีขาวอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเปลี่ยนระหว่างทางก่อนที่จะเข้าบ้าน
1: ถือเคล็ดอะไรหรือเปล่า
0: เป็นไปได้
1: เปลี่ยนชุดนะคะเมื่อวานแล้วก็พอไปถึงนี่คือเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเปิดกระจก
0: ค่ะ
1: เมื่อวานก็แอบเปิดกระจกนี่อันนี้ทักทายสื่อก่อนนะคะเมื่อวานที่ฉันมีโอกาสเจอจังหวะนึงแล้วก็จะถามแต่ว่าคุณทักษิณยังไม่ได้ตอบแล้วก็นึกว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์แล้วสุดท้ายค่ะมาถึงหน้าบ้านจะเข้าประตูบ้านแล้วค่ะก็สื่อก็ถามเมื่อวานก็ถามนี่มากับคุณแพทองธารนะคะอยู่บนรถแล้วก็สื่อก็ถามแบบมาเป็นยังไงบ้างไปอยู่ข้างในกลับมาที่บ้านเป็นยังไงบ้างคุณทักษิณบอกว่าไปจำศีลมา8เดือนพูดย้ำ2รอบแต่ว่าตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วแล้วลองไปฟังเสียงคุณทักษิณดูค่ะ
3: ไปจำศีลมา
4: ไปจำศีลมา
3: ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ไปจำศีลมา8เดือนจำอะไรไม่ได้แล้ว1สิ่งที่คุณทักษิณเน้นย้ำคือตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยถูกถอดรหัสออกมาเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองหรือเปล่าว่าจำอะไรไม่ได้แล้วที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีข้อผูกมัดผูกใจเจ็บอะไรหรือเปล่าจากนี้เดินหน้าในการใช้ชีวิตต่อไปในฐานะที่เป็นคุณปู่ที่ดูแลหลานๆอยู่ที่บ้านหรือว่าการขยับทางการเมืองจะส่งผลยังไงต่อไปนะคะแน่นอนพอจุดนี้เนี่ยหลังจากที่เดินทางมาถึงทักทายสื่อมวลชนทักทายมวลชนที่มาปักหลักรอเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามีการทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือคุณมีลูกๆหลานๆเนี่ยขับรถเนี่ยเข้าไปรอก่อน
0: ค่ะ
1: ก็ยกเว้นคุณแพทองธารคุณอุ้งอิงเนี่ยซึ่งไปกับคุณทักษิณ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วนี่ก็มีอดีตภรรยาคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ก็เข้าไปมีบรรดาน้องๆอย่างเช่นคุณพายัพชินวัตรคุณจวเรศชินวัตรเนี่ยก็เข้าไป
0: ค่ะ
1: พอคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปแล้วจะมีแต่รถของบรรดาน้องๆอย่างคุณพายัพคุณจวเรศเนี่ยออกไปก่อนที่เหลือเนี่ยจะเฉพาะในคนในครอบครัว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกันอยู่ถึงเช็คมาเมื่อวานอยู่ถึงมืดค่ำเลยนะเมื่อวาน
0: ก็คืออยู่พูดคุยกันให้เต็มที่ให้หายกับความคิดถึงอ่ะมีคนการเมืองเข้าไปบ้างไหม
1: เมื่อวานไม่มีเลยดิฉันพยายามโทรเช็คแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปไม่ได
0: ้
1: มันเป็นวันของครอบครัวเขา
0: ค่ะแน่นอนตอนนี้หลายคนก็รอดูเหมือนกันว่าคนการเมืองใครจะเข้าไปทานข้าวกับคุณทักษิณก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ตอนที่คุณทักษิณออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีช่วงที่เชิญแกนนำทางการเมืองไปกินบะหมี่ที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ยังไม่ได้มีเหตุอะไรนะคะที่จำเป็นที่จะต้องให้นักการเมืองแกนนำทางการเมืองเดินทางเข้าไปทีนี้ผู้สื่อข่าวที่ไปปักหลักรอที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีโอกาสเจอนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ไปเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ย้ำถึงการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเนี่ยแหละค่ะทีนี้พองานนายกรัฐมนตรีเดินลงมาผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษนายกรัฐมนตรียังย้ำเหมือนเดิมนะคะบอกว่าคุณทักษิณเคยเป็นผู้บังคับบัญชามาก่อนส่วนตัวนายกรัฐมนตรีก็เคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณแต่ก็แสดงความยินดีกับครอบครัวค่ะอยากให้คุณทักษิณใช้เวลาส่วนตัวหลังจากนี้กับครอบครัวนายกก็ยอมรับนะคะถึงโอกาสที่จะพบกับคุณทักษิณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนเคยรู้จักเคารพนับถือกันมานายกบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ย้ำว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลถึงบรรยากาศทางการเมืองเพราะหลายคนบอกว่ากังวลมากมันจะเกิดแรงกระเพื่อมอะไรหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้หากเป็นการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะ
5: ในความที่ผมก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านบอกก็ต้องยินดีกับท่านและครอบครัวด้วยวันนี้ก็เต็มปีหมดแล้วนะท่านได้เดินทางกลับบ้านสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปล่อยให้ท่านมีช่วงที่เป็นส่วนตัวของท่านนะครับแล้วมันก็ยังมีเรื่องกระบวนการทางด้านกฎหมายที่ท่านจะต้องไปดำเนินการก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นเรียบร้อยไปก่อนได้ดีนะครับ
6: จะมีข้อบัญชาเก่าไหมท่านนายกจะมีโอกาสไปพบส่วนตัวอะไร
5: มีอยู่แล้วนะครับ มีอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเขาทุกอย่างมันผ่านไปพอท่านพ้นทุกอย่างอะไรไปหมดก็กรุงเทพมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับนะครับการพบปะใครการพบปะโดยเฉพาะพบปะคนที่เรารู้จักกันมาเคารพนับถือกันมามันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยเนี่ยวันนี้ก็มีพบตั้งหลายคนเพื่อนใหม่ๆทั้งนั้นนะครับ
6: มองบรรยากาศการเมืองหลังจากนี้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปไหมคะในขณะที่ท่านนายกก็กำลังบริหารราชการ
5: ก็มองก็เราก็มองทุกอย่างให้มันเป็นบวกถ้าเราตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์ของประเทศกับประชาชนมันไม่มีอะไรต้องไปกังวลเลย
1: ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีนะที่บอกว่ามีโอกาสจะไปเนี่ยคนในพรรคเพื่อไทยหลายคนโดยเฉพาะแกนนำหลายๆคนเนี่ยก็ที่เป็นรุ่นใหญ่นะต้องบอกว่ารุ่นใหญ่ก่อนนะอย่างเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยคือไม่กักละบอกว่าต้องไปแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี
4: ้
1: เมื่อวานแต่จะเป็นคนรุ่นแบบกลางๆมาก็อย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเมื่อวานเองก็บอกนะว่าก็มีโอกาสไปเช่นเดียวกันแต่ขอให้สื่อน้อยๆลงก่อนคือสื่ออาจจะยังอยู่หน้าบ้าน
4: คือตอนนี้สื่อต้องไปปักหลักอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วล่ะรอดูว่าเอ๊ะใครจะเข้าไปที่บ้านบ้างคุณทักษิณจะมีการออกมาทักทายกับใครหรือเปล่าหรือจะมีใครที่มาเซอร์ไพรส์แล้วมาเยี่ยมคุณทักษิณหลังจากนี้มันน่าจะมีการไปเฝ้ารออยู่สักประมาณสัปดาห์2สัปดาห
1: ์
4: แล้วหลังจากนี้การเมืองอาจจะเริ่มคึกคักแล้วที่บ้านจันทร์สองลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์แต่ว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ไปรับน
4: ะ
1: เมื่อวานยังเป็นวันทำงานอยู่ก็บอกว่าติดประชุมตั้งแต่เช้าจึงไม่ได้ไปรับคุณทักษิณออกมาแต่ก็ได้ส่งกำลังใจแล้วก็ความคิดถึงเนี่ยไปให้อยู่แล้วในฐานะที่เป็นส่วนรวมจิตใจของพวกตนเองที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาก็ต่อสู้ร่วมกันมาหลายสิบปีส่วนการทำงานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีอิสระทางความคิดคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการพรรคอยู่แล้วอันนี้คุณจุลพันธ์เนี่ยพูดหลายครั้งแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับไปเยี่ยมนายทักษิณที่บ้านจันทร์แต่ว่าขอรออย่างที่บอกให้นักข่าวเนี่ยกลับไปหมดก่อนถึงจะเข้าไปแต่ถึงเวลาเนี่ยก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วไม่ว่าจะที่ไหนก็คงจะมีโอกาสได้พบกันทักทายพูดคุยกันนักข่าวเองก็ถามว่าการออกมาของคุณทักษิณเนี่ยทำให้พรรคเพื่อไทยมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นหรือไม
4: ่
1: คุณจุลพันธ์บอกว่าพวกเราไม่เคยเสียกำลังใจผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณ74เสียงที่ประชาชนมอบให้กับพรรคเพื่อไทยซึ่งเราเนี่ยก็สามารถทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรการเข้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็การทำงานของคณะรัฐมนตรีส่วนนี้คือกำลังไปได้ที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานขับเคลื่อนนโยบายในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ตอบโจทย์ประชาชนให้มากที่สุด
4: ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณบอกไปละคุณจุลพันธ์ไม่ได้ไปเพราะว่าติดภารกิจทำงานเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะไปประชุมที่กระทรวงแรงงานในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตถ้าคุณผู้ชมสังเกตภาพช่วงที่คุณทักษิณเดินทางออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยค่ะจะมีบรรดาแกนนำมวลชนที่ไปรอต้อนรับแต่แกนนำที่ส่วนใหญ่อยู่ในพรรคเพื่อไทยและไปรอต้อนรับถ้าจะบอกว่าเป็นระดับใกล้ชิดมากอันนี้ก็เรียกได้ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นในระดับผู้บริหารเก่าอยู่กันมาอย่างยาวนานแต่อย่าลืมว่าณตอนนี้พรรคเพื่อไทยเริ่มเปลี่ยนผ่านเป็นการเปลี่ยนน้ำหรือเปล่าคุณจุลพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้ไปเพราะบอกว่าติดภารกิจมีการประชุมแต่ถ้าสังเกตตัวของอาจารย์เชนไม่ได้เดินทางไปเหมือนกันอาจจะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ไปแต่ว่าตัวคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ไปเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันขณะเดียวกันก็มองไม่เห็นแกนนำคนใหม่ๆเนี่ยแหละก็เลยมีการตั้งคำถามเมื่อวานนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักวิชาการนะคะว่าเอ๊ะพอผู้บริหารรุ่นใหม่ของคนพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปรับคุณทักษิณเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าในมุมมองของนักวิชาการอาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวมองว่านี่น่าจะเป็นการวางระยะห่างเพื่อให้เห็นภาพความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์เนี่ยเป็นแกนนำแล้วก็ให้คุณทักษิณเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการขยับขับเคลื่อนให้คำแนะนำเพื่อหวังผลฐานเสียงทางการเมืองในระยะยาวฟังประเด็นนี้จากอาจารย์โอรันกันค่ะ
7: คือมันเป็นการเว้นระยะห่างที่ชัดเจนนะครับว่าพรรคไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆกับคุณทักษิณพรร
4: ค
7: กับเคลื่อนไปเองได้ดูหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคแต่สังคมจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องการทำให้เห็นว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณแล้วถ้าเราดูนะคนที่มาก็คือบรรดาข้าเก่าเต่าเลี้ยงนะครับข้าทาสบริพารของคุณทักษิณทั้งสิ้นนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องยอมรับว่า ในทางการเมืองมันตกขอบไปแล้วนะครับในทางการเมืองมันเก่าไปแล้วไม่สามารถปรับตัวทางการเมืองร่วมสมัยได้

0: แต่เขาเองยังมีความประสงค์ต่ออำนาจเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาคุณทักษิณซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณทักษิณคล้อยตามและให้ความสำคัญคนกลุ่มนี้มันจะเป็นลดทอนบทบาทของอาจารย์ยศชนันระยะยาวเพราะต่อไปถ้าเกิดว่าจะต่อรองอะไรเกิดขึ้นคนก็จะข้ามหัวอาจารย์ยศชนันไปหาคุณทักษิณซึ่งจะทำให้โอกาสสิ่งดีๆที่อาจารย์ยศชนันพยายามทำเนี่ยหายสูญหายไปเลยเพราะทุกคนจะไปหาคุณทักษิณหมดพาร์ทไปหาคุณทักษิณเห็นไหมฮะแค่นี้ปั๊บทุกคนก็รู้สึกแล้วว่าอาจารย์ยศชนันอาจจะเป็นนอมินีคนที่สองคนที่สามที่สี่คุณทักษิณซึ่งไม่ถึงเป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยนะครับเลยในเชิงภาพลักษณ์และเชิงนะครับอนาคตทางการเมืองระยะยาวถ้าคุณทักษิณนะครับเป็นระยะห่างจริงๆเป็นแกนนำจิตวิญญาณจริงๆเวลารัฐบาลมีปัญหาเวลาสังคมเกิดปัญหาก็ค่อยส่งสารมาเป็นระยะด้วยความห่วงใยด้วยความยังไงด้วยความด้วยประสบการณ์ด้วยมุมมองด้วยข้อเสนอต่างๆผมว่าแบบนี้มันจะทำให้คุณทักษิณทรงอำนาจมากขึ้นในทางการเมืองดีฝ่าลงมาเล่นเองแบบก่อนที่ผ่านแบบก่อนหน้านี้ครับ
1: นี่เป็นมุมมองของนักวิชาการแต่ต้องถามคุณอัชลาเพราะคุณอัชลาเป็นหนึ่งคนที่ติดตามพรรคเพื่อไทยมายาวนานตอนนี้แน่ละเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนผ่านจากคนรุ่นเดิมเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะตอบรับกับผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งที่เป็น Gen X Gen Y อ่ะแล้วก็ Gen Zพอเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งการปรับการบริหารจัดการมันก็เลยเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแต่หลายคนมองว่าอ้าวแบบเนี้ยเห็นแต่คนที่อยู่กันมาอย่างยาวนานไปรับมันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคุณอัชลา
2: คือต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยที่เห็นในคนรุ่นเก่าเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยที่ต้องไปรับเนี่ยเพราะว่ายังไงคะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่การเมืองด้วยกันมานาน
1: ค่ะ
2: อยู่มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยไม่แปลกที่จะไปเยี่ยมหรือที่จะไปรับก็มีการแต่ว่าก็ยังมีคนรุ่นใหม่อยู่นะไม่กี่คนคุณขัตติยาสวัสดิผลคุณจิราพรคุณชยาภาสิทธุภัยเมื่อวานแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยโฮมคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์เองเมื่อวานก็ไปแต่อาจจะเห็นไม่มากเพราะว่าเนื่องจากหนึ่งแหละในส่วนของรัฐมนตรีอาจจะมีการวางไว้แล้วว่าเป็นวันทำงานนะ
1: ค่ะ
2: ไปไม่ได้ต้องทำงานแล้วก็การคนรุ่นใหม่ออกมาเหมือนอาจารย์วิเคราะห์เมื่อกี้อาจารย์โอฬารพูดเนี่ยอย่างนักวิชาการหลายคนเองเขาก็พูดถึงเช่นเดียวกันนะคะว่าจะต้องวางระยะห่างเอาไว
1: ้
2: เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้คือพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเริ่มมีกระแสดีอาจารย์เชนมีเรตติ้งมาแม้จะได้แค่74ที่นั่งน
1: ะ
2: แต่ถ้าดูจากโซเชียลหรือจากอะไรต่างๆจากหน้าสื่อเองเนี่ยก็ถือว่าอาจารย์เชนเนี่ยก็ถือว่าเรตติ้งดีนะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าจังหวะนี้แหละค่ะที่จะต้องปล่อยให้คนในพรรคเพื่อไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเดินหน้าทำงานแม้กระทั่งอาจารย์คุณหนิมหัวหน้าพรร
1: ค
2: เองเนี่ยก็ด้วยนะก็ถือว่าเป็นยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่นะถ้าเกิดว่าอย่างอาจารย์เชนหรือว่าคุณหนิมเนี่ยทำไปไม่ใช่เฉพาะฐานเสียงระดับเจนเก่าๆนะเจนใหม่ก็จะมาด้วย
1: คือพอตอนนี้เริ่มเห็นละเจนใหม่เริ่มมาแต่หนึ่งสิ่งที่อาจารย์โอฬารฝากข้อคิดเห็นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไว้บอกว่าสิ่งที่กังวลก็คือคนรุ่นเก่าบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีอำนาจณตอนนี้จะมีการพยายามเข้าไปหาคุณทักษิณเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะได้ยินประโยคที่บอกว่าเหมือนเป็นการข้ามอาจารย์เชนข้ามคุณจุลพันธ์แล้วไปส่งสัญญาณพูดคุยกับคุณทักษิณโดยตรงให้คุณทักษิณเนี่ยส่งแรงส่งคำสั่งมาที่พรรคเพื่อไทยเพื่อให้เกิดการขยับภายในพรรคมันเป็นไปได้ไหมแบบนั้น
2: เป็นไปได้นะคะมันเป็นธรรมชาติของการเมืองนะคนรุ่นเก่าก็ต้องคุยกับคนรุ่นเก่าถ
1: ู
2: กต้องไหมคะแล้วก็ยังคนรุ่นเก่าอย่างคุณทักษิณเนี่ยที่มองว่าก็ยังพอมีอำนาจในพรรคอยู่เพราะว่าต้องเข้าใจว่าช่วงที่คุณทักษิณไม่อยู่เนี่ยต้องยอมรับว่าในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีปัญหานะ มีมุ้งมีบ้านใหญ่เนี่ยเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังแก้ไม่ได้แต่ที่ฉันเชื่อว่าอย่างคุณทักษิณกลับมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่เล่นการเมืองฉากหน้าเท่าไหร่แต่ฉากหลังนะสิ่งที่คุณทักษิณจะทำเนี่ยนักการเมืองหลายขอไปค่ะนักวิชาการหลายคนก็วิเคราะห์ตรงกันว่าฉากหลังเนี่ยอันดับแรกก็จะเข้าไปเคลียร
1: ์
2: มุ้งบ้านใหญ่อันดับแรกเลยนะ
1: จากก่อนหน้านี้มีปัญหาหนักมากโดยเฉพาะช่วงของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพอเลือกตั้งไปแล้วมันอาจจะยังไม่สามารถพูดคุยกันได้ลงตัวแต่คุณทักษิณต้องยอมรับว่าพอคุณทักษิณเป็นศูนย์กลางของพรรคเพื่อไทยการที่คุณทักษิณตัดสินใจและสั่งการอาจจะเป็นส่วนที่ช่วยยุติปัญหามุ้งฝ่าย ขั้วภายในพรรคได้และก็จะทำให้คนรุ่นใหม่สามารถที่จะบริหารจัดการภายในพรรคได้เป็นระบบมากขึ้น
2: ใช่ค่ะก็ถ้าเบื้องหลังนะฉากหลังนะคุณทักษิณเนี่ยดิฉันว่าเอาอยู่นะแล้วก็คนในพรรคก็จะเชื่อด้วยนะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าฉากหน้าการฟื้นฟูพรรคการที่จะทำให้พรรคมีกระแสเนี่ยกลับคืนมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: อาจารย์เชนกับคุณหนิมอาจจะเล่นคู่กันไปอย่างนี้เลยแต่คุณทักษิณเนี่ยคือไม่ต้องออกฉากหน้าละปล่อยให้คุณหนิมกับอาจารย์เชนละ
1: ค่ะ
2: แต่ฉากหลังเนี่ยเชื่อว่าคุณทักษิณก็ยังมีบารมีในพรรคอยู
1: ่ค่ะแสดงว่าณตอนนี้คุณทักษิณเองก็เหมือนเป็นครูใหญ่ที่ตรวจกันบ้านหรือเปล่าของรัฐมนตรีเนี่ย3รัฐมนตรีว่าการกับ5รัฐมนตรีช่วยใครทำงานเข้าตาทำงานได้ตอบโจทย์กับการพยายามที่จะขยับขับเคลื่อนเรียกฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยตอนนี้อาจสามารถอยู่ต่อได้แต่ถ้าใครทำงานแล้วมีปัญหาอาจจะต้องมีการกาดอกจันแล้วต่อไปก็ค่อยมาขยับขับเคลื่อนกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ทั้งอาจารย์เชนอย่างที่คุณบอกคุณหนิมคือทำงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างได้รับเสียงชื่นชมโดยเฉพาะอาจารย์เชนคนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาสนใจขนาดอย่างพี่ประจักษ์ยังชื่นชมว่าอาจารย์เชนสามารถทำงานได้แบบคนรุ่นใหม่เก่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญสามารถที่จะทำให้คนมีความเข้าใจเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมได้มากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะอาจารย์ก็ดูเหมือนจะไม่ขัดแย้งกับใครด้วยนะต
1: ั้
2: งแต่ที่ฉันตามอาจารย์เชนเนี่ยทำข่าวมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้พูดถึงหรือว่าเอ่ยถึงบุคคลที่3เลยนะ
1: ค่ะ
2: ท่าทีเขาจะแบบว่าเหมือนแบบลอมชอมอ่ะนะ
1: เขาไม่เคยว่าใครทางการเมือง
2: ต่อให้สื่อถามนะเขาก็ไม่รู
1: ้
2: ใช่อ่ะไม่ตอบโต้ทางการเมือง
1: ค่ะอาจจะเป็นการเมืองแบบยุคใหม่แต่ต้องรอไปสักระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เชนอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวถ้าปรับตัวสามารถไปได้อาจจะทำให้คุณทักษิณได้เห็นว่าอ้าวคนรุ่นใหม่แนวทางนี้มันก็สามารถตอบโจทย์การเมืองแบบใหม่ๆได้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวรอดู
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีการส่งสัญญาณอย่างว่าจะมีใครเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณอีกคนใหญ่ๆบิ๊กมีการส่งสัญญาณบ้างหรือเปล่า
2: เอานายกส่งสัญญาณแล้ว1
1: ค่ะ
2: หัวหน้าพรรคส่งสัญญาณแล้ว2บ
1: ุ
2: คคลในพรรคหลายคนที่เป็นรุ่นใหญ่ก็ส่งสัญญาณมาอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้นะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยตามกำหนดการช่วงเช้าเนี่ยคุณทักษิณจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลก่อนซึ่งอันนี้สื่อจะไม่ตามอยู่แล้วก็คือปล่อยให้เป็นเวลาของครอบครัวไปแต่ก็ดูอีกสักอาทิตย์นึงนะอาทิตย์หน้า
1: น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าระหว่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นการไปเยี่ยมเยียนถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนะคะว่าคุณทักษิณมีสุขภาพเป็นยังไงแต่เรื่องของการเมืองเดี๋ยวอาจจะต้องรอสักพักเพราะรัฐบาลก็ยังถือว่ายังใหม่ยังต้องทำงานแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและในขณะเดียวกันคุณทักษิณก็ยังอยู่ในช่วงของการอยู่กับครอบครัวด้วยแต่พอพูดถึงพรรคเพื่อไทยตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยดูแลแล้วก็กำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายภายในกระทรวงมันน่าจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเป็นปัญหาหนักของคุณสุริยะหรือเปล่าอาจจะสั่นขาเก้าอี้หรือเปล่าในพรรคเขามีการคุยกันไหมคะ
2: น่าจะคุยนะแต่ทำไมเขาไม่บอก
1: คือในพรรคเอง
2: ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ใช่แต่ตัวคุณสุริยะก็สามารถที่จะเคลียร์ได
2: ้
1: พ
2: ู
1: ดคุยได้แต่ต้องถามพี่ประจักษ์ว่าคุณสุริยะคุยคุณสุริยะมีการเคลียร์แต่เรื่องนี้จะจบได้แบบหมดจดแล้วไม่เกิดปัญหาไปกระทบฝ่ายการเมืองภายในพรรคเพื่อไทยได้จริงหรือเปล่าคะ
3: ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเข้าใจว่าอย่างน้อยมี2กรณีที่จะต้องหาคำตอบหาคำอธิบายกรณีของคุณสุริยะกับอธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยแน่นอนว่ามีแนวโน้มว่าจะจบแบบหักมุมนะ
1: ครับ
3: แต่ว่าจะจบแบบที่ผู้คนโดยทั่วไปคลายข้อสงสัยหรือลดข้อครหาที่บอกว่าฝ่ายการเมืองพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงข้าราชการประจำหรือเปล่าอันนั้นเป็นคนละกรณีส่วนเรื่องของกปค.อันนี้ชัดเจนครับน่าจะส่งผลไปถึงเรื่องกรณีศึกภายในนะครับทั้งในส่วนภูมิใจไทยเองแล้วก็ในส่วนของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง2พรรคการเมืองนี้ครับกรณีแต่งตั้งโยกย้าย2อธิบดีกรมสำคัญในกระทรวงมหาดไทยคงจะจำกันได้ครับเอาเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วนก่อนนะครับก็คือเรื่องกรณีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับจะบอกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่คอการเมืองบางส่วนมีการคาดหมายกันเอาไว้ก็สามารถที่จะมองได้หรือจะบอกว่าเป็นการจบแบบหักมุมก็มองได้อีกเช่นเดียวกันครับกรณีของคุณราเชนศิลปะรายะนะครับนี่เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จอคำสั่งเด้งไปเป็นผู้ตรวจราชการนะครับ

จ้าตัวครั้งแรกนี่ก็เรียกว่าขยับนะครับในการที่จะเดินหน้าสู้ครับมีการเปิดเผยนะครับเรื่องราวความพยายามในการติดต่อระดับหลานอธิบดีครับนะฮะนอกจากนี้ครับยังยืนยันว่ามีการขอเข้าพบเพื่อที่มีการพบปะพูดคุยเรื่องงบในการซ่อมอากาศยานหรืองบในการซ่อมเครื่องบินเกษตรนั่นเองนะครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับกลายเป็นประเด็นที่เผ็ดอย่างยิ่งนะครับในแวดวงการเมืองทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์มีการพูดถึงครับเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นนัยยะสะท้อนครับว่าข้าราชการประจำเนี่ยยังคงพยายามที่จะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงข้าราชการประจำนะครับจากฝ่ายการเมืองพยายามที่จะเข้าไปต่อข้าราชการประจำซึ่งจะมีระดับมีเลเวลเนี่ยหรืออยู่ในสถานะที่เสียเปรียบมากกว่านะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราได้เห็นการออกลงมาตอบโต้อย่างไม่ลดลาวาสอกเช่นเดียวกันจากเดอะซันครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเจ้าตัวออกมายืนยันนะครับว่าคุยกับหลานชายแล้วหลานชายยอมรับว่าพยายามติดต่อกับอธิบดีลาเชนแต่ไม่ได้พบกันเนื่องจากอธิบดีลาเชนนั้นติดภารกิจครับในมุมของคุณสุริยะบอกว่าแล้วไม่ได้พบกันและจะมากล่าวหาได้อย่างไรครับว่าจะเข้าไปพบปะพูดคุยเรื่องงบประมาณในการซ่อมอากาศยานหรือเครื่องบินเกษตรครับตัวของคุณสุริยะเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวกับหลานยังไงก็ต้องย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงเพราะเจ้าตัวเนี่ยต้องการคนทำงานที่ยังมีไฟอยากจะได้คนทำงานไม่ต้องการข้าราชการที่รอวันเกษียณแล้วไปใส่เกียร์ว่าคุณสุริยะนี่ย้ำบอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยดูแลทุกสุขของเกษตรกรซึ่งมีจำนวนมากกว่าภาคส่วนธุรกิจอื่นๆขณะที่ผลผลิตภาคการเกษตรนั้นกำลังตกต่ำนะครับพอมีการตอบโต้กันผ่านสื่อออนไลน์หลายต่อหลายคนก็ส่งกำลังใจไปถึงอธิบดีกรมฝนหลวงครับบอกว่าให้เดินหน้าสู้ครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการประจำคนอื่นๆที่อาจจะถูกรังแกนะครับหรือต้องการที่จะลุกทวงถามความยุติธรรมเกิดขึ้นตัวคุณลาเชนครั้งแรกๆเลยก็แสดงท่าทีนะครับในการที่จะเดินหน้าเตรียมการพร้อมนะครับในการที่จะเดินหน้าแจกแจงนะครับทั้งเตรียมที่จะไปร้องผ่านส.ส.ของพรรคกล้าทำนอกจากนี้ครับยังเตรียมที่จะเดินสายออกสื่อบอกว่าเดี๋ยวจะแฉให้หมดครับทั้งเรื่องข้อมูลก็ดีเรื่องไทม์ไลน์ที่มีความพยายามในการติดต่อแบบละเอียดยิบเลยนะครับแต่สุดท้ายหลังจากที่หลายคนกำลังลุ้นกันครับปรากฏว่าทั้งสองแนวทางนี้ถูกพับเก็บเอาไว้เรียบร้อยครับวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติตัวของอธิบดีราเชนครับออกมาโพสต์ข้อความนะครับออกมายืนยันว่าตัวเองจะขอลาบวช1เดือนครับจะไปลาบวชที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันนี้ขอสำหรับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปก็จะรู้จักมากคุ้นกันดีครับนี่เป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับที่โด่งดังอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็นวัดที่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเคยจำพรรษาอยู่ที่นั่นลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับทุกวันนี้แม้ว่าตัวท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะครับตัวอธิบดีลาเชนบอกว่าการขอลาบวช1เดือนนั้นก็เป็นไปตามความตั้งใจเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วต้องการที่จะไปฝึกสมาธิไปปฏิบัติธรรมขออยู่เงียบๆอยากให้เรื่องนี้จบครับแล้วก็บอกว่าครอบครัวนั้นได้รับความบอบช้ำมามากแล้วนะครับถัดมาอีก10วันครับเมื่อวานนี้ครับ11พฤษภาคมระหว่างที่คุณทักษิณเข้าสู่เกณฑ์พักโทษได้ออกจากเรือนจำครับปรากฏว่าอธิบดีลาเชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวครับบอกว่าตอนเช้าแวะไปที่กระทรวงได้ไปพบไปพูดคุยกับเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจนได้เข้าใจแล้วก็เชื่อนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหลานรัฐมนตรีขอเข้าพบแต่เป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารกระทรวงสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายส่วนเรื่องที่เกี่ยวโยงไปถึงหลานรัฐมนตรีเนี่ยตัวของอธิบดีลาเชนบอกว่าเป็นการคาดเดาของตัวเองทำให้การสื่อสารไปสู่สังคมนั้นเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
จ้าตัวนี่ยืนยันในตอนท้ายบอกว่าจะไม่มีการร้องเรียนหรือจะไม่มีการเดินหน้าฟ้องร้องแต่อย่างใด

บอกว่าขอจบแค่นี้เพราะว่าเป็นข้าราชการมืออาชีพครับพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาสรุปง่ายๆก็คือจบปมดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับแต่การจบแบบปัจจุบันทันด่วนแบบนี้แน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่านำไปสู่คำถามค้างคาใจของผู้คนที่เฝ้าติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับในกระทรวงเกษตรมันเป็นไปตามที่อธิบดีราเชนพยายามที่จะหยิบยกเหตุผลมาอธิบายนะครับว่าที่จำเป็นจะต้องถอยเนี่ยเพราะไปเข้าใจเหตุผลคำอธิบายเรียบร้อยแล้วหรือเป็นเพราะว่ามันมีแรงกดดันใดๆมีมือที่มองไม่เห็นมาทำให้อธิบดีต้องเลือกถอยแทนที่จะเดินหน้าสู้หรือไม่ครับแต่ที่สำคัญก็คือวิธีการแบบนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อข้าราชการประจำในกระทรวงนะครับที่อาจจะต้องการที่จะลุกขึ้นมาทวงถามความยุติธรรมหรือพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้เมื่อเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็จะถดถอยนะครับขวัญและกำลังใจนี่ก็จะหายวับไปเยอะทีเดียวเลยนะครับคราวนี้เมื่อจบลงแบบในลักษณะที่จบหักมุมแบบนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือเรื่องที่ทำให้มีการวิเคราะห์กันนะฮะที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับตอนที่มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องก็เคยตั้งทิ้งท้ายเอาไว้เช่นกันนะครับว่ามีความพยายามในการที่จะให้ระดับอดีตส.ส.หลายสมัยอดีตนายกอบจ.จังหวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานที่คุณราเชนนั้นเคารพเชื่อถือนะครับให้เขามาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานครับในการเจรจาไก่เกลี่ยเรื่องนี้เอาให้จบครับเพราะถ้าไม่จบเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การขยายผลมีการตรวจสอบมันจะไปกันใหญ่ครับเอากันง่ายๆแค่ประเด็นที่มีการเปิดออกมาบอกว่ามีระดับบิ๊กเรียกอธิบดีหลายกรมไปคุยเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการปฏิญาณตนนะครับยังไม่ได้ผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภายังไม่สามารถที่จะเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินได้ตามขั้นตอนกติกาที่กำหนดไว้แค่นี้ก็มีโอกาสที่จะหนาวแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นว่าถ้าปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีกับระดับอธิบดีเนี่ยมันจบลงมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับเรื่องของการทำงานถ้าไม่มีอะไรที่มันยังค้างคาใจแต่ผลที่มันเกิดขึ้นตามมาปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในความสงสัยของผู้คนเพราะยังไม่ได้มีการเคลียร์ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ตามขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องว่าตกลงมีการเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงจริงหรือไม่มันก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับที่สำคัญที่สุดต้องไม่ลืมนะครับว่าเคยมีข้าราชการฝ่ายการเมืองพยายามที่เข้าไปแทรกแซงก้าวไก่เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำครับได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยหลายคนคงจะจำก็ได้ครับกรณีของคุณถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสมช.นะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคราวนี้นอกเหนือจากเรื่องมันจะจบโดยที่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าตกลงมันมีนอกมีในมีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงหรือไม่ยังจะเป็นการตัดสิทธิ์หน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบและคืนความยุติธรรมให้กับข้าราชการด้วยนะครับอย่างเช่นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากปค.ครับกปค.นี่ได้แสดงออกให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่เสือกระดาษครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปจัดระเบียบและเข้าไปทำหน้าที่เป็นประธานกปค.ครับของคุณวรวิทย์สุขบุญนี่เป็นอดีตเลขาปปช.ครับล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีมติเสียงข้างมากครับชี้มูลว่าคำสั่งโยกย้ายอธิบดี2กรมใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยครับก็คือคุณขวัญชัยจุนธีรพงศ์จากอธิบดีกรมการปกครองและคุณอนุชาโคสาศิวิไลนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นผู้ตรวจครับนะฮะที่ดำเนินการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบครับเพราะเป็นการลงนามแต่งตั้งโยกย้ายแบบฟ้าผ่าครับเพียงแค่4วันหลังจากมอบนโยบายให้กับข้าราชการครับก็มีคำสั่งย้าย2อธิบดีแล้วครับและในเวลาต่อมาทั้ง2คนก็ไปร้องที่กปค.แล้วก็นำมาสู่การพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากของกปค.อย่างที่เรียนเอาไว้ล่าสุดครับทั้งคุณชัยวัฒน์ซึ่งณปัจจุบันเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเลขาของคุณอนุทิน

0: และคุณนฤชาสองคนนี้เป็นอดีตผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ออกมาแสดงท่าทีเคลื่อนไหวสอดคล้องกันครับบอกว่ากำลังปรึกษาทนายความนะครับทีมกฎหมายเตรียมที่จะยื่นฟ้องคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับซึ่งถ้ายื่นฟ้องเนี่ยนะครับถ้ายื่นดำเนินการเนี่ยมันคงไม่จบเพียงแค่คุณภูมิธรรมคุณเพียงคนเดียวครับมันจะพ่วงไปถึงคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเพราะการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับอธิบดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงครับที่ต้องเสนอมายังรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นครับนี่จะเป็นเรื่องใหญ่และจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีแรงกระเพื่อมที่ต้องถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับเพราะคุณอันสิทธิ์นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับได้รับการสนับสนุนได้รับการเสนอชื่อเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละครับในสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินหลังจากนั้นก็นั่งยาวในตำแหน่งปลัดกระทรวงมาอย่างต่อเนื่องหลายรัฐบาลครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคุณแพทองธารชินวัตรไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลอนุทิน2ครับตัวของท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับจนกระทั่งมีข่าววงในบางคนเนี่ยเขาพยายามที่จะพูดถึงกันนะครับบอกว่านี่เป็นเป้าตัวจริงหรือเปล่านะฮะไม่ใช่คุณภูมิธรรมหรือไม่อย่างไรแต่ไม่ว่ากรณีนี้ถ้าเดินหน้าต่อครับคนกันเองแม้ว่าจะอยู่ในสกัดค่ายเดียวกันแต่คนละสายหรือเปล่ายังไงเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบปล่อยพระปล่อยฝนเกิดขึ้นนะครับตัวคุณอันสิทธิ์ล่าสุดยังไม่ยอมตอบคำถามสื่อครับเมื่อวานเจอสื่อนะครับที่พยายามที่ถามว่าตกลงเรื่องนี้จะเอาอย่างไรกันต่อนะครับจะยังคงอุทธรณ์คำสั่งโยกย้ายสองอธิบดีกรมสำคัญในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ท่านก็ยังไม่ได้ตอบอะไรครับและที่สำคัญนี่ยังไม่นับรวมนะครับความเห็นความขัดแย้งระหว่างสองพรรคครับเพื่อไทยกับภูมิใจไทยกรณีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายสองอธิบดีกรมนี้ครับไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาระอุอีกหรือไม่อย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะกรณีเรื่องราวของอธิบดีไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงก็ดีหรือแม้แต่สองอธิบดีมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าต่อไปข้าราชการฝ่ายการเมืองนะครับในการที่เข้าไปแต่งตั้งแทรกแซงดำเนินการอะไรเนี่ยคงจะไม่ทำได้ง่ายๆตามอำเภอใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับถ้าเกิดว่าเขายอมก็ดีไปถ้าเขาไม่ยอมครับเดี๋ยวจะเจอเหมือนกับกรณีของสองอธิบดีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1: ขอบคุณพี่ประจักษ์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคือถ้าเราดูจากข่าวนายกรัฐมนตรีเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะเห็นคุณชัยวัฒน์คุณนฤชาคุณอันสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: เขาจะไปด้วยกันตลอดเลยนะ
1: คือจะอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการทำงานของคุณอนุทินในทุกๆภารกิจ
2: ใช่ค่ะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือยังไงแล้วทำไมเขาต้องมีเรื่องกันฟ้องร้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทุกครั้งเนี่ยเห็นก็คือไปด้วยกันนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าสังเกตดีๆนะ
1: มันก็เลยเป็นนัยยะว่าเอ๊ะภายในพรรคภูมิใจไทยหลังจากนี้จะยังไงต่อไปเพราะว่าถ้าคุณอนุทินที่ทำงานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาแล้วถ้ามีปัญหาในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องอะไรหรือไม่แต่เมื่อวานนี้คุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกภายในกระทรวงมหาดไทยยังไงก็ทำงานไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็ต้องรอดูในเรื่องนี้เพราะพี่ประจักษ์บอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายหลังจากนี้มันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจง่ายๆของฝ่ายการเมืองเท่านั้นมันอาจจะต้องมีหลักการเหตุผลเพื่อให้ข้าราชการเกิดความเข้าใจถ้าเจอคนที่เขาไม่ยินยอมแล้วเกิดการยื่นเรื่องร้องเรียนก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาแบบนี้ซ้ำอีกก็ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนรอลงทะเบียนและ25 พฤษภาคมคือรัฐบาลบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นเหมือนคนละครึ่งแต่จะเป็น60-40แต่ฝ่ายค้านเขามีการไปยื่นเรื่องให้กับประธานรัฐสภาให้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความในการออกกฎหมายนี้นะคะว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คือฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้ห้ามหรือว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของการกู้เงินนะแต่เขามองว่า400,000 ล้าน200,000 ล้านแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการช่วยเหลือชดเชยดูแลประชาชนแต่อีก2 ล้านหลังเขามองว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันเข้าข่ายลักษณะการตีเช็คเปล่าที่ให้รัฐบาลไปจัดสรรโครงการเพื่อที่จะมีการเดินหน้าการแก้ไขปัญหาการปรับโครงสร้างพลังงานเรื่องนี้มันน่าจะเป็นปัญหาหรือไม่เมื่อวานนี้เราก็เลยเห็นภาพค่ะ2 พรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรค

0: ประชาธิปัตย์จับมือไปยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความกรณีที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ฝ่ายค้านเขามองนะคะว่ารัฐบาลนำเงินเยียวยาประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวประกันเพื่อที่จะสอดไส้งบประมาณเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานอย่างที่บอกค่ะที่เขาไม่เห็นด้วยก็คือ200,000 ล้านบาทครึ่งหลังที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสามารถใช้งบประมาณปกติในการดำเนินการได้ค่ะ
1: พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200,000 ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้200,000 ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนะมาอยู่ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องที่ได้ยื่นต่อประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ซึ่งจากที่พวกเราได้ศึกษาข้อเสนอของรัฐบาลนะครับแล้วก็ดูจากสภาวะการเศรษฐกิจณปัจจุบันเทียบกับกรณีการออกพรก.ในอดีตซึ่งล้วนเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกครั้งเราจะมีข้อสรุปนะครับว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ครับ
3: นายกรัฐมนตรีเองบอกว่าไม่แปลกใจนะที่ฝ่ายค้านเดินหน้ายื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยประเด็นพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก็ยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะคะเพื่อนำมาเยียวยาคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ปฏิเสธที่จะเปรียบเทียบระหว่างโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยเพราะว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะ
4: ประสบการณ์ทางการเมืองทุกคนมันก็มีหมดเนาะก็ดูในเรื่องของก็ดูทุกคนก็ประสบความสำเร็จมาหมดนะในการทำงานของแต่ละท่านแต่เราอย่าเอามาข่มกันอย่ามาเปรียบกันเพราะถ้ามาเอามาเปรียบกันเดี๋ยวมันก็เห็นกันอยู่นะ
5: ท่านนายกอย่างคุณศิริกัญญาบอกว่าของงบประมาณต้อง400,000 ล้านแต่ว่าใช้กระดาษแค่5 ใบ
4: ถือว่าเป็นประสิทธิภาพ
6: ท่านนายกกรณีถ้าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาล
4: นี่คือสิ่งที่ถึงบอกไงว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยต้องพูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกไหมครับ
0: ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ชี้แจงถึงเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องเร่งการออกระเบียบการกู้เงินของคณะกรรมการกันกรองโครงการค่ะหลังจากที่ให้หน่วยงานเนี่ยเขาเสนอโครงการเข้ามาให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องแล้วก็เยียวยาประชาชนคือหลังจากแต่ละหน่วยงานเขาเสนอโครงการเข้ามาละคณะกรรมการกันกรองก็จะมีการคัดกรองเรื่องและโครงการนั้นโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยจะเร่งพิจารณาเร่งด่วนก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้พิจารณาภายในวันที่19 พฤษภาคมนี้ค่ะ
3: ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลาดรเองเนี่ยในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเนี่ยก็ชี้ว่าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศล่าสุดการตรวจสอบพบตัวเลขที่จะโอนคืนเนี่ยอาจจะไม่ถึง30,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็บอกว่าโครงการใดที่ยังไม่มีการดำเนินการภายในเส้นตาย30 เมษายนนี้ก็จะต้องถูกดึงงบประมาณกลับทั้งหมดสำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกใช้วิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกจากเดิมเนี่ยได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกเนี่ย20%อาจปรับลดเหลือ10%-15%เพื่อไม่ให้โครงการเนี่ยเกิดผลกระทบขณะที่พรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยซึ่งฝ่ายค้านจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่เนื่องจากกฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าประธานสภาเนี่ย จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสภานะคะว่าจะบรรจุเรื่องนี้เลยหรือไม่
0: อันนี้คือเรื่องของพรก.กู้เงินจะบรรจุได้ประมาณช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้นี่คือการคาดการ

0: นะคะส่วนเรื่องที่ฝ่ายค้านเขายื่นให้ประธานรัฐสภามีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยเนี่ยเมื่อวานนี้ตัวของคุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลเองนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ฝ่ายค้านยื่นเข้ามาก็เข้าใจว่าวันนี้แหละวันที่12พฤษภาคมประธานสภาน่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะทำให้ประธานสภาอาจจะยังไม่บรรจุระเบียบวาระแต่ต้องรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนซึ่งตัวของคุณกรวีบอกว่าเชื่อว่าทางประธานสภาเนี่ยจะเร่งดำเนินการและถ้าศาลมีความชัดเจนออกมารัฐบาลแล้วก็สภาก็จะได้เดินหน้าในเรื่องนี้อย่างทันท่วงทีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูการทำงานของฝ่ายค้านกันบ้างหลายคนบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ทำไมมีแต่เรื่องของคุณทักษิณมีแต่เรื่องของรัฐบาลแล้วฝ่ายค้านนอกจากยื่นในการตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านมีการทำหน้าที่อื่นๆอย่างไรอีกต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะพรรคประชาชนเขามีครม.เงาตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามการทำงานของแต่ละกระทรวงว่าแต่ละกระทรวงเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและมีปัญหาตรงไหนบ้างรับฟังเสียงของประชาชนมาแล้วก็สะท้อนไปที่รัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะเขามีการประชุมกันนะคะซึ่งทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เรียกร้องให้ครม.มีมติในการยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มหมวด15/1ค่ะแล้วก็ส่งกลับมาให้สภาพิจารณาและเห็นชอบเพื่อที่จะเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วที่สุดอย่างที่บอกไปค่ะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการประชุมครม.เงานะคะของพรรคประชาชนคือข้อเรียกร้องเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้รัฐบาลแล้วก็เรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาเมื่อวานนี้โดยอ้างถึงการเลือกตั้งเมื่อปี2569นะคะที่มีการทำประชามติแล้วมี21 ล้านเสียงเนี่ยให้ความเห็นชอบเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทีนี้ทางครม.เงาเลยบอกว่าอยากจะให้ครม.ปัจจุบันเนี่ยมีมติภายในวันนี้ยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างในสภาของชุดที่แล้วเพิ่มเติมซึ่งทางคุณเท้งณัฐพงศ์ก็ย้ำค่ะว่าร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นโรงงานนิรโทษกรรมคดีที่ดินคุ้มครองแรงงานธรรมนูญทหารหรือว่าสภาครูเนี่ยรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256หมวด15/1ควรจะเร่งในการมีมติยืนยันแล้วก็ส่งกลับมาให้สภาพิจารณาเห็นชอบโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าทางรัฐบาลมีความจริงใจจริงนะครับผมว่าปล่อยให้กลไกในรัฐสภาเนี่ยตัดสินเองว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญร่างเดิมเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านสภาในสภาชุดนี้ไม่ควรเอามาเป็นข้ออ้างทั้งที่ตัวเองอาจจะมีวาระแอบแฝงในใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วเป็นข้ออ้างในการปัดตกตั้งแต่ในชั้นครม.ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยจริงใจแล้วก็เคารพในเสียงประชาชนเองจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องนำร่างเดิมเนี่ยกลับมาพิจารณาต่อในสภาชุดนี้ครับ
1: ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเปิดเผยผลหารือวิป4ฝ่ายบอกว่าพร้อมเรียกประชุมร่วมรัฐสภาในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้วาระการให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาเนี่ยยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จรวม31ฉบับที่ครม.มีมติยืนยันแล้วนะคะโดยประธานสภาเนี่ยย้ำถึงการพิจารณาอภิปรายร่างกฎหมายทั้ง31ฉบับผ่านกรอบเวลา9 ชั่วโมงหากประชุมไม่เสร็จก็จะเพิ่มเวลาไปอีก30นาทีโดยแบ่งเวลาตามสัดส่วนดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงในการอภิปรายเนี่ยกำหนดเนื้อหาการอภิปรายให้สั้นแล้วก็กระชับเพื่อไม่ให้การประชุมเนี่ยเพื่อให้การประชุมเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะ
0: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้รอดูกันต่อไปเพราะว่าทางประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมตั้งกรรมาธิการสามัญของสภารวม35 คณะให้แล้วเสร็จค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการบรรจุในวาระยังไม่มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมานะคะเพราะว่าฝ่ายค้านเขาไปยื่นร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเห็นชอบการตีความต่างๆน่าจะมีการรอคำวินิจฉัยจากศาลก่อนจากนั้นจะนำเรื่องนี้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของสภาแล้วก็จะมีการเร่งเดินหน้าเพื่อให้การออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยทันตามกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้การประชุมครม.เองเนี่ยยังไม่มีเรื่องรัฐธรรมนูญนะแต่มีเรื่องถกลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอล
0: หลายคนจับตาฟุตบอลโลกนะคะวันนี้ติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS วันนี้มุมการเมืองหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันอังคารที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารเริ่มต้นวันกับน้องพรีนครับพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางต้อนรับกันด้วยสำหรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณดาวศรีโลเกตค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันอังคารนะครับวันนี้เนี่ยขอพูดถึงเรื่องของใกล้จะเปิดเทอมหน่อยจริงๆแล้วบางโรงเรียนเนี่ยนะฮะในหลายพื้นที่เนี่ยวันนี้ก็เริ่มเปิดแล
0: ้
1: วแต่ว่าจะเปิดกันเต็มที่จริงๆเนี่ยก็สัปดาห์หน้า
0: ใช่ค่ะในช่วงเวลานี้เองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมตัวให้กับบุตรหลานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะคะเรื่องของชุดนักเรียนถ้าคุณผู้ชมไปจ่ายตลาดกันวันนี
1: ้
0: อาจจะสอบถามราคากันมาดูสักหน่อยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องของการอุดหนุนสนับสนุนให้ราคาเนี่ยลดลง 80% ดังนั้นเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนไงคะค่าครองชีพช่วงนี้มันอาจจะสูงสักหน่อย Back to School ก็อยากจะช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัวด้วย
1: แต่ก็หวังว่าจะทั่วถึงกันทุกคนนะ
0: ค
1: ือบางที่เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าไม่สามารถที่จะซื้อใหม่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเอาตัวเก่าที่เคยมีแหละครับไปแก้ไซส์แก้ทรงเอาก็ประหยัดกันไปก่อนนะครับในช่วงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายก็เหลือเยอะไม่ค่อยเหลือสิค
0: ่
1: าใช้จ่ายเยอะจนไม่ค่อยเหลือใช้อ่ะ
0: ใช่ค่ะยิ่งปัจจัยต่างๆนะอะไรๆมันก็แพงขึ้นนะคุณผู้ชมแต่อย่าท้อค่ะสู้ๆจริงๆแล้วบางท่านใช้วิธีการอย่างนี้พี่ต๊อบถ้ามีเหลือส่งต่อแบ่งปันถ้าเกิดว่าเช่นนะอยู่โรงเรียนเดียวกันพี่ให้น้องนะคะหรือถ้าเป็นอุปกรณ์การเรียนต่างๆเรื่องของรองเท้าเรื่องของเครื่องใช้อย่างสมุดปากกาถ้าเกิดว่าแลกเปลี่ยนกันได้อย่างที่ไทยพีบีเอสของเราเนี่ยก็มีโครงการ Green Office นะก็คือมีการแบ่งปันค่ะใครที่มีอุปกรณ์การเรียนเหลือใช้แล้วก็แบ่งให้กับเพื่อนพนักงานคนอื่นๆด้วย
1: นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับคือผมคิดว่าเดี๋ยวโรงเรียนเองก็คงมีมาตรการเนี่ยนะไม่ต้องรอจากภาครัฐถ้าอาจารย์ท่านไหนผู้อำนวยการโรงเรียนไหนอยากทำได้เลยนะไอ้การส่งต่อที่น้องพรีมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างเช่นรุ่นพี่ปีที่แล้วใช่ไหมพี่ม .3 ขึ้นเป็นม .4 แล้วเสื้อผ้าของม .3อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะน้องๆ
0: แต่ยังดีอยู่นะบางคนแล้วมีลูกคนเดียวไง
1: ใช่เอาก็ส่งมานะเดี๋ยวนี้ของดีมันใช้กันถนอมนะคร
0: ับ น่าสนใจว่ามีโรงเรียนไหนทำแบบนี้หรือเปล่าโอ้ยังไม่ค่อยเคยเห็นนะ
1: บอกหน่อยบอกกันหน่อยนะครับหรือว่าจะอัปเดตราคาก็ได้น
0: ะ
1: ช่วยกระทรวงพาณิชย์กันเป็นหูเป็นตาหน่อยว่าเอ๊ะช่วงนี้พวกเครื่องแต่งกายรองเท้านักเรียนเนี่ยเขาขายกันกี่บาทอะไรยังไงจะได้เป็นการควบคุมตลาดกันสักหน่อย
0: โบนะคะที่ผูกตรงเชือกตรงเสื้อเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะพินจะซื้อประมาณ30บาทเดี๋ยวนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้ว
1: ไม่แน่ใจจริงๆนะฮะก็ขอให้มีกำลังใจในการหาเงินไปนะครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับรู้ทันกันได้เรื่องเราที่เอามานำเสนอวันนี้เนี่ยเช้าวันนี้เราขอพูดถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยวหน่อยถึงแม้ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยจะมีปัญหาเยอะน้องพินแต่ว่าเมืองไทยของเราก็เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดปุ่นมุ่งหมายที่ต่างชาติเดินทางมาเที่ยว
0: เป็นเดสติเนชันไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะพัทยาชลบุรีเหล่านี้ไม่เคยเว้นว่างแน่นอนบางทีถ้ามีชาวต่างชาติมาเยอะๆการบริหารจัดการดูแลเขาให้เขาได้รับความสะดวกก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเขามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศของเราก็ควรที่จะอยู่ในรูปในรอยในกรอบของเรากฎหมายต่างๆด้วยเหมือนกันนะ
1: เราเห็นหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับชาวต่างชาติมาทำอะไรที่แผลงๆพิเรนในบ้านเราเยอะนะครับวันนี้ยกกรณีตัวอย่างที่ภูเก็ตคุณผู้ชมครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ

0: คือเขาเช่ามอเตอร์ไซค์ปกติไปภูเก็ตเนี่ยเดินทางเนี่ยมันอาจจะยากเพราะค่าแท็กซี่แพง
1: ขนส่งมวลชนไม่ได้สะดวกขนาดนั้น
0: เขาก็เลยต้องเช่ามอเตอร์ไซค์กันในคนไทยอย่างเราเนี่ยเรารู้กฎรู้กติกาอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีใบขับขี่เนี่ยก็ขับขี่อันตรายแล้วก็อาจจะโดนจับได้แต่ต่างชาติท่านนี้ครับเขาเช่ารถมอเตอร์ไซค์แต่เอาไปทำคอนเทนต์แล้วทำคอนเทนต์ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับคือพี่เลนขนาดที่ว่าเอามอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ขับในถนนที่บ้านเดินทางจากบ้านไปตลาดเนี่ยไปขับแบบวิบาก
1: คือมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวอ่ะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์วิบากแต่เอาไปทำวิบาก
0: คือ
1: แล้วร
0: ถ
1: มันจะยังไงเนี่ย
0: มันก็คันใหญ่หน่อยคุณผู้ชมคือเอาไปลุยเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่เอาไปโยนไปเคลื่องไม่รู้สุดท้ายเป็นอย่างไรวันนี้หาคำตอบเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับว่ารถเช่าเมื่อเราเช่าแล้วเอาไปใช้งานผิดจุดประสงค์มีความผิดหรือไม่ผู้ประกอบการต้องรับมือยังไงวันนี้รู้ทันกันได้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าใครๆก็อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากมียอดวิวสูงๆมีไวรัลต่างๆเพื่อที่จะมีรายได้ในทางออนไลน์นะคะแต่การคิดคอนเทนต์เนี่ยค่ะคำถามสำคัญคือสร้างสรรค์หรือไม่แล้วไปส่งผลกระทบให้ใครเขาเดือดร้อนหรือเปล่าอย่างที่พี่ต๊อบกล่าวไปนะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปนี้แล้วก็ได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์เอาจริงๆมันไม่ได้เล็กหรอกไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิธีการที่จะเอามาขี่แบบนี
1: ้
0: คือคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ทางที่เอาไว้สัญจรอะมันไม่ได้มีลาดยางเป็นความรุกรังแบบขั้นสุดนะคะใครเอ่ยจะไปขี่ลักษณะนี
1: ้
0: ถ้าไม่ได้หาทำจริง
1: ๆ
0: อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะคุณผู้ชมเป็นชาวต่างชาติแต่เหตุเนี่ยเกิดที่ประเทศไทยบนแผ่นดินไทยและนี่ก็คือรถเช่าของ
1: โอ
0: ้รถของไทยด้วยอ่ะ
1: คือไม่ต้องห่วงเลยผมไปอ่านคอมเมนต์มาต่างชาติคนไทยเองก็บอกว่าไม่ต้องกลัวครับร้านเช่าเก็บเงินเต็มที่แน่นอนนะ
0: เขาคิดคุ้มค่าแน่นอนนะคุณเอาไปทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันคุณผู้ชมว่าในทางกฎหมายนะคะการเช่ารถแล้วมาทำคอนเทนต์แบบผิดๆแบบนี้มันโอเคไหมหรือมันต้องมีบทลงโทษอย่างไรบ้างพูดคุยกันนะคะกับทนายเพลงณฐาเมธากรนารากุลทนายความค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทนายเพลครับดูจากคลิปแล้วตกใจเหมือนกันนะถ้าผมเป็นเจ้าของร้านเช่าแล้วก็เห็นคนเอารถเราไปทำอย่างเงี้ยมีโกรธอยู่เหมือนกันพูดถึงเงี้ยกฎหมายก่อนการทำคอนเทนต์อันตรายแบบนี้พูดถึงกรณีเช่ารถแล้วไปทำคอนเทนต์ผิดจุดประสงค์แล้วแน่นอนแบบเนี้ยมันมีกฎหมายอะไรครอบคลุมหรือดูแลอยู่ไหมฮะ
2: จริงๆต้องแบ่งเป็น2 ส่วนอย่างนี้ค่ะก็คือในทางแพ่งคือมันผิดอยู่แล้วว่าผิดวัตถุประสงค์ของการเช่าเพราะว่าจากในคลิปวิดีโออะค่ะเป็นรถบ้านแต่เอาเป็นขับเป็นรถวิบากเลย
1: ผิดจุดประสงค
2: ์ใช่ค่ะก็คือเขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์ในการเช่าซึ่งทางแพ่งอะต้องรับผิดอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนนึงค่ะจากในคลิปวิดีโอที่เพลงมองภาพรวมนะคะก็คือเขาตั้งใจเลยที่จะเอารถบ้านเนี่ยไปทำเป็นรถวิบากอันนั้นน่ะคือเขาเล็งเห็นแล้วว่าทรัพย์สินเนี่ยมันต้องเสียหาย
0: อ
2: าญาอีกฐานนึงทำให้เสียทรัพย์อ
1: ันนี้คือโดนอาญา
2: ใช่
1: เพราะตั้งใจแบบชัดเจนเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าทรัพย์สินนี่เสียหายอย่างแน่นอนคือเขาเล็งเห็นอยู่แล้วแหละว่ารถบ้านไปขับในถนนอย่างนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตั้งใจจะถ่ายคอนเทนต์ด้วย
1: ก็คือมีแพ่งแล้วก็อาญาแล้วที่โดนแน่นอนแต่เขาเป็นชาวต่างชาติเดี๋ยวเขารับผิดรับโทษเท่าคนไทย
2: รับรับค่ะเพราะว่ามันอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วก็ผู้เสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเป็นคนไทย
0: ถ้าเขาหนีล่ะคะพี่ทนาย
2: จริงๆพอเหตุเกิดปุ๊บเนี่ยเรามีคลิปวิดีโอเนา
0: ะ
2: ไปประสานงานกับตำรวจแล้วก็แจ้งทางตม.ให้อายัดพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะหลบหนีได้ใช่
1: แล้วสมมุติว่าคลิปเนี่ยเขาออกมาช้าเกินอาจจะแบบเพิ่งลงจากที่ตัวเองกลับประเทศไปแล้วเนี่ยเอาผิดย้อนหลังพวกเขาได้ไ
2: หมจริงๆตรงเนี้ยต้องดูก่อนว่าเหตุเกิดนานหรือยังแล้วก็พอดำเนินกับทางกับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเขาก็จะเช็คเลยว่าบุคคลนี้อยู่ในประเทศไทยไหมถ้าอยู่ประเทศก็ดำเนินการต่อไป
0: ซึ่งดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยพี่ทนายว่าไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเจตนาคะเนี่ย
1: ตอบชัดขนาดนี
0: ้แบบไม่รู้ไงอะไรเงี้ย
1: แกไม่ตั้งใจจริงส
0: ิไม่ใช่คนที่นี่
2: อันนี้ไม่ใช่ถนนลาดยางแล้วก็การที่เขาปล่อยทิ้งเห็นไหมคะเขาปล่อยทิ้งลงมาเลยอ่ะซึ่งปกติอ่ะม
0: ัน
2: ไม่ใช่วิสัยของการใช้ปกติที่เขาไปเช่า
0: แล้วก็ตั้งใจถ่ายคลิปด้วยเนาะตั้งใจในการตั้งกล้องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะว่าแต่เรื่องของโทษที่ว่าผิดอาญาผิดแพ่งเนี่ยค่ะมันมีความหนักเบาอย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆถ้าอาญาเนี่ยทำให้เสียทรัพย์นี
0: ่
2: รู้สึกว่าจะเป็นจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ในเรื่องของค่าเสียหายทางแพ่งอ่ะอันนี้เราก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งหลักๆอะค่ะผู้ประกอบการอ่ะเขาสามารถเรียกได้3ค่าอยู่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ก็คือค่าซ่อมรถนะ
1: ค
2: ะแล้วก็ค่าปรับ แล้วก็อีกค่านึงค่ะก็คือเขาเรียกว่าค่าเสื่อมราคาเหมือนคุณเอารถไปซ่อมแล้วเนี้ยแต่ว่ามันซ่อมกลับมาแล้วมันไม่

0: ือนเดิมเอาไปขายแล้วไม่ได้ได้ราคาต่ำกว่าอันนี้เราก็เรียกได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ทีนี้ร้านเองเนี่ยจะต้องทำยังไงดีครับทนายเพื่อให้ไม่เกิดเหตุแบบนี้เพราะเดี๋ยวนี้เช่ารถมันง่ายมากพีนคือใช้แค่บัตรประชาชนใบขับขี่เนี
1: ่
2: ย
1: แล้วก็หยิบกุญแจไปได้เลย
2: บางทีเราก็เป็นห่วงเจ้าของร้านบางทีเราไปเช่าพี่เอาแค่นี้จริงหรอไปเลยไปเลยคืออันนี้คนไทยด้วยกันแต่เนี้ยพอมันเป็นต่างชาติเนี่ยทนายคิดเห็นยังไงฮะ
0: บัตรประชาชนใบเดียวเช่าได้เลยใช่ไหมจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือเป็นความหลาดรวมของสัญญาด้วยแหละบางทีเราอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญาหรือบางท่านก็คือแบบเอาสัญญาเช่าที่เป็นแพลตฟอร์มทั่วไปโดยที่ไม่ได้ระบุข้อพิเศษไว้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นช่องว่างได้จริงๆอยากแนะนำผู้ประกอบการทุกท่านนะคะให้ระบุไปเลยว่าห้ามนำไปใช้ในส่วนที่แบบผิดกฎหมายหรือว่าเสี่ยงต่ออันตรายพวกนี้ค่ะแล้วก็ระบุค่าปรับที่มันพิเศษขึ้นเพื่อให้คนที่อ่านสัญญาแล้วรู้สึกว่าระวังมากขึ้นใช่
1: เขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้ไงว่าได้มาง่ายๆไง
2: หรือมันเป็นเพราะว่าคนไปเที่ยวเยอะครับทนายเพก็เลยแบบขี้เกียจทำเปเปอร์ที่ทำเอกสารแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องก็จะปวดหัวเอาก็ต้องแลกใช่ไหมฮะ
0: อันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการ
1: แต่ว่าถ้าเกิดนะมันรูปแบบลักษณะอย่างนี้เลยแล้วไม่มีเรื่องของเอกสารแต่เราใช้วิธีรูปการต่างๆพิจารณาแทนได้ไหมคะ
0: จริงๆได้ค่ะก็คือรู้แหละว่าเป็นผู้เช่ากับผู้ให้เช่าแต่ว่าพอเราไม่มีระบุสัญญาว่าค่าปรับมันเท่าไหร่ตรงเนี้ยมันก็เลยแบบต้องสืบกันนิดนึง
1: ก็ต้องไปพิจารณาในศาลอีก
2: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องความผิดที่อาจจะซวยแล้วมาเกิดกับผู้ประกอบการยกตัวอย่างเช่นรถจะเป็นชื่อเราให้เช่าก็จริงแต่คนขับเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาไปทำผิดมาความผิดที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่รถเราเนี่ยกับสิ่งข้างนอกเนี่ยเราต้องมีส่วนในร่วมการรับผิดชอบด้วยไหม
0: คะจริงๆอย่างที่บอกว่าสัญญาเช่ามันเหมือนเป็นเกราะป้องกันผู้ประกอบการอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้ก็คือในส่วนหนึ่งก็คือเซฟเขาอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นแค่ผู้ให้เช่าแล้วก็ส่วนการกระทำความผิดเนี่ยมันเกิดจากตัวผู้เช่าเองใช่
2: ถ้าไม่มีสัญญาก็ชัดเจนจากพฤติกรรมของคนเช่าใช
0: ่ไห
2: ม
0: ค่ะ
1: ถามเป็นความรู้นิดนึงอย่างถ้ารถเขามีประกันอาจจะรถเล็กด้วยหรือรถใหญ่ด้วยก็ตามอย่างเงี้ยค่ะแต่ประกันเนี่ยเป็นชื่อของเจ้าของคนเช่าไปทำให้เกิดความเสียหายประกันจะครอบคลุมไหมคะ
0: จริงๆต้องดูเงื่อนไขของกรมธรรม์เหมือนกันแต่ว่าเหมือนที่เพียงบอกว่าให้ระบุในสัญญาไปเลยว่าถ้าคุณทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยประกันไม่ครอบคลุมนะใช่เขาก็จะได้รู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไร
1: ค่ะสัญญาเนี่ยสำคัญเน
2: า
1: ะ
2: หลักสัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเอาอย่างนี้ละกันให้ทนายเพลงบอกให้กับคุณผู้ชมที่ตอนนี้อาจจะเป็นผู้ประกอบการแล้วดูวันใหม่ไรตี้กับเราอยู่เนี่ยอะไรที่ควรจะระบุในสัญญาอะไรที่ควรจะเขียนเป็นพิเศษเพื่อความระมัดระวังของผู้เช่าครับ
0: จริงๆก็เรื่องของการใช้รถผิดวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของค่าปรับก็คือระบุให้เขาให้ชัดไปเลยว่าเขาจะต้องรับผิดในด้านไหนบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เซฟเขาเซฟเราน
1: อกจากนี้นะเนี่ยยังว่าไม่มีคู่กรณีหรือว่าไม่ได้ไปกระทบเรื่องของทรัพย์สินของรัฐนะคะอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานเสาไฟอะไรต่างๆถ้าเกิดมีเรื่องกระทบกระทั่งในลักษณะนั้นเพิ่มเติมเนี่ยมันจะขยายขอบเขตในการรับโทษด้วยไหมคะ
0: จริงๆตรงนี้ถ้าเขาไปทำคอนเทนต์หวาดเสียบนถนนอ่ะอันนี้ก็คืออ
1: ีกแบบนึงเลยนะ
0: อีกแบบนึงเลยนะใช่ค่ะเพราะว่า1การที่เขาขับรถบนท้องถนนใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นเนา
1: ะ
0: อันนี้เขาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นด้วยซึ่งจะเข้าพรบจราจรทางบกอีกข้อหานึง
1: อีกกรณีไปเลย
0: ใช่
2: เอาเป็นว่าเราเองผู้ประกอบการเนี่ยเราเลือกลูกค้าไม่ได้ใช่ไหมฮะนายเพลงคือเราก็ต้องทำให้มันรัดกุมตั้งแต่ต้น
1: ค
2: ือมันไม่ใช่กับทุกคนที่จะใช้ความสบายใจใช้ความเชื่อใจว่าเอาบัตรประชาชนเอาพาสปอร์ตยูมาไอปล่อยรถให้ยูขับมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี
1: ้
2: แล้วดีแค่ไหนแล้วที่ไม่มีอุบัติเหตุหรือว่าใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะ
1: นะคือคนเราเนี่ยบางทีคิดเอามันไว้ก่อนนะอันนี้อันตรายทนายเพลงช่วงนี้หลายคนเขาก็ทำคอนเทนต์กันนะมีข้อควรระวังอะไรเพิ่มเติมส่งท้ายนิดนึงค่ะ
2: ทุกเรื่องเลย
0: ค่ะจริงๆคอนเทนต์นะเป็นเสรีภาพนะคะใครเขาทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
1: ค
0: ือการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างชื่อเสียงอันนี้ไม่ผิดแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเบียดเบียนคนอื่นหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อื่นเนี่ยอันนี้มีความผิดแล้วบางทียอดวิวที่ได้มาแล้วก็ได้เงินจากยอดวิวเนี่ยไม่คุ้มกับค่าปรับนะคะ
1: จริงนะ
2: ทัวร์ของสังคมที่ลง
1: ใช่ใช่แล้วโอ้โหกว่าเจ้าของแพลตฟอร์มอ่ะเขาจะส่งเงินให้อ่ะก็อีกเรื่องนึงแต่กฎหมายถ้าทำผิดแล้วรับโทษได้ทันทีงานนี้คุณผู้ชมเองนะคะเรียกว่าเป็นวิทยาทานเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนใจกันค่ะขอบพระคุณนะคะทนายเพลงณฐาเมธากรนารากุลทนายความวันนี้ที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเราขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับน้องพีนทนายเพลงแถวบ้านเนี่ยเคยเจอปรากฏการณ์ดอกทูบฤาษีไหมฮะ
1: โอ้ยถ้าปิวมาทีเนี่ย
2: ปทุมมีไหมปทุม
1: เยอะเลยล่ะค่ะหลังบ้านพีเนี่ยติดทุ่งหญ้าด้วย
2: คุณผู้ชม
1: โลกต่างๆเนี่ยเพียบ
2: วุ่นวายมากเลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่รับกรรมก็คือคนที่บ้านแหละครับที่ต้องมาต้องความสะอาดกับดอกทูบฤาษีครับที่นนทบุรีคุณผู้ชมที่นั่นก็มีเหมือนกันครับปัญหากวนใจของชาวบ้านตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับดอกทูบฤาษีมันก็ฟุ้งกระจายติดมุ้งลวดติดม่านติดเสื้อผ้าชาวบ้านบอกช่วยหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วติดตามเรื่องนี้เรื่องอื่นใน

0: ทุกลงป้ายดีกับน้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะในไลน์กลุ่มของหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่านึกว่าหิมะตกแต่ไม่ใช่นะคะเป็นดอกทูบฤาษีที่มันฟุ้งกระจายขาวโพลนอยู่เต็มบ้านของชาวบ้านเลยค่ะทีนี้ปัญหาเลยคือไม่รู้ว่าเจ้าของที่ดินข้างๆที่มีต้นทูบฤาษีไปขึ้นเนี่ยเป็นของใครกันแน่จะได้มาจัดการส่วนเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาลงไปตรวจสอบแล้วนะคะเป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกลงป้ายนี้ค่ะ

0: ุสาเคลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับเป็นปัญหาระบบสาธารณูปโภคหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากจะปรึกษาข้อกฎหมายสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code ที่หน้าจอเลยค่ะหรือจะพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS หากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจค่ะแอดมินอ้อมพร้อมลงพื้นที่ไปทำข่าวและเจอกับคุณผู้ชมค่ะป้ายแรกวันนี้ค่ะพากันไปที่จังหวัดนนทบุรีแถวบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยมีต้นธูปฤาษีขึ้นไหมเวลาที่มันขึ้นอยู่เต็มพื้นที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เวลาโดนลมแล้วดอกมันกระจายขึ้นมามันขาวโพลนเต็มไปเลยนะคะปัญหานี้ชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาบอกว่าเจอปัญหาแบบนี้มาหลายปีแล้วตากผ้าเอาไว้ก็ติดเสื้อผ้าเดินออกไปจากหมู่บ้านก็เข้าปากเข้าจมูกเรื่องนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาให้ทีค่ะคุณผู้ชมให้ดูก่อนเลยติดเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ติดที่พรมติดที่พื้นโอ้โหผ้าขนหนูก็ไม่เว้นนี่เป็นดอกต้นธูปฤาษีค่ะที่มันปลิวทั่วหมู่บ้านแห่งหนึ่งเลยอยู่ที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบ้านแต่ละหลังเขาบอกว่านั่งอยู่ในบ้านน่ะมันยังปลิวมาติดเสื้อผ้าของคนที่นั่งอยู่ในบ้านเลยปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วแต่พอไปดูต้นตอเนี่ยแหละค่ะขึ้นเต็มเลยคือต้นธูปฤาษีขึ้นเต็มพื้นที่รกร้างประมาณ 4-5 ไร่แล้วพอดอกแตกดอกแก่เนี่ยมันก็ปลิวกระจายทั่วหมู่บ้านไปเลยเราไปสอบถามหนึ่งในคนที่อยู่ในหมู่บ้านอย่างท่านนี้ชื่อว่าคุณพี่หญิงพี่หญิงเนี่ยนะเขาบอกว่าอยู่หมู่บ้านนี้มา8ปีแล้วเจอกับปัญหาดอกธูปฤาษีเนี่ยนะเป็นประจำเลย 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะเวลาตากเสื้อผ้าไว้นอกบ้านเนี่ยดอกของต้นธูปฤาษีก็ไปติดเสื้อผ้าหรือพอช่วงที่ลมพัดแรงๆเนี่ยมันก็ฟุ้งกระจายทั่วหมู่บ้านไปหมดเลยที่สำคัญเลยคือเวลาเดินออกไปอ่ะมันเข้าจมูกเข้าปากเรื่องนี้ชาวบ้านเขาต้องระวังกันเองค่ะวิธีการแก้ไขก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อยากจะให้เจ้าของบ้านเนี่ยมาเจ้าของพื้นที่เนี่ยมาตัดต้นธูปฤาษีออกไปส่วนบ้านอีกหลังนึงชื่อว่าคุณจูนค่ะเขาบอกว่าเปิดหน้าต่างไม่ได้เลยเพราะว่าดอกธูปฤาษีเนี่ยมันลอยเข้ามาในบ้านติดตามช่องแอร์ก็มีนะผลกระทบเนี่ยเป็นกันทุกหลังคาเรือนเลยอยากจะให้เจ้าของที่เนี่ยลงมาดูหรือว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาเพราะว่าได้รับผลกระทบแบบเนี้ยทุกปีจริงๆอ่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
1: โอ้ติดเยอะเลยนะมีลูกมันเอามาตั้งลูกมันซื้อมายังไม่ซักแล้วมันก็บอกว่าแม่ตั้งก่อนเนี่ยดูดิ
2: ใ
1: ช้
2: เลย
1: บ่อเต็มซะแล้วนี่แยะของอย่างสมมุติเอาน้ำอ่างมาเนี่ยมันก็ลงแล้วก็คุมผ้าพอลมมันมามันก็เปิดเสร็จก็ลงก็ต้องถ่ายเข้าถ่ายออก
3: ก็อยากให้มาดูแลเพราะว่ามันเดือดร้อนมันแบบมันฟิวมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าถ้าเราออกมาก็เข้าหูเข้าตาเนี่ยสมมุติว่าพี่อ่ะขับรถขับอะไรเงี้ยมันก็คือฟิวฟุ้งกระจุงกระจายหมดเลยค่ะ
2: ขนาดนั้นเลย
3: ใช่คือขาวโพลนไปหมดเลยค่ะถ้ามันมีลมนะคือตอนเนี้ยเหมือนมันยังไม่มีลมก็แบบจะไม่ค่อยปิวก็คือแบบปิวน้อย
4: มันจะแตกแล้วกระ
3: จายออกมาใช่เหมือนดอกขาวเลยค่ะคือแบบอย่างนี้ก็คือเห็นใช่ค่ะ
0: เรื่องนี้ไม่เงียบอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าส.ส.ในพื้นที่เนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ค่ะลงไปตรวจสอบก็พบว่ามีบ้านที่ประชาชนได้รับผลกระทบหมู่บ้านนี้นะ90หลังคาเรือนตอนนี้ค่ะก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็คือทางนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราชเพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วเอาละลงพื้นที่ไปพบปัญหาอย่างไรเจอกับเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างๆนี้หรือไม่ต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณเกียรติคุณต้นยางค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต7พรรคประชาชนหรือว่าทนายโป้งสวัสดีค่ะพี่ทนายโป้งค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้อมครับ
0: ค่ะพอลงพื้นที่ไปแล้วพบกับเจ้าของที่ที่อยู่ข้างๆไหมคะแล้วการลงไปเนี่ยพบปัญหาอะไรบ้างคะ
5: คือจากการที่ผมได้เข้าพื้นที่ตามที่พี่น้องประชาชนหมู่ที่7ตำบลบางบัวทองแล้วก็หมู่ที่7ตำบลพิมลราชนะครับได้พบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เป็นบ้านพักอาศัยนะครับว่าไม่สามารถเปิดประตูไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ตามปกติเพราะว่าไอ้ดอกธูปฤาษีเนี่ยมันจะปลิวเข้าบ้าน
0: ค่ะ
5: แม้บ้านที่มีมุ้งรั่วเองเนี่ยครับมีปัญหามากเลยเพราะว่าไอ้ดอกธูปฤาษีเนี่ยมันก็จะติดมุ้งรั่วอย่างหนาแน่นทําให้สกปรกแล้วก็ถ้าเกิดเปิดประตูหน้าต่างไว้เนี่ยก็จะปลิวเข้าบ้านทําให้ข้าวของในบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะทุกบ้านเนี่ยมีเครื่องปรับอากาศหรือว่ามีแอร์นะครับไอตัวดอกธูปฤาษีเนี่ยมันจะเข้าไปติดในคอมเพรสเซอร์ไอคอยล์ร้อนที่อยู่ข้างนอกบ้านเนี่ย ทำให้หลายบ้านเนี่ยเครื่องปรับอากาศเสียนะครับจะต้องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศกันใหม่นะครับแล้วก็ทั้งต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านหรือว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในบ้านเนี่ยดอกพืชสีมันก็จะปลิวมาติดทั้งลำต้นทั้งใบไม้ทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายบางต้นก็ตายไปเลยนะครับเพราะว่ามันเหนียวอ่ะแล้วมันติดอย่างหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็มันเวลาไปดูในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าดอกเป็นฟิวสวยงามเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะแต่ถ้าได้สัมผัสแล้วจะรู้ได้ว่ามันไม่น่าชื่นชมเลยเพราะว่ามันติดเสื้อผ้าก็ไม่สามารถจะตากนอกบ้านได้นะโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเนี่ยไม่สามารถออกมาวิ่งเล่นในส่วนกลางของหมู่บ้านหรือว่ามาปั่นจักรยานนอกบ้านกิจกรรมนอกบ้านนี่ทำไม่ได้เลยครับอันตรายมากๆครับ
0: ค่ะแล้วแนวทางในการช่วยเหลือค่ะเห็นบอกว่าพี่สสโป้งได้ติดต่อไปกับทางนายกเทศมนตรีในพื้นที่แล้วแต่ว่าการช่วยเหลือต่อไปนี่เป็นยังไงคะ
5: คือเบื้องต้นเนี่ยผมได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองในกรณีที่หมู่ที่7ของตำบลบางบัวทองนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองพิมลราชกรณีหมู่ที่7ของตำบลพิมลราชเนี่ยก็ได้แจ้งให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยได้รับทราบว่าพี่น้องประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องดอกพืชบุษีซึ่งก็ทางหน่วยงานก็พยายามเร่งติดตามเจ้าของพื้นที่รกร้างว่างเปล่านะครับว่าให้มารับผิดชอบโดยการมาให้กำจัดดอกต้นบุษีเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยแล้วช่วงนี้อากาศมันร้อนมันอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ที่อันตรายจะมากกว่านะครับแล้วก็การที่ปล่อยให้ต้นบุษีมันเติบโตเป็นป่ารกชัดเนี่ยเวลาดอกมันออกแล้วเนี่ยแล้วก็ลมพัดปลิวเนี่ยมันก็อันตรายอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับนี้หน่วยงานท้องถิ่นก็พยายามติดต่อกับเจ้าของพื้นที่นะครับเพื่อให้รับผิดชอบนะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างทำหนังสือแจ้งนะครับให้เจ้าของพื้นที่ได้รับทราบแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเทศบาลซึ่งก็เป็นไปตามข้อกฎหมายเรื่องของการสาธารณสุขเรื่องของเดือดร้อนรำคาญนะครับที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะว่าเป็นการกระทำใดๆที่จนทำให้มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับอันนี้ก็มีบทลงโทษชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมันมีทั้งโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วก็โทษปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ค่ะเอาล่ะโอ้โหครบถ้วนเลยนะคะได้เรื่องของข้อกฎหมายด้วยเบื้องต้นขอบพระคุณค่ะพี่สสโป้งนะคะคุณเกียรติคุณต้นยางค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต7พรรคประชาชนนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังประสานกับทางเจ้าของพื้นที่อยู่นะคุณผู้ชมส่วนถ้าไม่ปฏิบัติตามที่ทางเทศบาลมีหนังสือไปทางสสโป้งบอกแล้วว่ามีโทษนะคะอาจจะจำคุกหรือว่ามีการโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับ 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษค่อนข้างรุนแรงนะคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าเผาทิ้งไปเลยคุณผู้ชมไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะลุกลามไปที่บ้านของชาวบ้านที่เขาเป็นหมู่บ้านจัดสรรได้เอาล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามกันต่อนะคะป้าที่2ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนมาเหมือนกันคือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค่ะที่เขาได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเขาบอกว่าเวลาที่มีการก่อสร้างเนี่ยทางผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยก็มีการมากั้นพื้นที่เอาไว้แต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่มาแค่เรื่องของฝุ่นเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พวกเขาเป็นผู้ประกอบการมันได้รับผลกระทบเต็มๆมีน้ำท่วมขังเข้ามาในพื้นที่ด้วยเป็นยังไงไปดูค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่ผู้ร้องเรียนส่งมาทางไลน์แอสไซร้องทุกไทย PBS ค่ะบอกว่าได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีคือก่อนหน้านี้ปัญหานี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยที่มีน้ำท่วมขังที่พื้นแต่ผู้ประกอบการเขาอ้างว่าหลังจากที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเขาได้รับผลกระทบเต็มๆคือทางโครงการเนี่ย

0: ค่ะมีการก่อสร้างปิดกั้นเส้นทางจราจรแล้วก็เข้าถึงสถานประกอบการเห็นไหมว่าเวลาที่มีการก่อสร้างเนี่ยเขาก็ต้องมีการกั้นผ้าใบมีการทำทางเดินแต่มันก็ปิดหน้าร้านของเขาก็ทำให้เวลาที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการก็ไม่เข้ามาในร้านที่สำคัญเลยคือปัญหาฝุ่นปัญหาเสียงนะคะผลที่ตามมาเลยคือทางร้านเนี่ยรายได้ลดลงแล้วก็กระทบกับสภาพคล่องของธุรกิจที่สำคัญเลยผู้ประกอบการเขาบอกว่าทางโครงการไม่ได้มีมาตรการเยียวยาหรือว่าการสื่อสารที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เลยทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีความเสี่ยงว่าต้องปิดกิจการว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางกลุ่มผู้ประกอบการ10กว่าคนเนี่ยเขาก็เลยรวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือถึงนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต2เป็นตัวแทนในการรับหนังสือร้องเรียนค่ะซึ่งทางผู้ประกอบการเองเขาก็บอกว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นที่บอกไปว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงแต่มันเป็นเรื่องของสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยประชาชนเนี่ยต้องแบกรับปัญหานี้แต่เพียงลำพังมันส่งผลกระทบกับสุขภาพกายสุขภาพจิตปัญหาปากท้องเพราะว่าหลายคนก็ต้องมีแบกรับค่าใช้จ่ายนะค่าเช่าที่ค่าร้านค่าลูกน้องต่างๆทีนี้มีเด็กด้วยที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องมาสูดดมฝุ่นจากการที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาที่ทางเทศบาลที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเขาเสนอนั่นก็คือระยะเร่งด่วนจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการค่ะยื่นหนังสือให้กับทางคณะกรรมาธิการคณะคมนาคมเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมาธิการเนี่ยเชิญหน่วยงานทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วก็ผู้รับเหมามาหารือเรื่องนี้นะคะร่วมกันส่วนในระยะยาวค่ะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่รับหนังสือไปเขาก็บอกว่าจะต้องไปดูข้อกฎหมายว่าข้อกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการเยียวยาหรือมีการดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทางภาครัฐเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องที่จะช่วยเหลือแบบนี้อย่างชัดเจนนะคะในอนาคตจะต้องครอบคลุมคนทุกกลุ่มเพื่อที่จะพัฒนาโครงการแบบนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตก็ต้องยอมรับว่าโครงการรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาพัฒนาเมืองให้เกิดการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ผู้ประกอบการเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะค้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการอลุ่มอล่วยกันหรือว่าหาทางออกร่วมกันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเรามาเปิดและเดี๋ยวเราติดตามต่อเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต่อพี่พรีนค่ะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยอย่างผู้ประกอบการที่เขาเป็นเจ้าของกิจการเขาก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่หน้าร้านของพวกเขาเนี่ยเพื่อที่จะสร้างโครงการของภาครัฐนะคะแต่เขาก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องหาทางออกตรงกลางร่วมกันนะคะ
1: ใช่ครับนะทุกปัญหาเนี่ยมันเคลียร์ได้คุยกันได้ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจกันจริงๆเนี่ยทุกปัญหาก็เดินทางไปได้แต่อย่างน้อยต้องคุยนะไม่ใช่ปล่อยผ่านเน
2: าะว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรนะคะการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมค่ะ
1: ขอบ
0: พระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาต่อกันในสีสันวาไรตี้คุณผู้ชมครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเช้าวันอังคารมีเรื่องอะไรบ้างติดตามกันได้เลยครับ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันอังคารวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมแซวทำไมฟินท่าเยอะจังเลย
0: อยาก เป็นผู้บรรยายภาษามือเหรออ
1: ยากทักทายนะคะทุกท่านที่รับชมนะคะผ่านทางทีวีนะคะรวมไปถึงออนไลน์ด้วยอย่างคุณผู้ชมส่งข้อความมานะคะบอกว่าสมุทรปราการฝนตก
0: ตกแล้ววันนี้
1: ตกแล้วอันนี้ก็ครึ้มๆเหมือนกันนะคะวิภาวดีพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างไรช่วงนี้ถึงกับมีการตั้งคำถามกันนะว่าเข้าสู่ฤดูฝนหรือยังเนี่ย
0: ตกลงมันเข้ายังอ่ะ
1: ยังค่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริงๆยังเลยนะคะแต่เป็นเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนสักเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีอุณหภูมิที่มันต่ำในบางพื้นที่ลงมาจากทางเหนือ ก็เลยทำให้เกิดฝนได้ง่ายแต่มันก็ช่วยดับร้อนไปได้แหละสักนิดนึง
0: ก็ฝุ่นอะไรจะได้ลดลงไปหน่อยนะครับเย็นปะทะร้อนก็เกิดพายุอ่ะดังนั้นเนี่ยระมัดระวังหน่อยนะครับแต่มีบางที่อย่างภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยก็ยังคงมีฝุ่นอยู
1: ่
0: ดูแลตัวเองครับอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองที่ฝนตกกลางร่มอยู่ชมอยู่เชียงใหม่อยู่ภาคเหนือใส่หน้ากาก N95 นะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันคุณผู้ชมครับมีความน่ารักจากคุณผู้ชมทางบ้านมาฝากกันนะพี่น้อย
1: พี่น้อย
0: คนดีคนเดิม
1: ส่งจดหมายมาให้เรานะคะ
0: ถ
1: ู
0: ก

0: ครับนี่ได้จดหมายจากพี่น้อยนะครับผมได้จดหมายแต่ทีมงานได้ขนมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: น่ารักมากส่งมาบ่อยนะแทบจะทุกเดือนเลยพี่น้อยว่ายังไงคะ
0: พี่น้อยนะครับบอกว่าสวัสดีคุณอธิวัฒน์ธีรันธินันและพิธีกรรายการวันใหม่วาไรตี
1: ้
0: มีขนมอร่อยๆส่งมาให้ค่ะแล้วก็ทำดอกไม้ให้น้องและทีมงานที่มาเยี่ยมน้อยที่บ้านส่งดินน้ำมันมาให้ด้วยนะคะซื้อภาชนะจัดดอกไม้เอาตามใจชอบได้เลยค่
1: ะ
0: มีขนมอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวอะไรเนี่ยขนมค่อยๆทยอยส่งไปเดือนละครั้งนะคะถ้านอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่โอกาสเอื้ออำนวยขอไม่ระบุ ค่ะเพราะจะกดดันตัวเองรักและห่วงเสมอนะคะธนิตาชัยฤกษ์น้อยปลอเมื่อไหร่จะได้พบเจอคุณอธิวัฒน์คะอยากพบจริงๆนะคะไม่ได้เสแสร้งค่ะ
1: น่ารักมากๆเลยอ่ะเนี่ยมดไต่ค่ะพี่แล้วนะคะ
0: วันนั้นผมติดภารกิจต้องรีบกลับเนี่ย
1: พี่น้อยเคยมาไหมที่นี่ไทย PBS พี่น้อยเคยมาหรือเปล่า
0: พี่น้อยยังไม่เคยมาฮะแต่ว่าพี่โปรดิวเซอร
1: ์
0: พี่แคทนะฮะแล้วก็ครีเอทีฟน้องกายเนี่ยไปเยี่ยมกับทีมงานไปเยี่ยมพี่น้อยมา
1: เคยเจอแล้วนะคะก็ฝากความคิดถึงมาให้ด้วยก็พี่ท็อปเนี่ยปลื้มใจตลอดนะทีมงานทีนเองก็ดีใจนะคะที่พี่น้อยเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับติดตามเราอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
0: จริงๆมีหลายคนหลายท่านนะเมื่อก่อนที่ไปทำงานก็มีคนถามถึงคุณพรีนไม่มาด้วยหรอ
1: โอ้ยดีใจจังเลย
0: เมื่อก่อนจะมีคนถามว่าเดี๋ยวนี้คุณยุ้ยไม่มาด้วยหรอนี่เริ่มมีอะไรคุณพีนไม่มาด้วยเหรอคะผมก็บอกอยู่คนละบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเจอที่ทำงานเดี๋ยวจะบอกให้
1: ขอบคุณนะคะเลยก็ยังคงตั้งใจแหละทีมงานทุกท่านตั้งใจสื่อสารเรื่องราวดีๆนะคะให้กับคุณผู้ชมด้วยเรื่องแรกนะคะพาไปดูการแข่งขันกันสักหน่อยถ้าเกิดว่าติดตามกันจะพบว่าเราเคยมีการอ่านข่าวนี้ในช่วงการเปิดรายการไปแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีนี้จัดเป็นครั้งที่56นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะส่วนผลการแข่งขันคุณผู้ชมคะกองทัพเรือนะคะโชว์ผลงานยอดเยี่ยมก็ได้ถ้วยรางวัลรวมไปเลยรับไม้ต่อนะคะในการเป็นเจ้าภาพปีหน้าด้วยค่ะการแข่งขันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่56ค่ะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการนะคะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและมิตรภาพของนักกีฬาจากทุกเหล่าทัพค่ะแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีโดยพลโทอดุลจันมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นผู้แทนกองทัพบกค่ะในฐานะภาพจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมผู้แทนจากเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมากสำหรับการแข่งขันปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาณสนามกระโดดร่มบ้านท่าเดือบริเวณเขาจีแลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะมีทีมนักกีฬาจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมแข่งขันกว่า30ทีมค่ะ
0: การแข่งขันครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการกระโดดร่มความแม่นยำและความพร้อมของกำลังพลครับรวมถึงสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยผลการแข่งขันประเภทบุคคลแม่นยำและคะแนนรวมห่างจากเป้าหมายน้อยที่สุดตกเป็นของทีมกองทัพเรือครับที่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีกสมัยพร้อมคว้าถ้วยรางวัลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่การแข่งขันประเภท formation sky diving แบบ4คนและ8คนทีมกองทัพบกเจ้าภาพปีนี้ก็ทำผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมครับคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปครองส่วนภาพรวมคะแนนสะสมตลอดการแข่งขันในปีนี้ถ้วยคะแนนรวมตกเป็นของกองทัพเรือครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีพิธีส่งมอบธงประจำการแข่งขันจากกองทัพบกให้แก่กองทัพเรือเพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีต่อไปด้วยครับ
1: นอกจากจะเป็นเวทีประชันความสามารถด้านกีฬาทางอากาศแล้วนะคะการแข่งขันครั้งนี้ค่ะยังสะท้อนถึงความพร้อมความร่วมมือและความสามัคคีของกำลังพลจากทุกเหล่าทัพที่ร่วมกันพัฒนาศักยภาพเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนของประเทศด้วยบางคนอาจจะนึกสงสัยไงว่าเขาจะกระโดดล่มกันไปทำไมหรือว่าเรื่องของเฮลิคอปเตอร์การบินต่างๆแต่เรานำเสนออย่างต่อเนื่องนะว่าเป็นประโยชน์ในยามคับขันมีสถานการณ์เหตุการณ์อะไรเนี่ยนะคะกองทัพไทยของเราเข้าช่วยได้เสมอ
0: มันเป็นการแสดงแสงยานุภาพกองทัพไทยด้วยคุณผู้ชมอะไรพวกนี้บินโชว์บินผ่านโขนโดดล่มโดดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการโชว์แล้วก็ฝึกซ้อมให้นานาประเทศรวมถึงคนในประเทศเนี่ยเขามั่นใจว่าเวลามันเกิดเหตุที่ลุงพินบอกเนี่ยทหารดูแลเราได
1: ้ใช่ต้องมีการฝึกซ้อมนะอย่างกีฬาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันนะคะที่สำคัญมากเหมือนเวลาที่มีการจัดการบินนะคะนานาชาติเห็นไหมที่กองทัพอากาศอ่ะเราก็เห็นนะหลายประเทศเขาก็มีศักยภาพกันสูงเหมือนกัน

0: อย่างไทยเองเนี่ยก็จัดคอปาโกบ่อยๆที่เขาจะฝึกทหารกันทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยที่มาฝึกในบ้านเราก็แสดงถึงศักยภาพแล้วก็แสงยานุภาพของกองทัพไทยนะครับเอาชวนคุณผู้ชมไปนครสวรรค์หน่อยไปปากน้ำโพข้างๆผมเมื่อเช้าเนี่ยมีคนอ่านข่าวแล้วบ่นว่าอยากกินขนมครกผมก็บอกขับไปเลยขับไปเลยครับคุณผู้ชมครับเลยที่ว่านั้นไม่ใช่จังหวัดเลยครับขับไปยังนครสวรรค์ปากน้ำโพที่นั่นมีขนมครกกรอบครับไปดูหน้าตาของพวกเขาหน่อยครับ
1: นี่เลย
0: ให้เห็นร้านก่อนเหรอ
1: บอกพิกัดก่อน
0: บอกพิกัดก่อนพิกัดร้านเนี่ยจะอยู่ตรงนครสวรรค์แต่เดี๋ยวมาดูก่อนที่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านก่อนผมก็เพิ่ง
1: นี่เป็นบรรยากาศหน้าร้านนี่มาแล้วเข้ามาในร้านแล้ว
0: อุ๊ยนี่ไหนครับขนมครกกรอบเป็นยังไง
1: คือมันไม่ธรรมดาตรงเขาบอกว่ามันกรอบด้วยไงคะขนมครกเนี่ย
0: ท่านนี้คือยายต้อยน้องกรีนยายต้อยคือเจ้าของเมนูนี้แหละครับตอนนี้ก็กำลังหยอดขนมครกสดๆอยู่หน้าเตาเลย
1: ทำไมพี่รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าปกติอ่ะ
0: มันน่าจะทำมาให้ใหญ่ขึ้นไหม
1: พอดีนะ
0: พอดีแต่เขาตักไส้ออกไงปกติขนมครกปกติมันจะปล่อยให้มันแน่นๆหนาๆใช่ไหมแต่เนี่ยเขาควักขึ้นมาด้วยจุดเด่นของร้านนี้ทีมงานแจ้งให้ฟังนะครับเล่าอยู่ในหูเหมือนไปกินมา ต้องไปกินมาแล้วแน่ๆเลยเนี่ยก
1: ่
0: อนเติมหน้าที่ลงไปเนี่ยเขาจะตักตรงกลางขึ้นทีละชิ้นทีละชิ้นใช้ไฟให้ได้ความกรอบตามแบบของร้านซึ่งการจะทำให้แป้งบางกรอบๆจะต้องใส่ความชำนาญนะครับดูคุณแม่ต้อยซะก่อนน
1: ่
0: าจะชำนาญมากแล้วอ่ะ
1: ค่ะทำมากี่ปีละ40กว่าปีนะมีคนบอกว่าแป้งบางมากหอมมากกรอบมากแม้ว่าขนมครกนะคะจะเป็นขนมพื้นบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะแต่ว่าหลายร้านนะคะก็เริ่มมีการปรับรูปแบบทั้งเรื่องของรสชาติบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงการนำเสนอให้เข้าถึงลูกค้ารุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับร้านของยายต้อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแม้ว่ายังคงใช้สูตรดั้งเดิมอยู่นะคะแต่ว่าก็ปรับให้กินง่ายเนื่องจากคนในพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขารักสุขภาพกันไงอาจจะไม่ค่อยกินแป้งมากๆกันแล้วนะคะแต่ก็ยังเหมาะด้วยในการซื้อเป็นของฝากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นเขาบอกว่ากลิ่นนะคะกลิ่นหอมมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งขนมค่ะที่อยู่คู่กับย่านปากน้ำโพมาอย่างยาวนานค่ะ
2: ร้านขนมครกกรอบยายต้อยอยู่นครสวรรค์ขายมา20กว่าปีแล้วค่ะของเรามันจะเป็นแป้งบางกรอบกะทิอร่อยกะทิเราทำใหม่สดทุกวันเมื่อก่อนยายเคยขายแบบโบราณแป้งเต็มเบ้าแล้วพอทีดีหยอดแล้วมันติดข้างบนเนี่ยมันกรอบๆ ก็เลยลองเอามาทำดูก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้บ้างเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยชอบกินแป้งก็เลยมาทำแป้งน้อยๆมีกะทิชาไทยมัทฉะมะพร้าวอ่อนมาที่ถนนวิมานแมนหลังกาแฟแกะดำ5เปิด10โมงปิดบ่าย3โมงค่ะ
0: ผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้น้องพีนเห็นไหมเขาไม่ได้เป็นแป้งกรอบๆเท่านั้นนะครับเขามีแบบไส้ข้างในด้วย
1: ไส้ด้วยใช่ไหมมีหลายไส้ด้วยเห็นว่าม
0: ีไส้ชาไทยทีมงานแจ้ง
1: อ๋อมีชาเขียวด้วย
0: จริงๆเดี๋ยวสัมภาษณ์ให้โปรดิวเซอร์มาเล่านะเพราะว่าเขาไปกินมาเขาพูดเหมือนกับเราไปกินแล้วเราก็อยากกินด้วยเนี่ย
1: แต่ต้องยอมใจในความครีเอทนะต้องชื่นชมจริงๆนะคะ
0: บางคนเนี่ยเขาก็ไปประยุกต์เป็นข้าวเหนียวมะม่วงใส่เป็นตรงกลางท็อปปิ้งก็มีนะเขาขายเซตนึงไม่แพงน้องพีนเซตละ30บาท
1: 30เห็นว่าได้เป็น10ชิ้น10ถึง12ชิ้นด้วยซ้ำ
0: แต่ถ้ามีไส้ก็เพิ่มไป40 45ว่ากัน
1: มีนี่มีมะพร้าวด้วยนะคะโรยๆน่าเห็นอยู่เมื่อสักครู่อ่ะสำหรับยายต้อยนะคะบอกว่าแม้ปัจจุบันจะมีขนมให้เลือกหลากหลายมากขึ้นแต่ยังคงทำขนมครกต่อไปเพราะเป็นอาชีพที่ทำมานานแล้วก็ยังมีลูกค้าประจำคอยอุดหนุนอยู่เสมอด้วยขณะเดียวกันนะคะก็เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมหาแนวทางในการปรับนะคะวิธีที่ทำให้คนเนี่ยให้ความสนใจสูตรดั้งเดิมจริงแต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยนี่เห็นว่ามีคนมาขอเรียนด้วยนะ
0: แต่ว่าของพวกนี้ต้องฝึกเรียนนะคุณแม่ก็สอนให้ได้อยู่แล้วนะครับส่วนพิกัดนะครับขนมครกกรอบคุณยายต้อย
1: อ
0: ยู่ซอยวิมานแมนฮะคุณผู้ชมตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับเซิร์ชไปเลยขนมครกยายต้อยตามรอยไปรบกวนนั่งรอนิดนึงคุณแม่ทำคนเดียวนะฮะใครหิวรบกวนไปกินข้าวก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นก่อนนะครับนะก็เห็นซอสสลับทำกับลูกสาวแต่เผื่อบางคนเดี๋ยวโมโหหิวไงโอ้โหมาปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็ต้องเนียดทำต้องเนียดเพราะมันจะได้อร่อย
1: บางทีต้องใจเย็นนะอะไรแบบนี้นะให้เวลาสักนิดนึงนะคุณผู้ชมน่ากินมากเลยพี่ต้อมสนใจไหนพี่น่าสนใจที่เป็นชาเขียว
0: ถ้าเป็นกรอบทีมงานแจ้งมาว่าจริงๆเอามาให้แล้วแต่ว่าหลายวันทีมงานก็เลยทนไม่ไหวไม่ได้เป็นห่วงแล้วนะเขาก็เลยกินแทนเรา
1: คิดว่านะทรงเนี้ยยังไม่ถึงกรุงเทพหมด
0: หมดเอาจริงขนมครกเป็นอะไรที่หยิบเพลินนะฮะ
1: จริง
0: หยิบเพลินพอๆกับป๊อปคอร์นเลยอ่ะถ้าไปตั้งไว้ในรถน่ะหรือวางไว้แป๊บนึงเอาหมดแล้วว่าจะลดความอ้วนซะหน่อยคือไม่ได้ละไม่ได้ลดแล้วล่ะ
1: น่ารับประทานเป็นอย่างมากนะไปกันได้นะคะที่ถนน
0: ถนนซอยวิมานแมน
1: ซอยวิมานแมนส่วนวิมานเมฆเป็นชื่อละคร
0: อย่าไปนะเดี๋ยวผิดนะไม่เจอนะฮะ

0: มาดูพิกัดพลเมืองกันบ้างดีกว่านะคะพิกัดพลเมืองวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดยะโสธรนะไปที่เมืองบั้งไฟโก้ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเข้าสู่ช่วงที่ใกล้ฤดูฝนและฤดูทำนาเนี่ยมาและหลายคนก็เริ่มที่จะลงแขกนะคะร่วมกันหว่านเมล็ดต่างๆด้วยพาไปดูความพิเศษค่ะเขามีเรื่องของวันโชว์ขบวนแห่บรรยากาศนี้รายงานโดยคุณอภิชยาทิพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ปังปอนอยู่ที่งานบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรหรือบุญเดือน6ของอีสานบ้านเฮาซึ่งปีนี้อากาศร้อนจึงมีการปรับเปลี่ยนการแห่ขบวนบุญบั้งไฟเป็นเวลากลางคืนค่ะ
2: ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในการเอบั้งไฟหรือการตกแต่งขบวนรถแห่ให้สวยงามเพื่อเตรียมร่วมแสดงขบวนบั้งไฟโบราณและบั้งไฟสวยงามกว่า22ขบวนเพื่อจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็คือนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนนั่นเองสิ่งแรกที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือในคอนเซ็ปต์นั่นคือเส้นสายลายผ้างามตางานจักสานนะครับคือเป็นผ้าที่เกิดจากชุมชนนะครับกระบวนการทอจากชุมชนนั่นเองเป็นผ้าฝ้ายนะครับย้อมครามกับย้อมสีแล้วก็มีงานจักสานจากชุมชนนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดข้าวที่เกิดจากกระบวนการต่างๆที่ชาวนาทำนะครับมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราเอาดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดมันจะเหี่ยวเนื่องจากอากาศของเราค่อนข้างที่จะร้อนนานนะครับร้อนจัดด้วยนะครับผม
2: ขบวนแห่บุญบั้งไฟในครั้งนี้ต่างก็ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามและมีนางรำเสริงบั้งไฟจาก9อำเภอในจังหวัดยะโสธรที่มาร่วมขบวนกันอย่างเนืองแน่น
4: ทุกวันนี้นะคะบุญบั้งไฟของเรามันก็จะมีแบบเสริงประยุกต์นะคะแต่ทีเนี้ยที่มีวัยรุ่นด้วยมีคนแก่ด้วยเราคือเราจะได้ผสมผสานกันค่ะได้เรียนรู้กันว่าท่าโบราณเราจะเป็นยังไงหรือว่าจากวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นท่าประยุกต์อะค่ะก็ได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะ
2: งานบุญบั้งไฟนับเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้เยาวชนลูกหลานได้เข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานร่วมกับคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนทุกวัยได้กลับมาพบกันอีกครั้ง
5: ก็อย่างที่น้องอภิชยาได้บอกไว้นะครับว่าด้วยปีนี้สภาพอากาศมันร้อนครับจึงจัดการจัดแห่งานขบวนบั้งไฟสวยงามพร้อมรำเสริงยาวไปจนถึงช่วงค่ำคืนครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องทนร้อนกับอากาศในช่วงกลางวันแล้วก็สัมผัสกับความสวยงามของขบวนบั้งไฟท่ามกลางการตกแต่งด้วยแสงสีเสียงที่อลังการในยามค่ำคืนอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านขบวนการฟ้อนรำครับแล้วก็งานบุญของชุมชนประเพณีท้องถิ่นสำคัญของชาวอีสานปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีแรกก็มีโจทย์เรื่องการบริหารจัดการครับโดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาการแสดงซึ่งปีหน้าเนี่ยจะต้องดีขึ้นแน่นอนใครที่สนใจครับไปเที่ยวก็วางแผนรอกันได้เลยครับเตรียมตัวข้ามปีซ้อมเซิงกันยาวๆไปเลยนะครับ
0: เห็นแล้วม่วนจอยม่วนจอยนะคะอ่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับน้องอภิชยานี่ชื่อคล้ายพิชยาพรมีคนแซวนะแต่งตัวสวยงามทีเดียวนะคะก็ไม่แน่ใจน้องไปรำกับเขาด้วยหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวแบบนี้น่าสนใจชวนปักหมุดเล่าเรื่องมากับไทย PBS นะคะด้วย Seaside ไทย PBS เพียงสแกน QR Code ด้านหน้านี้ค่ะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งร่วมสื่อสารเรื่องราวดีๆไปด้วยกันกับเราค่ะ
5: ส่งมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูงานของกินที่รวบรวมมาของดีในต่างจังหวัดอย่างภาคตะวันออกอย่างจังหวัดตราดเนี่ยนะครับมาเอาไว้ในกรุงเทพนะครับที่นั่นก็มีการรวบรวมมาของกินเยอะแยะมากมายไม่ได้มีแค่ผลไม้นะครับมีสินค้าแปรรูปสินค้าท็อปมากมายบ้าบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับ
0: ของกินนี่ชอบเลย
5: ทอดมันปลากรายนี่ปลาเส้นทอดนี่หลายหลายคนจะมองว่าเอ้าที่อื่นก็มีคุณต๊อบแต่อันนี้เขาเป็นของในจังหวัดเอามาแปรรูปแล้วมาทอดนี่มีของกินเยอะมากมาย
0: เ
5: รียกได้ว่าลายอาหารที่เห็นอยู่นี้มีแค่บางส่วนเท่านั้นแน่นอนทุเรียนก็ต้องมานี่คือบรรยากาศงาน Color of ตราดครับเสน่ห์สีสันแห่งเมืองตราดที่เปลี่ยนพื้นที่กลางห้างให้กลายเป็นตลาดท้องถิ่นย่อมย่อมของจังหวัดตราดเขาบอกว่าเดินไปเนี่ยคือสามารถอิ่มได้เลยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางก็คือนอนได้เลยนะครับก็มีเตียงนวดให้ด้วยคุณผู้ชมกินได้ทุกอย่างครับหวานมันคาวมาหมดทอดมันปลากรายเนื้อเด้งแน่นปรุงรสเข้มข้นทอดร้อนๆกินกับน้ำจิ้มหรือจะเป็นอันนี้เป็นขนมอะไรเนี่ยน้องพินขนมทองม้วนป่ะ
0: อ๋อทองม้วนใช่ไหม
5: ทองม้วนใช่ไหม
0: อุ้ยแล้วทำสดสดทำสดสดแบบนี้ถ้าทำสดมันจะนิ่มถ้าเกิดว่าเป็นแพ็คมันจะกรอบ
5: อันนี้เป็นขนมไข
0: ่เอ้ยคล้ายขนมญี่ปุ่นเลยเนาะ
5: ขนมไข่แล้วก็ดูทำหน้าแบบแบลแอลด้วยนะแบลแอล
0: แบลแอลแบลแอลนะคุณผู้ชมบางที่เขาก็จะมีไส้พี่ต๊อก
5: ใช่
0: บางที่จะเป็นไส้ถั่วแดงบางที่ก็เป็นคัสตาร์ดน่ารับประทานมากๆนะคะฝั่งของของหวานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ากินเล่นได้ไม่แพ้กันขนมไข่ยิ้มชิ้นเล็กสีเหลืองทองหอมนุ่มกัดแล้วไส้รสหวานกำลังดีเป็นขนมที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แวะซื้อกันอย่างต่อเนื่องค่ะขนมบ้าบิ่นก็มามีแบบแป้งนุ่มหนึบด้วยนะคะแล้วก็หอมมะพร้าวกินอ่อนๆอร่อยต้องซื้อซ้ำอีกโซนหนึ่งคุณผู้ชมคะเขาบอกให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือผลไม้ตามฤดูกาลโดยเฉพาะงานนี้ทุเรียนจ้ากลิ่นชัดเนื้อเนียนรสหวานมันถูกใจสายผลไม้รวมไปถึงผลไม้เมืองร้อนอื่นๆก็ยกกันมาให้เลือกให้ชิมกันแบบสดๆจากแหล่งผลิตไปเลย
5: นี่กินแบบกินผสมวัวตัวไปหมดเลยเนี่ยเพราะเดี๋ยวหวานกระโดดมาคาวแล้วเดี๋ยวผลไม้นะ
0: ก็เพราะเรามันพร้อมรับความหลายอยู่แล้ว
5: ปรากฏว่าเดี๋ยวเดินออกมาไม่ได้นะกินต้องมาพักก่อนเมามันเข้าใจคำว่าเมามันนะไม่ได้แบบสนุกสนานนะฮะคือเมาไขมันนะฮะเพราะว่ากินเยอะเหลือเกิน
0: น้ำตาลขึ้นเหรออ
5: ันนี้อาหารคาวก็มีนี่น่าจะเป็นเมนูแบบ
0: ยำแน่นอน
5: ยำนะข้าวคุกกะปิ
0: ข้าวคุกกะปิ
5: ข้าวคุกกะปิน
0: ี่ซั่วหรือเปล่าผัดหมี่
5: ผัดหมี
0: ่
5: กุ้งปูดิปู
0: อุ้ยปูตัวเล็กก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เลย
5: เขาบอกว่าในงานเนี่ยไม่มีใครเดินมือเปล่าเลยครับทุกคนจะต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดเวทีและเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดตราดนะครับได้เอาสินค้าแล้วก็อาหารเนี่ยมาเจอกับผู้บริโภคในเมืองโดยตรงสร้างการรับรู้แบรนด์แล้วก็ต่อยอดสู่โอกาสทางรายได้คือในงานเนี่ยเขามีการเจรจาธุรกิจด้วยนะมีเซ็น MOU มีเซ็นเจรจาข้อตกลงการค้ากันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นตัวอย่างและเป็นโมเดลให้หลายๆจังหวัดได้มาทำตามนะครับ
0: เอาน่าสนใจคือหนึ่งอย่างแรกเลยนะเกษตรกรเอ่ยนะธุรกิจผู้ประกอบการต้องบอกว่ารายเล็กที่เขาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเนี่ยได้มีพื้นที่ในการค้าขายและพอมาแลกเปลี่ยนกันบางคนเห็นโอกาสในการเอาไปขายต่อก็มีมาสั่งซื้อในระดับขายส่งก็มีอ่ะก็ช่วยเรื่องของการยกระดับนะคะเรื่องของรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนี่กุ้งแห้งแต่เป็นกุ้งแห้งตัวยักษ
5: ์คืองานจบไปแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าเราให้มาดูโมเดลในการร่วมมือกันของคนในชุมชนแล้วก็ในพื้นที่อย่างคนในเมืองแล้วก็ภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: น่าสนใจอย่างมากเลยอย่างที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะคุณผู้ชมว่าช่วงนี้บางคนนี่รัดเข็มขัดจนแน่นแล้วนะคะเพราะรายจ่ายต่างๆมันมีทั้งจำเป็นไม่จำเป็นก็ว่ากันไปเราจะต้องมาให้ความใส่ใจนะคุณผู้ชมเรื่องของการบริหารจัดการกระเป๋าเงินของพวกเราค่ะเคยไหมอยากจะประหยัดตัดรายจ่ายแต่ทำไมมันยังทำได้ไม่เต็มที่ไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องวิธีการบริหารจัดการเงินในกระเป๋ากับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะคุณนุ่นนัชยาอัมพรที่วาทิพย์นะคะที่ปรึกษาการเงิน AFPT ช่วงเงินทองต้องคิดค่ะ
6: อยากประหยัดแต่ตัดรายจ่ายอะไรไม่ได้เลยทำยังไงดีเคยเป็นไหมคะทุกวันเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองใช้เงินเยอะมากไม่มีเงินเก็บเลยเปิดสมุดบัญชีโอ้ตกใจทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้พยายามแล้วนะคะพยายามที่จะลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปแต่พอเข้าจริงค่ะอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นสุดท้ายทุกรายจ่ายยังคงมีเหมือนเดิมกลายเป็นว่าความตั้งใจที่อยากจะประหยัดเป็นได้แค่ความตั้งใจเท่านั้นเองค่ะและวันนี้ค่ะนุ่นก็เลยจะมาขอแชร์เทคนิคการลดรายจ่ายที่สามารถทำตามได้เห็นผลจริงค่ะอันดับแรกค่ะนุ่นอยากจะให้ทุกคนหยุดแบ่งรายจ่ายออกเป็นรายจ่ายจำเป็นกับรายจ่ายไม่จำเป็นถึงแม้ว่ามันอาจจะขัดต่อสิ่งที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่เป็นไรค่ะนับจากวันนี้ไปขอให้ทุกคนแบ่งรายจ่ายออกเป็นรายจ่ายคงที่กับรายจ่ายไม่คงที่เพราะถ้าเราแบ่งรายจ่ายออกเป็นรายจ่ายจำเป็นกับรายจ่ายไม่จำเป็นนุ่นเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนค่ะมักจะหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทำของตัวเองเสมออันไหนที่เป็นรายจ่ายจำเป็นเราก็จะบอกว่าก็อันนี้มันสำคัญอันนี้มันจำเป็นเราก็เลยจำเป็นจะต้องจ่าย แต่พอเป็นรายจ่ายอันไหนที่มันเป็นรายจ่ายไม่จำเป็นเราก็จะมีเหตุผลมาว่าก็ทำงานมาเหนื่อยขอนิดนึงขอนานๆทีขอให้เป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองสักทีหนึ่งได้ไหมมันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรถ้าเราเองก็เคยเป็นแบบนี้นุ่นอยากจะให้เราลองแบ่งรายจ่ายออกเป็นตามลักษณะของการจ่ายเงินถ้าเรารู้ว่ารายจ่ายอันไหนเราจำเป็นจะต้องจ่ายกี่บาทจำเป็นจะต้องจ่ายเมื่อไหร่เช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถหรือบางคนเป็นค่าเช่าที่อยู่

0: อาศัยเป็นค่าผ่อนชำระหนี้สินต่างๆรวมไปถึงค่าบริการสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆค่า subscription รายเดือนไปจนถึงค่าเทอมลูกค่าจ้างค่าแรงของลูกน้องหรือค่าประกันที่ต้องจ่ายเป็นรายปีรายจ่ายกลุ่มนี้ค่ะให้เราเรียกว่ารายจ่ายคงที่จากนั้นก็ให้เราพิจารณารายจ่ายคงที่แต่ละรายการดูค่ะว่ามีอันไหนไหมนะที่เราน่าจะจ่ายเงินเกินกว่าที่เราควรจะต้องจ่ายเช่นถ้าเรามีค่าผ่อนบ้านเราลองดูซิว่าเราสามารถ retention หรือ refinance ได้ไหมเราจะได้จ่ายต่อเดือนเนี่ยน้อยลงส่วนรายจ่ายอันไหนที่เรายังไม่ได้รู้ตัวเลขเป๊ะๆว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถประมาณการได้คร่าวๆว่าต่อเดือนเราก็คงจะจ่ายประมาณนี้แหละเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าเดินทางค่าน้ำมันที่เติมในแต่ละเดือนค่าสังสรรค์ช้อปปิ้งค่าใส่ซองงานแต่งงานบวชส่วนนี้ให้เราเรียกว่ารายจ่ายไม่คงที่ค่ะในส่วนของรายจ่ายไม่คงที่ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายที่ถ้าเราใช้มากเราก็จ่ายมากถ้าเราใช้น้อยเราก็จ่ายน้อยเพราะฉะนั้นให้เราใช้วิธีการประหยัดหรือตั้งงบสำหรับตัวเองหรืออาจจะเป็นการกำหนดว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะช้อปปิ้งไม่เกินกี่บาทในแต่ละสัปดาห์เราจะกินข้าวนอกบ้านไม่เกินกี่มื้อหรือบางคนใช้วิธีลดของหวานของจุบจิบระหว่างมื้ออาหารนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดเงินแล้วยังสามารถรักษาสุขภาพได้ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการลดรายจ่ายที่สามารถทำตามได้เห็นผลจริงถ้าเกิดใครลองนำไปทำตามแล้วเห็นผลว่ายังไงหรือใครมีเทคนิคการลดรายจ่ายอะไรดีๆอีกก็สามารถนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: ก็ได้เทคนิคในเรื่องของการวางแผนการเงินจากคุณรุ่นไปแล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กันด้วยนะครับ
2: ค่ะเงินทองต้องคิดนะถ้าเกิดไม่คิดเนี่ยมันมีโอกาสจะหายออกไปได้ง่ายกว่าที่จะเข้ามาด้วยซ้ำไป
1: จริงๆก็คิดแล้วแต่ว่ามัน
2: ยั้งใจไม่อยู
1: ่มันยั้งใจไม่อยู่ครับอาจจะคิดเร็วไปขอให้ประหยัดแล้วก็รัดเข็มขัดกันอย่างดีนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ชมครับมาที่หนึ่งเรื่องครับหลายๆคนนั้นก็กลัวการเข้ามาของ AI ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับเราก็ใช้ AI หลายอย่างนะอย่าง ChatGPT เนี่ยเราก็ใช้ในการช่วยวางงานช่วยวิเคราะห
2: ์
1: หรือบางทีก็ช่วยแปลอะไรง่ายๆให้เราได้แต่บางคนเนี่ยกลัวน้องพีก็คิดว่า AI เดี๋ยวจะเข้ามามีบทบาทแล้วมาแทนที่มนุษย์นะครับก็เลยมีการใช้แนวคิด AI ใช้พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตมากกว่าที่จะมาแทนที่มนุษย์ครับต้องสร้างความเข้าใจกันก่อนคุณผู้ชมครับว่า AI เนี่ยมันเข้ามาทำให้งานจากทำหนึ่งชั่วโมงมันเร็วขึ้นภายใน5นาทีได
2: ้คือไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อไรก็ตามที่เราใช้มันเป็นเรายังคงเป็นเจ้านายมันได
1: ้ถูกต้องครับนี่คือเวทีเสวนาด้าน AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวถึงความจำเป็นครับที่ไทยนั้นต้องเร่งสร้างความพร้อมด้าน AIเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งในด้านการศึกษางานวิจัยและการพัฒนาทักษะของคนไทยครับ
3: อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเราจะทำตรงนี้เป็นแกนกลางนะครับหลังจากนั้นก็จะเชิญชวนมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการต่างๆนะครับทั้งเทคสตาร์ทอัพเข้ามาร่วมโครงการนะครับเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยการที่เราทำทุกวิถีทางที่รองรับเรื่อง AI ทำยังไงถึงจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับสำหรับคนไทยนะครับซึ่งตรงนี้เองตัว AI เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยแล้วก็จะเป็นบลูปรินท์ให้กับคนรุ่นใหม่ของเราว่าวันนี้เราจะพัฒนาเรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยเรามองตั้งแต่เด็กนะครับคนที่อยู่ในการศึกษาคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเรื่องของแรงงานนะครับเรื่องเกี่ยวกับคนที่จะรีสกิลอัพสกิลจากการเข้ามาของ AI
2: ทางด้านคุณพัฒน์ภัทรนุฏฐาภรณ์นักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยี MIT Media Lab ผู้เชี่ยวชาญด้าน Human AI Interaction สะท้อนมุมมองค่ะว่า AI ไม่ควรเข้ามาแทนมนุษย์นะคะแต่ควรถูกเป็นคู่หูทางปัญญาที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ค่ะ
4: วัฒนธรรมเนี่ยคือเป็น power ของเราแต่ว่าเราจะเอา soft power มา x กับ hard technology ใช่ไหมครับเพราะเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเติมเต็มอีกฝั่งนึงที่จะทำให้วัฒนธรรมของเราไปได้ไกลขึ้นเราไม่ใช่แค่อนุรักษ์อย่างเดียวแต่เราพัฒนาด้วยอย่างเช่นโปรเจกต์ที่เมื่อกี้พี่เชนพูดถึงเรื่องของการใช้ AI มาเข้าใจโขนในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วทำให้เรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถจะสร้างเป็นสินทรัพย์สำหรับอนาคตได้
1: คุณพัฒน์ก็ยังเสนอแนวคิดการใช้ AI เป็นโค้ชทางความคิดที่ช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์มากกว่าการให้คำตอบสำเร็จรูป รวมถึงการนำ AI มาต่อยอดงานวิจัยและวัฒนธรรมไทยผ่านแนวคิด Heritage Plus Technology Plus Art Plus Innovation หรือ HTAI อย่างเช่นการใช้ AI วิเคราะห์ศิลปะการแสดงโขนครับเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไทยสู่โลกดิจิทัลนอกจากนี้ทางอวเองก็ยังอยู่ระหว่างความร่วมมือระหว่าง MIT และ OpenAI ครับในการทำโครงการ Learning Lab เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ AI พัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ต่อยอดสู่แนวคิดแพลตฟอร์มการเรียนรู้กลางระดับประเทศในอนาคตครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้ AI เรียกว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วจริงๆนะคือเราสามารถที่จะใช้ AI ในการช่วยทำงานหรือแม้แต่ช่วยฮีลใจนะคะหรือช่วยอะไรอื่นๆอีกเยอะเลยอย่างล่าสุดเนี่ยคุณพ่อพินChatGPT คุยกันฉ่ำมากถามเรื่องอะไรถามเรื่องการทำเกษตรวิธีการปลูกพืชผักต่างๆได้เหมือนกันน่าสนใจ
1: แต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงลึกเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องดูจากหลายๆแหล่งหลายๆซอร์สนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีแบบมั่วๆงงๆเหมือนกันนะ
2: จริง
1: บางทีไม่ใช่ดิพอเปิดชื่อบางทีเชิร์ชชื่อตัวเองไปว่าคือใครอย่างเง
2: ี้
1: ยเป็นใครก็ไม่รู
2: ้ก็มีใครที่ไม่ใช่เราก็มีเหมือนกันนะคะต้องตรวจสอบกันด้วยนะคะเดี๋ยวนี้อย่างเจมินายเขาก็มีนะ AI พัฒนาไปหลายแพลตฟอร์มเราก็รู้ให้ทั่วถึงได้
1: อีกสักหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับมาเติมความรู้กันหน่อยสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยพี่เขาจะมีการติวเข้าสมัยพี่ยังมีอยู่ไหม
2: มีค่ะทั้งติวข้อสอบเกรงข้อสอบย้อนหลังนะหลายๆปีก่อนไปสอบรวมไปถึงแนะแนวถึงคณะที่เราอยากจะเข้าด้วยวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูโครงการติวทั่วไทยนะคะงานนี้มีเรื่องของหลักวิชามาแลกเปลี่ยนให้น้องๆเยาวชนค่ะได้มองเห็นแนวทางและโอกาสในการต่อยอดอนาคตค่ะโครงการ UTCC ติวเตอร์นะคะติวทั่วไทยพิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน2526ค่ะขออภัยนะคะ2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเข้มและแนะแนวการศึกษาต่อที่มุ่งสร้างทั้งความพร้อมทางวิชาการและแรงบันดาลใจสู่อนาคตค่ะ
1: สำหรับปี2026นี้ครับการได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการครับพร้อมด้วยพันธมิตรจากภาคธุรกิจแล้วก็เครือข่ายหอการค้าจากทั่วประเทศจัดกิจกรรมติวเข้มใน2รูปแบบครับได้แก่1ติวออนไซต์ครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศในวิชาทีแกต1ทีแกต2และทีแกต3ครับ2ติวแบบออนไลน์ในวิชาทีแพดและ A level นอกจากการติวเพื่อเตรียมสอบแล้วโครงการก็ยังมุ่งยกระดับการเรียนรู้ให้ครบทุกมิติครับทั้งการแนะแนวการศึกษาต่อเทคนิคการวางแผนอนาคตและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้น้องๆได้ค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองและก้าวสู่มหาวิทยาลัยในฝันได้อย่างมั่นใจครับ
5: การจัดการศึกษาเนี่ยจะหวังให้ทางภาครัฐเป็นผู้จัดฝ่ายเดียวคงไม่ใช่แล้วต้องร่วมมือกันตามคอนเซปต์เรื่องของ All for Education เพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาจะต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบเพราะว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยของเราร่วมกันแล้วการที่ต้องถือว่าโชคดีที่ประเทศไทยเรามีบริบทที่เรามีความร่วมมือกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่านี่คือหนึ่งในโมเดลของการจัดการศึกษาโดยภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนที่จะทำให้มีความประสบความสำเร็จแล้วก็ขยายต่อไปในอนาคตเชิญชวนนะคะน้องๆนักเรียนนะคะหรือว่าคุณครูโครงการดีๆเหล่านี้นะคะเราอยากเปิดโอกาสให้กับทุกโรงเรียนนะคะได้มีโอกาสเข้าถึงนะคะแต่ก่อนอาจจะเข้าถึงในเรื่องของการติวหรือการสอนเสริมกับทางคุณครูหรือติวเตอร์ดีๆเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงยากแต่ตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุนก็อยากประชาสัมพันธ์โครงการนี้แล้วในโอกาสถัดไปเนี่ยเดี๋ยวทางสพทก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆนะคะแล้วเราก็จะร่วมงานกันกับทั้งภาคส่วนเอกชนต่างๆที่จะขยายในตัวโครงการนี้ให้เพิ่มพื้นที่มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำค่ะ
2: โครงการ UTCC ติวเตอร์ติวทั่วไทยพิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน2026นะถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยค่ะได้เข้าถึงทั้งความรู้เทคนิคการสอบและแรงบันดาลใจในการวางแผนอนาคตเพื่อก้าวสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพที่ใฝ่ฝันได้อย่างมั่นใจหากน้องคนไหนสนใจโครงการนี้สามารถสมัครผ่านช่องทาง LINE Official @UTCC ติวเตอร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ไปกันได้เลยนะครับ
2: ค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความมาในออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะบางพื้นที่เนี่ยบอกว่าสมุทรปราการน้ำท่วมแล้วจ้าบางบ่อฝนตกตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
1: ค
2: แล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรนะไฟดับน้ำท่วมอย่าลืมแจ้งเทศบาลในพื้นที่ได้ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของเราสองคนครับเราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันนี้เดินทางออกไปข้างนอกก็อย่าลืมพกร่ม เผื่อเวลาในการเดินทางบนท้องถนนด้วยนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ม 7:00 นการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก 8:00 นมรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์ 8:20 นถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ 10:05 นการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11:05 สัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 เทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14:05 วันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14:30การส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15:05 ปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15:30หอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ

0: ข้าเร็ว
1: ขอบใจมากขอบใจมากไปไปไปไปไปได้แล้วไปได้แล้ว

0: ุณองสำลีขอไปขอรับ
1: จ้า
0: เอ้าหายไปสิแล้ว
1: อะไรคะ
0: ขโมย
1: ขโมยขโมยอะไรคะคุณกล้า
0: ไม่ใช่ขโมยจริงขอรับเป็นขโมยหลอกๆส่วนกับผมก็เป็นโปลิสหลอก
1: ๆโถคุณกล้านี่ก็
0: เมื่อครู่แม่หนุ่ยซื้อของอะไรใส่ลังมาไม่ทราบดูท่าทางไม่น่าไว้ใจเลย
2: ได้มามากไหมหนุ่ยไม่มากเจ้าค่ะรีบเอาออกมาดีกว่าฉันเกรงว่าจะเน่าเสียก่อน
3: คุณกล้าเจ้าค่ะ
4: อย่าไปบอกใครนะเจ้าค่ะ
0: ทำไมจึงไม่ให้บอกใคร

0: ็เพราะถ้ามีใครทราบก่อนแล้วเอาไปบอกคุณพ่อคุณกล้าคุณหลวงก็จะไม่ตื่นเต้นอีฉันอยากให้คุณหลวงดีใจที่ได้รับประทานของอร่อย
1: อ๋อเข้าใจแล้วหากทราบล่วงหน้าเสียก่อนจะไม่สนุกนั่นเองต้องปิดเป็นความลับคาดเดาไม่ได้ หอยอีลุม
2: มังคุดนี้หากเอาไปขายที่ตลาดคงได้อัดมากนักดกดีแท
3: ้ท่าทางน่าอร่อยด้วยนะเจ้าค่ะแหมแต่ว่าส่วนนี้อาจจะคิดแพงกว่าส่วนอื่นนะเจ้าค่ะ
4: ไอ้เนนไอ้แก้วลูกพ่ออยู่ไหนไอ้เนนลูกพ่ออยู่ไหน
5: โอ้ยอะไรกันสองคนนั่นไปมีลูกไว้ใต้ดงหญ้าตั้งแต่เมื่อไหร่
4: ไม่ใช่ลูกฉันหรอกจ้ะเป็นไก่ชนของฉันน่ะมันหาย
6: สงสัยจะเป็นพวกบ้านไอ้ตุ้ยนักเลงบางคนทีมันลักไปเสียแล้วอ่ะ
2: โอ้ยนักเลงอะไรกันขโมยไก่ชนชาวบ้าน
4: ไม่รู้เหมือนกันขอรับ
2: อุ้ยเคลียตายแล้วพัด
7: โอ
4: ้เฮีย
7: เฮียจริงๆด้วย
8: ตอนแรกก็ต้องหงายด้านเรียบของหอยให้อยู่บนด้านบนซะก่อนแล้วใช้มีดจิ้มลงไปที่ก้นหอยแบบนี้เจ้าค่ะเปลือกหอยจะมีเอ็นเชื่อมอยู่มากให้เราใช้มีดค่อยๆแซะเพื่อตัดเอ็นหอยออกเป็นอันเสร็จเจ้าค่ะ
1: ชุ่มชดทำอะไรเนี
4: ่ยอ๋อแล้วดักตัวเงินตัวทองขอรับคุณก้า
1: จะกินมันเหร
4: อเราจะฆ่ามันขอรับโทษฐานที่มันกินไก่พวกเราขอรับคุณก้า
9: ใช่ขอรับ
4: ทำดีนะเว้ยชด
1: ชุ่มชดมาดูนี่แล้ว
4: อะไรอะไรขอรับคุณก้าไข่เหี้ย
1: แต่ถ้าเอาไข่ไปให้ไก่มันกบมันจะฟักออกมาเป็นตัวไหม
4: คุณกล้าเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมขอรับเกลียดตัวกินไข่เกลียดไหลกินน้ำแกงมันกินไก่พวกเราก็ต้องกินไข่มัน
10: นี่แล้วเราก็เอาไข่ที่หมกกับขี้เถ้านี้นะคะมาล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำเกลืออย่างเงี้ยก็จะช่วยลดคาวได้เจ้าค่ะ
11: เดี๋ยวช่วยกันดูอย่าให้ไฟแรงเกินไปนะ

0: เปลือกไข่มันไม่แข็งเหมือนไข่ไก่นะขอรับคุณแม่
1: ใช่จ้ะ
0: แล้วคุณแม่เจาะเป็นรูจนพุนทำไมล่ะขอรับ
1: อ้าวก็เพื่อให้ไข่สุกแล้วก็ระอุจนทั่วไงจ๊ะ
2: คุณกล้าห้ามไปบอกใครเลยนะเจ้าคะคุณพ่อคุณกล้าเนี่ยชอบมาก
0: ห้ามบอกใครเก็บไว้เป็นความลับคุณพ่อจะได้ตื่นเต้นใช่ไหมพัด
2: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณพ่อมีของกินที่ทุกคนห้ามบอกใครเยอะแยะมาก
1: พ่อกล้าเดี๋ยวช่วยแม่พรมน้ำเกลือลงไปที่ไข่จนกว่าจะสุกนะลูกนะ
0: แม่ขอรับ
1: จะได้สุกทั่วๆ

0: ยำหอยนางรมหรือไปได้มาจากไหนแล้วไม่ทองสำลี
1: มีคนรู้จักจากอ่างศิลามาเยี่ยมเอามาฝากค่ะคุณหลวงรับประทานเล่นๆเป็นของเรียกน้ำย่อยสิคะ
0: ฉันเนี่ยน้ำลายสอแล้วเนี่ยรสยำฝีมือของแม่ทองสำลีนี่ไม่มีตกเลยจริงๆนะทั้งครบรสทั้งจัดจ้านติดเปรี้ยวเค็มเผ็ดมีหมดแล้วหอยนี่ก็หวานมากด้วยสดก็เท่านั้น
1: คุณพ่อขอรับ
2: อ้าวกล้าแม่ช้อยมาสิ
1: ผมมีของอร่อยมาให้คุณพ่อรับประทานขอรับ
2: ของอร่อยอีกแล้วหรือใครจะโชคดีเท่าฉันนี่คงจะไม่มีอีกแล้วไหนอะไร
1: ไข่ปิ้งหรือคะคุณกล้าไข่อะไรคะไข่ห่านหรือทำไมฟองใหญ่ฟองโต
3: ไข่เงินไข่ทอง
2: แม่ทองสำลีนี่แหละไข่เหี้ย
0: นี่พ่อไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วเพราะมันหายากกล้าไปได้มาจากไหนเนี่ย
3: ในบ้านเรานี่แหละขอรับมันมากินไก
2: ่ไข่แดงนี่รวดแล้วก็มันมาก
3: ลูกเป็นคนเก็บเองแล้วก็เป็นคนปิ้งเองด้วยนะขอรับ
2: เข้าปากเข้าไปนะรสชาติมันอร่อยจนบรรยายไม่ถูกจริงๆ
4: หลวงทานพร้อมเครื่องเคียงด้วยสิคะ
0: ขอบใจแต่แม่ช้อย
2: เอ้าแม่ทองสำลีจะรออะไรอยู่ล่ะลองชิมสักหน่อยดีไหม
1: ไม่ละค่ะไข่อะไรไม่กินกินไข่เหี้ย
4: แม่ทองสำลีไม่รับประทานไข่เหี้ยจริงๆถ้าอย่างนั้นวันหลังฉันจะทำขนมไข่เหี้ยให้ลองชิมแล้วกัน
1: ขอบพระเดชพระคุณค่ะดิฉันไม่ชอบกินขนมหวาน
2: แม่วันนี้ฉันเห็นท่าจะเจริญอาหารเป็นแน่อ่ะขอรับข้าวเลยก็แล้วกันแม่ช้อยข้าวมาให้ฉันหน่อย
4: หลวงทานเยอะๆนะคะ
2: แน่สิโอ้นี่ไม่ลืมเครื่องเคียงละ
4: ก้าตักให้พ่อสิลูก
3: ได้ขอรับ
2: มา

0: คุณคะที่ทางนั้นตั้งใจใช้หอยนางรมเนี่ยเพื่อเป็นอาหารบำรุงให้คุณหลวงใช่ไหมคะ
1: ก็คงอย่างนั้นแหละคืนนี้คุณหลวงค้างที่เรือโน้น
2: อุ๊ยตายถ้าอย่างนั้นไข่เหี้ยของเราก็ยิ่งไปส่งเสริมให้

0: เขาเฮ้ย
1: ช่างปะไรอาหารชูกำลังยังมีอีกมากคืนพรุ่งนี้คุณหลวงจะมาค้างที่เรือนนี้ขอชะนึกก่อนว่ามีอะไรที่จะไปสู้กับหอยนางรมได้คุณหลวง
2: พัดไม่ต้องไปไหนหรอกเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะไปค้างที่เรือนนู้นนะพัดนอนที่นี่เป็นเพื่อนช้อยเขาก็แล้วกัน
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันนอนได้ให้พัดเขาไปพักผ่อนที่เรือนของหล่อนเถอะ

0: เลือกที่ใบมันอ่อนๆหน่อยนะไม่ต้องแก่มาก
1: เจ้าค่ะคุณจะเอาใบชะพลูไปทำอะไรเจ้าคะอ๋อแล้วพวกขมิ้นที่เราเพิ่งไปขุดมาเมื่อตะกี้นี้ด้วยเหรอเจ้าคะ
2: โอ้ย
0: โอ้ยโอ้ยพัดไปดูสิ
2: โอ้ย
1: นี
0: ่ใครนะ
2: โอ้ยนางหนุ่ยเจ้าค่ะ
0: ฟ้าเพิ่งจะแจ้งเดินระวังระวังหน่อยอ้าวแล้วนี่แม่หนุ่ยลงมาที่สวนทำไมแต่เช้า
3: มะนาวเจ้าค่ะคุณช้อยอีฉันว่าจะมาหามะนาวใช้เหมือนกันเจ้าค่ะ
0: พัดเอามะนาวไปให้เขาให้หมดเลย
2: ฮะเอ้ยเจ้าค่ะ
0: ฉันเพิ่งเก็บมาพอไหม
3: พอเจ้าค่ะ
0: ฉันไม่อยากให้มันสุกคาต้นน่ะยังไม่ได้คิดจะทำอะไรหรอก
1: มะนาวคุณทองสำลีจะทำอะไรคงเป็นพวกยำกระมัง
3: ก็เหมือนพี่พัดละจ้ะวันนี้คุณช้อยเก็บไปสักครู่สงสัยจะทำพวกเมี่ยงกระมัง
4: ถ้าอย่างนั้นอีฉันขอลาก่อนนะเจ้าคะขอบคุณคุณช้อยมากๆนะเจ้าคะ
2: โอ้ยอะไรฮะ
0: เป็นพวกยำแน่ๆแต่ไม่รู้ว่ายำอะไร
1: เอาวางไว้ตรงนี้เลยจ้ะ
3: เจ้าค่ะ

0: เดี๋ยวเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนนะแล้วพอจะใช้ก็เด็ดใบออกมาซอย
1: อ้าวคุณใช้ไม่ได้จะทำเมี่ยง
0: ฉันรอของสำคัญที่ให้พ่อกล้าไปหามาถ้าพัดเห็นพัดก็จะรู้เลยว่าฉันน่าจะทำอะไร
1: คุณช้อยตำหมดนี่เลยเหรอเจ้าคะน้ำพริกคราวนี้จะไม่เผ็ดไปหน่อยเหรอเจ้าคะมีน้ำพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกแห้ง
0: เครื่องแกงก็จะได้มีทั้งความเผ็ดแล้วก็ความหอมไงล่ะคราวนี้ฉันจะทำพริกแกงคั่วแบบปักใต
2: ้พริกแกงคั่วแบบปักใต้คุณช้อยจะแข่งกับเขาเหรอคะ
0: ทำไมล่ะจะได้รู้กันไปว่าอาหารรสมือฉันเนี่ยไม่ได้มีแต่จืดชืดอย่างเดียว

0: ขึ้นเรือดีๆนะขอรับคุณกล้า
1: เดี๋ยวก็ผมผูกเรือก่อนนะขอรับ
2: ของดีสดๆใหม่ๆขุดมาจากโคลนหมาดๆมาแล้วเจ้าค่ะ
3: โอ้นี่หอยแครงคุณกล้าเก็บมาจากไหนหรอขอรับ
2: ชดพาฉันไปเก็บหอยที่ป่าชายเลนป่าคลองแพรกลึกอีกนิดเดียวจะถึงปากอ่าวตรงนั้นแหละเป็นน้ำเค็ม
3: โอ้เนี่ยไอ้ชดเอ็งพาคุณกล้าไปไกลถึงขนาดนั้นเชียวหรือเอองั้นเชิญขึ้นเรือนก่อนเลยขอรับ
2: ชดตามมา
3: หอยแครงต้องมาทำอะไรวะเนี่ย

0: นี่เจ้าค่ะคุณกล้ากีบใหญ่ๆมีเม็ดเชิญคุณกล้ารับทานให้ตามสบายเลยนะเจ้าค่ะอีฉันใช้แต่กลีบเล็กๆไม่มีเม็ดเคี้ยวง่ายกลืนคล่องคอเจ้าค่ะ
1: แบบนี้คือการติดสินบนเด็กใช่ไหม
0: เปล่านะเจ้าค่ะ

0: ตกลงว่านี่ไข่ตัวอะไรกันแน่เนี่ยขอรับ
1: ไข่จระเม็ดค่ะ
0: ปลาจระเม็ดอะไรจะมีไข่ใหญ่แบบนี้
1: ไม่ใช่ปลาค่ะไข่จระเม็ดคือไข่เต่า
0: โถเอ้ยไข่เต่าเองเหรอ
2: ไม่ใช่เต่านาที่เราเห็นตามท้องทุ่งนะเจ้าค่ะแต่เป็นไข่เต่าทะเลเจ้าค่ะ
1: คุณหลวงน่ะชอบของมีรสชาติหวานกลมกล่อมอีฉันก็ทำของรสชาติแบบภาคกลางเป็นเหมือนกันใส่ไข่ลงไปต้มเลย
2: ต้มตั้งแต่ตอนนี้จะไม่สุกเกินไปหรือเจ้าคะ
1: ไข่เต่าเนี่ยต่อให้ต้มนานแค่ไหนไข่ขาวก็ยังเหลวข้นอยู่ดีสำคัญแต่ว่าไข่แดงจะแข็งเกินไปหรือเปล่าแค่นั้น
2: ไข่ยังใหม่อยู่อีฉันว่าไม่น่าจะแข็งเกินไปหรอกเจ้าค่ะน่าจะหอมมันกำลังดีเจ้าค่ะใส่เลยนะเจ้าค่ะ
0: คุณพ่อจะทำอย่างไรนะเมื่อวานมีหอยกับไข่ส่วนวันนี้มีไข่กับหอย

0: เดือนช่วยกันแกะหอยหน่อยนะ
1: จ้า

0: มาแล้วค่ะพริกแกงคั่วแบบใต้พริกขี้หนูแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกไทยข่าและผิวมะกรูดที่สำคัญขมิ้นค่ะ
1: ขอบใจจ้ะ

0: กลิ่นหอมมาถึงนี่คุณช้อยนะคุณช้อยคิดจะทำแกงแบบปักใต้หรือพอฉันจะทำยำไข่เต่าแบบภาคกลางคุณก็มาทำแกงปักใต้ก็เอาสิลองดูซักตั้งว่าใครมันจะเหนือกว่าใคร
1: เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: เผ็ดกำลังดีคุณหลวงจะต้องโปรดจานนี้แน่แล้วก็ต้องคิดไม่ถึงว่าฉันเป็นคนทำ
3: ดูดีจริงๆไหนๆมาใกล้ๆสิเออนี่แม่ทองสำลีนี่ทำยำไข่เต่าจระเข้แบบภาคกลางส่วนของแม่ช้อยทำแกงคั่วหอยแครงใบชะพลูแบบปักใต้ดีจริงๆแลกเปลี่ยนเคล็ดวิชากันนี่แม่ทองสำลีกับแม่ช้อยรักใคร่ปรองดองกันได้อย่างนี้ฉันก็สบายใจ
4: แม่ทองสำลีลองชิมแกงของฉันดูว่าพอใช้ได้ไหม
0: คุณนายชิมยำของดิฉันแล้วกรุณาชี้แนะด้วยนะคะ

0: วันนี้ฉันมีความสุขมากจริง
1: ๆเรื่องอะไรคะ
0: ต้องขอบใจแม่ช้อยมากนะที่ตั้งใจทำแต่ของอร่อยให้ฉันกิน
1: ค่ะถ้าคุณพี่ชอบวันหลังอีฉันจะทำให้รับประทานอีกนะคะ
0: แม่ช้อยตั้งใจทำสิ่งต่างๆเพื่อฉันเวลาที่ใครทำอะไรที่เขาไม่ถนัดอย่างเต็มฝีมือเพื่อให้คนที่รักได้เปลี่ยนรสชาติเนี่ยคนที่ได้รับเขาซาบซึ้งใจมากนะ
1: ค่ะ
0: แม่ทองสำลีก็เหมือนกัน
1: จริงค่ะยำไข่เต่าใส่มังคุดก็อร่อยมากหาทานก็ยากแม่ทองสำลีเขาภาคเพียรหาแต่ของยากลำบากมาคงสิ้นเงินสิ้นทองไปไม่น้อยต้องยกย่องเธอมากๆนะคะ

0: ดับไฟแต่หัวค่ำฉันแพ้แล้วหอยนางรมกับไข่เต่าคงจะประทับใจคุณพี่สู้หอยแครงกับไข่เหี้ยไม่ได้
1: ไม่เกี่ยวสักหน่อยเจ้าค่ะเรื่องนี้ต้องรอดอกรอผลว่าใครจะไวกว่ากันพูดตามตรงอีฉันว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทางเรามากกว่านะเจ้าคะ
0: อย่างนั้นหรือ
1: ก็คุณทองสำลีของอีฉันเนี่ยยังอ่อนเยาว์กว่าคุณช้อยน่ะอายุมากแล้วเยี่ยงนี้ก็ไม่น่าจะมีลูกให้คุณหลวงได้อีกแล้วเจ้าค่ะ

0: แปลกจริงอีฉันไม่เคยเห็นคุณอยากจะไหว้พระวันนี้นึกขึ้นใจอะไรขึ้นมาหรือเจ้าคะ
1: ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็อยากจะทำบุญ
0: จะทำไปเถอะเจ้าค่ะคุณทองสมีเจ้าคะเป็นอะไรหรือเจ้าคะไม่สบายหรือเปล่าเจ้าคะหรือว่าจะเป็นไข้หัวลมค่อยๆเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไหวไหมเจ้าค่ะหรือว่าคุณทองสำลีจะแพ้ท้องเจ้าค่ะ
2: ทุเรียนเจ้าค่ะทุเรียนมาแล้วจ้า
1: หนุ่ยฉันอยากกิน
0: อยากกินอะไรเจ้าคะ
1: ฉันอยากกินทุเรียนซื้อให้หน่อยเร็ว
0: รอสักประเดี๋ยวเจ้าค่ะ

0: เอาอีกนะตักมาใส่จานเลยเอาค่ะอร่อยจริง
1: กลิ่นทุเรียนใช่ไหมว่าแล้ว
2: คุณก้าชอบทุเรียนเหมือนกันหรือเจ้าคะ
1: ใช่แต่คุณแม่ไม่อนุญาตให้กินเวลาอากาศร้อนมากๆแล้วก็ไม่ให้กินเยอะด้วย

0: นั่นไง
1: ไหวไหมเจ้าคะ
0: ไม่ควรกินเยอะจริงๆด้วย
2: ยิ้มทำไมคุณพระแพทย์แม่ท้องสำลีหน้าเขียวหน้าเหลืองอย่างนี้มีอะไรน่าขัน

0: คุณทองสำลีไม่มีระดูมากี่เดือนแล้วขอรับ
1: ฮะนี่ระดูไม่มาอย่างนั้นหรือนี่ฉันกำลังจะได้ลูกอย่างนั้นหรือโอ้แม่ทองสำลีคราวนี้เนี่ยฉันขอเป็นลูกสาวนะนี่ลูกชายมีแล้วมันซนเนื้อกำลังมีลูกสาวให้พี่นะขอรับขวัญกันหน่อยละรับขวัญให้ลูกก่อนเลยนี่รับไปนั้นแม่ทองสำลีฉันให้เป็นรางวัลที่มีลูกให้กับฉัน
2: หนุ่ยเจ้าค่ะนายยกทุเรียนมาให้ฉันทีแล้วทุเรียนเลยเหรอเจ้าค่ะ
3: เลยเข้า
2: เจ้าค่ะ
1: แพ้ท้องแล้วอยากทุเรียนแปลกดีนะเกิดมาไม่ยักเคยพบเคยเห็น
0: ก็อย่ากินกันมากเกินไปกันนะขอรับเดี๋ยวลูกจะตัวใหญ่คลอดยาก
1: หนุ่ย
2: เจ้าค่ะ
1: รีบลงไปบอกพวกข้างล่างบอกเรือน่ะเอาออกไปเลยตรงไปที่ตลาดเลยมีทุเรียนอยู่เท่าไหร่ตลาดไปเหมามาให้หมดเอามาสักเต็มลำเรือก็พอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทุเรียนมานะเดี๋ยวทุเรียนมาแล้วเอามาให้หมดเลยก้านสั้นก้านยาวเอาให้หายแพ้ท้องกันไปเลย

0: ไข้ก็ไม่มีแล้วคุณตื่นไหวไหมคะนอนทับตะวันอย่างเงี้ยมันไม่ดีเดี๋ยวจะแย่ขึ้นไปอีกนะคะ
1: ฉันแค่นอนพักเฉยๆมันเพลียๆยังไงก็ไม่รู
0: ้คุณหลวงให้ไปตามคุณพระแพทย์มาแล้วค่ะ
1: คงจะเห่อลูกคนใหม่มากสินะ
0: คุณรับประทานอะไรสักหน่อยดีกว่าไหมคะเมื่อกลางวันนี้ก็ทานไปนิดเดียวเอง
1: ฉันคงแก่แล้วจริงๆถึงมีลูกให้ไม่ได้เดี๋ยวฉันออกไปเดินข้างนอกดีกว่า
2: คุณแม่ขอรับคุณแม่ขอรับคุณหมอจะมาแล้วขอรับคุณหมอจะมาแล้ว
3: กล้าลูกไปกินอะไรมาลูกแม่เหม็น
2: ทุเรียนขอรับคุณแม่อยากรับทานไหมเดี๋ยวผมจะแก่ให้คุณพ่อซื้อไว้ที่ครัวเรานู้นเต็มไปหมดเลย
3: ไม่เอาไม่เอาแม่เหม็นกล้าไปพูดไกลๆแม่หน่อยลูกไป
4: กระผมไหว้ขอรับคุณพระแพทย
5: ์ครับ
4: เชิญนั่งก่อนสิขอรับเฮ้ยเจอกันไม่ได้เว้นแต่ละวันอากาศมันร้อนเหลือเกินคนป่วยกันไปหมดคุณพระแพทย์ต้องเหนื่อยมากแน่ๆว่าแต่ว่าอาการของคุณนายกับผมเป็นอย่างไรกันแน่ขอรับ
0: คุณพระแพทย์บอกว่าอาการของคุณนายดีค่ะ
4: เออมันจะไปดีได้ยังไงผอมลงทุกวันไม่ได้เจริญอาหารเอาเลยกินอะไรก็กินไม่ลง
2: คุณแม่อาการดีผมก็ดีใจขอรับ
3: กล้าไปไกลๆมากกว่าลูกป่ะ
2: ทำไมล่ะขอรับ
3: กล้าตัวเหนียวก็เหนียวเหม็นก็เหม็นไปไปไปไปลูก
2: ทำไมล่ะ
3: ไม่เอาไม่เอามึงเอาไปอย่ามานะแม่ตีนะ
2: ทำไม
3: ไม่เอา
4: อาการดีแต่ทำไมอารมณ์ไม่ดีเลยล่ะขอรับคุณพระแพทย
6: ์คุณนายท้องนะขอรับอาการของคนท้องมีหลายแบบ
4: ท้องฉะนั้นหรือขอรับคุณพระแพทย์
6: ใช่ครับมีลูกครับ เรื่องความสามารถของคุณหลวงเนี่ยช่างหาตัวจับยากจริงๆนะขอรับมีเมียสองคนมีลูกพร้อมกันสองคนแบบนี้ที่เขาเรียกกันว่าฉี่พระอ้อมไม่ทันไงล่ะครับ ดีใจด้วยครับ
7: แล้วนี่เครื่องเทศอยู่ไหนล่ะฮะแยกเครื่องเทศไว้ให้ดีๆนะอย่าให้มาปนกันล่ะ

0: อ่ะแล้วพริกนี่ยังไม่ได้คั่วอีกหรือชักช้ากันจริง
1: ๆคุณเจ้าคะอีฉันว่าไปพักก่อนดีกว่าไหมเจ้าคะกำลังท้องกำลังไส้เดี๋ยวที่เหลือให้อีฉันกับยายฟักเป็นคนทำต่อก็น่าจะพอไหวนะเจ้าคะ
0: ได้อย่างไรงานบุญเดือน10ทั้งทีถึงฉันจะอยู่ไกลบ้านแต่ฉันก็อยากจะทำให้เหมือนกับตอนอยู่เมืองนครทุกอย่างมินี่มาฉันจัดการเองไปทำอะไรก็ไป

0: รีบไป
1: ไม่ไหวแล้ว
2: เป็นสิ
1: พ่อเย็น
2: แรงๆจ้า
1: เป็นแรงๆได้จ้ากินได้จ้า
3: น่าชังเชียวเจ้าค่ะคุณทองสำลีเจ้าค่ะ

0: โอ้โหคนเก่งลูกพ่อนี่กันลูกนะ
1: น่ารักน่าชังเชียวนะเจ้าคะเหมือนคุณแม่ไม่ผิดเจ้าค่ะ

0: คุณพี่คุณพี่น่าจะไปนอนกับแม่ทองสำลีนะคะ
1: แม่ทองสำลีอ่ะเขากำลังพักผ่อนนอนหลับเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็จะต้องให้นมลูกอีกแต่สำหรับคืนนี้ฉันรู้สึกอยากอยู่ใกล้ๆแม่ช้อยมากกว่าอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปนานๆไม่ต้องไปไหนเลย
0: คุณพี่ปากหวานอีกแล้ว
1: ฉันได้ยินมาว่าเจ้านายของแม่ช้อยทรงรับราชการฝ่ายในทรงอิสริยยศเป็นพระมเหสีตำแหน่งพระอัครชายาเธอได้ดูแลห้องพระเครื่องต้นทั้งหมดเลยและของเสวยทั้งคาวและหวานด้วย
0: ค่ะอีฉันยินดีกับท่านเป็นที่สุดตั้งแต่ออกจากวังมาอีฉันก็ยังไม่เคยไปเยี่ยมท่านเลยนี่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะหาอะไรไปเยี่ยมท่านดีจึงจะเหมาะสม
1: เอาอย่างนี้แม่ช้อยบัญชามาเลยจะต้องการอะไรเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองทั้งหมด
0: อีฉันว่าจะเอาน้ำตาลไปถวายให้ท่านได้ใช้ดีไหมคะเพราะว่าเรากำลังกวนน้ำตาลกันอยู่พอดีเลย

0: ได้ที่กระทะนึงแล้วเจ้าค่ะ
1: นี่จ้ะเร่งมือเข้านะ
2: ได้ขอรับ
1: ใกล้ได้ที่หรือยัง
3: ใกล้แล้วขอรับ
1: โอ้ยน่าจะทันเอาเข้าไปถวายท่านในวังนะเจ้าค่ะ
4: ไล่ลงนี่ไล่ลง
5: เออเอาไปหน่อยนะ

ุณนายเสียเลือดมากสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็เลย

0: คุณพระแพทย์ทำไมหรือเจ้าคะ
1: เด็กผู้หญิงต้องกำพร้าแม่เสียแล้วอาภัพเหลือเกินถ้าคุณทองสำลีจะกรุณา
2: ต้องฝึกทำกับข้าวให้คล่องจะได้ไปรับใช้ท่านที่ห้องเครื่องไปเป็นตัวแทนคุณแม
3: ่อาจจะถึงเวลาที่เจ้าจะต้องตัดสินใจว่าเส้นทางไหนกันแน่ที่เจ้าจะทำประโยชน์ให้กับชาติและแผ่นดินได้มากที่สุด
4: แล้วลูกนะจะมีปัญญาทำอาหารอะไรที่เอาปลาทูสดมาใช้แล้วเอาชนะเขาได้

ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับรายการจาก Wipa รู้หรือไม่การกินไก่มีผลทำให้เกิด PM 2.5เพราะการเลี้ยงไก่ต้องใช้ข้าวโพดเป็นอาหารหลักเกือบ 60% และประเทศไทยต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า9ล้านตันต่อ

0: ออกปีไก่ต้องการพลังงานจากข้าวโพดเพราะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีมีสารสีที่ช่วยให้ไก่มีขาเหลืองเนื้อสวยและไข่แดงเข้มยิ่งคนกินไก่มากพื้นที่ปลูกข้าวโพดก็ยิ่งสูงขึ้นแต่วิธีการกำจัดสั่งข้าวโพดที่ง่ายและต้นทุนต่ำที่สุดก็คือการเผาที่กลายเป็นต้นต่อ PM 2.5 โดยการเผาที่อุณหภูมิ 100-500 องศาเซลเซียสทำให้มีสารเคมีตกค้างลอยไปเกาะกับฝุ่นควันกลายเป็น PM 2.5 ที่มีพิษรุนแรงกว่าฝุ่นธรรมชาติทั่วไปหลายเท่าวิธีช่วยโลกก็คือสูตร 50-50 ลดการกินโปรตีนจากไก่และเพิ่มโปรตีนจากพืชรวมถึงสนับสนุนฟาร์มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามรายการได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ยกคนพนมพิกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครเราได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ
2: ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
3: ไม่มีอะไรเธออย่ากังวลเกินเหตุเลย
2: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
3: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
4: ไอ้เซฟกูชอบมึง
5: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 เริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
6: ผมชอบเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายแล้วก็เทคนิคการทำโคม
7: เป็นงานร่วมสมัยทำให้ภูมิปัญญาที่เขาเป็นของพื้นถิ่นเนี่ยสามารถมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
8: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
9: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาชลีโปสุวรรณค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ของเรานะคะเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS รวมถึง TikTok ในชื่อเดียวกันค่ะ
0: เมื่อวานนี้วันสำคัญค่ะ11พฤษภาคมเขาก็ตั้งเป็นวันเพลงลูกทุ่งไทยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่
1: เพราะจริงๆมันไม่นาน
0: สามปีแล้วแต่นะคะสามปีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าหลายคนเขาก็ร่วมกันคิดขึ้นมาบอกว่าน่าจะมีสักวันหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เรียกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าคนลูกทุ่งรุ่นใหม่ก็จะไปรวมกันงานนี
1: ้
0: ยังมีพ่อแม่ที่เป็นเสาหลักนะคะมาให้กำลังใจแล้วก็มาสอนมาบอกมาแนะนำว่าอยู่ในวงการลูกทุ่งจะต้องไปต่ออะไรยังไงที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะเขาจะ

อกาสรำลึกถึงทั้งครูเพลงแล้วก็นักร้องเพลงดังในอดีตที่จากเราไปแล้วเป็นการทำงานบุญครั้งใหญ่ด้วยว่าแต่เสาหลักที่ยังมาให้กำลังใจลูกหลานเป็นใครเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะ

0: ณพ่อชัยชนะบุญณโชตนะคะเขาพกผู้จัดการส่วนตัวขึ้นเวทีอีกแล้วคุณแม่พิกุล
1: มาด้วยกันตลอด
0: มาด้วยกันนะคะต้องช่วยกันร้องตลอดค่ะทั้งสองท่านได้เป็นคิวแรกเปิดเวทีเลยนะคะให้ลูกหลานวงการลูกทุ่งได้ชื่นใจค่ะเมื่อวานนี้วันเพลงลูกทุ่งไทย11พฤษภาคมแบบที่กิ๊บบอกไปอันนี้พิ้วรุ่งติงหนังมาด้วยนะคะจัดเป็นปีที่3แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเล็กๆให้ทุกคนได้สนุกกันแล้วก็มีพิธีทำบุญด้วยเป็นสิริมงคลให้กับคนในวงการคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมดูจะมีวงการลูกทุ่งก็มาวงการตลกก็มานะคะเพราะว่าปีนี้เขาร่วมมือกันก็คือสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยกับสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะซึ่งทั้งสองสายเนี่ยเขาทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะคะเขาเรียกว่าทำมาหากินช่วยกันมาเนาะแต่งเนา
1: ะ
0: นักร้องกับตลกนะคะซึ่งก็ตั้งใจให้คนลูกทุ่งทุกรุ่นมาเจอพูดคุยกันสามัคคีกันแบบนี้ให้กำลังใจกันเขาบอกว่าตอนนี้คนฟังก็ลดสนิยมเปลี่ยนไปแถมมาเจอเศรษฐกิจอีกงานนี้ได้คุยกันยาวๆเลยค่ะ
2: เนี่ยมันเป็นการรวมตัวกันแล้วก็เป็นพลังที่จะทำให้เพลงลูกทุ่งของเราอยู่ต่อไปเขาบอกว่าลูกทุ่งเราอ่ะจะเป็นตำนานแล้วคำว่าตำนานเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกสะท้อนใจว่าเฮ้ยเราจะเป็นตำนานแล้วเหรอทำไมลูกทุ่งของเราจะไม่อยู่นับจากนี้ไปแล้วต่อไปเรื่อยๆ
3: เราจะทำให้มันเป็นวัฒนธรรมถึงแม้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีรุ่นพวกเราเนี่ยก็อยากจะให้รุ่นหลังๆเนี่ยได้ดำเนินการแบบนี้ต่อก็เราก็ปรึกษากันหมดนะครับผม
4: ดีอกดีใจที่ว่าลูกทุ่งเรายังรักใคร่สามัคคีกันแล้วก็ยังให้ความเคารพนับถือกันอย่างรุ่นเรารุ่นใหญ
5: ่นักร้องเพลงลูกทุ่งนะคะศิลปินลูกทุ่งที่ท่านได้รวมตัวกันอยากเห็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยากเห็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าการรวมตัวกันแต่ละครั้งนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะต่างคนก็สูงอายุด้วยกันแล้วอย่างวงจันทร์เขาทราบก็ต้องมาอยากมาเห็นลูกๆหลานๆที่ก็จะสืบสานต่อไปจากเขาค่ะ
0: เมื่อสักครู่เห็นครูกรุงกาดินด้วยนะค
1: ะ
0: ศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งในหนึ่งในโมเมนต์ที่อบอุ่นไม่แพ้อากาศเขาเรียกว่าร้อนเนาะไม่อบอุ่นเนาะแต่อันนี้อบอุ่นนะคะก็คือพิธีกราบสักการะรูปปั้นบรรพบุรุษทั้งครูเพลงแล้วก็ศิลปินตลกนะคะปีนี้ค่ะพิธาศิรินทากับคุณอารังศรีเสรีชัยคู่นี้เขาเป็นนักร้องคู่ขวัญอยู่แล้วก็มาเป็นโต๊ะโผนะคะร่วมย้อนรำลึกเส้นทางเพลงลูกทุ่งตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเป็นที่รู้จักค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะส่วนงานใหญ่ต่อไปของคนลูกทุ่งค่ะอัปเดตจากคุณอาทศพลหิมพานต์นะคะท่านนายกของเราแต่เป็นนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะบอกว่าเดี๋ยววันที่9กรกฎาคมนี้จะมีงานใหญ่อีกนะจะมีการรวมคนลูกทุ่งแล้วก็ตลกดังนะคะเพราะว่ายังหาเงินเข้าสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยอยู่เพราะว่าเงินร่อยหล่ออีกแล้วเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะคะเพราะว่าคนเจ็บคนป่วยก็ยังต้องเอารายได้ตรงนี้ไปช่วยเหลือด้วยค่ะรุ่นใหม่ก็มาเมื่อกี้เห็นน้องสายป่านนะคะแล้วก็มีนี่แหละพิชรานี่แหละที่ทำหน้าที่ชักชวนสื่อด้วยบอกว่าอ่ะมาทำข่าวกันเยอะๆเนาะแตงเนาะ
1: เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็เป็นเสียงร้องที่ยังแบบตราตรึงด้วยนะคะ
0: ค่ะแต่ดิฉันชอบก็คือคุณพ่อชัยชนะกับคุณแม่วงจันทร์ล่าสุดเพิ่งมาออกรายการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งออนแอร์เป็นคู่ขวัญจริงๆนะคะมาเวทีนี้ท่านไหวท่านไม่เหนื่อยท่านก็มาเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานนะคะยังไงฟังต้นฉบับก็ชื่นใจอยู่แล้วแตง
1: ค
0: ่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: อ่ะสักครู่เราเห็นศิลปินแห่งชาติในฝั่งของลูกทุ่งเดี๋ยวมาดูฝั่งคนโขนละครกันบ้างคุณผู้ชมคือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่กิฟต์เขามีการเปิดโรงละครแห่งชาติเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบระบบนะคะก็พอเปิดให้จองเขาเรียกว่าพอเปิดอยากจะให้คนเข้ามาชมกันด้วยเพื่อที่จะเห็นว่าการทดสอบเป็นยังไงบ้างนะคะจองเต็มคุณผู้ชมค่ะได้รับความสนใจล้นหลามเลยส่วนหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงการโหยหาพื้นที่นะเรื่องความบันเทิงโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยคือหลายคนผูกพันกับโรงละครแห่งชาตินะคะบรรยากาศน่าสนใจเพราะว่ามีการแสดงนะคะละครพันทางผู้ชนะ10ทิศด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ
6: หูหนวกหรือตองยีขนาดเนี้ยขี้ขาดกับหาที่ตั้งค่ายที่นั่นแหละจะแพ้ไม่ได้แพ้เขาปากก็
1: ฉากปะทะคารมนะคะผู้แสดงนี่ต้องใช้เสียงดังหนักแน่นสื่อความขุ่นเคืองใจของมังตราตะเบงชเวตี้ค่ะที่คิดว่าจะเด็ดเป็นกบฏถึงขั้นสั่งประหารชีวิตหลังพ่ายศึกเมืองแปรนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งฉากค่ะเสียงจะต้องเบาๆนุ่มๆหน่อยเป็นฉากเกี้ยวพาราสีระหว่างจะเด็ดและยอดดวงใจตาระแม่จันทานะคะไปจนถึงฉากเป็นการยกทัพค่ะที่จะต้องมีการ

บรรเลงนะคะโดยวงปี่พาทไม้แข็งด้วยซึ่งก็คือมีความหลากหลายนะคะฉากทั้งกลางวันกลางคืนมีบทร้องบทรักขับเสภาเจรจาซีนอารมณ์นะคะเขาก็มีการเปลี่ยนฉากสลับกันไปมาค่ะเรียกได้ว่าละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิทธิตอนแม่ทัพคนใหม่ครบรถค่ะคุณผู้ชมทั้งสำหรับผู้ชมนะคะแล้วก็องค์ประกอบสำหรับการทดสอบระบบแสงสีเสียงโรงละครแห่งชาติหลังปิดปรับปรุงไปนานร่วม3ปีค่ะแม้เปิดม่านอย่างไม่เป็นทางการแต่ต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เวทีนี้เล่นใหญ่จริงๆค่ะได้นะคะทั้งครูสมชายทัพพรค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะด้านดนตรีไทยและการขับร้องมาร่วมแสดงบนเวทีนี้ด้วยตัวเองนะคะ

0: ันค่ะนี่เลยอยู่ที่การคืนเวทีของอดีตพระเอกกรมศิลป์นะคะครูปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติค่ะรับหน้าที่ทั้งกำกับการแสดงแล้วก็กลับมารับบทจะเด็ดในรอบ10ปีเขาก็แซวกันว่าจะเด็ด70ครูในวัย70นะคะแสดงด้วยตัวเองเลยคือต้องย้อนไปเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนคุณผู้ชมคะบทนี้เคยสร้างปรากฏการณ์นะคะผู้ชมคือล้นหลามเลยเขาเปิดม่านการแสดงผู้ชนะ10ทิศเนี่ยร่วม10ปีนะคะในยุคของครูเสรีหวังในธรรมค่ะผู้ดัดแปลงผลงานของยาขอบมาเป็นละครพันทางฉบับกรมศิลป์นี่เป็นตำนานที่นาฏศิลปินรุ่นใหม่เขาเล่าต่อกันมาว่าโอ้โหโรงแตกเป็นยังไงนะคะหลายคนบอกว่าแหมมาเห็นด้วยตาก็เมื่อโรงละครเนี่ยเตรียมกลับมาเปิดอีกครั้งค่ะรับกระแสความสนใจนิยมชมโขนละครของผู้ชมในวงกว้างนะคะคือในช่วงหลายปีมานี้ก็จะเห็นภาพแบบนี้ละค่ะคือบางคนเพิ่งจะรับราชการเป็นนาฏศิลปินรุ่นใหม่บอกไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้พอเปิดโรงละครได้สัมผัสด้วยตัวเองนะคะคือเป็นศิลปินรุ่นใหม่ก็จริงนะคะคุณผู้ชมพี่กิฟต์แต่ว่า FC รุ่นใหญ่เขามาตามให้กำลังใจเนี่ยละค่ะแม่ยก
1: แม่เชียร
0: ์หยิบน้ำหยิบหนมไม้นะคะมาฝากกันค่ะลองไปฟังเสียงกันค่ะ
2: จากได้เคยได้ยินนะครับจากตำนานการที่มาเข้าแถวต่อคิวผู้ชนะ10ทิศเพื่อจองบัตรครับตั้งแต่ตีสาม
3: ในยุคนั้น
2: ในยุคนั้นนะครับซึ่งผมก็เคยได้ยินแต่เรื่องเล่าครับแต่พอมาถึงรุ่นของเราเองเนี่ยเราได้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วครับว่าคนที่มาแบบมารอจองบัตรตั้งแต่เช้าแหละแล้วมารอกันเยอะมากอ่ะเป็นยังไงครับพวกแม่ๆก็จะมีข้าวมีขนมติดมาฝากครับ
3: ครับ
2: เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงครับเป็น
3: ครับใช่ครับ
2: เป็นแฟนประจำแล้วก็เป็นแฟนคลับหน้าใหม่บ้างก็มีแบบว่าบางทีแบบมาเพิ่มงานละ 2-3 คนเลยครับ
3: ใช่ครับ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าติดตามจากช่องทางสื่อออนไลน์ที่แบบทางพวกเราลงแล้วก็ทางเพจสำนักลงทางเพจกลุ่มนาฏศิลป์ลงแบบนี้ครับ
3: ครับผม
4: ตอนแรกเลยปีแรกเลยก็ทำเพื่อสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม่ๆให้กับกรมศิลปากรตัวท่านอาจารย์เสรีเองก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะทำให้หนึ่งโรงละครแตกจะทำให้คนดูอะไรขนาดนี้นะครับทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยที่ไม่รู้จักโรงละครแห่งชาติเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่ไม่รู้จักตัวตนของตัวแสดงหลายๆตัวนะครับนั่นหนึ่งในนั้นก็คือผู้กรด้วยนะครับที่จองบัตรกันนะครับแล้วก็ยาวไปถึงท้องสนามหลวงแถวยาวมารอกันตั้งแต่ตีสองตีสามตีสี่เพื่อที่เช้าเนี่ยจะต้องมาจองบัตรเป็นอย่างนั้นเลยครับอันเนี้ยเป็นความปลื้มใจของนักแสดงเนาะเวลาเราออกเวทีเนี่ยเราเห็นคนดูเรามีความสุขโอ้โหมันเป็นอะไรทำให้เราเป็นแรงจูงใจอ่ะทำให้เรามีพลังอ่ะ
5: การที่เลือกเรื่องผู้ชนะ10ทิศมาเนี่ยเป็นละครที่มีบทพูดบทเจรจาโต้ตอบของตัวละครตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะต้องติดไมค์เพื่อผู้ชมจะได้ฟังเสียงชัดเจนทีนี้ในการติดไมค์เนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวของตัวแสดงไปบนเวทีก็เป็นการทดสอบว่าระบบสัญญาณรับไมค์เนี่ยจะใช้ได้ดีขนาดไหน
0: ในการปรับปรุงนะคะภายนอกก็จะเห็นได้ชัดมีการทาสีนะคะตกแต่งกันใหม่สวยงามเลยทีเดียวค่ะแต่สำคัญคือระบบเทคโนโลยีภายในนะคะเช่นการใช้จอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะเนรมิตนะคะในส่วนของฉากพระท้องพระโรงเมืองตองอูคือให้งดงามอลังการเลยทีเดียวค่ะก็มีการสลับกับฉากม่านพร็อพจริงแบบดั้งเดิมด้วยนะคะลงทุนเป็นพิเศษเลยคือระบบเสียงนั่นเองนะคะ AFC Active Field Control ค่ะทำให้ผู้ชมนี่ได้ยินเสียงชัดเจนเท่ากันทุกที่นั่งแล้วก็เวทีใหม่จะกว้างขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อเขามีการติดตั้งลำโพงไว้ข้างในส่วนงานไฟกลไกพิเศษควบคุมด้วยระบบดิจิทัลค่ะจำนวนที่นั่งอาจจะลดลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีการปรับเก้าอี้ให้กว้างขึ้นสบายขึ้นทั้ง 1,001 ที่นั่งโดยใช้งบประมาณปรับปรุงราว900ล้านบาทค่ะแม้วันที่มีการเปิดให้ชมทดสอบระบบ2วันนะผู้ชมที่มาชมแหมคนได้ชมก็ชื่นมื่นกลับไปค่ะแต่หลายคนที่พลาดหรือว่าบางคนนี่คือบอกว่ากว่าจะกดบัตรได้นะเรียกว่าลุ้นหนักมากเพราะว่าความต้องการล้นหลามค่ะจนระบบออนไลน์ไม่รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากนะคะบางคนก็แสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์บอกว่าเกรงจะมีการกักตุนบัตรหรือเปล่าเป็นตัวผีจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยแบบที่เป็นปัญหาเรื้อรังในวงการคอนเสิร์ตบ้านเราเรื่องนี้ทางกรมศิลปากรนะคะรับปากเลยจะนำทุกความคิดเห็นคำติชมไปปรับปรุงพัฒนาต่อจากนี้ค่ะ
6: ยากมากค่ะ
1: นาะว่าเขาจะเปิดตอน9โมงค่ะแล้วก็ใช้อุปกรณ์หลายเครื่องนิดนึงใช้กดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดค่ะแล้วก็เหมือนช่วงแรกที่พอ9โมงปุ๊บก็คือระบบล่มก็กดไปเรื่อยๆค่ะจำไม่ได้น่าจะช่วงประมาณ10นาทีหรือยังไงอะค่ะแล้วมันก็คือมีแบบว่างเข้ามาพอดีแล้วก็เคยพาเขามาตอนเป็นเด็กอะค่ะพอลงละครเปิดใหม่อีกรอบนึงหลังซ้อมเสร็จก็อยากมาชม
3: ป .6 ที่โรงเรียนมีให้เล่นโขนก็เลยไปดูโขนที่โรงเรียนทุกปีแล้วก็มาดูที่นี
6: ่ตอนอยู่มัธยมเนี่ยพ่อแม่ก็จะปลูกฝังว่าทุกซัมเมอร์เนี่ยก็จะพามาอยู่มาดูเพราะนั้นพิพิธภัณฑ์กับโรงละครแห่งชาติคือที่ของสิงสถิตให้มีรายการสำหรับพวกวัยรุ่นบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยพอแก่อย่างนี้เขาก็จะมา
7: ที่การปรับปรุงครั้งนี้มันรองรับทุกการแสดงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลหรือเป็นคอนเสิร์ตซึ่งจริงๆเรามีศิลปินมากมายนะครับที่เราได้ร่วมงานกันมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อโรงละครสมบูรณ์ขนาดนี้พลาดไม่ได้ก็คือการให้มีคอนเสิร์ตการให้มีดนตรีที่ไม่เพียงแต่จะเป็นนาฏศิลป์ไทยแต่ว่าครบทุกอย่างอาจจะเรียกว่าโรงละครแห่งชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นศูนย์การแสดงจริงๆในครั้งนี้เราก็รองรับนะครับคือ1คนจองได้แค่ไม่เกิน2ที่แต่ว่าถ้าเป็นการเปิดจำหน่ายบัตรจริงแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเมื่อคนหนึ่งซื้อบัตรได้ไม่เกินกี่ที่นั่งอะไรแบบนั้นยกเว้นว่าการแสดงเต็มตอนเปิดแล้วนะครับก็จะเพิ่มรอบเพราะฉะนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรมน้อมรับแล้วก็โดยเหตุที่ว่าไม่คิดว่าคนจะสนใจเยอะขนาดนี้แต่ต่อไปเราจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้น
0: แม้คาดว่าโรงละครแห่งชาติจะกลับมาเปิดอย่างเป็นทางการภายในปีนี้นะคะแต่ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรก็คือการดำเนินโครงการสังคีตสัญจรค่ะตระเวนไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมตามภูมิภาคต่างๆในช่วงที่โรงละครแห่งชาติปิดปรับปรุงนะคะเขายืนยันค่ะจะยังคงสัญจรกันต่อไปคือผู้ชมในต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ชมนะคะได้ชมเหมือนเดิมแน่นอนค่ะส่วนหลังจากเปิดอย่างเป็นทางการแน่นอนเขาจะมีปฏิทินการแสดงประจำปีใครเป็น FC คนละครการขับร้องบรรเลงดนตรีไทยสากลก็เตรียมติดตามตารางได้เช่นเคยนะคะส่วนรอบทดสอบระบบนะคะในสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกไปโอ้โหความต้องการล้นหลามตอนนี้เต็มแล้วเหมือนกัน16 17ก็จะมีอีกนะคะการแสดงผู้ชนะ10ทิศการแสดงโขนการแสดงทางดนตรีไทยสากลต่างๆก็คุณผู้ชมติดตามได้นะคะก็คือไปดูในเพจ Facebook Live ของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะ
8: ประมาทไม่ได้นะคุณผู้ชมกดตัวโขนเนี่ย
0: ค่ะ
8: แตงก็กดยากใช่มั้ย
0: ก็ยุคนี้แหละคนชอบดูคุณผู้ชมอย่างที่เราสัมภาษณ์กันไปผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าผูกพันเนี่ยกลับมาเปิดมันก็เหมือนเป็นที่นัดหมายของเขาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแบบนั้น
8: เวลาทำข่าวเนาะแต่ก่อนย้อนไปดูภาพอาจารย์ปกรณ์พรพิสุทธิ์อ่ะโอ้โหตัวตึงคมสินเลยคุณผู้ชมหล่ออย่างงี้เลยนะคะ
0: บอกเลยฝีไม้เลื่อนมือ
8: ไม่ธรรมดานะเล่นให้เด็กได้ดู
0: ค่ะ
8: ไม่ธรรมดาจริงๆคุณผู้ชมคะครบรถแน่สำหรับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูพิธีรับเจ้าเมืองใหม่กันต่อที่คนคอนเขาศรัทธามากๆนะคะเขาจะจัดขึ้นในช่วงเถลิงศกใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะคราวนี้ค่ะสิ่งหนึ่งเป็นช่วงพิธีที่สำคัญมากๆก็คือคุณน้ำอ้อยบอกว่าประชาชนไปนับหมื่นเลยค่ะจะแห่แหนกันไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเขาเรียกว่าวิ่งกันเข้าไปกรูกันเข้าไปไปหาค่ะเขาเรียกว่าของดีเป็นเครื่องรางที่เขาศรัทธากันมานมนานเหลือเกินตั้งแต่ในอดีตแล้วเชื่อว่ามีพุทธคุณเยอะมากนะคะก็เรียกกันว่าหัวนโมใครมาก็ต้องเก็บไป

0: ฝากญาติพี่น้องอะไรคนที่เรารักขอขอบคุณคุณน้ำอ้อยออกสื่อเลยมาฝากดิฉันด้วยนะคะเป็นความสำคัญเป็นความรู้สึกทางใจจริงๆเพราะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อประจำเมืองเลยนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะบรรยากาศที่เห็นประชาชนไปล้นหลามแบบนี้ไปหาหัวนโมเกิดขึ้นที่วัดมหาธาตุค่ะ
1: นโมหรือนอโมเนี่ยถ้ายื่นมือต่อมือความหมายคือมนุษย์ให้กับมนุษย์แต่การโปรยเนี่ยนอโมจะเป็นคนเลือกเจ้าของความหมายก็คือเทวดาเป็นคนมอบให้เรา
2: จำนวนของหัวนโมมากกว่า 15,000 เมตรโปรยลงสู่ลานทรายของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในค่ำคืนของพิธีรับเจ้าเมืองใหม่แสดงถึงพลังความเชื่อที่มีต่อเครื่องรางนี้ว่ามีอำนาจสะกดสิ่งร้ายให้จมอยู่ใต้ผืนดินไม่ให้กล้ำกลายเมืองและผู้คนขณะเดียวกันก็มีผู้ศรัทธานับหมื่นมาค้นหาหัวนโมไปจากใต้ลานทรายผืนนี้เนื่องจากถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปบูชาด้วยความเชื่อว่าเป็นเครื่องป้องกันตัวจากเพศภัยช่วยให้แคล้วคลาดป้องกันพูดผีพลังงานลบหลังจากเรียนรู้สัญลักษณ์ว่าหัวนโมของเมืองนครมีที่มาจากอักษรปลวะหรือแทนมนตราในความเชื่อของพราหมณ์ที่แผ่มาถึงดินแดนนี้นับพันปีปัจจุบันสัญลักษณ์อักษรแปลงจากการตอกตราไว้บนโลหะเม็ดกลมไปสู่เครื่องประดับที่ติดตัวง่ายหากก็ยังยึดถือธรรมเนียมเดิมของการโปรยหัวนโมลงดินน้ำหรือขอบเขตกำแพงเมืองตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าในอดีตใช้พิธีกรรมและหัวนโมหรือหัวนโมในการขจัดปัดเป่าโรคระบาดอย่างโรคหาหรืออหิวาตกโรคเชื่อว่าทำให้โรคภัยสงบลงจนถึงสมัยรัชกาลที่4พิธีโปรยหัวนโมก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาในคราวเกิดโรคระบาดอีกครั้งและในรอบ10ปีที่ผ่านมาหัวนโมถูกนำมาใช้กับพิธีที่เป็นมงคลเช่นงานทำบุญเมืองหรืองานตรุษเมืองนคร
3: คนมาเยอะหลายคนตอนช่วงเช้าเลยนะครับโทรมาผมตั้งแต่เขาอยู่ถึงเชียงรายเขานั่งเครื่องมานะมานครเพื่อที่จะมาหาหัวนโมโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความศรัทธาที่เขาเรียกว่านครอิมราชเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของสายมูแล้วเนี่ยถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจตุคามรามเทพที่เคยโด่งดังกันมาแล้วก็มีหัวนโมมีไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วประมาณนะครับถ้าตามประสบการณ์นะผมว่าไม่เกิน12ปีหัวนโมแล้วก็จตุคามรามเทพจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่ง
1: ตามจำนวนที่ผมขึ้นเครนเมื่อสักครู่แล้วดูบรรยากาศเนี่ยคือแบบขนลุกตกใจเลยกับบรรยากาศว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วงานบวงสรวงหรืองานปลุกเสกต่อให้ปลุกเสกยิ่งใหญ่ขนาดไหนคนไม่สามารถมารวมตัวได้ขนาดนี้แต่ผมเชื่อว่าเนี่ยที่มาเนี่ยไม่ได้แค่อยากได้มาได้ของแต่เขาอยากมาให้เทวดาหรือเจ้าเมืองใหม่เนี่ยมอบอะไรให้กับเขานี่ออกใช่ไหมฮะคือต้องการให้เจ้าเมืองใหม่เนี่ยมอบอะไรให้กับเขาวันนี้ที่เรามาเนี่ยที่เราได้กันในบนพื้นทรายเนี่ยเป็นของขวัญของเจ้าเมืองใหม่ที่เพิ่งเข้ามา
2: ความเชื่อในอดีตทำให้การทำหัวนโมในยุคแรกๆนำเงินยวงหรือโลหะเงินมาตอกตราลงไปและขึ้นรูปในลักษณะเม็ดกลมในช่องว่างของตราจะเทปลอดที่เชื่อว่าเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์และสัตว์ว่านยาลงไว้ปัจจุบันขึ้นอยู่กับผู้ปลุกเสกว่าจะสร้างขึ้นจากวัตถุใดแต่ขอแค่มีสัญลักษณ์ก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวดังเช่นที่วัดเขาพระทองในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างสัญลักษณ์ของหัวนโมไว้หลายแห่งของวัดโดยถอดแบบมาจากอักษรโบราณที่อยู่กับองค์พระพุทธรูปและนำไปสู่การเขียนสีไว้บนหลังคาโบสถ์ที่กำลังสร้างใหม่รวมถึงวัตถุเครื่องรางที่วัดสร้างเพื่อรวมปัจจัยมาสร้างอาคารศาสนสถานจากเดิมชาวบ้านศรัทธาในวัดแห่งนี้อยู่ก่อนแล้วเนื่องจากสันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณมีอายุย้อนไปถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยหรือเป็นภูเขาในตำนานหนึ่งของการสร้างพระบรมธาตุว่านางเหมชลาทราบข่าวว่าพระบรมธาตุสร้างเสร็จแล้วจึงนำแก้วแหวนเงินทองพระพุทธรูปซ่อนไว้ในถ้ำลับของภูเขาตำนานเก่ายังถูกเล่าขานไปพร้อมกับตำนานของหัวนโมที่ให้ระลึกถึงพุทธคุณเป็นเครื่องย้ำเตือน

0: จิตวิญญาณป่วยนะคะหรือเทวดาหรือพูดผีปีศาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือความเดือดร้อนเราก็จะใช้พระเวทที่อยู่ในหัวนโมขจัดสิ่งไม่ดีค่ะแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือว่าการใช้หัวนโมนะคะแช่ลงไปในว่านยาแล้วก็บรรจุพระเวทลงไปแล้วแช่ในน้ำนะคะใช้น้ำนั้นมาอาบรดหรือว่ามาดื่มกินก็จะช่วยคลี่คลายเรื่องของกิมมิชาหรือโรคภัยต่างๆที่มาเกาะกินร่างกายนะคะแต่ว่าถามว่ารักษาทุกโรคไหมอันนี้ไม่นะคะเป็นบางโรคเท่านั้นนะคะ
1: เกร็ดความเชื่อเกี่ยวกับหัวนโมสันนิษฐานว่าเป็นเม็ดโลหะที่เป็นเบี้ยใช้แทนเงินตราไว้แลกเปลี่ยนสินค้าในอาณาจักรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่18และเรียกหัวนโมเพราะเป็นเม็ดกลมจารึกอักษรปลวะหรืออักษรอินเดียโบราณที่มีความหมายถึงความนอบน้อมซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสิ่งพลิกร้ายให้กลายเป็นดีปัจจุบันมีหลายแห่งทำหัวนโมออกมาพร้อมกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งที่เป็นเครื่องรางและเครื่องประดับกลายเป็นอีกสัญลักษณ์ของนครศรีธรรมราชในฐานะศูนย์กลางความเชื่อน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมคะจบลงไปแล้วนะคะท่วงทำนองที่เลือนหายละครที่หลายคนบอกเสียน้ำตาเลยทีเดียวสำหรับตอนสุดท้ายก็พิเศษมากเพราะว่าเราชวนคุณผู้ชมแฟนละครนะคะไปชมด้วยการพร้อมกับทีมงานนักแสดงหลายคนบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้ยกให้เป็นเรื่องที่ห้ามพลาดของไทย PBS ค่ะ
3: เพลงเพราะค่ะแล้วเนื้อเรื่องครอบครัว
4: ก็ชอบเป็นแบบเกี่ยวกับการเล่าเรื่องแล้วก็ชอบตัวนักแสดงด้วยค่ะใช่
5: ไทยจ้ะ
4: น้องเอมี่คิสเมทค่ะ
5: ก่อนที่จะดูเรื่องนี้ครับก็คือเจอมี่ไลท์ใน TikTok เห็นคนในไลท์ก็แบบก็คุยกันให้ละครเรื่องนี้แบบมี่แสดงดีอะไรนะ
6: หลักๆเลยที่ทำให้รู้สึกอยากดูก็คือนักแสดงนำ
7: ชอบเพราะนักแสดงเหมือนกันครับพอได้ดูแล้วรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นแนวที่หาดูในยุคนี้แทบจะไม่ได้แล้วเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะสื่อเรื่อง coming of age เรื่องนึง
8: เพราะชอบตัวละครค่ะเพราะว่าจริงๆก็ตามน้องจิ๋งอยู่แล้วค่ะใช่ตอนนี้สนใจน้องกัปตันค่ะมันดูมีเคมีอะไรบางอย่างระหว่าง2คนนี้
9: อ้าวเคมีกัปตันเจ๋งเหรอ
8: เรือผีเหรอมันถ้ามองแบบในเวสาวายอ่ะเนาะมันก็ดูน่ารักดีคู่นี้มันก็ดูมีความเป็นไปได้
2: ความเห็นหลากหลายนะคะจากแฟนละครท่วงทำนองที่เลือนหายค่ะมาร่วมกันชมตอนจบกับทีมนักแสดงหลายเสียงบอกว่าชื่นชอบแคสติ้งการวางตัวนักแสดงละครเรื่องนี้มากๆนะคะทุกคนเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับค่ะโดยเฉพาะเอมมี่เอมิกาเนี่ยนะคะที่มารับบทเป็นพี่ขิมแฟนละครบอกโอ้โหนี่เรื่องแรกจริงหรือเปล่าน้องเล่นได้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยบทขิมมากเป็นเด็กที่มีภาวะออทิสติกนะคะแถมยังต้องร้องเพลงด้วยร้องเพราะอีกต่างหากค่ะอีกส่วนบอกแหมเป็นเสียงจากสาววายดูแล้วเคมีนักแสดงโดยเฉพาะเคมีของคู่เคกับเข่งนี่แหมเข้ากันจริงๆค่ะ

0: แล้วก็มันมีแฮชแท็กค่ะซึ่งไม่ใช่แค่แบบว่าขิมแล้วก็เคไงมันมีเยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะที่ฉันจะแบบว่าอยากจะแบบให้ทุกคนลองแบบทำให้ดูได้ไหมคะมันควายยังไงหรอใน TikTok เนี่ยมันควายยังไงมันควายยังไงหรอมันควายแบบยังไงหรอมันควายยังไงนะเอออย่างงี้ป่ะนะมันควายแบบนี้หรอมันควายแบบนี้ป่ะ
1: หรือเปล่า
0: เออหรือเปล่า
2: จริงๆอยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องช่วงทํานองที่เรียนหายเลยครับต้องบอกว่าจริงๆพูดตามตรงว่ามาได้ไกลกว่าที่คาดไว้เยอะมากเลย
3: จริงๆมันเกินคาดหนูมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจกับการที่รับบทเป็นออทิสติกขนาดนี้แล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างแบบดีเลย
4: ไม่คิดว่าพอได้ทําออกมาแล้วกระแสมันกลับมามันทําให้เราแบบใจฟูมากกว่าเดิมแบบ100เท่าเลยเพราะว่าทําละครดีๆทําซีรีส์ดีๆให้ช่องเนี่ยหนึ่งก็คือภูมิใจอยู่แล้วแต่พอมันไปถึงคนที่มากมากๆอย่างเกินที่คาดหวังอ่ะมันคือแบบโหที่สุดเลยนะในการทํางานมานี่คือแบบประทับใจมากเลยอ่ะ

0: สำหรับท่วงทำนองที่เลือนหายนะคะก็คือหลาหน้าจอไทย PBS ไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิภานะคะ
1: คุณผู้ชมคะถ้าวันหยุดอยากหากิจกรรมที่ทำมันก็ต้องทำอะไรที่มันเข้ากับตัวเองเนาะกิ๊บชวนไปงานนี้เลยดีกว่านะคะแล้วก็อาจจะต้องแข่งกับหวายด้วยนะคะเรื่องนี้กิจกรรมอะไรคะคุณ
2: ไปกันที่เกาหลีใต้ต้องใจสู้นิดนึงช่วงนี้น้ำมันแพงแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่รู้สึกว่ากินข้าวอิ่มตอนเที่ยงเนาะพนักงานออฟฟิศหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนแล้วจะแอบหามุมตรงไหนงีบไหมเดี๋ยวเจ้านายเห็นก็อาจจะเหมือนแบบเออได้คะแนน KPI ไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่มันก็เหมือนแบบบางทีทำงานหนักเนาะอย่างเกาหลีใต้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ชั่วโมงการทำงานเขาโหดมากทีเดียวนะคะก็เลยมีการแข่งขันนี้ขึ้นมาผู้ชมน่าสนใจมากเป็นการแข่งขันงีบในสวนสาธารณะที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะงานนี้บอกว่าใครที่ชอบนอนน่าจะถูกใจเพราะบรรยากาศริมแม่น้ำฮานโอ้โรแมนติกนอนหลับกันสบายมากแถมงานนี้ถ้าใครนอนดีนอนเก่งนอนมีคุณภาพได้รางวัลกลับบ้านไปด้วยนะคะใครที่อยากงีบอยากนอนตอนบ่ายๆเชิญมาร่วมแข่งขันเวทีนี้เลยนะคะสำหรับการแข่งขันงีบหลับหรือว่า Power Nap Contest ค่ะจัดขึ้นในสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮานของกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะคะงานนี้เนี่ยไม่ได้ชวนมาพักผ่อนยามบ่ายกันในบรรยากาศสบายๆเท่านั้นผู้ชมแต่ว่าใครที่หลับดีหลับเก่งมีรางวัลกลับบ้านให้ด้วยนะคะซึ่งพอได้สัญญาณบอกให้หลับได้แต่ละคนนี่ตั้งใจงีบหลับกันเป็นจริงเป็นจังมากเลยบางคนก็คือเดี๋ยวจะไม่เข้าธีมนะคะชุดนอนใส่มาจากบ้านผ้าปิดตาก็ต้องไม่ลืมแล้วก็ค่อยๆเอนกายลงบนเบาะนุ่มๆที่ทางผู้จัดงานเขาเตรียมเอาไว้ให้แข่งงีบกันทั้งทีแต่ละคนไม่ได้มาเล่นๆนะคะอย่างชุดคอสตูมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ขณะที่แต่ละคนเขานอนหลับนะคะอันนี้หลับลึกแน่นอนดูจากองศาการอ้าปากแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะคอยเดินตรวจแต่ละบ่อแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อที่จะประเมินว่าใครเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้ดีที่สุดค่ะการแข่งขันงีบหลับจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะคะก็จะเริ่มการแข่งกันในเวลาบ่าย3โมงแล้วปีนี้ก็เพิ่มกติกาความสนุกด้วยค่ะให้ผู้ร่วมงานแต่งกายกันในธีมเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายนิทรานะคะด้านผู้ที่คว้าชัยในการแข่งงีบเก่งปีนี้ก็คือชายวัย80ปีค่ะส่วนรองแชมป์ตกเป็นของพนักงานออฟฟิศชายวัย37ปีที่ตั้งใจมางีบชาร์จพลังเพราะว่ารู้สึกหมดแรงจากการทำงานเกาหลีใต้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำงานหนักแล้วก็นอนน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะคะโดยข้อมูลชี้ว่าประชากรมีชั่วโมงการนอนเฉลี่ยต่ำกว่าหลายประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็หวังว่าจะช่วยปลุกกระแสให้คนในเมืองที่ทำงานหนักหันมาใส่ใจการพักผ่อนมากขึ้นนั่นเองค่ะเราต้องเลือกเอาว่าอยากได้ถ้วยกลับบ้านหรือว่าอยากจะรอเจ้าหญิงเจ้าชายในชีวิตจริงมาจุมผิดให้ตื่นจากการนอนหลับหรือเปล่า
0: แต่ละคนดูหลับลึกจริงดูใครจะจุมผิดก็คงไม่ตื่นง่าย
2: ๆดูเป็นจริงเป็นจังมากอยากจะรู้คุณพี่รองแชมป์มากว่าได้บอกใครในออฟฟิศไหมหรือว่าคุณพี่เขาอาจจะเดินมาซื้อกาแฟแล้วก็เห็นคอมเพติชันนี้พอดีเห็นการแข่งขันนี้พอดีก
1: ็เอาซะหน่อย
2: เอาซะหน่อย
1: แต่ดิฉันไม่แข่งแล้วนะคือยากมันไม่ใช่แค่หลับมันต้องหลับลึกแล้วสถานที่มันไม่ได้ปิดฟืนปิดไฟเหมือนห้องนอนเก่งจริงๆสำหรับแชมป์บอกเลยไม่เล่นไม่เล่น
2: แชมป์แล้วรองแชมป์อาจจะแข่งเสร็จแล้วกลับไปทำงานต่อก็ได
1: ้ขอบคุณหวายนะคะคุณผู้ชมคะจบไทยบันเทิงแล้วใครไม่ไหวก็แวะไปงีบหลับกันได้นะคะส่วนใครมีงานก็สู้ๆทำงานกันต่อค่ะไทยบันเทิงลาไปก่อนนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ทุกอย่างดูแบบสร้างเอาไว้แล้วก็แบบไม่มีใครสนใจที่แห่งนี้เคยเป็นที่ฟูมฟักแก๊งอิทธิพลขนาดใหญ่หรือที่เขาเรียกว่าเมกะแก๊ง
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาตามหาสมาชิกแก๊งนะครับซึ่งเคยไล่ออกไปจากชุมชน905นี่แล้วแต่ว่าอาจจะกลับมาอยู่ตรงนี้อีกรอบ
2: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
3: เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกและชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงนี้เองที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และกำลังทหารมากกว่าอย่างเอธิโอเปียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่13พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่12พฤษภาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะหนุ่มชาวจีนซุกอาวุธสงครามที่บ้านพักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึกเจ้าหน้าที่ขยายผลเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่
1: หลายฝ่ายทรหดมวลชนที่มาให้กำลังใจและคำพูดทักษิณหลังได้รับการพักโทษเชื่อยังไม่วางมือทางการเมือง
0: คลังห่วงเงินเฟ้อเสี่ยงพุ่งปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะรับก่อนหนี้400,000 ล้านเตรียมออกระเบียบเกณฑ์กลั่นกรองโครงการ
1: สหรัฐประกาศคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อบุคคลและบริษัทที่ช่วยเหลืออิหร่านส่งออกน้ำมันไปยังจีนเพียงไม่กี่วันก่อนทั้มมีกำหนดเยือนจีน
0: ตำรวจภูธรภาค5จับผู้ต้องหายึดยาบ้าได้กว่า7 ล้านเม็ดนะคะขณะเดียวกันฐานพรานปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าอีกกว่าล้านเม็ดรวมถึงฝิ่นดิบอีกมากกว่า12 กิโลกรัมค่ะทหารกองกำลังผาเมืองเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพปะทะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนานประมาณ5 นาทีก่อนที่กลุ่มชายประมาณ 5-10 คนจะล่าถอยข้ามฝั่งไปประเทศเมียนมาตรวจสอบพบยาบ้า 1.8 ล้านเม็ดและฝิ่นดิบอีก 12.8 กิโลกรัมเบื้องต้นยึดของกลางไว้ส่งให้ตำรวจติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปขณะที่ตำรวจภูธรภาค5แถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางยึดยาบ้าได้อีกกว่า7ล้านเม็ดจาก2คดีคดีแรกจับผู้ต้องหาเป็นพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แต่กลับมีพฤติกรรมค้ายาบ้าของกลางเป็นยาบ้ามากกว่า1ล้านเม็ดคดีที่2จับผู้ต้องหา2คนเป็นชาวจังหวัดตากในพื้นที่จังหวัดลำปางพร้อมของกลาง6ล้านเม็ดผู้ต้องหาทั้ง2คนยอมรับสารภาพว่ารับจ้างลำเลียงยาเสพติดเข้าจังหวัดพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้ารวม2คดี 7.12 ล้าน 120,000 กว่าเม็ดสำหรับการดำเนินการจับกุมปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ในช่วงระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง10พฤษภาคม2569จับกุมคดียาเสพติดได้ 18,000 กว่าคดีคดียาเสพติดรายสำคัญ216คดีตรวจยึดของกลางยาเสพติดยาบ้า315ล้านเม็ดเศษไอซ์ 6,200 กิโลกรัมเฮโรอีน76กิโลกรัมเศษเคตามีน617กิโลกรัมฟิน215กิโลกรัมเศษสามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าประมาณ819ล้านบาทค่ะ
1: ไฟไหม้ศาลาการประเรียนวัดแม่น้ำเก่าในอำเภอสวรรค

0: โลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นไม้สักทั้งหลังนะคะก็ได้รับความเสียหายมีพระบาดเจ็บ1รูปค่ะส่วนสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำเพื่อสกัดไฟที่กำลังโหมลุกไหม้ศาลาการเปรียญวัดแม่น้ำเก่าหมู่ที่9ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโดยศาลาหลังนี้สร้างจากไม้สักทั้งหลังประกอบกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวค่ะทำให้ไม้ที่สร้างศาลาการเปรียญไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเสียหายทั้งหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลานานประมาณ1ชั่วโมงนะคะจึงจะสามารถระงับเพลิงเอาไว้ได้จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดหนึ่งครั้งจากนั้นก็เกิดไฟไหม้ลุกลามทั่วศาลาจากเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือพระเวียงอายุ67ปีพระลูกวัดซึ่งเห็นเหตุการณ์ขณะที่ไฟเริ่มลุกไหม้และพยายามที่จะฝ่ากองเพลิงเข้าไปดับไฟรวมถึงเคลื่อนย้ายของสำคัญหน้าพระประธานก็ทำให้ถูกไฟคลอกบริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรคโลกล่าสุดอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากว่าเป็นศาลาเก่าแต่ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนั้นเข้ามาตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางปะหันและอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำมานานกว่า2ปีค่ะล่าสุดสำนักงานปปช.ภาค1และปปท.เขต1ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสั่งการให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขพร้อมทั้งดำเนินคดีหากว่าพบการกระทำผิดค่ะบ่อขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกว่า 2,000 คนมานานกว่า2ปีค่ะทั้งกลิ่นเหม็นน้ำเสียจากโรงคัดแยกที่ไหลลงสู่แม่น้ำกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนในวงกว้างที่ผ่านมาประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นกรมอนามัยกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขล่าสุดสำนักงานปปช.ภาค1สำนักงานปปท.เขต1รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมประชุมก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานคัดแยกและกำจัดขยะที่ประชุมมีมติให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขคือให้จัดทำแนวกันชนได้เพิ่มความสูงและความกว้างของคันดินรอบพื้นที่ประมาณ 3-4 เมตรปรับความลาดชันให้เหมาะสมใช้ผ้าใบคลุมกลองคลุมกองขยะเพื่อลดการฟุ้งกระจายรวมถึงเร่งคัดแยกเพื่อลดปัญหากลิ่นเบื้องต้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาสั่งการให้รดน้ำไปฉีดพ่นน้ำยาเพื่อลดกลิ่นลดความเดือดร้อนของประชาชนก่อนค
2: ่
1: ะ
2: อบต.แม่ลาก็ได้ทำเกี่ยวกับกำจัดคือว่ากำจัดกลิ่นแล้วกันออกไปฉีดน้ำยา EM ก็ใช้รถดับเพลิงเนี่ยน้ำยา EM ใส่ไปประมาณหลายถังแล้วก็ไปพ่นฉีดน่าจะ2วันครั้ง3วันครั้งถ้าช่วงฝนตกก็ทำบ่อยหน่อย
3: ตอนนี้ขยะมีทั้งหมดกี่ตัน
2: ตอนนี้ขยะที่เข้ามาใหม่เอามากองที่ของที่ในเขตอบต.แม่ลาผมมีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่ของผมเองอบต.แม่ลามี9ไร่ขยะใหม่แล้วไม่มีเข้ามาแล้วไม่มีเข้ามาประมาณปีกว่าแล้วขยะเป็นขยะเก่าทั้งนั้นก็แห้งหมดแล้ว
1: จากการตรวจสอบพบว่าบ่อขยะดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนรายหนึ่งซึ่งได้รับสัมปทานกำจัดขยะในพื้นที่เทศบาลเมืองนครหลวงอบต.แม่ลาและอบต.บางปะหันบริษัทยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1เตรียมรวบรวมข้อเท็จจริงเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาสั่งการสืบสวนหากพบว่าบริษัทกระทำผิดก็จะดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะ
0: หลังจากที่พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทมีผลบังคับใช้แล้วนะคะวันนี้กระทรวงการคลังก็จะเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มก่อนหนี้อีก200ล้านบาทรองรับพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตพลังงานและเยียวยาประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะโดยไม่หวั่นแม้ว่าทางฝ่ายค้านนั้นไม่เห็นด้วยโดยระบุว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการกู้เงินค่ะ นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากำลังจับตาเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดค่ะหลังมีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นแต่ที่ระดับ 4-5% จากล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปี69อยู่ที่ 2.9% โดยเฉพาะต้นทุนอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ค่ะซึ่ง

0: ก็สะท้อนถึงวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างโดยยืนยันว่าได้มีการหารือกับทางธนาคารประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วและแม้แรงกดดันด้านราคาจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปียังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ 1-3% อยู่ค่ะโดยขณะนี้นะคะรัฐบาลก็เตรียมเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐจะจ่ายให้60ประชาชนจ่าย40ซึ่งขั้นตอนขณะนี้ก็กำลังทำเรื่องของระเบียบการกู้เงินและคณะกรรมการกันกรองโครงการค่ะหลังจากเสร็จสิ้นก็จะให้หน่วยงานเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชนรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะและวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณปี2569ครั้งที่2ต่อที่ประชุมครม.ค่ะโดยจะเพิ่มวงเงินก่อนหนี้อีก 200,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานวงเงินรวมไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วก็จะมีการนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวนั้นเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่14พฤษภาคมหลังจากนั้นในวันที่18พฤษภาคมก็จะเสนอร่างพรก.กู้เงินฉบับดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเป็นขั้นตอนต่อไปขณะเดียวกันในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้นัดแรกนะคะเพื่อที่จะวางหลักเกณฑ์แล้วก็กำหนดระเบียบขั้นตอนพิจารณารายละเอียดโครงการให้รัดกุมและคุ้มค่าค่ะทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะคะคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณปี69ค่ะโดยปรับแผนการก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการภายใต้การออกพรก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะกู้เงินก่อนครึ่งหนึ่งในปีงบประมาณปี69เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งนั้นไปจัดสรรในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานอย่างไรก็ตามการปรับแผนการก่อหนี้ครั้งนี้แม้ว่าจะมีการกู้เงินในระยะแรก 200,000 ล้านบาทแต่ก็จะส่งผลทำให้หนี้สาธารณะสิ้นปีงบประมาณปี69นั้นปรับขึ้นค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 69% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จากเพดานหนี้สาธารณะที่ตั้งเอาไว้ 70%และถึงแม้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติก็บอกว่ารัฐบาลก็ยังจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานและค่าของชีพค่ะโดยยืนยันว่าการออกพรก.กู้เงินนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายเนื่องจากวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากอดีตและในเวทีระดับโลกก็รับว่าเป็นภาวะวิกฤตที่ทุกประเทศนั้นต้องรับมือค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของ2พรรคการเมืองร่วมฝ่ายค้านนะคะพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็จับมือการยื่นหนังสือต่อนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตีความกรณีที่รัฐบาลนั้นออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยฝ่ายค้านก็มองว่ารัฐบาลนำเงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อที่จะสอดไส้งบประมาณด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานจำนวน 200,000 ล้านบาทซึ่งมองว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะใช้งบประมาณปกติดำเนินการได้ค่ะ
1: พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะครับในส่วนของเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนํามาอยู่ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในคําร้องที่ได้ยื่นต่อประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ซึ่งจากที่พวกเราได้ศึกษาข้อเสนอของรัฐบาลนะครับแล้วก็ดูจากสภาวะการเศรษฐกิจณปัจจุบันเทียบกับกรณีการออกพรก.ในอดีตซึ่งล้วนเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกครั้งเราจะมีข้อสรุปนะครับว่าการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ครับ
0: ด้านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าไม่แปลกใจที่ฝ่ายค้านจะเดินหน้ายื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยประเด็นพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะโดยรัฐบาลก็ยังยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนค่ะเพื่อที่จะนำมาเยียวยาคลี่

0: คลายความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
1: ประสบการณ์ทางการเมืองทุกคนมันก็มีหมดเนาะก็ดูในเรื่องของก็ดูทุกคนก็ประสบความสำเร็จมาหมดนะในการทำงานของแต่ละท่านแต่เราอย่าเอามาข่มกันอย่ามาเปรียบกันเพราะถ้ามาเอามาเปรียบกันเดี๋ยวมันก็เห็นกันอยู่นะ
2: ก็เลยอย่างคุณศิริกัญญาบอกว่าของงบประมาณต้อง400,000 ล้านแต่ว่าใช้กระดาษแค่5 ใบ
1: ถือว่าเป็นประสิทธิภาพ
3: ท่านนายกกรณีถ้าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาล
1: นี่คือสิ่งที่ถึงบอกไงว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยต้องพูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกแม่ขอ
0: ทางด้านนายประดอนปริศนานันทกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็ชี้ว่าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดก็พบว่าตัวเลขที่จะโอนคืนเนี่ยอาจจะมีไม่ถึง30,000 ล้านบาทพร้อมกับระบุว่าโครงการใดที่ยังไม่มีการดำเนินการภายในเส้นตายที่กำหนดไว้30 เมษายนนี้ก็จะต้องถูกดึงงบประมาณกลับมาทั้งหมดค่ะส่วนโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลก็จะเลือกใช้วิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรก 20% อาจจะปรับลดลงเหลือ 10-15% เพื่อไม่ให้โครงการนั้นเกิดผลกระทบขณะที่พรก.กู้เงิน400,000 ล้านซึ่งฝ่ายค้านยื่นสารมนูนั้นก็มองว่ากระบวนการทางสภาก็คงยังเดินหน้าต่อได้ตามปกติค่ะ
4: ซึ่งหลังจากที่รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงเหตุผลความจำเป็นการออกพรก.กู้เงินเพื่อเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานรับมือกับวิกฤตพลังงานณขณะนี้นะคะแล้วก็แสดงความกังวลด้วยว่าถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยภาวะเงินเฟ้อมันอาจจะพุ่งขึ้นถึง 4-5% ในปีนี้ได้เพราะว่าต้นทุนสินค้าและอาหารมันเพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยแต่มันจะเป็นการตอบโจทย์แก้ปัญหาวิกฤตพลังงานที่ตรงเป้าแล้วก็เร่งด่วนตามที่จะออกพรก.ด้วยหรือไม่พูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนอยู่ในสายกับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับคุณเจริญชาตาคุณพึ่งกระพาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะคือการออกเงินกู้รอบนี้อาจารย์เมื่อวานรองนายกเอกนิติพูดถึงความจำเป็นเร่งด่วนส่วนหนึ่งบอกว่าปีนี้ประเมินว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยวิกฤตมันยื้อไปพวกเงินเฟ้อมันจะดันไปถึง 4-5% ปัจจัยมันมาถึงจุดนั้นจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์ที่เราอาจจะต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อถึงระดับ 4-5% แบบนี้นะคะ
5: ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อในสถานการณ์ปัจจุบันก็คือเรื่องต้นทุนในการผลิตซึ่งต้นทุนในการผลิตเนี่ยมาจากน้ำมันมาจากไฟฟ้ามาจากปุ๋ยมาจากวัตถุดิบที่ขาดแคลนก็หลักๆจะเป็น4ปัจจัยนี
4: ้
5: โยงไปในเรื่องของอื่นๆเช่นเรื่องค่าขนส่งไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเพราะนั้นการแก้ปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ครบเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถจะบรรเทาเรื่องเงินเฟ้อได้
4: ค่ะ
5: เช่นถ้าเราไปเปรียบเทียบเรื่องของต้นทุนในการผลิตภาคเกษตรค่าปุ๋ยเนี่ยนะครับเป็นส่วนของต้นทุนที่มากที่สุดในภาคเกษตรนะครับไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่เรื่องปุ๋ยนั้นไม่มีการพูดถึงแต่รัฐบาลพูดถึงขณะนี้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยไอ้200,000เนี่ยไปเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเท
4: ่
5: านั้นเองครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดพูดถึงก้อนเงินก้อนแรก200,000 ล้านบาทที่มานำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะสามารถที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของภาวะเงินเฟ้อได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
5: ผมคิดว่าไอ้ก้อนแรกเนี่ยที่ไปไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าช่วยทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นราคาสินค้ามีความต้องการสินค้ามากขึ้นก็เป็นตัวดันเงินเฟ้อแต่200,000 หลังเนี่ยเป็น200,000ที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยไอ้นั้นอาจจะมีส่วนช่วยบ้างเพราะผมคิดว่าไอ้200,000 หลังเนี่ยช่วยในแง่ของแนวคิดการจัดเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยได้ไม่เยอะทำไมผมมองอย่างนั้นได้ไม่เยอะก็หมายความว่าไม่ได้ไปลดทอนเรื่องของต้นทุนในการผลิตแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อ เงินเฟ้อที่จะลดลง

0: มากนักเหตุผลหลักๆเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดถึงเราใส่เงินไปก้อนหนึ่งในระบบแบบเดิมเนี่ยมันก็ยังอยู่แบบเดิมครับไอ้สองแสนหลังเนี่ยที่เป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันออกเป็นแนวกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าผมยกตัวอย่างแบบนี้ว่าในกลุ่มที่ในห่วงโซ่ของการผลิตพลังงานเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับพลังงานพอซื้อไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยก็จะมีบริษัทเอกชนก็จะมีห่วงโซ่การผลิตก็จะมีประชาชนเราจินตนาการดูนะครับเราใส่เงินไป 200,000 เนี่ยกลุ่ม3กลุ่มเนี้ยกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าโครงสร้างมันยังเหมือนเดิมประชาชนก็อาจจะได้แต่ว่าการเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยในตาบ้านเนี่ยนะครับมันแสน 200,000 เนี่ยไม่น่าจะประชาชนไม่น่าจะมีปัญญาภายใต้เศรษฐกิจแบบนี้นะ
1: คร
0: ับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าอยากทำให้สำเร็จเนี่ยมันต้องไปบวกกับเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำมันไปด้วยน้ำมันและไฟฟ้าไปด้วยเช่นพลังงานทดแทนของน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นไบโอดีเซล
1: อ
0: ินโดนีเซียเนี่ยใช้ B50 นะครับทั้งสองคันครับเราใช้ B20มันก็ไม่ลดอยู่ดี
1: อะ
0: อินโดนีเซียใช้B50นะท่านผู้ฟังครับของเรายังเป็น B20ของอินโดนีเซียใช้พลังงานทดแทนจากไบโอดีเซลเนี่ยเป็นความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเขาแต่เราใช้ไบโอดีเซลเนี่ยเป็นเพื่อให้ราคาผลปาล์มสดเนี่ยสูงขึ้นในบางช่วงหรือบางช่วงที่น้ำมันเราน้ำปั๊มแพงเนี่ยก็ใช้ไบโอดีเซลเรามีความไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงในแง่ของการใช้พลังงานทดแทนจากไบโอดีเซลแต่อินโดนีเซียนี่ไปโน่นแบบ B50ไฟฟ้าก็เช่นกันไฟฟ้าเนี่ยเรานำเข้ามาจากตะวันออกกลางผ่านทาง LNGนะครับก๊าซธรรมชาติเนี่ยเพื่อผลิตไฟฟ้า 60% แล้วเราบอกว่าเราจะไปใช้พลังไฟฟ้าสะอาดจากโซลาร์เซลล์จากน้ำมันจากลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเป็นการผูกขาดอยู่มันยังไม่เปิดเสรี
1: ค
0: ่ะใส่เงินเข้าไป200,000 ล้านระบบก็ยังเป็นระบบการผูกขาดค่าไฟก็ไม่ลดนะครับประชาชนชาวไทยตายจ่ายค่าไฟที่เราจ่ายจริงกับค่าไฟที่เราไม่ใช้จริงแต่เรายังต้องจ่ายอยู่ที่เขาพูดกันว่าค่าไฟที่ไม่
1: จ่ายนะคะอาจารย
0: ์เพราะนั้นเนี่ยใส่200,000แต่เรายังไม่รื้อโครงสร้างของไฟฟ้าไม่รื้อโครงสร้างของพลังงานน้ำมันมันก็เท่ากับใส่เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นเอง
1: ค่ะค่ะอย่างนี้เท่ากับว่าไอ้ก้อนทั้ง400,000 ล้านถ้าเกิดฟังจากอาจารย์แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นมันไม่ตอบโจทย์อะไรสักอย่างกับที่ทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพยายามพูดมาหรือเปล่าเพราะว่าก้อนแรกอาจารย์ก็บอกว่ามันยิ่งจะไปดันเงินเฟ้อใช่มากกว่าที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลงก้อนหลังมันจะเป็นการกระตุ้นซะมากกว่าแทนที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอย่างแท้จริง
0: มันก็ทั้งสองก้อนเนี่ยก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยเกิดการผลิตในช่วงหนึ่งเท่านั้นเองในช่วงประมาณทั้ง4-5 เดือนสมมติเราพูดถึงไทยช่วยไทยพัสก็ประมาณทั้ง4 เดือนช่วยทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเมืองแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็จะกลับไปสู่ปกติสภาวะปกติก็คือของก็ยังแพงขึ้นเหมือนเดิ
1: ม
0: คนก็ไม่มีเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมมันก็ซึมเหมือนเดิมมันก็จะไปกระตุกเหมือนไปปั๊มหัวใจมาขึ้นมาช่วงหนึ่งให้ฟื้นขึ้นมาเท่านั้นเองทุกอย่างก็จะกลับเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างทั้งหมดระบบทั้งหมดมันยังอยู่เหมือนเดิ
2: มก็คือมันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์คะ
0: ไม่เปลี่ยนแปลง
2: ค่ะดังนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอย่างวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายกู้เงินนัดแรกด้วยอาจารย์มองว่าในเรื่องของระเบียบในเรื่องของกรอบมันควรจะมีการพิจารณาหรือมีการวางหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะนำเงินเนี่ยมาใช้อย่างมีประโยชน์ถึงที่สุดนะคะ
0: ในก้อนแรกไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพยายามที่จะเอากลุ่มสินค้าที่เป็น SME กลุ่มสินค้าในต่างจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในวงจรของการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพื่อแรงกระเพื่อมทางด้านเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันลงไปที่รากหญ้าผู้ผลิตที่เป็นรากหญ้าจริงๆผู้ผลิตตัวเล็กๆจริงอันที่สองไอ้สองแสนล้านเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็ต้องพ่วงในส่วนที่ผมกังวลให้ข้อคิดเด่นเรื่องของการปรับโครงสร้างให้ชัดเจนว่าเป็นแบบไหนไฟฟ้าเราเนี่ยนิดเดียวครับไฟฟ้าเราเนี่ยเรายังแพงกว่าเวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยเขาเปิดเสรีในการทำโซลาร์เซลล์ ราคาค่าไฟมันก็จะถูกราคาค่าไฟมันก็ถูกเราผมสมมติผมมีที่เล็กๆสักที่นึงผมอยากทำโซลาร์เซลล์ผมต้องขายรัฐบาลไทยนะแล้วรัฐบาลไทยก็ต้องไปขายแพงๆแต่ถ้าอีกภาพหนึ่งก็คือผมมีเสรีที่จะผมจะขายกับคุณจิรชาตา
1: ค
0: ุณพึ่งนภาได้เลยราคามันก็จะลดลงโดยปริยายนะมันก็จะส่งเสริมทำให้ธุรกิจของการทำพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับเฟื่องฟูมากขึ้นนะถ้าเราเปิดเสรีมันอ่ะ
1: เหมือนเป็นโซลาร์ฟาร์มแล้วก็ขายให้แถวๆบ้านหรือลักษณะคล้ายๆกับที่เราเคยพูดถึงบอกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแล้วก็ขายให้กับชุมชนแถวนั้นแต่มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะอาจารย
0: ์
1: น
0: ี่
1: ม
0: ัน
1: ต้องปรับโครงสร้างตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้เป็นจุดที่เป็นจุดสำคัญในการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนแล้วทำไม FDI ถึงไปเวียดนามเยอะเพราะว่าต้นทุนค่าไฟก็ถูกไงครับจะมาไทยก็บอกว่าค่าไฟก็แพงค่าไฟแพงเพราะว่าเราไม่เปิดเสรีค่าไฟไงเราไม่เปิดเสรีจากพลังงานสะอาดที่เป็นไฟฟ้าไงอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญมันเพราะนั้นมันจะเกี่ยวโยงกันหมดถ้าประเทศไทยไม่ปรับโครงสร้างเดิมๆใช้การบริหารแบบเดิมๆไม่ปรับโครงสร้างปัญหาเดิมๆมาเนี่ยประเทศไทยก็จะอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: อยู่เหมือนเดิมแบบไหนครับก็เราเห็นไหมครับว่าเรามีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจต่ำที่สุดในอาเซียนมาเป็น10ปีแล้วนะครับเราขยับไปอีกนิดนึงครับก็คือเป็นต่ำสุดในเอเชียแล้วตอนเนี้ยจากอาเซียนลดต่ำสุดในเอเชียแล้วนะครับตัวเลขล่าสุดนะ
1: นั่นเท่ากับว่าถ้าเงินก้อนนี้มันมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์อะไรสักอย่างอย่างที่อาจารย์ประเมินเอาไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าก็ต้องมากู้เพิ่มเรื่อยๆต้องขยับเพดานหนี้ไปเรื่อยๆแล้วภาวะในเรื่องของวินัยการเงินการคลังมันก็ไม่ได้อีกหรือเปล่าคะอาจารย์
0: อันนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายภายใต้กรอบเพดาน 70% นี่สาระ 70% นะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับหลุดจากนี้ไปถ้ากู้หนี้เพิ่มจะต้องไปปรับเพดานให้เกิน 70% แล้วเพราะนั้นรัฐบาลควรจะใช้ก้อนนี้ 400,000 เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นภาระค่าจ่ายของประชาชนที่ต้องมาใช้ต่อไปเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้มีประสิทธิภาพและก็ตรงเป้ามากที่สุดตรงเป้าตอบโจทย์ปัญหาของประเทศมากที่สุดนะครับจริงๆกรณีของการเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยประเทศไทยมันมีแผนอยู่แล้วแผนตามหน่วยงานต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งจะใช้งบประมาณของแต่ละปีถ้ารัฐบาลอีกทางหนึ่งที่เราคิดว่าเราไม่ใช้200,000 ล้านที่กู้มาเนี่ยเราไปเร่งแผนให้มันเร็วขึ้นใช้งบปกติแต่ให้มันเร็วขึ้นในการเปลี่ยนผ่านฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยจะดีกว่าหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าทั้งมวลประเมินมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไปเข้าตามที่ฝ่ายค้านเขามีการยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ตีความพรก.ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าว่ามันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะไอ้ก้อนที่2ที่จะไปปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยค่ะ
0: ฝ่ายค้านเนี่ยผมจับประเด็นฝ่ายค้านอันนึงเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นวิกฤตจริง
1: ๆ
0: อ่ะในมาตราถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา172
1: ใช่ค่ะใช
0: ่มันวิกฤตจริงหรือเปล่าเอาง่ายๆท่านผู้ฟังครับก็คือว่าในปี40วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเศรษฐกิจไทยติดลบ 7% โควิดไทยติดลบ 6% ช่วงมีวิกฤตทางการเงิน2008ที่Lehman Brothers ล้มเศรษฐกิจไทยติดลบ 1% ปี2569ปีปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสำนักไหนทั้งไทยและเทศบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ
1: เพียงแค่โตต่ำ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับรัฐบาลและก็ประชาชนชาวไทยที่จะรับทราบว่าข้อเท็จจริงคืออะไรครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ทางศาสตราจารย์อัดพิสารวณิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนซึ่งก็ให้มุมมองได้น่าสนใจนะเพราะว่าเงินกู้ก้อนนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามอธิบายว่ามันจะเป็นเงินที่ใช้ในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับวิกฤตได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในรอบนี้แล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเรื่องของพลังงานเปลี่ยนผ่านจากการใช้ฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดให้มากขึ้นด้วยแบ่งเป็น2ส่วนแต่ในมุมอาจารย์นะอาจารย์มองทั้ง2ส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความพยายามที่จะอธิบายในเรื่องของเงินเฟ้อที่มันเพิ่มมากขึ้นก้อนแรกมันอาจจะไปยิ่งดันเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าใส่เงินไปในกระเป๋าประชาชนก็ยิ่งไปจับจ่ายก้อนที่2เนี่ยถ้าเกิดไม่ปรับโครงสร้างมันจะไม่มีผลประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นเลยแล้วก็สามารถใช้งบประมาณได้จริงๆอาจารย์ก็มองว่าถ้าก้อนแรกจะให้มันดีเนี่ยก็มีคำแนะนำอยู่เหมือนกัน
2: ค่ะก็มีคำแนะนำก็ว่าก็ควรจะไปถึงรากหญ้าจริงๆนะคะ SME จริงๆเนี่ยเพื่อให้ SME ได้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะคะด ดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าทั้ง2ก้อนเนี่ยก็ยังเป็นการที่ตอบโจทย์ในระยะสั้นเท่านั้นยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในระยะยาวได้นะคะและเรื่องจากและนอกจากเรื่องของพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทที่ฝ่ายค้านนั้นได้มีการคัดค้านในเรื่องนี้มองว่าไม่จำเป็นเร่งด่วนแล้วนะคะ

0: ครม.เขามีมติให้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้พิจารณาเห็นชอบเพื่อให้แล้วเสร็จในกระบวนการประกาศบังคับใช้หลังจากที่ค้างในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26หรือว่าชุดที่ยุบสภาไปเมื่อวันที่12ธันวาคม2568มานะคะ
1: ค่ะแล้วก็หนึ่งในร่างกฎหมายที่ครม.เงาของพรรคประชาชนแถลงเรียกร้องให้ครม.มีมติยืนยันในวันนี้ก็คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มหมวด15/1เข้าไปเพื่อให้การพิจารณาของรัฐสภานั้นเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สานต่อกับผลประชามติเมื่อปี2569ที่เรามีการจัดทำกันมาแล้วนะคะติดตามจากคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: รัฐธรรมนูญปี2560มาตรา147กำหนดไว้ค่ะว่าถ้าอายุสภาสิ้นสุดลงหรือว่ายุบสภาร่างแก้รัฐธรรมนูญหรือร่างกฎหมายที่รัฐสภายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จหากครม.ใหม่ร้องขอให้รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวุฒิสภาพิจารณาต่อต้องร้องขอภายใน60วันนับแต่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกซึ่งครม.อนุทิน2ครบกำหนดที่ว่านี้ในวันนี้ค่ะนี่จึงเป็นที่มาให้ครม.เงาของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปในการแถลงเรียกร้องครม.อนุทิน2ให้พิจารณาเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วและอ้างอิงถึงการเลือกตั้งปี2569พร้อมการจัดทำประชามติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่21ล้านเสียงที่ประชาชนเห็นชอบไว้แล้วและการประชุมครม.วันนี้12พฤษภาคม2569ก็จะครบกำหนด60วันตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญปี2560ที่กำหนดให้ครม.ใหม่ร้องขอให้รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาต่อภายใน60วันนับแต่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกของครม.อนุทิน2 12มีนาคม2569จากที่ยืนยันไปแล้ว31ฉบับเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้เมื่อวานนี้ครม.เน้นย้ำขอให้มีมติยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างจากสภาชุดที่แล้วเพิ่มเติมอีกอาทิร่างกฎหมาย PRTR ร่างกฎหมายโรงงานร่างกฎหมายนิรโทษกรรมคดีที่ดินร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานร่างกฎหมายธรรมนูญศาลทหารและสภาครูรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256หมวด1หมวด15ทับ1ที่จะส่งให้สภาพิจารณาเห็นชอบด้วยค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าทางรัฐบาลมีความจริงใจจริงนะครับผมว่าปล่อยให้กลไกในรัฐสภาเนี่ยตัดสินเองว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญร่างเดิมเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านสภาในสภาชุดนี้ไม่ควรเอามาเป็นข้ออ้างทั้งที่ตัวเองอาจจะมีวาระแอบแฝงในใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วเป็นข้ออ้างในการปัดตกตั้งแต่ในชั้นครม.ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยจริงใจแล้วก็เคารพในเสียงประชาชนเองจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องนำร่างเดิมเนี่ยกลับมาพิจารณาต่อในสภาชุดนี้ครับ
0: แต่เหตุผลที่ครม.อนุทิน2ไม่ยืนยันร่างแก้รัฐธรรมนูญที่ค้างการพิจารณาของสภาชุดที่แล้วเพราะว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นคือต้นเหตุที่นายกอนุทิน1ตัดสินใจยุบสภาค่ะเพราะความเห็นต่างที่เกิดขึ้นในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาหากมีมติยืนยันให้กลับมาอีกอาจเป็นเหตุให้เห็นต่างแล้วเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญตามข้อบังคับรัฐสภาไม่ให้พิจารณาในประเด็นเดิมที่ถูกตีตกไปในสมัยประชุมเดียวกันอาจเป็นเหตุให้ล่าช้าออกไปได้ค่ะครม.และทีมกฎหมายของรัฐบาลเห็นตรงกันค่ะว่าควรให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้เสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแทนร่างแก้ฉบับเดิมเพราะคาดการแล้วกรณีดึงร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่สภาชุดที่26พิจารณาไว้กลับมาอีกจะทำให้ร่างแก้ฉบับนี้ถูกตีตกและเป็นเหตุให้การเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติเห็นชอบไว้ล่าช้าออกไปอีกด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนดห้ามไม่สามารถเสนอร่างแก้กฎหมายประเด็นเดิมในสมัยประชุมเดียวกันได้ซึ่งหมายถึงการเสนอใหม่ในสมัยประชุมถัดไปหรือหมายถึงอีก1ปีข้างหน้าและร่างกฎหมายที่ครม.มีมติยืนยันรวม31ฉบับคือร่างกฎหมายที่ครม.เสนอ21ฉบับและมีร่างกฎหมายที่ส.ส.ชุดก่อนเสนอไว้

0: อีก10ฉบับโดยทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอาทิย้ำนะคะว่าอาทิเท่านั้นร่างกฎหมายบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่การแข่งขันทางการค้าร่างกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นและในจำนวน31ฉบับนี้วิปรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีร่างกฎหมายระเบียบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ที่ตกอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ปมให้ต่างชาติเช่าที่ดินกับปมเปิดช่องให้จัดตั้งคาสิโนที่พรรคภูมิใจไทยเคยเสนอเอาไว้และประเด็นที่ว่านี้เจ้าของร่างเดิมก็ยืนยันค่ะว่าปมที่เป็นปัญหาไม่ได้เขียนไว้ในร่างกฎหมายแต่อย่างใดและแน่นอนค่ะว่าก่อนพิจารณาอภิปรายกันวันศุกร์นี้ค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรขอความร่วมมือสมาชิกรัฐสภาอภิปรายสาระสำคัญภายใต้เวลาที่สั้นกระชับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้จะวางกรอบเวลาให้แล้วเสร็จภายใน9ชั่วโมงด้วยไม่ต้องการยืดเยื้อนอกกรอบแล้วก็นอกประเด็นค่ะ
1: ไม่ว่าจะไปชุมยาวหรือสั้นนี่ไม่เป็นไม่ใช่ประสิทธิภาพว่าประชุมยาวแล้วประสิทธิสภาได้ประโยชน์นะประชุมผมจึงบอกว่ามันอยู่ที่เนื้อหามันอยู่ที่เนื้อหาว่าเรานำเสนออะไรนะครับมันอยู่ที่เนื้อหาถ้าสมมติเราเห็นด้วยก็พูดพอประมาณแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยใช้เวลาในการที่จะซักถามหรืออภิปรายเพื่อให้ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านเขาได้ทราบอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นไหนที่เห็นด้วยก็ควรจะนิ่งนะครับเอาพอสมควรแต่บางเรื่องเราระยะหลังเราใช้คำว่ากรอบให้กรอบเวลาไปเราก็เลยไปพูดตามกรอบเวลาที่ให้ซึ่งถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจบถ้อยกระบวนความแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้กรอบเวลาที่เกินเลยเนี่ยนี่ผมอยากเห็นสภาเป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: การของรัฐสภา1วันประธานวิปรัฐบาลนายกรวีปริศนานันทกุลเปิดเผยเขาว่าสภาจะเดินหน้าตั้งกรรมาธิการสามัญของสภารวม35คณะให้แล้วเสร็จด้วยส่วนข้อสังเกตที่ว่าประธานสภาไม่บรรจุวาระตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพราะว่า3พรรคฝ่ายค้านเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นให้รอคำวินิจฉัยแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะต้องตั้งกรรมาธิการหรือไม่แต่ก็มีอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะจนถึงวันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติยังไม่มีผู้นำฝ่ายค้านนะคะ
2: ค่ะอยู่ที่ประธานสภาว่าจะบรรจุเรื่องนี้เมื่อไหร่นะคะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะขณะนี้รัฐบาลก็ให้รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยเป็นประธานในการศึกษาถึงความคุ้มค่าภายในเวลา90วันขณะที่วันนี้ค่ะวุฒิสภาพิจารณารายงานของคณะกรรมการการคมนาคมเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแลนด์บริดจ์โดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการก็ยืนยันนะคะถึงการศึกษาว่าไม่ได้สนับสนุนหรือว่าคัดค้านโครงการซึ่งการพิจารณานั้นก็จะนำปัจจัยต่างๆนั้นมาศึกษาอย่างรอบคอบและรอบด้านติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: ขณะเดียวกันกรรมาธิการก็เน้นย้ำเรื่องของการพิจารณาด้านระยะเวลาเรื่องเกี่ยวกับการต้นทุนนะคะเรื่องสมมติฐานด้านเศรษฐกิจรวมถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและข้อจำกัดในการดำเนินการได้จริงค่ะโครงการแลนด์บริดจ์กรรมาธิการคมนาคมของวุฒิสภาได้ตั้งคณะอนุขึ้นมาศึกษาโอกาสความเป็นไปได้โดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานกรรมาธิการกล่าวรายงานว่าได้ตั้งคณะอนุขึ้นมาพิจารณาเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2568พร้อมกับเชิญหน่วยงานเข้าให้ข้อมูลอย่างรอบด้านมุ่งศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการคัดกรองข้อเท็จจริงและทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นหรือว่าคัดค้านนะคะการศึกษาโครงการนั้นก็เป็นไปบนพื้นฐานหลักวิชาการค่ะโดยนายพมรชาวสิริกูลกล่าวรายงานการศึกษาพบว่าแลนด์บริดจ์นั้นเป็นระบบขนส่งโลจิสติกต่อเนื่องหลายรูปแบบค่ะโดยให้ความสำคัญในประเด็นต้นทุนระยะเวลาสมมติฐานทางเศรษฐกิจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและข้อจำกัดในการดำเนินการได้จริงค่ะ
5: ความสำเร็จของโครงการจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวหากแต่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการระบบโดยรวมความต่อเนื่องของขบวนการขนส่งความรวดเร็วในการดำเนินงานตลอดจนความสามารถในการรักษามาตรฐานความเชื่อถือได้ในการ

0: การแข่งขันกับท่าเรือและศูนย์กลางโลจิสติกระหว่างประเทศ
1: จากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนด์บริดจ์มีการประเมินความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการหากยังไม่สามารถยืนยันความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในเชิงปฏิบัติการด้านต้นทุนเวลาความเชื่อถือได้ผลประเมินโอกาสและส่วนแบ่งทางการตลาดโดยชี้ว่าอาจยังไม่พอเพียงสำหรับการใช้เป็นฐานตัดสินใจในเชิงนโยบายค่ะและชี้ว่าแม้แลนด์บริดจ์นั้นจะเป็นโอกาสของไทยในการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางเลือกใหม่และยกระดับบทบาทของประเทศไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกเพิ่มรายได้จากโลจิสติกและบริการแต่ว่าหากเส้นทางแลนด์บริดจ์นั้นนะคะไม่สามารถลดต้นทุนหรือว่าประหยัดเวลาได้อย่างมีนัยสำคัญโอกาสในการดึงดูดส่วนแบ่งการตลาดจากเส้นทางเดิมก็ย่อมต้องมีข้อจำกัดและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในระยะยาวค่ะส่วนความไม่แน่นอนทางกฎหมายและความเป็นเอกภาพของแนวทางปฏิบัติหลายหน่วยงานก็อาจจะลดความเชื่อถือของเส้นทางเพิ่มต้นทุนแฝงและการและจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการและนักลงทุนโดยตรงค่ะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของร่องน้ำลึกเกี่ยวกับความมั่นคงและข้อพิพาทนะคะรวมถึงการเวียนคืนก็เป็นเงื่อนไขความเสี่ยงในการปฏิบัติและเรื่องของเชิงนโยบายที่ต้องมีข้อมูลรองรับค่ะโดยสรุปแล้วผลการพิจารณาศึกษานั้นยังมีข้อสงสัยในประเด็นสำคัญหลายประการค่ะทางด้านสมมุติฐานด้านเทคนิคด้านเศรษฐศาสตร์รูปแบบการคำนวณต้นทุนระยะเวลาในการขนส่งในทางปฏิบัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพและศักยภาพของอุปกรณ์ขนส่งถ่ายสินค้ารวมถึงประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภาก็มีการอภิปรายของสมาชิกนะคะที่แสดงความเห็นที่หลากหลายในเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะผู้ชมการพักโทษนอกเรือนจำของคุณทักษิณเมื่อวานเนี่ยส่งแรงกระเพื่อมในทางการเมืองไม่น้อยนะคะถึงแม้ว่าผลการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะทำให้หลายคนพูดบอกว่าทักษิณสิ้นมนต์เสน่ห์แล้วแต่การออกจากเรือนจำเมื่อวานก็ยังคงเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างสูงอยู่ดีคำถามที่หลายๆคนจับตากันอยู่ณขณะนี้นั่นก็คืออิสรภาพเบื้องต้นของคุณทักษิณครั้งนี้ค่ะคุณทักษิณจะเลือกเดินแบบไหนบนทางแยกจะไม่ยุ่งกับการเมืองเลยจริงๆไหมหรือว่าจะเล่นการเมืองในรูปแบบใดเสียงของนักวิชาการนักวิเคราะห์การเมืองที่เขาคร่ำวอดแล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกับยุครุ่งเรืองจนถึงยุคเปลี่ยนผ่านทางอำนาจมองไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าไม่มีทางที่คุณทักษิณจะไม่เล่นการเมืองเอาง่ายๆแค่ออกจากเรือนจำคำพูดสั้นๆบอกว่าไปจำศีลมาอันนี้ก็ทำให้เกิดการตีความกันมากมายหลายหลากกันแล้วนะคะคนนึงที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นั่นก็คือคุณเทพไทยเสนพงษ์ค่ะก็มองเหมือนกันบอกว่าคำพูดสั้นๆไม่กี่คำเนี่ยมันเป็นการส่งนัยยะทางการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มองว่านี่คือการส่งสัญญาณไปยังผู้มีอำนาจไปยังฝั่งตรงข้ามว่าที่แล้วมาก็ลืมกันไปนะเลิกแล้วต่อกันแต่ภาพการออกจากเรือนจำยังแสดงพลังให้เห็นว่าตัวคุณทักษิณเองก็ยังมีมวลชนสนับสนุนอยู่อันนี้มันค่อนข้างจะสอดคล้องกับอาจารย์โอลานถิ่นบางเตี่ยวนะคะรองคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาที่มองว่าคำพูดสั้นๆเนี่ยค่ะมันแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารว่านี่คือการนับหนึ่งทางการเมืองอีกครั้งค่ะ
4: คือนี่คือความสามารถนะครับของคุณทักษิณนะครับในการสื่อสารการเมืองเลยนะครับท่านสามารถพูดนะครับสั้นๆแต่สามารถทำให้สื่อทุกฉบับนะครับหลายสำนักต้องเอาไปตีความต่
2: อ
4: เพียงแค่ตีความต่อไม่ว่าจะตีความจะหยุดหรือไม่หยุดจะอัลไซเมอร์หรือว่าจำศีลทำให้คุณทักษิณกลับมาสู่ประเด็นทางการเมืองนี่คือการนับหนึ่งของการก้าวเข้าสู่การเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญและมีชั้นเชิงคุณทักษิณนะครับคือถ้าตั้งสมมติฐานว่าคุณทักษิณนะครับกลับบ้านเลี้ยงหลานดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวเราจะไม่เห็นข้าทาสบริวารเราจะไม่เห็นกลุ่มพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับมากขนาดนี้ทั้งหมดนะครับแน่นอนคุณทักษิณมีคนรักมีคนศรัทธานะครับมีพี่น้องพี่แดงสนับพี่น้องเพื่อแดงสนับสนุนเยอะมีนักการเมืองที่ยังศรัทธาท่านเยอะแต่ท่านนะครับถ้าเจตนาของท่านจะหยุดนะครับในทางการเมืองท่านก็สามารถบอกได้ว่ามาแค่ไหนอย่างไรนะครับมามากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าท่านหาทางลงจริงๆท่านสามารถเอาเวลาส่วนนี้เป็นเวลาส่วนตัวของครอบครัวได้แต่การมาแบบนี้มันเป็นการประกาศให้เห็นว่ายังมีข้าทาสบริวารยังมีคนที่พร้อมสนับสนุนนะครับในทางการเมืองคุณทักษิณนะครับ ทั้งหมดเนี่ยไม่มีความบังเอิญแต่เป็นการเจตนาสร้างนะครับเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองแบบใหม่เพื่อที่จะขยับขยื่นทางการเมืองที่ผมคิดว่ามีความท้าทายมากขึ้นในสถานการณ์หลังจากนี้ครับ
3: กับไม่ต้องตีความแล้วค่ะว่าจะหยุดหรือไม่หยุดเพราะอาจารย์มองว่าคุณทักษิณหยุดไม่ได้และมีความจำเป็นที่จะต้องไปต่อทางการเมืองความจำเป็นที่ว่าอาจารย์ชี้ไปที่คดีความของตัวคุณทักษิณเองของลูกสาวแล้วก็ของน้องสาวที่ยังคงค้างค่ะอันนี้แหละค่ะที่มองว่ามันเป็นเงื่อนไขที่จะต้องมีอำนาจทางการเมืองเท่านั้นเพื่อต่อรองในทางคดีและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสมาชิกครอบครัวที่ต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่าตัวของคุณทักษิณเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคำถามมันจะมีอยู่ที่ว่าการที่จะมีอำนาจในทางการเมืองจะดำเนินไปในรูปแบบไหนเรื่องนี้อาจารย์มองว่าขึ้นอยู่กับตัวคุณทักษิณแล้วค่ะว่าจะเลือกฟังใครค่ะ
4: ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างของท่านนะครับว่าท่านจะฟังใครก็ต้องยอมรับว่าคนรอบข้างของท่านเนี่ยนะครับหลายๆคนเองก็ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในสภาชุดนี้นะครับแล้วก็ท่านฟังหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกิดว่าท่านฟังคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ด้วยนะครับความประสงค์ที่ต้องการจะมีอำนาจทางการเมืองด้วยก็อาจจะให้ข้อมูลของคุณทักษิณเพื่อที่จะทำให้พวกเขากลับไปมีอำนาจซึ่งบทบาทของคุณทักษิณก็จะเข้มข้นมากขึ้นแต่ถ้าคุณทักษิณกลับมองว่านะครับโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเป็นระยะห่างพรรคเพื่อไทยก็สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีแล้วภายใต้การดูแลของคุณอาจารย์ยศชนันทีมงานต่างๆก็เป็นที่ยอมรับกว้างขวางมากขึ้นการทำงานก็สะสมคะแนนนิยมมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าดำเนินไปสักระยะหนึ่งและคุณทักษิณปรับเปลี่ยนทางการเมืองแบบใหม่แทนที่จะทำการเมืองแบบเดิมให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงทัศนคตินะครับที่เป็นปัญหากับตัวท่านเหมือนกับที่ผ่านมาไปทำงานการเมืองในเชิงที่มันกว้างขวางมากขึ้นอย่างเช่นเป็นผู้นำสังคมไทยในการให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมผู้นำทางความคิดในการแก้ปัญหา PM 2.5 บุกพื้นที่นำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาหรือแม้กระทั่งเรื่องสังคมผู้สูงวัยเนี่ยคุณทักษิณจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองอีกระดับหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการที่เป็นทางการแต่สามารถที่จะควบคุมทางการเมืองได้อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วปล่อยพรรคเพื่อไทยดำเนินไปอย่างนี้ครับพอไปถึงการเลือกตั้งถ้าเกิดว่าพรรคภูมิใจไทยมีกระแสตกนะชนชั้นนำทางการเมืองจะต้องกลับมาซีโรราบกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่ง
3: ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเมื่อคุณทักษิณกลับมาก็ต้องย้อนไปที่ว่าคุณทักษิณจะเลือกแบบไหนอยู่ดีแต่ความน่าสนใจเมื่อวานนั่นก็คือกลุ่มคนในพรรคที่ไปรับคุณทักษิณเนี่ยดูจะไม่ได้เป็นแกนหลักปัจจุบันของพรรคสักเท่าไหร่นักสิ่งนี้กำลังบ่งบอกอะไรหรือไม่ว่าแกนนำปัจจุบันเขาก็กำลังจะแสดงถึงความเป็นอิสระของพรรคสะท้อนได้จากคำให้สัมภาษณ์ของตัวคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เมื่อวานเองด้วยคือเมื่อวานเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่ายินดีที่คุณทักษิณได้ออกจากจำค่ะแต่ว่าที่ไม่ได้ไปรับก็มีงานต้องทำมีภารกิจต้องปฏิบัติและยังไม่มีกำหนดนัดหมายที่จะไปพบในตอนนี้ขอให้เป็นเรื่องครอบครัวก่อนขณะเดียวกันที่น่าสนใจอีกอย่างนั่นก็คือผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าพอคุณทักษิณกลับมาแล้วเนี่ยจะทำให้พรรคมีขวัญมีกำลังใจเพิ่มขึ้นไหมแต่คุณจุลพันธ์บอกว่าเองจริงพรรคเนี่ยไม่ได้เสียกำลังใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการเดินหน้าต่อกันเต็มกำลังอยู่แล้วเรื่องนี้กำลังแสดงให้เห็นอะไรหรือไม่ในมุมอาจารย์โอลานมองว่าเนี่ยมันคือการสื่อสารทางการเมืองที่ดีมากเลยนะว่าพรรคสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญได้แต่ไม่ได้ปฏิเสธจิตวิญญาณของพรรคและเชื่อว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากจะเห็นจากพรรคเพื่อไทยเพื่อให้พรรคเนี่ยสามารถเดินต่อได้โดยไม่ทิ้งรากเหง้าไม่ทิ้งอุดมการณ์ไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังทั้งนั้นแต่เดินไปโดยคนรุ่นใหม่แต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากคนรุ่นเก่าที่ยังพยายามจะยึดโยงกับอำนาจเสียมากกว่าค่ะ
4: คือมันเป็นการเว้นระยะห่างที่ชัดเจนนะครับว่าพรรคไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆกับคุณทักษิณพรรคกับเคลื่อนไปเองได้ดูหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคแต่สังคมจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องการทำให้เห็นว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณและถ้าเราดูนะคนที่มาก็คือบรรดาข้าเก่าโตเลี้ยงนะครับข้าทาสบริพารของคุณทักษิณทั้งสิ้นนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องยอมรับว่าในทางการเมืองมันตกขอบไปแล้วนะครับในทางการเมืองมันเก่าไปแล้วไม่สามารถปรับตัวทางการเมืองร่วมสมัยได้แต่เขาเองยังมีความประสงค์ต่ออำนาจเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาคุณทักษิณ ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณทักษิณคล้อยตามและให้ความสำคัญคนกลุ่มนี้มันจะเป็นลดทอนบทบาทของอาจารย์ยศชนันระยะยาวเพราะต่อไปถ้าเกิดว่าจะต่อรองอะไรเกิดขึ้นคนก็จะข้ามหัวอาจารย์ยศชนันไปหาคุณทักษิณซึ่งจะทำให้โอกาสสิ่งดีๆที่อาจารย์ยศชนันพยายามทำเนี่ยหายสูญหายไปเลยเพราะทุกคนจะไปหาคุณทักษิณหมดพาร์ทไปหาคุณทักษิณเห็นไหมฮะแค่นี้ปั๊บทุกคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอาจารย์ยศชนันอาจจะเป็นนอมินีคนที่สองคนที่สามที่สี่คุณทักษิณซึ่งไม่ถึงเป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยนะครับเลยในเชิงภาพลักษณ์และเชิงนะครับอนาคตทางการเมืองระยะยาวถ้าคุณทักษิณนะครับเป็นระยะห่างจริงๆเป็นแกนนำจิตวิญญาณจริงๆเวลารัฐบาลมีปัญหาเวลาสังคมเกิดปัญหาก็ค่อยส่งสารมาเป็นระยะระยะด้วยความห่วงใยด้วยความยังไงด้วยความด้วยประสบการณ์ด้วยมุมมองด้วยข้อเสนอต่างๆผมว่าแบบนี้มันจะทำให้คุณทักษิณทรงอำนาจมากขึ้นในทางการเมืองดีกว่าลงมาเล่นเองแบบก่อนที่ผ่านแบบก่อนหน้านี้ครับ
3: นี่คือทางแยกที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าท้ายที่สุดคุณทักษิณจะเลือกเดินทางการเมืองแบบใดบนอนาคตของพรรคเพื่อไทยและอนาคตของการเมืองตระกูลชินเป็นเดิมพันด้วยค่ะมาดูกรณีการจับกุมชาวจีนพร้อมกับยึดอาวุธสงครามจำนวนมากที่บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ก็เริ่มขยายผลไปสู่ประเด็นที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วค่ะทั้งเรื่องของการตรวจสอบว่าปืนบางส่วนนั้นมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐและข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่ระบุถึงพิกัดการฝึกอาวุธในประเทศกัมพูชาของผู้ต้องหาที่ผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่ค่ะปืนสงครามวัตถุระเบิดและอุปกรณ์ทางยุทธวิธีจำนวนมากที่ยึดได้จากบ้านพักของนายหมิ่งเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนเน็ตมนห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลว่าอาวุธสงครามเหล่านี้ถูกนำเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ใดระหว่างการเตรียมก่อวินาศกรรมการสังหารบุคคลหรือว่าเป็นเพียงการสะสมตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างหรือไม่เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เสร็จกระบวนการสอบปากคำตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาดำตัวผู้ต้องหาฝากขังเรือนจำพิเศษพัทยาแต่ต่อมาในช่วงค่ำค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวนายหมิ่งเฉินซานนั้นไปยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเป็นการฉุกเฉินค่ะหลังจากที่เกิดอาการทรุดหนักระหว่างเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้ต้องขังค่ะหลังจากที่นายหมิ่งเฉินซานนั้นเกิดอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงตาค้างแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียรายงานระบุว่าตั้งแต่วันที่ถูกจับกุมเนี่ยผู้ต้องหาอยู่ในสภาวะที่เครียดจัดปฏิเสธรับทานอาหารดื่มเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นตำรวจสภ.บางละมุงยังคงวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าคุมเข้มรอกโรงพยาบาลเนื่องจากว่าผู้ต้องหายังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ส่วนความคืบหน้าเรื่องของเส้นทางการซื้ออาวุธสงครามตำรวจภูธรภาค2ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก5คนประกอบด้วยทหารเรือที่ยังอยู่ในราชการ2นายอดีตทหาร1นายและพลเรือนอีก2นายหลังพบหลักฐานความเชื่อมโยงในการจัดหาปืน M4 จำนวน1กระบอกแล้วก็ M16 จำนวน1กระบอกค่ะโดยมีการแบ่งผลประโยชน์ออกเป็นทอดๆและก็ใช้บัญชีม้าในการโอนเงินเบื้องต้นตำรวจได้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากยังเพราะว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนีค่ะส่วนที่เป็นข้าราชการต้นสังกัดนั้นได้รับตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมค่ะแม้ว่าขณะนี้นายหมิ่งเฉินซานผู้ต้องหายังไม่ให้การใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนักแต่ประวัติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กลับพบว่าผู้ต้องหามีการเดินทางข้ามไปมาระหว่างไทยและกัมพูชาอยู่เป็นประจำและจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาก็ยังพบหลักฐานสำคัญนั่นก็คือภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอที่ผู้ต้องหานั้นฝึกใช้อาวุธสงครามและระเบิดซึ่งพิกัดทางเทคนิคระบุว่าถ่ายอยู่ในพื้นที่ BHQ หรือว่าหน่วยอารักขานายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะสำหรับกลุ่มกองกำลัง BHQ หรือว่ากองกำลังทหารพิเศษถือว่าเป็นหน่วยสายตรงของฮุนเซนและตระกูลฮุนนะคะโดยไม่ได้ขึ้นกับโครงสร้างกองทัพปกติแต่ว่าเป็นหน่วยทหารในเงามีวิวัฒนาการมาจากกองพลน้อยที่70ค่ะซึ่งเป็นหน่วยทหารหลักในการทำรัฐประหารปี2540ที่ทำให้ฮุนเซนยึดอำนาจเบ็ดเสร็จพลตำรวจโทชยาคิมคูนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาได้ออกมาแถลงปฏิเสธข่าวนี้ทันควันค่ะยืนยันว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องความเชื่อมโยงกับหน่วยอารักขานายกไม่เป็นความจริงและก็ตำหนิการนำเสนอข่าวว่าเป็นการบิดเบือนเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของกัมพูชารวมถึงทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยค่ะ
2: ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ระบุถึงแนวทางในการสืบสวนก็เพราะว่าในหมิงเฉินซันมีพฤติกรรมที่ชื่นชอบการสะสมแล้วก็ฝึกยิงปืนจริงแต่ยังคงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นเพียงนักสะสมอาวุธหรือว่ามีเป้าหมายอื่นใดแอบแฝงพร้อมกับเร่งตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเส้นทางการเงินรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังไม่พบข้อมูลมีแผนก่อเหตุที่กระทบต่อความมั่นคงในประเทศและยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานของรัฐส่วนประเด็นเรื่องของสัญชาติของนายหมิงเฉินซันตำรวจระบุว่าจากหลักฐานที่พบมีข้อมูลเชื่อมโยงทั้งประเทศจีนโดมินิกันและก็เกาหลีและบัตรประจำตัวสีชมพูของประเทศไทยค่ะ
5: มันมีแชทคือนายหมิงเนี่ยเขาเป็นคนชอบเล่นปืนนะฮะเราได้ดูข้อมูลจากสนามยิงปืนว่านายหมิงก็ได้มีการไปฝึกซ้อมยิงปืนอยู่แล้วก็ชอบสะสมอาวุธปืนอันนี้คือในส่วนที่เขาให้การนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบสะสมอย่างเดียวหรือที่จะมีการไปเชี่ยวหาเพื่อที่จะนำไปสู่ทำอย่างอื่นอันนี้ต้องขออนุญาตให้ทางชุดสืบสวนนะไปตรวจสอบข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็ถอดข้อมูลนั้นออกมาก่อน
6: มันมีข้อมูลเรื่องผู้ก่อเหตุหมิงเนี่ยครับในหมิงเนี่ยสรุปแล้วถือกี่สัญชาติกันแน่ครับมีจีนโดมินิกันมีกัมพูชาไหมครับเพราะว่าล่าสุดเห็นกัมพูชาก็ออกมาตอบโต้ว่าไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ย
5: เท่าที่ตรวจสอบตามพยานหลักฐานที่เราตรวจสอบได้มันก็จะมีโดมินิกันมีเกาหลีมีจีนแล้วก็มีปัตตานีของบ้านเรา
6: แต่ว่าไม่ได้มีของกัมพูชาย
5: ังไม่พบ
6: ไม่พบสัญชาติ
5: ยังไม่พบครับ
2: จนถึงขณะนี้ตำรวจก็บอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดๆทิ้งนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็ดูว่ามีการเชื่อมโยงประเด็นใดบ้างค่ะ
3: คุณผู้ชมไปดูการประชุมครม.วันนี้ค่ะมี2วาระที่ต้องจับตาวาระแรกก็คือการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะเศรษฐกิจพลังงานส่วนอีกวาระหนึ่งก็คือการพิจารณาหาแนวทางในการซื้อลิขสิทธิ์บนโลกขณะที่นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะติดตามกับคุณศิระประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิระประภาคะ
7: นายกรัฐมนตรีขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถพุ่มพวงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาถูกค่ะขณะที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ยืนยันนะคะว่าการออกพรก.กู้เงินนั้นไม่ใช่การตรีเช็คเปล่าค่ะก่อนการประชุมครม.วันนี้นะคะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพโดยนายกรัฐมนตรีได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างและมีนางสุภจีสวมบทเป็นแม่ค้าซ้อนท้ายพร้อมกับกล่าวนะคะว่าผู้ประกอบการจะนำสินค้าที่มาขายในราคาถูกเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงและยังคงคุณภาพอยู่ค่ะขณะที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุถึงอำนาจหน้าที่ของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญปี2560สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทได้แต่ย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งนี้ก็เชื่อนะคะว่าการเดินหน้าโครงการจะไม่สะดุดเว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งเป็นอย่างอื่นแต่ยืนยันค่ะว่าครม.ไม่กล้าตีเช็คเปล่าแน่นอนค่ะ
8: ส่วนเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยถ้าไม่ด่วนนะรัฐบาลเขาไม่ทำหรอกครับเพราะมันเป็นการบายพาสสภาผลของมันร้ายแรงนะครับก็คือว่าถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลลาออกนะอันนี้เป็นไปตามปกติทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่ามีประเด็นนะครับ
9: จันทร์ตรงนี้รัฐบาลก็สามารถเดินหน้าได้เต็มที
8: ่เดินได้ครับเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งให้ชะลอไว้ก่อนหรืออะไรต่าง
7: อย่างไรก็ตามนะคะต้องจับตาว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะเคาะมติออกมาอย่างไรถึงการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เองค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งใช้งบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทค่ะ
3: ขอบคุณคุณศิระประภาค่ะ
2: ค่ะสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อบุคคลและบริษัทฐานช่วยเหลืออิหร่านส่งออกน้ำมันไปยังจีนนะคะเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดเยือนจีนอย่างเป็นทางการค่ะขณะที่ทรัมป์เองก็ระบุถึงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านว่าขณะนี้กำลังอ่อนแอที่สุดโดยเปรียบว่าอยู่ในสถานะที่ใช้เครื่องพยุงชีพค่ะ เรือสินค้าหลายลำจอดท่อสมอในอ่าวโอมานนอกชายฝั่งฟูเซราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะท่ามกลางความพยายามยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่อยู่ในภาวะชะงักงันโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านอยู่ในสถานะใช้เครื่องพยุงชีพแม้ว่ายังคงมีผลบังคับใช้อยู่แต่กำลังอ่อนแอที่สุดทรัมป์ย้ำถึงความไม่พอใจที่มีต่อข้อเสนอยุติสงครามของอิหร่านโดยวิจารณ์ว่าเป็นขยะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงพร้อมประกาศย้ำอีกครั้งว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และสหรัฐจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนืออิหร่านก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาปกป้องข้อเสนอของอิหร่านยืนยันว่าเป็นข้อเสนอที่ชอบธรรมและใจกว้างต่อภูมิภาคและสิ่งเดียวที่อิหร่านต้องการก็คือสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านพร้อมกับเสริมว่าสหรัฐยังคงเรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผลและก็ยึดถือมุมมองฝ่ายเดียวความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการจับตามองถึงการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์ค่ะซึ่งยืนยันแล้วนะคะว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมตามคำเชิญของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนโดยคาดว่าผู้นำสหรัฐจะใช้โอกาสดังกล่าวกดดันผู้นำจีนให้ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับอิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งค่ะขณะที่วันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อบุคคล3บุคคลและบริษัทอีก9แห่งพุ่งเป้าไปที่เครือข่ายที่มีฐานอยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานโดยกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการจัดส่งน้ำมันไปยังจีนค่ะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันศุกร์กระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่งประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและบริษัทที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการจัดซื้ออาวุธและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตโดรนและขีปนาวุธค่ะ
3: ท่ามกลางภาวะชะงักงันในสงครามตะวันออกกลางนะคะจุดที่มีปัญหาที่สุดอย่างช่องแคบฮอร์โมซทั้งอิหร่านและสหรัฐต่างก็ขัดขวางการเดินเรือมีภัยคุกคามอย่างหนึ่งในพื้นที่นั่นก็คือทุ่นระเบิดทางทะเลแต่ว่าคุณวินิจฉามีการพูดถึงว่ามีการนำสัตว์อย่างโลมามาใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยเหรอคะ
10: อย่างสหรัฐเนี่ยเขาฝึกโลมาใช้งานในด้านการทหารมา70กว่าปีแล้วนะคะคำถามตอนนี้คืออิหร่านกำลังทำแบบเดียวกันอยู่ด้วยหรือไม่คะสถานการณ์ที่คาราคาซังในบริเวณช่องแคบฮอร์โมซก็ทำให้ทั้งสหรัฐและอิหร่านเนี่ยต่างพยายามจะงัดอาวุธวิธีทางการทหารต่างๆมาใช้แก้เกมซึ่งกันและกันนะคะล่าสุดมีการพูดถึงการมิกาเซโดฟินส์หรือว่าการฝึกโลมาพลีชีพไปจัดการทุ่นระเบิดหรือเรือของฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนต้องไปตรวจสอบค่ะต้นตอของกระแสข่าวเนี่ยนะคะมาจากรายงานของทาง Wall Street Journalที่ระบุว่าอิหร่านพิจารณาทางเลือกมากมายเพื่อใช้ฝ่าวงล้อมทางทะเลของสหรัฐที่กีดขวางการเดินเรือของอิหร่านอยู่หนึ่งในนั้นคือการใช้โลมาข่าวลือเกี่ยวกับโลมาพลีชีพของอิหร่านมีมาตั้งแต่ปี2000นะคะมีครูฝึกโลมาในรัสเซียขายโลมานักฆ่าจากสมัยอดีตสหภาพโซเวียตให้แก่อิหร่านเพื่อเสริมขีดความสามารถทางการทหารงานนี้ทำให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปตั้งคำถามกับทางพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะคะที่ก็ยืนยันออกมาบอกว่าอิหร่านไม่มีโลมาพลีชีพในครอบครองพร้อมระบุว่าไม่สามารถปฏิเสธหรือยืนยันได้ว่าสหรัฐมีโลมาพลีชีพในครอบครองหรือไม่จึงกลายเป็นว่างานนี้เกิดคำถามเพิ่มขึ้นมาแทนค่ะความท้าทายสำคัญที่สหรัฐเผชิญอยู่ในความพยายามจะเข้าไปคุมพื้นที่ช่องแคบฮอร์โมซเนี่ยก็คือตัวของทุ่นระเบิดทางทะเลที่คาดว่าอิหร่านจะวางกระจายเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายมหาศาลต่อเรือของสหรัฐได้ซึ่งตัวเลือกการฝ่าวงล้อมทุ่นระเบิดทางทะเลของสหรัฐเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันแม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพื้นฐานยังเน้นตัวเลือกเหล่านี้นะคะอย่างโดรนหรือว่าเรือที่มีโซน่าใช้สแกนได้ไปถึงพื้นทะเลหรือว่าในรัศมีเป็นร้อยฟุตใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์บินเข้าไปหรือว่าเป็นสัตว์น้ำแสนฉลาดอย่างโลมาจากในโครงการฝึกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐนะคะซึ่งข้อมูลจากกองทัพสหรัฐระบุว่าเน้นในการใช้งานระบุตำแหน่งทุ่นระเบิดไม่ใช่การพลีชีพค่ะกองทัพเรือสหรัฐทำโครงการฝึกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลนะคะในอยู่ในสังกัดแผนกข่าวกรองการเฝ้าระวังและการลาดตระเวนใช้เป็นโลมาปากขวดกับสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียช่วยค้นหาระบุตำแหน่งแล้วก็เก็บวัตถุในทะเลตามอ่าวริมชายฝั่งรวมถึงในทะเลลึกด้วย อย่างโลมาเนี่ยเขามีระบบโซน่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการค้นหาสิ่งต่างๆเก่งกว่าเทคโนโลยีที่มนุษย์มีใช้กันส่วนสิงโตทะเลเขาฝึกให้ผูกสายกู้อุปกรณ์ทางการทหารที่จมอยู่ก้นทะเลนะคะสิ่งมีชีวิต2ประเภทนี้มองเห็นได้ดีในความมืดได้ยินเสียงใต้น้ำแบบระบุทิศทางได้ดีเยี่ยมแล้วก็ยังช่วยตรวจจับกลุ่มนักว่ายน้ำหรือนักดำน้ำที่บุกรุกพื้นที่เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ด้วยซึ่งก็อาจจะเข้าไปเป็นภัยต่อบุคลากรต่อเรือหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือของกองทัพนะคะทางโครงการของสหรัฐเนี่ยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปี1959แล้วทีแรกเคยใช้สัตว์ทะเลอื่นด้วยนะคะจะมีฉลามกระเบนเต่าหรือกระทั่งนกกระทั่งเขาพบว่าไม่มีประสาทสัมผัสแล้วก็ขีดความสามารถที่ดีเท่ากับโลมาและสิงโตทะเลแต่ว่าโครงการของทางอดีตสหภาพโซเวียตเนี่ยที่มีข่าวว่าอิหร่านไปได้โลมามาจากโครงการนี้ไปครอบครองมีข้อมูลว่าฝึกให้โลมาเขาไปโจมตีเรือรบกับมนุษย์กบด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ยังให้โลมาบรรทุกมีระเบิดติดตัวไปเพื่อเข้าไปพลีชีพพุ่งชนเรือแต่เมื่อโซเวียตล่มสลายโครงการนี้ก็พับไปไร้เงินทุนกระทั่งโลมาต้องถูกขายทอดตลาดให้แก่อิหร่าน26ปีที่แล้วค่ะข้อมูลที่ระบุว่าอิหร่านซื้อโลมานักรบเหล่านี้ไปเมื่อปี2000เนี่ยเชื่อกันว่าตัวโลมาเหล่านี้น่าจะอายุมากเกินกว่าจะไปทำภารกิจในสนามรบได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีข้อมูลว่าอิหร่านทำโครงการฝึกโลมาทางทหารอยู่หรือไม่แม้จะมีข่าวเรื่องการพิจารณาใช้โลมาติดระเบิดสู้กับเรือสหรัฐก็ตามในฝากสหรัฐในการมีอยู่ของโครงการฝึกโลมาอาจจะไม่ได้หมายความว่าสหรัฐนำโลมาไปใช้ในช่องแคบฮอร์มุซนะคะอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าววงในใกล้ชิดปฏิบัติการในตะวันออกกลางเขาระบุว่าทัพสหรัฐไม่ได้ใช้โลมาในพื้นที่นี้แต่อย่างใดดูเหมือนหน้าที่ของโลมาในภารกิจทางการทหารจะหนักไปทางการค้นหาแล้วก็ระบุตำแหน่งรวมถึงการสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยตามท่าเรือซะมากกว่านะคะแล้วก็แม้ว่าจะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าชาติไหนใช้สัตว์น้ำเหล่านี้หรือไม่อย่างไรแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าขีดความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันยังสู้สัญชาตญาณกับคุณสมบัติที่ติดตัวสัตว์พวกนี้มาไม่ได้นะคะคุณพึ่งนภาคุณจีรชาตาคำถามสำคัญตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องชะตากรรมของสัตว์เหล่านี้ซึ่งก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปค่ะ
11: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะมีความคืบหน้ากรณีที่จับกลุ่มตัวในหมิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนนะคะที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากที่บ้านพักที่ชลบุรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบทุกพื้นที่เพื่อกวาดล้างกลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองมาทำผิดกฎหมายค่ะขณะที่ในหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงครามโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบข้อมูลเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะโดยตำรวจนั้นกำลังเร่งตรวจสอบขยายผลที่เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการขยายผลข้อมูลของในหมิงเฉินซันพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาค่ะจากเส้นทางทางการเงินแล้วก็ช่องทางในการติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นหลักฐานที่ได้จากโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงแต่เบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ระดับผู้สั่งการอย่างแน่นอนค่ะโดยตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงตัวการใหญ่อยู่ค่ะ
12: ในระดับไหนเนี่ยในแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องขยายผลต่อไปนะครับว่าเขาเป็นระดับไหนนะครับแต่จากข้อมูลพยานหลักฐานตามที่ตำรวจได้ทราบเนี่ยเราพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาครับแล้วก็ที่นำเรียนนะครับว่ายังพบข้อมูลการสนทนาที่แสดงถึงความขัดแย้งในกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชาด้วยกันเองครับ
2: ส่วนหลักฐานที่พบว่าไปฝึกยุทธวิธีและการใช้อาวุธกับหน่วยฝึกทหารของประเทศกัมพูชาด้วยรวมถึงการได้มาของอาวุธปืนการดัดแปลงเสื้อเกราะติดวัตถุระเบิดจากของกลางที่พบก็ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดหรือว่าบ่งชี้ว่าตัวผู้ต้องหาเองจะก่อเหตุกับประชาชนคนไทยหรือมีเป้าหมายก่อวินาศกรรมในประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากพบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีความขัดแย้งกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้ระบุข้อสั่งการด่วนของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าให้ตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาใช้ไทยเพื่อกระทำความผิดโดยได้มีการสั่งการมาตรการ3ระยะนะคะก็คือ1มาตรการเร่งด่วน3เดือนมีเอ็กซเรย์ระดมการกวาดล้างให้ทุกหน่วยทำข้อมูลกำหนดกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการค้ายาเสพติด ภาษีภัยความมั่นคงก่อเหตุร้ายการค้ามนุษย์สแกมเมอร์มาตรการที่2ก็คือระยะกลางคือขุดรากถอนโคนขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนตรวจสอบการเข้ามาการประกอบธุรกิจบังคับใช้กฎหมายปิดช่องว่างของกฎหมายที่คนต่างด้าวใช้ในการกระทำความผิดค่ะและระยะที่3เป็นมาตรการระยะยาว 1-2 ปีในการจัดทำระบบฐานข้อมูลต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะยกระดับป้องกันค่ะ
3: ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้น

0: ที่แก้ปัญหารุกที่หาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพบว่ามีการสร้างอาคารและร้านอาหารรุกพื้นที่ป่าสงวนค่ะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้สปก.ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบผู้มีอิทธิพลรุกพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตหลังพบว่ามีการรุกพื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่57ไร่ที่ดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบของป่าไม้พบว่ามีการก่อสร้างอาหารร้านอาหารอาคารร้านอาหารจำนวน4แห่งค่ะโดยอ้างสิทธิ์พื้นที่ทำกินสปก.แต่จากการสอบถามไปยังผู้ครอบครองสิทธิ์สปก.ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรุกที่และก่อสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อตรวจสอบข้อมูลการปักหมุดพบว่าอาคารร้านอาหารที่ก่อสร้างอยู่นอกเหนือสิทธิ์สปก.จึงถือเป็นการรุกที่พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา14ห้ามผู้ใดบุกรุกแพ้วถางหรือเข้าครอบครองพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สปก.ระบุว่าก่อนหน้านี้พบว่ามีการย้ายหมุดหลักเขตที่ดินสปก.ออกหวังจะขยายพื้นที่ครอบครองโดยมิชอบและเมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าหน้าที่สปก.ได้เข้าตรวจสอบหลักเขตเพื่อปักหมุดใหม่แต่กลับถูกชายชะกันกลุ่มหนึ่งเข้ามาขัดขวางกดดันพร้อมข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เดินสำรวจหลักเขตนอกจากนี้ยังพบว่ามีการลักลอบนำเก้าอี้ชายหาดและร่มมาวางที่ชายหาดฟรีดอมเพื่อเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยอ้างว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
1: สงครามความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อวิกฤตพลังงานปัจจุบันยังคงสร้างความผันผวนทางเศรษฐกิจต่อเนื่องอยู่นะคะก็ทำให้เกิดภาวะความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคและก็นักลงทุนค่ะโดยเฉพาะสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะที่ได้ออกมาสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าตลาดทุนนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและการลงทุนยุคใหม่ก็จะเต็มไปด้วยคลื่นลมค่ะส่วนผู้บริโภคก็ยังคงรัดเข็มขัดไม่กล้าที่จะจับจ่ายซึ่งก็ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจตึงตัวนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: ความแน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจครับหลายครอบครัวกำลังรัดเข็มขัดนะครับหวังประคองสภาพคล่องให้ผ่านพ้นวิกฤตราคาพลังงานโลกแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะยังคงเป็นเช่นนี้ไปอีกอย่างน้อย2ปีครับและนักลงทุนมองว่าสถานการณ์ความขัดแย้งใหม่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนการสู้รบตะวันออกกลางนะครับและมาตรการกีดกันทางการค้ากลายเป็นปัจจัยใหม่นะครับที่สร้างความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกนะครับและส่งผลกระทบโดยตรงมายังเศรษฐกิจไทยครับเนื่องจากเศรษฐกิจยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกนะครับขณะที่เศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างตึงตัวครับเพราะว่าภาคการลงทุนไม่มีการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ส่วนผู้บริโภคก็ยังคงระมัดระวังการจับจ่ายต่อเนื่องครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนเมษายน2569ครับพบว่าเศรษฐกิจโดยรวมแย่ลงครับการบริโภคทรงตัวการจับจ่ายไม่ดีขึ้นและในอีก6เดือนข้างหน้าภาพรวมเศรษฐกิจยังคงซบเซาครับ
1: โดยดูไอเทมต่างๆจะพบว่าในทุกไอเทมนะครับหรือในทุกองค์ประกอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจโดยรวมการบริโภคการลงทุนหรือการท่องเที่ยวนะครับทุกตัวมีการปรับต่ำกว่าปีที่แล้วทั้งหมดนะครับโดยดัชนีที่มีการปรับตัวน้อยกว่าครั้งที่แล้วมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 1.8 นั่นแสดงให้เห็นได้ชัดเจนครับว่าการลงภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องพลังงานต่างๆ
0: ขณะที่บรรยากาศตลาดหุ้นในประเทศไทยครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจำเดือนเมษายน2569ยังคงทรงตัวนะครับแต่ปัจจัยที่จะต้องจับตาก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่กดดันความเชื่อมั่นรวมถึงความกังวลเรื่องสงครามการค้าและวินัยการคลังครับส่วนมุมมองต่อสภาวะการลงทุนในปัจจุบันยอมรับว่ายังคงเต็มไปด้วยมรสุมนะครับและความผันผวนที่รุนแรงนี้จะดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อย2ปีครึ่งครับโดยมีปัจจัยทางการเมืองสหรัฐและการดำรงตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นตัวเร่งนำไปสู่ความขัดแย้งใหม่ๆได้ตลอดเวลาครับ
2: จะลงทุนช่วงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนลงทุนในส่วนที่เราเสียได้ส่วนที่เสียได้ก็คืออะไรก็คือว่าอย่าเอาเงินออมทั้งชีวิตไปลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนพายุกำลังเข้าเหมือนกับคนที่เป็นชาวประมงเวลาพายุเข้าเนี่ยเขาเอาเรือเก็บไว้นะครับเขานอนที่บ้านแล้วก็ถักทอแหไว้แล้วเขารู้ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยโอกาสจะดีงั้นช่วงนี้ถ้าเกิดจะลงได้ตามไปดูบ้างแต่ว่าอย่าเอาเงินทั้งหมดลงไปเพราะว่าสิ่งที่ขึ้นวันนี้อาจจะลงวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้อยู่กับว่า geopolitics เป็นยังไงแล้วเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีบางที่ผมทำงานมาผมไม่เคยต้องติดตาม geopolitics เยอะขนาดนี้เลยขอบอก
0: นายกรอบศักดิ์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตรียมที่จะเสนอแผนกระตุ้นตลาดทุนไทยต่อรัฐบาลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับโดยประเด็นสำคัญที่จะต้องเร่งผลักดันก็คือการสร้างบัญชีส่งเสริมการออมนะครับและการลงทุนระยะยาวสำหรับบุคคลธรรมดาเพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามาลงทุนในตลาดทุนมากยิ่งขึ้นครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับภาคการลงทุนยังมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนะครับควรบริหารจัดการเงินกู้4 แสนล้านบาทนี้นะครับหากบริหารจัดการก็ควรที่จะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานใหม่โดยเน้นไปที่การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ EV ครับเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LPG
3: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากันค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับฟุตบอลหญิงชุด U17 ปีที่ล่าสุดตกรอบ8ทีมชิงแชมป์เอเชียรายการนี้เป็นรายการสำคัญนะคะที่ทีมฟุตบอลไทยทำผลงานได้ไม่ตามเป้าเลยนะคะแล้วสุดท้ายก็พลาดตั๋วฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีนี้อย่างน่าเสียดายค่ะฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จีนนะคะทีมไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายเจอเกาหลีเหนือค่ะชัยชนะนัดนี้มีความหมายอย่างมากกับทีมไทยเพราะว่า4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ก็จะเป็นตัวแทนทวีปไปเตะฟุตบอลหญิง U17 ปีชิงแชมป์โลกที่โมร็อกโกช่วงเดือนตุลาคมนะคะแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือที่มีดีกรีแชมป์โลกบอลหญิง U17 ปีมาแล้วถึง4สมัย แล้วอีกทั้งชุดนี้มีผู้เล่นถึง9คนที่มาจากชุดคว้าแชมป์โลกคนล่าสุดทีมสาวไทยจึงเป็นรองทุกด้านต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไปขาดลอย0-6ตกรอบก่อนรองชนะเลิศและพลาดตัวฟุตบอลโลกไปอย่างน่าเสียดายค่ะต่อกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพลย์ออฟชิงตั๋วเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2ค่ะมิลวอลเจอเฮาซิตี้โดยนัดแรกที่บ้านเฮาซิตี้เสมอกันมา 0-0 ส่วนเกมนี้แม้เฮาซิตี้จะลงเล่นเป็นทีมเยือนแต่กลับทำผลงานได้ดีกว่าโดยโมฮาเหม็ดเบลลูมีตัวสำรองสวมบทซุปเปอร์ซับหลังทำประตูให้ทีมออกนำก่อนนาที61ก่อนที่เบลลูมีจะแผงฤทธิ์อีกครั้งด้วยการทำแอสซิสจ่ายบอลถวายพานให้โจเกลฮาร์ดนะคะทำประตูปิดกล่องนาที78ช่วยให้เฮาซิตี้ชนะมิลวอลด้วยสกอร์รวม 2-0 โดยเฮาซิตี้ที่ลุ้นกลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกคนแรกในรอบ10ปีได้เข้าชิงตั๋วเลื่อนชั้นใบสุดท้ายรอพบผู้ชนะระหว่างเซาท์แฮมป์ตันที่จะเปิดสนามเซนต์แมรี่เจอมิดเดิลสโบรกคืนนี้ซึ่งนัดแรกที่บ้านของโบโรเสมอกันมา 0-0 ค่ะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้ถือว่าเป็นกีฬารายการสำคัญแล้วก็ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยด้วยนะคะรายการนี้ค่ะมีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับเจ้าภาพได้อย่างดีทีเดียวนะคะเราติดตามเรื่องราวของกีฬาเยาวชนแห่งชาติจากสุราษฎร์ธานีกันค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะคะผ่านมาแล้ว5วันนะคะกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมมีนักกีฬากว่า 16,000 คนจากทั่วเมืองไทยเข้าร่วมชิงชัยค่ะแล้วนอกจากจะเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแล้วยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในหลายมิติด้วยนะคะทั้งโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงร้านค้าส่วนต่างๆของจังหวัดด้วยหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าตลอด10วันที่มีการจัดการแข่งขันนั้นจะกระช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า48ล้านบาทค่ะ
5: ผมอยากจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือรายได้ทางตรงครับทางตรงก็คือที่ชัดเจนที่สุดก็คือที่พักครับที่พักกับเรื่องของอาหารโดยที่พักปีนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากสมาคมโรงแรมนะครับและก็ที่พักจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากราคาโรงแรมที่เรทประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทเนี่ยครับเราเหมาที่นักกีฬาเข้ามาพักนะครับก็อยู่ที่600บาทครับถั่วเฉลี่ยนะครับตรงนี้ก็เต็มหมดทุกโรงแรมแล้วครับส่วนที่2ก็คือรายได้ทางตรงอีกประเภทก็คือร้านอาหารครับร้านอาหารก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยค้าขายกันอยู่ครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะว่ารอบนี้นะครับนักกีฬาเข้ามาในพื้นที่เราประมาณ 16,000 คนและอย่างนึงก็คือช่วงเวลาที่น้องๆเขาใช้จ่ายกันเนี่ยเป็นช่วงค่ำซึ่งทำให้กลุ่มแม่ค้าที่เป็นสตรีทฟู้ดหรือแม่ค้าท้องถิ่นเนี่ยค้าขายได้ดีขึ้นถ้าสังเกตให้ดีจะเต็มเกือบทุกตลาดครับ
6: ขายดีค่ะ
7: ครับ
6: ขายดี
7: ขายดีขนาดไหน
6: ก็ปกติก็ขายดีมีกีฬาก็ขายดีเหมือนเดิม
7: ครับมีกีฬาคึกคักไงบ้างครับผู้คนไอ้แล้วแม่ค้าตลาดว่าไงครับ
6: ก็ขายดีปกติเนี่ยแม่ค้ามันอยู่แบบนี้อ
7: ่ะ
6: ค่ะ
7: ขายดีอยู่แล้ว
6: ครับ
3: จากนั้นมาดูผลการแข่งขันที่น่าสนใจนะคะเจ็ตสกีรันอบาวต์ 1,000 ซีซีอายุ 13-15 ปีแข่งที่เกาะลำพูนะคะรอบชิงเป็นการรีแมตช์คู่ชิงเมื่อปีที่แล้วค่ะน้องทีเด็กชายทิติวัชระคงฉับแชมป์เก่าจากชลบุรีเจอเด็กชายธนกรเสริมอาชีพจากฉะเชิงเทรานะคะคู่นี้ผลัดกันแพ้ชนะคนละรอบต้องหันหลังยกมือเป่ายิงฉุบกันนะคะเพื่อเลือกร่องน้ำในรอบตัดสินแล้วก็น้องภูค่ะเด็กชายธนกรที่เป่ายิงฉุบชนะได้เลือกร่องน้ำแดงที่ได้เปรียบในเรื่องของกระแสน้ำแล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะเมื่อน้องภูเป็นฝ่ายที่ขี่เจ็ตสกีคว้าเหรียญทองคว้าแชมป์แก้มือได้สำเร็จค่ะ
7: มาแข่งกีฬาเยาวชนอีกครั้งครับ
8: มาแข่ง4ครั้งครับได้เหรียญทองไปครั้งนึงครับแล้วก็
7: วันนี้
8: สนุกมาก
7: ต้องปล่อยฉุบกับเพื่อนครับเขาเป็นแชมป์เก่า
8: ใช่ครับ
7: เวลาปล่อยฉุบเห็นว่าเพื่อนเขาพุ่งลงไปแล้วไปมันเกิดอะไรขึ้น
8: น่าจะเสียใจครับ
7: อยู่ทางซ้ายดีกว่าดีกว่ากัน
8: อยู่ซ้ายดีกว่า
7: เพราะอะไรครับลูก
8: เพราะว่าความเร็วเรือมันดีกว่าแล้วก็น้ำฝั่งซ้ายมันถนัดกว่าก็อยากจะเป็นแชมป์โลกครับ
3: มีฝีมือแล้วก็มีดวงด้วยนะคะ วิ่ง 3,000 เมตรหญิงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีนักกีฬาทั้งหมด16คนจาก16จังหวัดร่วมชิงชัยนะคะเต็ง1เป็นของนิตาเด็กหญิงณัฐประภัสสีขำกูลจากจันทบุรีแชมป์10กิโลเมตรจากบุรีรัมย์มาราธอนรุ่นอายุ 13-17 ปีนะคะก็ปรากฏว่าน้องนิตาวิ่งนำม้วนเดียวจบทำเวลา 10.19.2 10นาที 19.24 วินาทีนะคะทำลายสถิติของเกตมณีเสนาพันธ์นักวิ่งขอนแก่นที่ทำไว้เมื่อ22ปีที่แล้วนะคะนี่ก็คือผลงานของนักกีฬาของไทยนะคะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมค่ะจะมีให้คุณผู้ชมติดตามตลอดทุกวันเลยนะคะจนจบการแข่งขันนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬานี้นะคะเราส่งท้ายที่ Action Today นะคะไปดูลูกตีลังกายิงสุดสวยของทางด้านไดเซนมาเอดะนะคะช่วยให้กลาสโกเซลติกเอาชนะกลาสโกเรนเจอร์คู่ปรับตลอดการในศึกฟุตบอลโอเฟิร์มเดอร์บี้นะคะเป็นฟุตบอลลีกของสกอตแลนด์นัดล่าสุดที่ผ่านมาส่วนนี้ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
1: ผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารียืนยันว่าได้ดำเนินการครบถ้วนทุกด้านในการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับตัวแล้วก็อยู่ในความควบคุมของกัมพูชานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากกัมพูชาขณะเดียวกันก็มีการกำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้ลาดตระเวนตามแนวชายแดนเข้มงวดดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนค่ะนายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยหลังจากมีชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ออกไปหาของป่าตามพื้นที่แนวชายแดนกระทั่งพลัดหลงเข้าไปในเขตกัมพูชาและถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนกองกำลังสุรนารีลงพื้นที่ไปเยี่ยมและให้กำลังใจนางสาวกันนิกาภรรยาของนายโยชน์สาวน้อยที่บ้านพักในตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ท่ามกลางญาติพี่น้องที่มารอฟังข่าวด้วยความห่วงใยหลังจากที่นายโยชน์หายตัวไปขณะเข้าหาของป่าตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งพลัดหลงเข้าไปในเขตบ้านโคกจันเรียวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยภรรยาของนายโยชน์บอกว่าก็รู้สึกคลายความกังวลลงบ้างหลังจากได้รับการแจ้งข่าวสารจากราชการ
2: มีทหารกับนายอำเภอที่กลับเชิงมาหาเราค่ะมาแล้วมาบอกข้อมูลมาบอกว่าสามีเราถูกจับจริงๆตอนนี้คือไปไกลแล้ว
0: มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะวันนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักค่ะติดตามจากคุณธนวัฒน์มิตรสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะในช่วงท้ายสัปดาห์นี้ฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะส่วนในช่วงสุดสัปดาห์ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนค่ะสำหรับสภาพอากาศวันนี้นะคะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เป็นจุดที่จะต้องระวังมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะเพราะว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยจากกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่มีกำลังแรงขึ้นนะคะพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมนะคะช่วงนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นด้วยค่ะสำหรับชาวเรือในอ่าวไทยและก็อันดามันขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะคะเพราะว่าจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะสำหรับเที่ยงวันนี้ก็ยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นนะคะที่แผ่เข้าปกคลุมภาคอีสานช่วงนี้มีกำลังอ่อนลงไปแล้วค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ายังมีกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะแนะนำว่าควรเสริมความแข็งแกร่งให้กับไม้ผลป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง 20-30% ของพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติคุณค่ะจับตาเดดไลน์ครม.วันนี้จะปล่อยหรือตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างในสภาวิเคราะห์สดกับผู้อำนวยการไอลอว์ปล่อยตกหรือเริ่มใหม่ส่งผลต่อเส้นทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อจากนี้อย่างไรคนไทยตกงานปีละกว่า 400,000 คนสูงสุดคือเด็กจบใหม่กว่าจะเรียนจบก็ยากแล้วจบใหม่ต้องเก่งแค่ไหนถึงจะคว้างานได้ในโลกยุคผันผวนค่ะ

0: ้าไปด้วยนั่นเองนอกจากนี้ค่ะวันนี้ยังเป็นการประชุมครม.นัดสุดท้ายด้วยนะคะที่จะมีการรับรองร่างกฎหมายที่ยังคงค้างอยู่ในสภาหลายฉบับตามกรอบระยะเวลาเดิม60วันนั่นเองค่ะเพื่อจะส่งให้พิจารณาต่อให้สภาพิจารณาต่อกันด้วยนะคะตัวอย่างกฎหมายที่สำคัญที่ภาคประชาชนจับตาก่อนหน้านี้รายการเราก็เคยพูดไปแล้วนะคะอย่างเช่นเรื่องของร่างพรบ. PRTR ที่ว่าด้วยเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลมลพิษนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพรบ.โรงงานด้วยและอีกร่างกฎหมายหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งทางด้านของภาคประชาชนก็ได้ออกมาแถลงหลังการประชุมครม.เงาเมื่อวานนี้ด้วยนะคะว่าอยากจะเห็นจุดยืนของรัฐบาลสนับสนุนผลักดันเรื่องนี้ค่ะนี่คือ1ใน3ข้อเรียกร้องหลังการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ค่ะโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยระบุเลยค่ะว่ารัฐบาลต้องยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 ทั้ง2ฉบับเป็นฉบับของพรรคภูมิใจไทยด้วยและฉบับของพรรคประชาชนด้วยกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภานะคะหลังจากที่ครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมามีมติไม่ยืนยันให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ส่งผลให้ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไปตามมาตรา147นะคะและต้องเริ่มกระบวนการกันใหม่ทั้งหมดค่ะวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วค่ะที่รัฐบาลจะยืนยันให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 ทั้ง2ฉบับกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงใจของรัฐบาลและการเคารพเจตจำนงของประชาชนด้วยค่ะ
1: อยากเรียกร้องให้รัฐบาลยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับให้กลับมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในรัฐสภาโดยเร็วต้องอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชน21ล้านคนนะครับคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เนี่ยได้ลงฉันทามติร่วมกันแล้วนะครับว่าจะต้องอยากให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นข้ออ้างนะครับที่คุณพระดอนปริศนานัทกุลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะว่ากังวลนะว่าถ้ายื่นร่างเดิมกลับมาเนี่ยก็ไม่ผ่านสภาอยู่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นหน้าที่รัฐบาลคือการยืนยันตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ออกเสียงประชามติไปแล้วนะครับ
0: ก่อนหน้านี้ค่ะกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลค่ะได้ให้เหตุผลที่ไม่ยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งค้างอยู่ในวาระ2ของรัฐสภานะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศก่อนโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและวิกฤตพลังงานค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางจึงยังไม่เร่งรัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้แต่ยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะมีการนำกลับเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าฟังแบบนี้คงเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักจากรัฐบาลด้วยนะคะแต่ก็ยังคงต้องลุ้นสำหรับการประชุมครม.นัดสุดท้ายในวันนี้แล้วค่ะว่าจะหยิบยกเอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับให้สภาพิจารณาต่อหรือไม่คราวนี้หลายฝ่ายก็มีคำถามมีข้อสังเกตค่ะว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนี้ทางพรรคภูมิใจไทยเองเคยทำ MOA กับพรรคประชาชนด้วยว่าจะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้และจำได้ไหมคะเราเคยไปลงประชามติกันเรื่องของการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งถ้าหากถูกปัดตกไปหรือไปต่อไทม์ไลน์หลังจากนี้จะเปลี่ยนไหมวันนี้เดี๋ยวเราวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อนะคะกับผู้อำนวยการบริหารไอลอค่ะคุณเป๋ายิ่งชีพอัชนนท์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณเป๋าสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะอย่างที่ได้ยินไปนะคะดูเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะที่ประกาศว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องต่อก่อนนะคะแต่สุดท้ายถ้าร่างทั้ง2ฉบับนี้ไม่ได้ยืนยันให้เดินหน้าต่อมีอะไรน่ากังวลบ้างและไทม์ไลน์หลังจากนี้จะเปลี่ยนไปมากไหมคะ
2: ครับผมผมมองว่าร่างทั้ง2ฉบับที่พิจารณากันเมื่อปลายปี68นะครับเป็นพูดตรงๆก็คือว่าเป็นร่างที่เกิดขึ้นจาก MOA ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยแล้วเอาจริงๆก็คือตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยพร้อมและเขาก็ไม่ได้อยากทำเท่าไหร่คือพรรคภูมิใจไทยก็ไม่อยากทำเท่าไหร่ทำไปตาม MOA ถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาไม่ให้เป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็ความพร้อมก็ไม่ค่อยมีแล้วก็จริงๆยังมีจุดอ่อนหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำคัญก็คือว่า

0: เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแล้วผู้ร่างจะมีที่มาอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องถกเถียงกันแล้วก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่แต่ว่าร่างฉบับที่ถกเถียงกันตอนนั้นเนี่ยก็รีบร้อนแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็เห็นไม่ตรงกันนะครับดังนั้นการที่ฉบับเดิมเนี่ยไม่ได้เอามาต่อเนี่ยสำหรับผมแล้วผมไม่ได้ติดใจเท่าไหร่นะครับคือถ้าเอามากลับมาต่อเลยเนี่ยก็คือเอาสิ่งที่ทำค้างๆรีบเร่งภายใต้บรรยากาศทางการเมืองอีกแบบนึงในช่วงปลายปี68เนี่ยดันกลับมานะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้กระบวนการรัฐธรรมนูญใหม่ที่ตอบสนองประชาชนจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ผมติดใจเนี่ยก็คือว่าในเมื่อเราผ่านประชามติแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลนี้เนี่ยก็ต้องเดินหน้าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ตามผลประชามติแล้วภูมิใจไทยเนี่ยพรรคเนี่ยก็พูดมาตลอดว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อมจะทำรัฐธรรมนูญใหม
1: ่
0: นะครับเพียงแต่พรรคภูมิใจไทยมองว่าต้องทำประชามติ3ครั้งซึ่งครั้งที่1ผ่านไปแล้วเนี่ยนี่เป็นแนวทางที่พรรคภูมิใจไทยต้องการทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมก็เรียนว่าการไปถึงรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ง่ายไม่ใช่อยู่ดีๆรัฐบาลทำเลยนะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องมีกระบวนการทำประชามติอย่างน้อย2ครั้งต้องมีในกระบวนการเสนอร่างแก้ไขมาตรา256ต้องมีกระบวนการหาผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยอ้อมหรือมาจากกระบวนการอะไรแล้วในจังหวะการร่างใหม่เนี่ยต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยกันเสนอแนะออกไอเดียต่างๆเนี่ยกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยต้องการการสนับสนุนจากประชาชนสูงมากในช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นใน 2-3 ปีนะครับดังนั้นถ้ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตั้งใจจะทำจริงๆและต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้จริงๆก็ต้องแถลงโรดแมปแนวทางมาเมื่อไหร่ช่วงไหนเดือนไหนจะทำอะไรเสนอร่างแก้ไขเดือนไหนประชามติครั้งที่2ประมาณเดือนไหนอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อให้คนเตรียมตัวเข้าไปมีส่วนร่วมได้ไม่งั้นตอนนี้ก็คือไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่เห็นอะไรเลยก็คือเขาบอกว่าถ้าถึงเวลาที่พร้อมก็จะทำแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วพอจะทำขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้เตรียมตัวเดี๋ยวก็มีประชามติปรับแบบครั้งที่ผ่านมาอีกคนก็ทำความเข้าใจไม่ทันแล้วข้างหน้าจะยากกว่านี้รายละเอียดในการที่ประชาชนต้องตัดสินใจก่อนไปออกเสียงจะเยอะกว่านี้ครับผม
1: ค่ะหมายความว่าสิ่งที่ตอนนี้อยากจะเห็นก็คือจุดยืนของรัฐบาลและโรดแมปที่ชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อจากนี้ยังไงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตัวของร่างภาคประชาชนก่อนหน้านี้มันมีโอกาสที่จะถูกนำเข้ามาพิจารณาหรือเป็นโอกาสต่อจากนี้ยังไงบ้างคะคุณเป๋า
0: ก็เราลดแมปอยู่ครับ คือเราเนี่ยก็มีโมเดลในใจของพวกเราจากที่ทำงานเรื่องนี้มาหลายปีนะครับเดินสายคุยจัดวงอะไรมาเนี่ยก็คือเราเห็นว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับประชาชนต้องมีส่วนร่วมต้องสมัครได้ต้องไปโหวตได้และสุดท้ายเลือกตั้งมันจะโดยตรงโดยอ้อมหรือระบบอะไรเนี่ยก็ถกเถียงกันได้ยืดหยุ่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าแนวโน้มรัฐบาลจะไม่เสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับเราก็จะต้องเข้าชื่อกันเสนอนะครับซึ่งอันนี้จริงๆพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าก็เนี่ยนะครับพอไม่เห็นโรดแมปไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่นะครับถ้าเริ่มเข้าชื่อกันวันนี้แล้วยื่นไปแล้วท่านดองไว้2ปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าท่านแนวโน้มทางรัฐบาลพร้อมจะให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้วผมว่าที่ว่าสอดคล้องกันเราก็ไม่ต้องเสนออะไรนะครับเนี่ยก็เลยรอความชัดเจนเราก็พร้อมขยับเหมือนกันครับผม
1: ค่ะแต่หมายความว่าถ้าวันนี้พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยสรุปว่าตีตกไม่นำสองร่างนี้ไปพิจารณาต่อในมุมมองคุณเปาอาจจะไม่ติดใจเรื่องนี้นะคะแต่ว่าขั้นตอนต่อจากนี้มันอาจจะสะดุดไปด้วยใช่ไหมคะ
0: มันก็จะไม่เร็วครับมันก็จะไม่เร็วมันก็จะถ้าเอาของเก่ากลับมาเลยนะครับมันก็เหมือนย่นเวลาถกเถียงกันไปได้สัก 3-4 เดือนนะครับดังนั้นถ้าไม่เอาของเก่ากลับมาแต่เริ่มวางแผนกันว่าจะเสนอใหม่เมื่อไหร่สมมุติเสนอใหม่มิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยผมว่ามันก็ช้าไปไม่มากหรอกครับช้าไป 4-5 6เดือนเนี่ยพอรับได้นะครับแต่ถ้าอย่างเช่นภายในวันนี้นะครับหรือภายใน 2-3 เดือนเนี่ยนะครับรัฐบาลใหม่ไม่ได้พูดอะไรเลยและไม่ได้นำเสนอโรดแมปอะไรเลยอันนี้ผมว่าจะมีปัญหานะครับขอชวนเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยนึงนะครับ
1: คือ
0: ตอนที่รัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมาเมื่อปี
1: ค่ะคุณเปาคะเสียงหายค่ะค่ะทีมงานเดี๋ยวต่อให้ใหม่นะคะคุณผู้ชม

0: สายหลุดนะคะเดี๋ยวเราถ้าต่อติดเดี๋ยวเรากลับมาสรุปเหมือนเลยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมที่จะได้เห็นประเด็นสำคัญกันพอสมควรว่าถ้าเอาตัวร่างเก่าไปพิจารณาต่อเนี่ยระยะเวลามันจะสั้นลงนะแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณากันใหม่นับหนึ่งกันใหม่หมดเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานมากขึ้นดังนั้นการประชุมครม.นัดสุดท้ายวันนี้จำเป็นต้องจับตาว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรด้วยนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เมื่อวานเราชวนคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะซึ่งเป็นภาระที่หนักหนาสำหรับผู้ปกครองพอสมควรเลยค่ะการเปิดเทอมรอบนี้เรียกว่ากว่าจะเรียนจบเนี่ยก็หมดเงินไปไม่น้อยนะคะตอนนี้ทีมงานของเราติดต่ออีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคุณเปากลับมาแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณเปาคะเม
1: ื่อ
0: ส
1: ัก
0: คร
1: ู่
0: นี้ขอสรุปอีกสักรอบนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับเมื่อกี้พูดอยู่ว่าถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยปี66เนี่ยขึ้นมาไม่กี่เดือนเขาก็แถลงรถแมพเลยนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณ3ปีจะสู่รัฐธรรมนูญใหม่แต่ไม่สำเร็จหรือว่าตอนที่คุณอนุทินขึ้นเป็นนายกใหม่ๆรอบที่แล้วเนี่ยก็มีอาจารย์บวรศักดิ์ก็คือเป็นมือกฎหมายที่เป็นเบอร์2อ่ะนะฮะออกมาแถลงอาจารย์บวรศักดิ์ก็แถลงละเอียดว่าขั้นตอนกระบวนการจะเป็นอย่างไรนะครับในกรณีนี้เนี่ยรัฐบาลใหม่คุณอนุทินครั้งที่2เนี่ยก็ควรจะมีคนที่รู้เรื่องแม่นที่สุดออกมาอธิบายว่ากระบวนการไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับประชาชนจะได้เตรียมตัวเข้าไปมีส่วนร่วมได้ไม่ใช่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ให้ร่างเดิมตกไปแล้วก็ออกมาบอกว่าให้ไปแก้ปัญหาอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเรียกว่าเพิกเฉยไม่ทำอะไรครับ
0: การเพิกเฉยก็เป็นสัญญาณอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะที่ดูน่าจะต้องจับตากันต่อว่าผลการพูดคุยครม.นัดสุดท้ายวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรด้วยนะคะคุณเป๋า
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะมีความชัดเจนเลยนะคะขอบคุณคุณเป๋าด้วยที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ผู้ชมคะกลับมาที่เรื่องของมิติการศึกษาแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองกันในช่วงเวลาเปิดเทอมกันหน่อยนะคะกว่าจะเรียนจบนี่ใช้เงินไปไม่น้อยเลยนะคะและจบมาก็ไม่มีอะไรการันตีด้วยว่าจะหางานได้จะหางานทำได้หรือไม่มีตัวเลขค่ะแต่ละปีนะคะเราพบว่ามีคนไทยที่ตกงานมากกว่า 400,000 คนค่ะและเด็กจบใหม่นี่นะคะเป็นเด็กกลุ่มที่ตกงานในสัดส่วนที่มากที่สุดด้วยน่าเป็นห่วงมากๆแล้วถ้าชวนคุณผู้ชมมองย้อนกลับไปค่ะแต่ละคนจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ถึงจะได้งานแรกขาดทักษะอะไรบ้างที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราค่ะชวนไปฟังมุมมองจากเด็กจบใหม่ค่ะ
1: วันนี้ค่ะเรามาสำรวจค่ะว่าคนทำงานแต่ละคนเนี่ยกว่าเขาจะหางานแรกได้เขาใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่รู้กันช่วงนี้ตลาดแรงงานแล้วก็เศรษฐกิจที่มันแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้คนหางานเนี่ยท้อแล้วก็เรามาดูกันค่ะว่าในมุมของคนทำงานหรือว่าคนหางานตอนนี้6ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการพวกเขามองว่ามีอะไรที่สำคัญและจำเป็นบ้าง
2: นานอยู่ค่ะเราก็ไม่ได้ทำงานประจำตั้งแต่ตอนแรก
3: 4เดือน5เดือนครับ
4: ไม่ได้นานขนาดนั้นค่ะเรียนจบ3ปีครึ่งปีสุดท้ายอะค่ะก็คือทำฟิสิกส์อย่างเดียวก็ทำไปด้วยแล้วก็สมัครงานไปด้วย
5: อ๋อจริงก็ได้เลยครับ
6: ไม่นาน
5: ครับ
7: จบปีที่แล้วครับตอนแรกผมไปทำงานโรงแรมอยู่ครับที่ต่างประเทศครับ
6: ก็กลับมาหางานที่ไทยรู้สึกว่าหางานยากไหม
7: ก็ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าผมลองวาดเรซูเม่ไปประมาณ20กว่าที่ครับแต่ก็ตัวเลขสัมภาษณ์ประมาณแค่2-3ที่เองครับ
6: มีให้เลือก6ข้อเกี่ยวกับ6ทักษะที่คิดว่าตลาดแรงงานเนี่ยต้องการอะไร
5: ข้อที่สำคัญเลยสำหรับผมก็คือการปรับตัวด้าน AI การวิเคราะห์แก้ปัญหาด้านการสื่อสารครับ
3: สื่อสารมันก็ต้องใช้พี่คิดแล้วก็วิเคราะห์แก้ปัญหามันก็ต้องใช้พื้นฐานในการทำงานก็ต้องมีบ้างอยู่การปรับตัวใช่ไหมพี่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราเหมาะกับร้านไหนทำยังไงบ้าง
2: พวกปรับตัวเข้ากับแบบว่าเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไหม
8: ภาษ

0: ดวิเคราะห์คือแก้ไขปัญหาต่างๆเวลาแบบว่าเกิดปัญหาขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ด้วยความที่ตอนเนี้ยตัว AI อ่ะมันมีเยอะมีหลายตัวโปรแกรมมากๆต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่า AI ในโลกนี้มีแค่ GPT มันมีมากกว่านั้นเยอะมากๆดังนั้นเลยคือด้วยความที่ว่าเราเอา AI มาเป็นพื้นฐานในการประกอบข้อมูลบวกกับตัวข้อมูลตัวความรู้ที่เรามีเอามาประกอบกันแต่ไม่ได้แบบทุกอย่างจะต้อง based on AI อย่างเดียว
2: ผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรครับแต่ผมรู้สึกว่าในโลกตอนนี้ปัจจุบันนะครับมันเป็นอะไรเหมือนเราที่เรารู้อยู่กับมันอยู่แล้วครับมันเหมือนเป็นทักษะติดตัวดีกว่าที่ทุกคนจะมีอยู่แล้ว
3: ผมว่าเดี๋ยวนี้มันต้องปรับตัวให้เข้ากับ AI ให้ได้แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ AI ให้เป็นครับใช้ให้เป็นถึงจะปรับตัวให้อยู่กับยุคสมัยใหม่ได้ครับ
2: คือทักษะผู้ประกอบการอ่ะถ้าเราลองวิเคราะห์จากเวลา job description ครับเขาจะมีบ่งบอกว่าเขาต้องการพัฒนาคนไปเพื่อเป็นผู้ประกอบการอะไรแบบเมื่อเพื่อที่ไปเป็นแบบมีความคิดแบบ ownership ครับเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้พัฒนาไปถึงระดับผู้บริหารหรือว่าในตำแหน่งระดับสูงครับอย่างนั้น
4: เรามีอะไรที่เคยได้รับการติวมาก่อนจบไหม
0: ไม่ค่อยนะคะใช่แต่พวกปรับตัวปรับอะไรเงี้ยเราก็ปรับเองกับเพื่อนเราส่วนมากอาจารย์หรือว่าคุณครูเขาก็ไม่ได้สอนอะไรเงี้ยค่ะใช่
4: ตอนทำงาน
0: ถูกเราต้องมาเรียนรู้ตอนทำงานคือตอนเรียนเนี่ยกับตอนทำงานเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างกัน
1: จะมีตัวในการสื่อสารนะคะที่จะเราได้ระหว่างเรียนอยู่แล้วแต่ตอนทักษะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเนี่ยจะได้มาจากตอนทำงานเยอะมาก
5: ๆเรียนมากับมาเจอจริงๆมันอาจจะคนละแบบ
2: ถ้าเป็นคิดว่าทักษะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาผมคิดว่ามันเกิดจากการที่ตัวบุคคลน่ะได้เผชิญปัญหาด้วยตัวเองครับเจอปัญหาจากน่าจะเป็นที่ทำงานนั่นครับเจอในฐานะจริงเลยว่าเราเจออะไรมาเงี้ยแล้วมันทำให้เกิดเป็นทักษะการคิดการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3: ก็จะมีแค่คอมพิวเตอร์ and AI สมัยผมยังไม่มีผมจบประมาณ5ปีแล้วเรียนรู้มาตอนทำงานแล้วครับจะดีมากครับที่มีปลูกทักษะนี้ในหลักสูตร
6: คุณผู้ชมคะจริงๆมีจุดร่วมกันอยู่นะคือหลายคนเนี่ยก็ตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าตอนเรียนเนี่ยทักษะหลายอย่างเนี่ยมันเอาออกมาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้มันไม่ตรงกับงานที่ทำนั่นเองนะคะซึ่งจากข้อมูลก็พบว่าเด็กจบใหม่ที่อยู่ในสายอุดมศึกษาในกลุ่มนี้ตกงานมากที่สุดด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าคิดตามเหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะหลักสูตรหรือเปล่านะคะและคำสำคัญค่ะที่ตัวตลาดหรือว่านายจ้างต้องการมากที่สุดเลยมี2คำเท่านั้นเองก็คือทักษะกับประสบการณ์ที่เด็กจบใหม่เนี่ยจะหางานยากเพราะว่าประสบการณ์ไม่มีและทักษะเหล่านี้เนี่ยก็ไม่มีเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นแผ่นป้ายที่คุณเมธาวีถือออกไปด้วยเนี่ยแหละค่ะ6ทักษะที่องค์กรต้องการตัวมากที่สุดเลยนะคะไล่ลำดับกันไปตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐานของงานหลักที่เราต้องทำเขาก็เรียกว่า hard skill เป็นทักษะพื้นฐานที่ต้องอัปเดตอยู่เสมอและต้องมีความแม่นยำด้วยถัดมานะคะก็คือทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหานะคะซึ่งอันนี้เราได้ยินบ่อยมากขึ้นในยุคนี้นะคะว่าจะต้องมีค่ะถัดมาคือทักษะการปรับตัวและเรียนรู้ให้เร็วด้วยนะคะอันนี้ไม่ว่าจะอยู่องค์กรไหนก็สามารถเติบโตได้ถ้าหากมีทักษะการปรับตัวที่รวดเร็วยืดหยุ่นถัดมาคือด้านข้อมูลและ AI แน่นอนเรื่องนี้จะต้องมีการทำงานร่วมกับ AI ให้ได้นะคะเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการอย่างมากค่ะมีอีกทักษะหนึ่งเรื่องของการสื่อสารการโน้มน้าวใจต่างๆอันนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดในการปิดดีลธุรกิจต่างๆได้เลยนะคะและทักษะตัวสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็คือทักษะผู้ประกอบการนั่นเองซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่มันเน้นไปถึงเรื่องของ mindset นะคะว่าจะต้องไม่ได้มองแค่ปัญหาในงานแต่ว่าต้องมองเห็นโอกาสในการทำงานด้วยนั่นเองคุณผู้ชมคะลองสำรวจตัวเองว่ามีทักษะเหล่านี้อยู่ไหมแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ก็ตามแต่นะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยเขามองเลยค่ะว่าการหางานแรกให้เจอเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างประสบการณ์และการเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะแต่ถ้าเด็กกลุ่มนี้หางานไม่เจอยังหางานแรกไม่เจอจะถูกทิ้งห่างจากคำว่าประสบการณ์ไกลมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะน่ากังวลค่ะ
7: งานแรกเนี่ยสำคัญมากเราอยากให้เขามีโอกาสได้งานแรกที่ท้าทายแล้วก็ไม่เสียเวลาไม่รูทีนได้เร็วที่สุดเพราะว่าเมื่อเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทบต้นแล้วยิ่งเริ่มเร็วเหมือนเงินเก็บเงินออมลงทุนนะครับมันทบแล้วมันไปเรื่อยๆนะน้องข้อได้เปรียบของเขาคือเขาอายุน้อยเขายังมีเวลาทบต้นได้โอ้โหได้อีกหลายเด้งเลย ในอายุการทำงานผมว่าประสบการณ์สำคัญมากต้องบอกว่าในมุมนายจ้างถ้าเป็นตำแหน่งจูเนียร์ผมให้น้ำหนักเรื่องปริญญาเกรดน้อยลงเยอะมาก
6: นั่นแหละค่ะคือความคิดเห็นของนายจ้างนะเรื่องของปริญญานี่ถูกให้น้ำหนักน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมในเมื่อทักษะกับประสบการณ์มันมีความจำเป็นต่อเด็กรุ่นใหม่จริงๆแต่ว่าถ้ายังหางานแรกไม่เจอหลายคนก็พยายามค่ะที่จะเข้าไปฝึกงานแม้ว่าตัวเองกำลังเรียนอยู่ก็ตามนะคะและแนวทางนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเข้าใจทักษะในงานมากยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะ
8: จากการศึกษาของงานวิจัยหลายชิ้นนะคะบอกว่าในช่วง 5-10 ปีนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการที่หางานยากมากที่สุดเลยเด็กที่จบใหม่ต้องดิ้นรนมากขึ้นนะคะเพื่อให้ได้งานทำเนื่องจากว่าอัตราการจ้างงานลดลงถึง 10% ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนั่งด้วยคนนะครับ
9: ด้วยความที่งานมันน้อยลงอ่ะ expectation ของแบบตัวบริษัทที่มาจ้างเราอ่ะมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเราก็เลยยิ่งกดดันตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้วว่าเราพร้อมพอหรือเปล่าในการแบบเข้าไปทํางานกับเขาแบบเหมือนผมรู้สึกว่าบางบริษัทอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าต้องการคนที่เข้ามาเรียนรู้ก่อนอะไรเงี้ยบางทีเขาต้องการคนที่เข้ามาแล้วต้องการทํางานได้เลยแล้วก็แบบอะแดปต์ตามบริษัทของเขาได้เลยอย่างงี้ด้วย
8: มันจะเป็นไปได้หรอที่แบบนายจ้างต้องการอะไรที่มันสําเร็จรูปเลยในการจะจ้างคนมาทำงานน่ะก็เขาชอบอ้างเหมือนแบบต้องการคนที่มีประสบการณ์แต่ถ้าเราต้องการคนที่มีประสบการณ์เนี่ยคนที่จบใหม่อ่ะจะทำยังไงอ่ะ
10: มันเป็นเรื่องปกติมากที่แบบว่าจะเริ่มไปทำงานตั้งแต่แบบปี1ปี2อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบหางานหรือแบบว่าแบบพวกที่แบบได้ฟรีแลนซ์ก็แบบรับฟรีแลนซ์เลยอะไรเงี้ยใช่แบบบางทีบางคนหนูเจอรุ่นน้องถ้าแบบจบปี4นี่ก็คือแบบประสบการณ์10ปีแล้ว
9: เพราะว่าตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าถ้าในเรซูเม่อย่างเงี้ยครับถ้าส่งไปให้เขาเรารู้สึกมันมีแต่การเรียนอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่พอแล้วสำหรับแบบงานสมัยนี้เพราะว่าเขาต้องการอะไรที่มันมากกว่าการเรียนแล้ว
11: สมัยนี้เหมือนเราไม่ได้ดูเกรดกันแล้วว่าได้เกรดเท่าไหร่หรือได้เกียรตินิยมไหมเรียนดีหรือเปล่าเหมือนดูว่าเรามีประสบการณ์ได้ไปหาประสบการณ์ที่อื่นทำงานกับคนอื่นมาบ้างไหมอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะ
6: คุณผู้ชมคะแต่คำว่าตกงานนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของตัวน้องๆเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นผลกระทบจากหลายๆปัจจัยรวมกันค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วด้วยนะคะระบบการแมทชิ่งงานด้วยรวมถึงภาพใหญ่อย่างระบบการศึกษาเรื่องของหลักสูตรอีกด้วยนะคะทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับทาง Job BKK ค่ะลองฟังคำแนะนำจาก Job BKK กันหน่อยค่ะ
12: ในการทำงานปัจจุบันจริงๆนะครับถ้าน้องๆมีสกิลมันช่วยได้มันลดความเสี่ยงในการตกงานแต่ว่าถ้าเป็นคณะหรือว่าสาขาที่ได้รับความนิยมหรือว่าเป็นอนาคตเป็นโอกาสของการทำงานในอนาคตนะครับจริงๆปัจจุบันก็จะไม่พ้นเรื่องของสายงานเทคสายงาน IT แล้วก็สายงานวิศวะแล้วก็กลุ่มดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสื่อสารการตลาดก็จะต้องไปรวมกับเทคโนโลยีก็คือกลุ่มมาเทคที่มีความจำเป็นในเรื่องของการบริหารงานในการทำงานจริงค่อนข้างเยอะ3กลุ่มนี้ก็จะเป็น3กลุ่มหลักที่จะมีโอกาสได้รับโอกาสในการทำงานในอนาคต
6: คุณผู้ชมคะไม่ใช่ไทยอย่างเดียวนะคะที่เจอกับวิกฤตนี้หลายประเทศก็เจอปัญหาเหมือนกันค่ะอย่างจีนเขาก็แก้ปัญหาโดยการจ้างงานคนรุ่นใหม่ทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระชาติเลยนะคะบริษัทบิ๊กเทคหลายแห่งในจีนก็เร่งเปิดโครงการฝึกงานรับเด็กจบใหม่นับหมื่นตำแหน่งอีกด้วยค่ะถัดมาลองไปดูอังกฤษนะคะอังกฤษเขาก็มีโครงการ Kickstart รัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดรับสมัครงานเด็กที่กำลังจะเรียนจบหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะตกงานค่ะโดยรัฐบาลก็จะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมค่าจ้างขั้นต่ำเป็นระยะเวลา6เดือนมีทุนสนับสนุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะให้ด้วยนะคะส่วนสิงคโปร์ค่ะมียุทธศาสตร์ Skill Future มอบเครดิตให้กับชาวสิงคโปร์ที่อายุ25ปีขึ้นไปสามารถเรียนรู้ในหลักสูตรที่รัฐรองรับได้ตลอดชีวิตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ช่วยเด็กจบใหม่ช่วยแรงงานวัยกลางคนด้วยนะคะที่ยังอยู่ในโลกเก่าเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างมีโอกาสได้อัพสกิลรีสกิลกันค่ะโดยรัฐก็จะสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้สูงถึง 90% ไปจนถึงการร่วมกับสถานศึกษาและบริษัทเอกชนนะคะเพื่อช่วยเหลือทั้งเด็กจบใหม่และกลุ่มคนที่ทำงาน

เดิมด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าจุดร่วมหลายประเทศเลยนะคะพยายามแก้ปัญหาเด็กจบใหม่ที่ตกงานอย่างเช่นในจีนอังกฤษสิงคโปร์ก็รัฐบาลเนี่ยไม่ปล่อยให้เอกชนหรือว่าเด็กต้องต่อสู้กันตามลำพังแต่เขาจะมีกลไกบางอย่างนะคะเพื่อทำให้เด็กจบใหม่เข้าถึงประสบการณ์ได้ง่ายขึ้นมีกลไกในการอุดหนุนเด็กให้เสริมทักษะได้ทันต่อโลกที่หมุนเร็วหรือแม้แต่การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่นั้นมีงานแรกให้เร็วที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปค่ะมีงานแรกเร็วก็จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ตกขบวนในอนาคตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของเด็กจบใหม่จะต้องได้งานนี่ก็เป็นอีกวาระสำคัญเหมือนกันนะคะอาจจะต้องไปบูรณาการงานกันนะคะร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานด้วยรวมถึงภาคเอกชนที่อาจจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เด็กนั้นเข้าถึงคำว่าประสบการณ์และหางานแรกให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะคะยิ่งเด็กจบงานเด็กจบมาแล้วไม่ได้งานนานเท่าไหร่ไม่ใช่แค่ผลเสียหรือว่าผลกระทบที่เกิดกับเด็กเท่านั้นแต่ส่งผลถึงภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้จึงใหญ่มากจริงๆและทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเรานับถอยหลังเข้าสู่ฤดูฝนตอนนี้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ท้องถิ่นต่างเร่งสำรวจผนังป้องกันน้ำท่วมนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจหลังจากที่เคยมีบทเรียนเมื่อปี2567ที่ทำให้เกิดความเสียหายไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาทมาแล้วครับช่วงนี้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็มีรายงานว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับและถ้าไปดูสีของน้ำในแม่น้ำสายคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเริ่มมีสีขุ่นครับนี่คือสัญญาณเตือนภัยแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับชาวแม่สายนะครับว่าน้ำอาจจะท่วมเหมือนกับ 1-2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่เพราะถ้าเช็คสภาพความพร้อมของระบบป้องกันเมืองก็คือพนังทั้งฝั่งเมียนมาที่กำลังเร่งก่อสร้างสูง 6-7 เมตรแล้วก็ฝั่งไทยที่อำเภอแม่สายเนี่ยก็มีพนังเหมือนกันนะครับแต่ชาวบ้านก็ยังคงกังวลว่ามันอาจจะไม่แข็งแรงพอแล้วก็ทำให้เกิดพังลงมาทำให้น้ำท่วมสร้างความเสียหายครับ
1: ตรงนั้นมันมีสะพานมีกำแพงกั้นเราก็เบาใจได้นิดหนึ่งแต่จุดสำคัญใหญ่ก็ถึงหัวฝายแล้วก็ตรงโค้งตรงนั้นรับแรงปะทะแต่ปีนี้ทางเทศบาลท้องถิ่นเรารับปากกับชาวบ้านละทำแน่ก็ทำให้เราเบาใจหน่อยแต่มันกังวลคือกลัวฝนมันจะมาไวตรงนี้มาไวเพราะเราเห็นกำแพงพม่าแล้วเราโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมันแปลกอยู่อย่างฝั่งไทยทำไมไม่ทำ
2: กังวลกลัวที่ขี้ทรายเสยๆแล้วก็น้ำตีก็ขี้ทรายก็ปอกออกไปเหมือนเดิมล่ะหินไม่มีนี่รูพม่ามันเอาหินใส่หมดอ่ะอันนี้บอกแล้วบอกกับว่าทำเจ้าข้าวทำยังไม่ถึงปีแล้วก็ลุเข้าไปน้ำสายอีก
3: ปีนี้คิดว่าป้องกันได้ไหม
2: ไม่ได้มันจะมาที่โหเงินนะ
0: ส่วนการแก้ปัญหาการซ่อมพนังครับประเด็นนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้ากรมกิจการชายแดนท่านลงพื้นที่ไปบริเวณชุมชนหัวฝายจุดปะทะแรกของแม่น้ำสายที่ไหลเข้ามาในบ้านเราเลยครับทางด้านของนายวรายุทธ์ข้อมบุญนายอำเภอแม่สายเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการสำรวจพนังร่วมกับกรมการทหารช่างเทศบาลตำบลแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพและเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีนี้ก็จะใช้งบท้องถิ่นซ่อมพนังราวๆ 6-7 ล้านบาทโดยมีจุดที่ต้องซ่อมใหญ่ประมาณ10จุดครับส่วนการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังรับฟังความเห็นของชาวบ้าน

0: พื่อทำแนวป้องกันถาวรอย่างยั่งยืนต่อไปครับสำหรับประเด็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในระยะกลางและระยะยาวตอนนี้ได้ฟังความเห็นไปแล้ว3รอบนะครับในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาแต่แผนป้องกันน้ำท่วมปีนี้มันก็ยังมีอุปสรรคใหญ่นะครับก็คือสิ่งที่กีดขวางทางน้ำแล้วก็อาคารที่ก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำสายที่ยังไม่ถูกรื้อถอนออกไปคุณกวิศบุญธรรมติดตามเรื่องนี้มาครับ
1: ผนังที่ก่อสร้างทั้งฝั่งไทยและเมียนมาตั้งแต่ชายแดนถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่1คือความกังวลว่าน้ำอาจจะยกระดับสูงหากมีเศษไม้ไปติดที่สะพานจะทำให้แม่สายและจังหวัดท่าขี้เหล็กอยู่ในความเสี่ยง
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานแม่สายท่าขี้เหล็กแห่งที่1นะครับด้านหลังของผมคือแม่น้ำสายแล้วก็ผนังในฝั่งประเทศเมียนมานะครับซึ่งตอนนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็ตรงที่เห็นนี่คือแม่น้ำสายนะครับส่วนที่ฝั่งไทยนะครับยังมีบางส่วนที่เป็นฟันหลอยังไม่สามารถที่จะก่อสร้างแล้วก็มีผนังเพียงแค่กึ่งถาวรนะครับคือบิ๊กแบกป้องกันเท่านั้นครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งที่เป็นปัญหาทำให้แม่น้ำสายแคบคืออาคารที่ก่อสร้างรุกพื้นที่ลำน้ำ
2: ส่วนที่เห็นนะครับคืออาคารที่จะต้องรื้อถอนนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าใกล้ฤดูน้ำหลากอาคารเหล่านี้ยังไม่รื้อถอนแล้วก็อาคารบางส่วนนะครับยังโผล่กลางแม่น้ำกลางลำน้ำสายในปีนี้ซึ่งจะเป็นอุปสรรคอย่างมากในช่วงฤดูน้ำหลากครับ
1: อาคารที่ก่อสร้างลุกลำน้ำมี14อาคารจังหวัดเชียงรายได้งบประมาณ39ล้านบาทรื้อถอนแต่ยังติดเงื่อนไขการชดเชยเยียวยาและงบประมาณขณะที่การขุดลอกแม่น้ำสายที่ทางการเมียนมารับปากว่าจะขุดบริเวณพื้นที่เมืองแม่สายก็ขุดได้เพียง 10% ปัญหาแม่น้ำสายเวลานี้คือผนังการลุกล้ำแม่น้ำและตื้นเขินนี่คือความเสี่ยงที่คนแม่สายจะต้องอยู่อย่างหวาดผวาเมื่อเกิดฝนตกหนักส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวบริษัทที่ปรึกษาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวแม่สายครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการสร้างแนวป้องกันถาวรและยั่งยืนที่จะมีการย้ายชาวบ้าน819หลังคาเรือนอพยพไปอยู่ที่แห่งใหม่คำถามของชาวบ้านยังรอคำตอบว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนและชดเชยเยียวยาอย่างไร
3: คือว่าย้ายไปละคุณจะเอาไอ้วิถีชีวิตเราตรงนั้นอะเอามาใส่แทนที่อื่นได้เหรอคุณทำได้เหรอแล้วก็ทำเลของเรามันที่ค้าขายแล้วคุณเอาเราออกไปคุณจะหาทำเลที่ไหนให้เราถ้ายิ่งห่างชายแดนเราก็ยิ่งหมดหนทางค้าขาย
4: ประชุม2ครั้งที่ผ่านมาก็ยัง
3: ไม่ตอบไม่ตอบไม่ใช่อาจจะตอบได้แต่เขาไม่ตอบเนี่ยความชัดเจนมันอยู่ตรงนี้มันไม่มีให้ชาวบ้าน
5: แต่สำหรับหนูว่ามันจำเป็นค่ะเพราะว่ามันยังไงมันก็สร้างแต่ว่าสร้างรูปแบบไหนเงี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาวบ้านจะแบบยอมให้ได้ระดับไหนในการสร้างกำแพงอย่างเงี้ยค่ะพี่ ใช่มันสำหรับหนูมันไม่ได้หนูว่ามันน่าจะมีกำแพงแต่หนูไม่รู้ว่ามันต้องเป็นในรูปแบบไหนที่แบบมันโอเคกว่าชาวบ้านเนี้ยค่ะหนูคิดถึงวงรอบนอกเขาด้วยเขาก็โดนเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะใช
1: ่สำหรับคำตอบจะย้ายหรือชดเชยเยียวยาอย่างไรกรมโยธาธิการและผังเมืองจะนำเรื่องเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อหารือกับ29หน่วยงานก่อนจะเสนอตามขั้นตอนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแผนแม่บทและงบประมาณคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 4,000 ล้านบาทก่อสร้างผนังและคันป้องกันรวมถึงระบบระบายน้ำและคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง7ปีนั่นหมายความว่าแม่สายและท่าขี้เหล็กจะตกอยู่ในความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากในระยะนี้โกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน
0: ที่แม่สายเนี่ยครับกำลังวางแผนรับมือกับน้ำท่วมนะครับแต่สำหรับภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีช่วงนี้เขากำลังรับมือกับแล้งอยู่นะครับล่าสุดครับธุรกิจรับจ้างส่งน้ำก็ได้กลายมาเป็นอาชีพทางเลือกนะครับเพราะชาวสวนทุเรียนยอมควักกระเป๋าจ่ายครับเพื่อไม่ให้ทุเรียนที่กำลังจะเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้มาครับ

0: ความแห้งแล้งปีนี้มาเร็วและรุนแรงกว่าทุกปีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เคยใช้หล่อเลี้ยงสวนทุเรียนหลายสิบไร่เริ่มแห้งขอดทุเรียนที่ปลูกไว้เริ่มได้รับผลกระทบสัญญาณของการขาดน้ำในช่วงผลผลิตกำลังเติบโตที่เจ้าของสวนจำใจต้องปลิดลูกทุเรียนทิ้งลดภาระการใช้น้ำและหวังรักษาต้นประคองผลผลิตที่เหลือให้รอดจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว
1: เหมือนต้นนี้แหละครับน้ำคือเราให้น้ำไปเท่าไหร่เขาก็ไม่กินแล้ว
2: ทำไมถึงไม่กินล่ะพี
1: ่มันร้อนจัดแล้วก็น้ำไม่พอครับ
2: อันนี้คือยืนต้นตายเลยเหรอ
1: ใช่ครับยังไม่ถึงก็ตายดีแต่ถ้าเราไม่เอาลูกออกก็ตายแน
0: ่บ่อบาดาลที่ถูกเจาะใหม่ถึง3บ่อคือความพยายามในการดึงน้ำใต้ดินมาพยุงต้นทุเรียนแต่ปริมาณน้ำที่มีอยู่กลับไม่เพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงผลผลิตในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว
1: ประมาณชั่วโมงเดียวเดี๋ยวก็หยุดแล้วครับ
2: อ๋อชั่วโมงเดียวเอง
1: ใช่ถ้าพอเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำเลยทีนี้มันไม่พอไม่ทันครับออกบ้างแต่ไม่ทันก็ต้องซื้อน้ำช่วย
0: แม้วันนี้ฝนจะตกลงมาเล็กน้อยในรอบ1เดือนพอให้ดินกลับมาชุ่มชื้นแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนและต่อน้ำต้นทุนที่ล่อยหล่อลงทุกวัน
3: แค่ดินเปียกๆมีหนสองหนไม่รู้เนี่ยที่อื่นก็ตกเยอะนะแต่ที่นี่ไม่ตกหรอกแปลกไ
2: หมลำบากไหม
3: ลำบากสิซื้อน้ำปีที่แล้วซื้อ200,000กว่าปีก่อนนู่นทำตัวแทบไม่ได้เลยนะ
1: พรุ่งนี้เอาน้ำ8เที่ยวนะครับ
2: เที่ยวละหลักร้อยถึงหลักพันบาทนะคะนี่เป็นราคาที่ชาวสวนทุเรียนต้องยอมจ่ายเพื่อแลกกับความอยู่รอดของต้นทุเรียนในช่วงหน้าแล้งปีนี้ค่ะและเมื่อแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดลงค่ะธุรกิจรับจ้างส่งน้ำในจังหวัดจันทบุรีก็เติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดค่ะ
0: รถบรรทุกน้ำหลายคันกำลังต่อแถวเติมน้ำจนเต็มแท้งก่อนเร่งออกไปยังสวนทุเรียนที่สั่งจองน้ำไว้แบบวันต่อวันวิ่งสลับไปมาระหว่างจุดรับน้ำกับสวนทุเรียนวันละหลายเที่ยวเพราะต่างรู้ดีว่าทุกวินาทีที่ช้าลงนั้นอาจหมายถึงต้นทุเรียนบางต้นกำลังยืนต้นตาย
2: พี่จะไปไหน
4: ไปส่งน้ำครับ
2: ไปด้วยได้ไหม
4: ไปได้ครับ
2: ไปกันเลยค่ะพี่ไปกันเลย
0: ทุกเช้ารถส่งน้ำคันนี้จะออกไปวิ่งตามสวนทุเรียนที่กำลังรอน้ำจากที่เคยรับจ้างบรรทุกดินภัยแล้งปีนี้ทำให้อาชีพส่งน้ำกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแม้ว่าต้องวิ่งส่งน้ำวันละเกือบ10เที่ยวเพื่อแลกกับค่าแรงให้พอประทังชีวิตก็ตาม
4: เหมือนวิ่งดินเลยกินคนขับก็เป็นเปอร์เซ็นต์ครับร้อยละยี่คนขับได้ประมาณ80บาทครับ
2: 80บาท
4: แล้วแต่ค่ารถแพงหรือไม่แพงใกล้หรือไกล
2: แล้ววันหนึ่งวิ่งกี่เที่ยวว
4: ันหนึ่งประมาณ10เที่ยวครับ10เที่ยวขึ้น
2: 10เที่ยวก็ได้เกือบพันถูกไหม
4: ครับบางวันก็พันกว่า
0: ทันทีที่รถส่งน้ำมาถึงสวนทุเรียนสายส่งน้ำจะถูกต่อเข้ากับบ่อพักกลางสวนทันทีน้ำที่ซื้อมาในแต่ละเที่ยวถูกเก็บไว้ในบ่อผ้าใบอย่างดีเพราะน้ำทุกหยดมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ซึมหายไปกับพื้นดินภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นทำให้ธุรกิจส่งน้ำเติบโตขึ้นตามไปด้วยรถบรรทุกน้ำหลายขนาดเริ่มวิ่งส่งน้ำไปตามสวนทุเรียนที่กำลังขาดน้ำที่มีค่าบริการแตกต่างกันไปตามขนาดรถและระยะทางอย่างรถ6ล้อราคาหลักร้อยส่วนรถ10ล้ออาจสูงถึงหลักพันต่อเที่ยว
5: เที่ยวละ800บาท6ล้อเป็นรถ6ล้อค่ะ
6: 800นี้คนขับได้ประมาณเท่าไหร
5: ่ก็จะหักค่าน้ำไปประมาณ400บาทค่ะแล้วก็จะแบ่งใน400บาทก็จะหัก 20% เท่ากับว่าคนขับรถ6ล้อค่ะก็จะได้เที่ยวละประมาณ80บาทก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางของหน้างานด้วยค่ะ
0: ในวันที่น้ำกลายเป็นต้นทุนของการอยู่รอดรถส่งน้ำจึงกลายเป็นอีกความหวังที่ช่วยต่อลมหายใจให้สวนทุเรียนเดินหน้าต่อแต่ขณะเดียวกันภัยแล้งครั้งนี้ก็กลายเป็นทางรอดของอีกหลายชีวิตที่กำลังดิ้นรนในช่วงวิกฤตเดียวกันสุพัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
7: คือพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วมันกำลังกลายเป็นความท้าทายสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับเช่นที่อ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปริมาณน้ำเนี่ยตอนนี้ลดต่ำเหลือเพียง2ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ20ของความจุเท่านั้นจึงต้องใช้มาตรการแบ่งรอบเวรการใช้งานน้ำอย่างเข้มงวดครับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีส่วนหนึ่งถูกระบุครับว่าอาจจะเกิดจากการที่เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนแทนยางพารากันเป็นจำนวนมากแต่ว่าแหล่งน้ำต้นทุนมันยังเท่าเดิมครับประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาตินอกเขตชลประทานแห้งขอดเร็วกว่าปกติด้วยถ้าไปดูภาพรวมอ่างเก็บน้ำหลัก6แห่งมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ถึง65ครับจุดที่น่ากังวลที่สุดก็คืออ่างเก็บน้ำคลองสารทรายที่อำเภอเขาคิชกูฏเหลือน้ำเพียง 21% หรือประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้มาตรการรอบเวรการใช้น้ำอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อหล่อเลี้ยงสวนทุเรียนกว่า 15,000 ไร่ให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปครับ
8: ตอนนี้ควบคุมการไหลการน้ำให้เป็นไปตามรอบเวรการใช้น้ำนะครับซึ่งเป็นมติของกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งเรามีการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐนะครับแล้วก็ทางพี่น้องเกษตรกรรวมถึงภาคเอกชนที่ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายด้วยนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนพื้นพืชเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับพื้นที่เป็นประมาณ 15,000 ไร่
7: การคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าฤดูฝนน่าจะเริ่มขึ้นช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันนะฮะคือถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ยปริมาณน้ำที่มีอยู่ก็สามารถประคับประคองไปได้ส่วนระยะยาวกรมชลประทานก็เร่งแผนในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ให้ครอบคลุมทุกโซนเพื่อลดผลกระทบแล้วนะครับสตง.และปปช.เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมัน1ล้านลิตรในโครงการพระราชดำริชะอวดแพรกเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับงบประมาณกว่า60ล้านบาทเลยนะครับก็จะไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าโดยจะต้องไปดูนะครับว่าปริมาณของดินที่ขุดเนี่ยมันสอดคล้องกับปริมาณของการใช้เชื้อเพลิงและศักยภาพของรถขุดด้วยหรือไม่ครับภายหลังจากที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้น้ำมันกว่า1ล้านลิตรในโครงการพระราชดำริชะอวดแพรกเมืองที่นครศรีธรรมราชระยะที่2งบประมาณกว่า60ล้านบาทในตำบลบ้านแหลมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งดำเนินการในระยะแค่6เดือนนะครับขุดลอกคลองความยาวประมาณ7กิโลเมตรล่าสุดเจ้าหน้าที่ปปช.ให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างรอให้ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่8สำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานซึ่งเป็นเจ้าของโครงการส่งเอกสารเกี่ยวกับผังของบ่อดินที่ขุดลอกมาประกอบการคำนวณปริมาณดินและการใช้น้ำมันว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้ชี้แจงผ่านเพจของหน่วยงานว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการโดยเรือขุดมีปริมาณงานรวม 1,910,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560อย่างถูกต้องโดยจัดซื้อเพื่อใช้กับเครื่องจักรและเรือขุดที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องวันละ14ชั่วโมงจำนวนหลายลำซึ่งมีอัตราใช้น้ำมันค่อนข้างสูงตามขนาดและกำลังของเครื่องจักรครับปัจจุบันโครงการดำเนินงานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 92.74 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 90.34 โดยยังคงเหลืองานอีกเพียงร้อยละ 7.26 ซึ่งก็อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนด้วยนะครับในวันที่ทีมข่าวไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับปปช.และสตง.เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้เอกสารจะแจ้งว่ามีเรือขุดที่ใช้ในโครงการทั้งหมด6ลำนะครับแต่สภาพจริงเนี่ยกลับพบว่ามีเรืออยู่แค่2ลำที่สามารถใช้งานได้ตามปกติที่เหลือเจ้าหน้าที่เขาอ้างว่าอยู่ระหว่างการซ่อมเครื่องยนต์รวมถึงปริมาณดินขุดซึ่งจากการประเมินด้วยสายตานี่อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันทำให้สตง.และปปช.เตรียมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบซ้ำในอีกสัปดาห์หน้า เราตามกันต่อนะครับกับโครงการมหากาพย์หงชีมูลนะครับโดยเฉพาะการขุดลอกลำพะเนียงนะครับช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองบัวลำพูระยะทางกว่า50กิโลเมตรนะครับโครงการนี้ทางกรมชลประทานไม่ได้จ่ายค่าเวรคืนที่ดินในจุดที่ขุดลอกรุกล้ำพื้นที่ของชาวบ้านจนมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับแล้วก็ผู้ฟ้อง

0: ็ชนะคดีและเมื่อปีที่แล้วชาวลุ่มน้ำลำพะเนียงเองก็ยังได้ไปยื่นฟ้องกรมชลประทานและกรมเจ้าท่าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าประเด็นในครั้งนี้เนี่ยก็คือการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมครับคุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้มาครับ
1: วิเชียรศรีจันนนท์ชี้ให้ดูสภาพที่นาของเขาถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำในลำพะเนียงที่ไหลเชี่ยวช่วงฤดูน้ำหลากทำให้ที่นา12ไร่เศษตอนนี้น่าจะถูกกัดเซาะหายไปประมาณ1ไร่ลำพะเนียงช่วงไหลผ่านที่นาค่อนข้างคดเคี้ยวและเป็นคุ้งน้ำที่ดินจึงถูกกัดเซาะทุกปีนับตั้งแต่ที่มีการขุดลอกลำพะเนียงแล้วเสร็จเมื่อปี48ปีที่แล้วชาวลุ่มน้ำลำพะเนียงกว่า60คนโดยเฉพาะเขตตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูได้ยื่นฟ้องกรมชลประทานและกรมเจ้าท่าเพื่อให้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสียไปกับการขุดลอกแต่ศาลปกครองอุดรธานีมีคำสั่งยกฟ้อง
2: ฟ้องในคดีว่าขอให้ฟื้นฟูลำพะเนียงเช่นสร้างฝายทำสะพานข้ามแล้วก็ปลูกพืชผักพันไม้ทดแทนนี่แหละแล
3: ้
2: ว
3: ก็
2: เป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ทำวังปลาปล่อยปลานี่แหละ
3: ศาลพิพากษาอะไรครับ
2: พี่พิพากษาตอนท่านว่าที่ปีที่ผ่านมาคือบอกว่ากรมชลประทานไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องฟื้นฟูเป็นหน้าที่ของมหาดไทย
1: การขุดลอกลำพะเนียงเป็นหนึ่งในโครงการมหากาพย์ภายใต้ของชีมูลระยะทางกว่า50กิโลเมตรแต่การขุดลอกที่กว้างในบางจุดและถมคันดินที่สูงรวมทั้งการขุดลอกรุกรำเข้ามาในที่ดินของชาวบ้านชาวลุ่มน้ำลำพะเนียงในจังหวัดหนองบัวลำพูเคยยื่นฟ้องร้องกรมชลประทานเป็นครั้งแรกเรียกค่าเสียหายจากการขุดลอกที่รุกรำเข้ามาเนื่องจากไม่มีการเวนคืนที่ดินกระทั่งศาลมีคำสั่งให้จ่ายค่าเสียหายในอัตราตารางวาละ100บาทท่ามกลางเสียงสะท้อนของคนลุ่มน้ำว่านอกจากจะไม่ได้รับประโยชน์จากการทำเกษตรแล้วยังต้องสูญเสียที่ดินทำกินรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
4: คือตอนมาขุดลอกนั้นผมก็บ่ได้คัดค้านกับเจ้าเด้ผมบ่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่ว่าการพัฒนานี่ข้าเจ้าบ่ได้มาเฮ็ดต่อเนื่องหรือข้าเจ้าเฮ็ดแล้วข้าเจ้าทิ้งไปเลยจังซี่นะปกจมทายเขาเจ้าให้เราก็ทิ้งไปเลยย้อนความผิดให้ผู้อื่นให้มารับผิดชอบนี่สิพอว่ามันก็บ่ดีปานใดเด
3: ้ที่ผ่านมาได้เสนอไปยังกรมชลประทานเมื่อวานให้มีการสั่งฝายชะลอน้ำเพื่อที่จะลดความรุนแรงหรือว่ากักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้ง
4: ครับอันนี้มันมีอยู่ในแต่อยู่ในคำฟ้องแหละแต่ว่าไปยื่นเอกสารโดยตรงนั้นบ่มีแต่เฮาว่าให้ฟ้องว่าให้มาเฮ็ดฝายทดแทนที่เขาขุดออกไปฝายดินทดแทน
1: สภาพลำพะเนียงที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะดินที่ถูกกัดเซาะแต่กรมชลประทานไม่สามารถที่จะเข้าปรับปรุงซ่อมแซมได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแนวเขตหรือขอบเขตที่ทางกรมจะเข้าไปดำเนินการการจะเข้าไปขุดลอกได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินและท้องถิ่นต้องเป็นผู้ร้องขอ
5: คือหน้าน้ำที่ผ่านมาเนี่ยเวลาปัญหาของตัวลำพะเนียงก็คือบางจุดมันเป็นจุดที่มันขาดคันขาดจุดนี้เราต้องเข้าไปซ่อมเขาก็ทำเรื่องขอมาให้ทางกรมชลเข้าไปช่วยดำเนินการนะครับแต่ว่าจริงๆถ้ามันอยู่ในเขตที่เราประกาศมาตรา5เราสามารถเข้าไปทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต
3: เรายังไม่ได้ถ่ายโอนหรือว่าถ่ายโอนในกี่แห่ง
5: จุดตัวไหนฮะ
3: ถ้าเป็นหนองบัว
5: ถ้าสถานีสูบน้ำเนี่ยเราถ่ายโอนยกเว้นตัวไหนที่มันจะมีสถานีสูบน้ำบางตัวที่เราทำแล้วมันยังไม่เรียบร้อยคือถูกอยู่ระหว่างการถ่ายโอนพออยู่ระหว่างการถ่ายโอนแล้วไม่ได้รับการดูแลมันมีทิ้งช่วงห่างไปพอน้ำมามันเกิดความเสียหายก็เลยยังถ่ายโอนไม่ได้อันนี้ก็คือประเด็นที่ยังมีค้างอยู่หลายอันเหมือนกันของสถานีสูบน้ำ
1: แม้ว่าศาลปกครองอุดรธานีจะยกฟ้องแต่ขณะนี้ชาวลุ่มน้ำลำพะเนียงได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้เพราะมองว่าสภาพแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพะเนียงจะต้องได้รับการฟื้นฟูหากไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบแนวโน้มที่ดินของชาวบ้านที่อยู่ติดลำน้ำก็จะถูกกัดเซาะเสียหายจนไม่สามารถรังวัดแนวเขตที่ดินได้มยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
0: ดูความกังวลต่อโครงการปรับปรุงทางแยกสันคยอมที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ของกรมทางหลวงนะครับที่อาจจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและเกิดอุบัติเหตุครับล่าสุดแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ยินดีที่จะนำมุมมองของชาวบ้านไปพิจารณาในการปรับปรุงครับชาวบ้านกว่า200คนเข้าร่วมการประชุมรับฟังสรุปผลการศึกษาโครงการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข121ซึ่งกรมทางหลวงก็มีแผนที่จะสร้างสะพานยกระดับและทางลอดข้ามแยกบริเวณแยกสันคยอมตำบลสันทรายหลวงและสะพานข้ามแยกรูปแบบวงเวียนบริเวณแยกหนองจ้อมหรือว่าแยกลิขิตชีวันตำบลหนองจ้อมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับปริมาณรถการจราจรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นและแก้ปัญหารถติดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับมีนายสิทธาริศปรีดานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2วิศวกรและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงผลการศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลรวมทั้งรับฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่โครงการด้วยครับคือประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็แสดงความกังวลนะครับเกี่ยวกับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะชุมชนโดยรอบแยกสันคยอมกังวลทั้งเรื่องของมลพิษทางเสียงอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งวิถีชีวิตแบบชุมชนดั้งเดิมที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ทำให้มีการรวบรวมรายชื่อชาวบ้านกว่า365คนไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาทบทวนและชะลอโครงการก่อนเพื่อทบทวนรูปแบบการก่อสร้างให้กระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับทางผอ.โรงเรียนอนุบาลสันทรายในฐานะตัวแทนกลุ่มชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบกว่า10หมู่บ้านไม่ได้คัดค้านโครงการนะครับแต่พวกเขาต้องการให้มีการศึกษาให้ละเอียดและถูกต้องโดยเฉพาะตัวเลขของจำนวนรถหากศึกษาเก็บข้อมูลไม่ถูกต้องตัวเลขมันเกินจริงก็จะส่งผลต่อการดำเนินการของโครงการตั้งแต่ต้นรวมทั้งความปลอดภัยและมลภาวะในด้านต่างๆที่จะตามมาแต่หากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างก็จะต้องพิจารณารูปแบบที่สอดคล้องกับพื้นที่และกระทบกับชาวบ้านให้น้อยที่สุดด้วยครับ
6: อยากจะให้กระทบกับชุมชนน้อยที่สุดแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ได้นำเสนอที่ประชุมไปนะคะเพราะว่าตัวเลขในการคาดการจราจรอ่ะมันคลาดเคลื่อนซึ่งเราอยากจะขอให้เขาตรวจสอบในจุดนั้นก่อนด้วยก่อนที่จะมาสรุปรูปแบบหรือว่ากำหนดรูปแบบที่เหมาะสมไม่อย่างนั้นถ้าตัวเลขคาดการมันสูงเกินจริงมันผิดพลาดจริงมันก็จะส่งผลถึงการออกแบบโครงสร้างที่มันมากเกินไปแล้วก็ใช้งบประมาณที่สูงเกินไปถูกต้องไหมคะก็เป็นการเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์อีก
0: ด้านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ระบุว่าโครงการปรับปรุงจุดตัดทางหลวงหมายเลข121หรือว่าถนนวงแหวนรอบ3ของจังหวัดเชียงใหม่จะมี2แยกก็คือแยกสันคยอมและแยกลิขิตชีวันรูปแบบการก่อสร้างก็มีการประชุมรับฟังความเห็นมาแล้ว4ครั้งจุดที่ประชาชนมีความกังวลแล้วก็ห่วงก็คือแยกสันคยอมที่ก่อนหน้านี้มีการศึกษารูปแบบเป็นทางลอดถนนสันทรายเก่าโดยที่ไม่มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ทางครับส่วนถนนสาย121เนี่ยก็จะเป็นสะพานข้ามแยกและทางลอดขณะที่ประชาชนมองว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานนะครับเนื่องจากใช้เส้นทางสันทรายสายเก่าก็จะไม่สามารถเลี้ยวขวาบริเวณแยกได้เหมือนเดิมต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปกับรถย้อนกลับมายูเทิร์นมาอีกทีนึงกรมทางหลวงก็คำนึงถึงผลกระทบนะครับโดยคณะกรรมการของกรมทางหลวงก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็เห็นว่าจะปรับปรุงรูปแบบอีกครั้งนึงจึงมีการรับฟังความเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมต่อไปครับ
7: เสนอแล้วแต่ว่าประชาชนก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับเลยบอกว่าจะขอจะว่าครั้งนี้การประชุมครั้งนี้ยังจะไม่ขอเป็นสรุปรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการนัดหารือแล้วก็มีการรูปแบบอื่นๆมานำเสนออีกซึ่งประชาชนบางส่วนก็มีความคิดเห็นว่าอยากจะเป็นทางรอดได้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นทางรอดอย่างงบมาเราก็คงไม่เพียงพอแล้วก็เดี๋ยวเราต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าด้วยเนื่องจากการสร้างทางรอดนะครับมันจะใช้งบประมาณมากกว่าสะพานยกระดับค่อนข้างมากนะครับถ้าความคุ้มค่าไม่ได้หรือบางทีเราอาจจะของงบไปแล้วไม่ได้รับงบประมาณนะครับ
0: สำหรับโครงการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรทางหลวงหมายเลข212นะครับตั้งแต่สี่แยกสันคยอมตำบลสันทรายน้อยไปจนถึงสี่แยกลิขิตชีวันตำบลหนองจ้อมอำเภอสันทรายเลยเข้าไปในเขตตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีระยะทางกว่า3กิโลเมตรมีจุดตัดทางแยกขนาดใหญ่บริเวณสี่แยกทั้ง2จุดเป็นสะพานคู่ขนานและทางลอดคาดว่างบประมาณเนี่ยใช้ 1,200 ล้านบาทนะครับแล้วก็ประเมินว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้จริงในปี2572 2จากการศึกษาของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ระบุว่าจะสามารถรองรับการจราจรได้ในอีก20ปีข้างหน้าครับส่งท้ายรายการ

วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของชาวยโสธรครับที่ร่วมกันส่งน้ำธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะครับโดยการส่งน้ำธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ก็เพื่อเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามประเพณีความเชื่อครับที่ชาวบ้านได้มีการถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่ชาวบ้านเขาจะเริ่มทำนาปีในช่วงเดือน6ครับสำหรับธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะครับเป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่ในทุ่งนาที่ตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรห่างจากตัวจังหวัดยโสธรประมาณ9กิโลเมตรสร้างราวๆพุทธศตวรรษที่23ถึง25สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายชาวบ้านเคารพนับถือแล้วก็เชื่อกันว่าหากไม่ส่งน้ำฝนจะแล้งหนักมากในปีนั้นๆครับหมดเวลาของจับตารอบทิศแล้วนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงรีเพย์ครับวันนี้ตื่นเต้นมากครับขอต้อนรับสมาชิกออริจินอลต้นตำรับวงตะวันครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ยแทบกราบแทบปัดทุกท่านเลยคือบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับคือผมมีโอกาสได้เจอพี่ๆเกือบทุกท่านมาหลายครั้งแต่ว่าเอาจริงๆพอมารวมกันในฐานะของวงตะวันเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกจริงๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้แฟนๆของวงตะวันน่าจะอิ่มแน่ๆเพราะว่านอกจากเรื่องราวที่เราจะได้คุยกันแล้วเนี่ยเพลงที่พี่ๆเตรียมมาทั้ง6เพลงในวันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่ๆวงตะวันทั้งคัดทั้งเลือกทั้งซ้อมแล้วก็พร้อมที่จะมาเล่นให้กับแฟนๆอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับขออนุญาตแนะนำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวงตะวันนะครับพี่ปุ้มพงพรมนะครับพี่ปุ้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่ปุ้มในวงตะวันเนี่ยพี่ปุ้มเป็นนักร้องแล้วก็เป็นมือคีย์บอร์ด
3: ใช
0: ่หลัก
3: ๆครับ
0: นะครับพี่ต้นสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: พี่ต้นในวงตะวันพี่ต้นเป็นมือกลอง
4: ครับ
0: แล้วก็ร้องด้วย
4: ครับ
0: นะครับต่อมาพี่ขุนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
0: พี่ขุนเนี่ยในวงตะวันพี่ขุนจะกีตาร์ร้องด้วยไหมฮะ
5: ร้องครับ
0: ต่อมาครับพี่ปริ้นสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ปริ้นในวงเนี่ยพี่ปริ้นก็จะเล่นเบส
6: ครับ
0: แล้วสุดท้ายพี่หมูครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: พี่หมูเนี่ยก็กีตาร์ห้าสมาชิกวงตะวัน
8: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครับมีเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะเรามีสมาชิกวงตะวันคนที่6เดี๋ยวค่อยมาคุยถึงว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ครบ40ปีพอดี
8: ใช่
0: มั้ยครับคือบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนคือจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมาจากอันนี้ครับผมไปเจอในเพจของพี่ๆนั่นแหละนะครับเพจวงตะวันคือพี่ๆเขามีโปรเจกต์ในการทําแผ่นเสียงผมไปเห็นพี่ๆเขาทำโปรเจกต์นี้แล้วก็มีการเหมือนกับรวมตัวเพื่อไปเซ็นลายเซ็นนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายลงในเพจนะครับพอเห็นปั๊บผมก็เลยมีการติดต่อพี่ปุ้มไปว่าอยากขออนุญาตเป็นไปได้ไหมในการเชิญพี่ๆวงตะวันกลับมารวมตัวกันเล่นแล้วพี่ๆก็ให้เกียรติมากๆนะครับต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ
8: ยินดีครับ
4: ยินดีครับ
0: ผมถามแบบนี้ได้ไหมครับว่าเอาสำหรับแฟนๆที่แบบอาจจะเพิ่งรู้จักหรือเคยได้ยินแต่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยวงตะวันเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันคืออะไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบก็คือพี่ต้นพี่ปริ้นพี่หมูเนี่ยก็ตอนนั้นก็อยู่ Macintosh
8: ครับ
0: อยู่แล้วแล้วก็มีพี่ปุ้มกับพี่ขุนเข้ามาแจมกันมันเริ่มต้นยังไงครับ
5: พี่ปุ้มก็อยู่ Macintosh ครับช่วงแรกช่วงหลังๆช่วงสุดท้าย
4: คือเริ่มมาจากอูอูเค้าออกไปแล้วทีพวกเราช่วงนั้นเราก็เหนื่อยกับการที่เป็นวงดนตรีแต่ต้องไปถ่ายหนังกันเหลือเกินแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราแยกตัวไปเล่นดนตรีกันดีกว่าดึงปุ้มมาเล่นเนาะดึงปุ้มมาช่วยเล่น
9: พวกเนี้ยเขาในสายดนตรีเนี่ยเขาเป็นฮาร์ดคอร์ในวงเมนทอร์เนี่ยเขาเป็นพวกที่หนูก็สอนอยู่สุทธิริยะผมอยู่กับวงโพซิชันตอนนั้น
0: น่
9: ะแล้วก็ผมลาออกมาผมกลับมาพอดีผมก็คิดถึงคนที่เคยเจอวงที่เคยเจอสมัยก่อนเล่นเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยผมก็แวะไปหาเขานึกว่ามันวงสมัยนั้นอ่ะมันก็จะเล่นเพลงที่แบบว่าเล่นกันได้หมดอ่ะ
0: เพลงสากล
9: อะไรแบบน
0: ั้นตามโรงแรมอะไรเงี้ย
9: นะครับเพลงฮิตอะไรแบบนั้นนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมออกจากวงโพซิชันมาเพราะผมรู้ว่าพี่หมูเนี่ยเขาทำงานอยู่ Butterfly
0: ครับ
9: อยู่สิริยาผมก็หวังว่าเดี๋ยวจะมาหาเขาแล้วจะได้ฝากฝังผมเข้าไปทำงานที่นั่นด้วยเพราะผมแบบว่าผมลาออกจาก

0: ตรงนั้นมา
1: เ
0: พื่อมาที่มาเรียนรู้ที่นี่อะไรประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า
1: แต่ว่าช่วงท้ายแม็กอินฮอสเนี่ยพี่ปุ้มเข้าไปร่วมแจมด้วย
0: ครับครับ
1: อ๋อ
0: ต้องเข้าใจว่าวงตะวันหลังจากพอเป็นวงตะวันไปปุ้มเนี่ยแล้วเราไปอยู่ที่ Battlefly เนี่ยสถานะหนึ่งซึ่งเราทำกันอยู่คือเราเป็นเซสชั่นมิวสิชเชียนอ่ะเป็นภาษาฝรั่งเขาก็เรียกว่าพวกมือปืนรับจ้างอะไรเงี้ยนะเป็นนักดนตรีมือปืนรับจ้างตามห้องอัดคือมีงานอะไรที่ Battlefly เราก็อัดกันแล้วก็ทำเพลงโฆษณาอะไรเงี้ยพี่หมูก็ทำเพลงโฆษณา
1: ครับ
0: ผมก็ทำเพลงโฆษณาเพราะนั้นพูดง่ายๆเอาเรียกว่าชีวิตเราจะอยู่กับมิวสิกโปรดักชั่น
1: แล้ววงตาวันมันเริ่มต้นขึ้นตอนไหนได้ยังไงครับ
2: อันนี้ต้องขอพระคุณพี่สันติ
0: สวัสดี
1: มนต์สันติเสวตวิมล
0: ครับ
2: ใช่ครับเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้
1: ครับ
2: เพราะว่าพอหลังจากที่ได้แยกกันจากแมงทอสนะครับก็ส่วนตัวกับทุกคนเนี่ยก็ผมก็เข้าไปขอแต่น้อยๆก็หาผู้ใหญ่หน่อยจะได้บอกว่าเราตรงนี้เราจบตรงนั้นแล้วกับแมงทอสนะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตมาใหม
1: ่แสดงว่าตอนนั้นก็คือไปปรึกษากับไปคุยกับพี่สันติ
2: ครับสันติก็จะไปบอกว่าจะลาแกหรืออะไรเงี้ยสันติก็เลยบอกตั้งชื่อวงให้
1: ชื่อวงจริงๆคือวงตาวันไม่ใช่ว่าวงดนตรีชื่อตาวัน
0: ไม่ใช่
2: เหตุเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีสระมีแต่สระที่เขาที่พี่สันติบอกนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยกลายเป็นวงตาวันหมายถึงว่า
1: วง
2: โคโรนา
1: เพลงของ
0: ตาวัน
1: ของตาวัน
2: วงตาวัน
1: แล้วตอนนั้นทำไมอยู่ๆถึงอยากจะทำวงนี้ขึ้นมาครับ
0: เคมีเรามันเป็นแบบเป็นเราซีเรียสกับดนตรีไงเราก็แบบเรายังอยากรู้อยากเรียนรู้อยากฝึกอยากเป็นคอมโพสเซอร์อยากจะอัดเสียงอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ชีวิตแบบนี้แบบว่าอยากตรงกันน่ะ
1: ผมขออนุญาตถามอีกท่านหนึ่งได้ไหมครับนั่งเงียบหล่อมากมานานพี่ขุนมาได้ยังไงแล้วพี่ขุนนี่คือมาร่วมตั้งแต่แรกเลยไหมฮะหรือว่าอย่างไร
3: ก็ตอนแรกเลยผมเล่นอยู่ที่เดียวกับที่แมนทอสผมเล่นที่โรงแรมเอเชียด้วยกันแต่ผมเล่นอีกที่นึงเป็นเพื่อนกันสนิทกันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่หมูก็เข้าขาทักร้องเขาเลยบอกว่าสนใจมาทำงานด้วยกันไหมเขาบอกว่าไปทำอะไรบอกไปเป็นนักแต่งเพลงว่าบอกก็ได้เงินเดือนเท่าไหร
1: ่ครับ
3: เขาบอกไม่มีเงินเดือน แล้วก็ออกมาอยู่บ้านต้นด้วยกันทำเพื่อจะทำงานบริษัทโปรดักชันของเราเนี่ยแหละ
1: ครับ
3: แต่งฟงแต่งเพลง1ปีไม่มีอะไรได
1: ้แล้วทำไงอ่ะพี่ขุน
3: กินข้าวบ้านต้นไง
4: บ้านต้นเนี่ยเขาข้างหน้าเขาจะเป็นแบบห้องเช่า
3: ครับ
4: ห้องเช่าอันต้นอยู่ห้องขายข้าวขาหมู
1: ครับ
4: โหกินกัน3มื้อครับ
1: แต่ในขณะที่พี่ปุ้มพี่ต้นพี่ปรินพี่หมูเนี่ยมีงาน
4: ไม่มีครับ
0: ไม่มีช่วงที่แรกๆเราก็นั่นไง
3: เล่าหมดแล้ว
4: เล่าไปแล้ว
1: อ๋อทุกคนคือ
3: เพื่อจะมาเป็นมิวสิกโปรดักชั่น
0: ใช่ว่าเราอ่ะด้วยความที่เราแบบเราครบไงเรามีกองมีเบสมีคีย์บอร์ดมีคนร้องครบเราก็ไม่ยากหรอกไม่นานเราก็มีโรงแรมมาจ้างเล่นเราเริ่มที่ไหนนะเชอราตัน
1: แล้วก็หลังจากผ่านไปหนึ่งป
0: ีหลังจากนั้นไปเนี่ยนะไฮโซตลอดเล่นโรงแรมตลอดย้ายไปดูสิทธานีแล้วก็ไปคาซาบังกาที่เดียวก
1: ับ
0: ที ่โอริเทลฟังเล่น
1: เ
0: นี่ยโรงแรมมอนเทียน
1: อ๋อก็คือมันเริ่มต้นเดินทางกันแบบนี้
0: ใช่แ
1: ต
0: ่ว่าเราก็ทำโปรดักชั่นนะก็อยู่ที่บัตเตอร์ฟลายก่อนเรียนรู้สิ่งต่างๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพี่หมูเขาก็เริ่ม Orange Music ของวงตะวัน
2: ผมตอนนั้นอยู่บัตเตอร์ฟลายสอนที่สัสริยะ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์ทักโรงเรียนสอนดนตรี
0: สุภการ
2: ทักษะสุภการเสร็จแล้วก็ค่อยๆรวบรวมไพร่คนเตรียมตัวเข้าไปตีเมืองกรุง
1: ดึงตัวอย่างนี้นะ
2: ไม่ได้แม่รวมไพ่ว่า
1: โอเค
2: เข้าไปตี
4: ครับยุคแรกๆเนี่ยจะมีหมูคนเดียวที่มีเงินเดือน
1: เพราะว่ายังอยู่กับ
4: บัตเตอร์ฟลายมีเงินเดือนพวกผมยังไม่ได้เข้าไปอะไร
1: แต่ว่าพอหลังจากนั้น1ปีไปเริ่มแรกที่โรงแรม
0: เช
1: อราตัน
4: เพราะหลายๆคนก็เข้าไปช่วยบัตเตอร์ฟลายอ่ะครับ
1: ครับ
4: เข้าไปทำงานในบัตเตอร์ฟลาย
0: ผมก็เริ่มได้เป็นคอมโพเซอร์ทำเพลงโฆษณาอะไรเงี้ยคือพอเราเรียนรู้อยู่ที่บัตเตอร์ฟลายระยะหนึ่งพอเราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วเราก็ทำแบบเดียวกับที่บัตเตอร์ฟลาย
1: อ๋อคือมาเปิดเอง
0: ใช่เปิดมิวสิกโปรดักชั่นของเราเอง
1: แล้วมันกลายมาเป็นอัลบั้มแรกกับหุ่น

0: ระบอกได้ยังไงฮะถ้าอย่างนั้นหลังจากที่
1: ตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในเบอร์ไฟในฐานะแบบนักมนตรีผลิตนะแต่ว่าพี่ทริกเนี่ยภรรยาพี่อ้องอ่ะ
0: ครับ
1: จะเป็น MD อยู่ที่ Butterfly Sound Film Service แล้วก็บอกว่าเป็นวงอยู่แล้วเนี่ยก็ทำอัลบั้มสิอะไรเงี้ยพูดง่ายๆก็คือเป็นงานที่เป็น in-house production ของ Butterfly น่ะโดยที่มีเราเป็นตัวศิลปินนะเอายืนแต่ว่างานผลิตก็จะมีพี่ๆใน Butterfly เขียนด้วยมีพี่เขตอรันมีพี่อ้องสุรศรีพี่จอร์ดปิ่นโชคที่พัฒนาอะไรเงี้ย
2: จะเห็นได้ว่าชุดแรกเนี่ยเป็น Butterfly Production
1: เป็น Butterfly Production
0: แล้วตอนที่พอจะทำอัลบั้มมันก็น่าจะมีการวางแนวทางทิศทางไดเรคชั่นคอนเซปต์วงตะวันคุยกันว่ายังไงครับ
1: เราไม่เคยคุยเพราะว่าเราไม่เคยแทรกแซงหรือก้าวไก่ความเป็นไอดีนิตี้ของตะวันคุณจะเป็นยังไงอย่างพี่ปิ้งจะชอบแนวนี้พี่หมูจะชอบแนวนี้คุณจะชอบแนวนี้ต้นจะชอบแนวนี้ผมจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยก็ช่างมันคือเวลาที่คุณ
0: แล้วมันจะเป็นอัลบั้มยังไงอ่ะ
1: คุณก็ทำสิ่ง แบบสิ่งที่คุณถนัดเนี่ยสมมุติที่หนูเขาจะออกเขาจะมีความแจ๊สซิ่งอะไรเขาอยู่ปนอยู่อย่างเงี้ยนะอย่างฟิตติ้งเนี่ยเขาก็จะมีแนวแบบมีรสสนาฟังกี้อะไรเงี้ยนะแบบว่าปนอยู่อย่างคุณเขาก็จะเป็นสายล็อกอย่างเงี้ย อย่างผมก็จะมีความเป็นคลาสสิกอยู่หน่อยโปรเกรสซีฟล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะ
3: มันอยู่ที่กันมาจนเหมือนรู้ใจกันแล้วว่าอะไรชอบยังไงทำยังไงนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากจากการที่สนิทสนมกลมเกลียวอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบนี่ไม่ชอบอันนี้ชอบ
1: ผมรู้สึกว่านี่แหละคือสไตล์วงเอาสมมติว่าพี่หมูเนี่ยซาวแบบแกจะมีลักษณะแจ๊สปนอยู่อย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าวงพี่หมูออกเนี่ยซาวด์วงมันจะเปลี่ยนเลยคุณเข้าใจป่ะเพราะว่าไอ้ลักษณะนั้นมันหายไปแล้ว
0: คือมันฝัง DNA ของแต่ละท่านไว้อยู่ในวงตาวัน
1: ถูกต้องซึ่งผมมองว่าเนี่ยเป็นสไตล
0: ์ตอนปล่อยอัลบั้มแรกออกมาครับหุ่นกระบอกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าตอนนั้นพอปล่อยออกมาแล้วผลตอบรับฟีดแบ็กจากคนฟังเพลงแฟนๆเดี๋ยวพี่พูดอย่างเรื่องนี
3: ้คืออัลบั้มเนี้ย
0: อัลบั้มแรกมันเป็นยังไงบ้าง
3: ออกกับแกรมมี่ใช่ไหมครับ
0: อ่าฮะ
3: เขาจะงงมากเลยว่าเขาจะโปรโมทยังไงเพราะว่าเรามีเพลงซึ่งอันนึงมันจะป๊อปจ๋าเลยซึ่งมีกลิ่นของแมคอินทอสเขาก็อยากได้อย่างนั้นว่า
0: ครับ
3: แต่ทางวงก็ขอเป็นพวกคุณกระบอกสำหรับคนว่างงานดีกว่าเราก็อยากมีอะไรใหม่ๆของเราคร
0: ับ เหมือนอยากปล่อยดนตรีแนวทดลองกันหน่อย
3: แล้วตกลงเขาก็ใช้หุ่นกระบอกกับสมาคมว่างงาน
1: ซึ่งไอเพลงพวกนี้ในที่สุดเนี่ยวงการเขาก็จะพูดว่ามันเร็วเกินไปมันมาก่อนเวลา

0: ล้วอย่างตัวพี่ต้นเองพี่ปริ้นเองหรือพี่หมูเองอย่างเงี้ยครับพอเราจากแมคอินทอชแล้วมันเปลี่ยนแนวมาสู่ความเป็นวงตาวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันสนุกขึ้นท้าทายขึ้นหรือมันยากขึ้นยังไงบ้างฮะอย่างพี่ต้นเนี่ย
1: สนุก
0: ดี
1: เพราะเราตั้งใจมาเลย
0: ยากขึ้นไหมครับในการพอมาเป็นเล่นเพลงในสไตล์วงตาวัน
1: มันก็ยากเพราะเราอยากจะทำ
0: มันถูกคิดไปแล้วว่าเราจะไปแบบนี
1: ้
2: คือเราได้พัฒนาตัวเองไงวงตาวันมันจะมีองค์ประกอบที่มันไม่ใช่แค่ศิลปินออกอัลบั้มอะอะไรแบบนั้นอย่างพี่ปิ้นเขาก็เขียนเพลง
0: ครับ
2: เขาไปถึงขั้นเขียนบท
1: เขียนบททีวี
2: รายการทีวีด้วยทำอะไรเงี้ยนะพี่หมูก็เป็นอาจารย์กุนก็เป็นอาจารย
0: ์
2: ต้นเขาก็เป็นซาวด์อินจิเนียร์ด้วยเขาไม่ได้เป็นแต่มือกองเลยน
0: ะ
2: คือทุกอย่างของโมเมนต์ที่โอตะวันแบบว่าเติบโตเนี่ยมันมีการเพิ่มบูนความรู้การเรียนรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติม
0: แต่ว่าอัลบั้มแรกกระแสไม่ได้มาเท่าที่ควร
2: ใช่เมื่อเราวิเคราะห์มันแบบในความเป็นเพลงของมันเนี่ยมันเป็นเพลงซอฟพี่แต่ว่ามันไม่ใช่เพลงป๊อปแบบที่คนอื่นก็ทำกันตอนนั้น
0: ไม่ใช่ป๊อปตลาด
2: ใช่อย่างเดียวคุณก็บอกเนี่ยคุณมาฟังตอนนี้มันสำหรับปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อะไรลึกล้ำอะไรเลย
0: มันก็คือ
2: ใช่
0: สมัยนี้แล้วล่ะ
2: ใช่สมาคมว่างงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ลึกล้ำอะไรเลย
0: แต่วันนั้นมันเร็วไปหน่อย
2: ใช
0: ่แล้ววันนั้นอะเพลงแบบไหนที่มันคือเทรนด
2: ์น่าจะแบบเรายังมีเรา
0: พี่แหวน
2: ทางใดไม่ไหวอะไรเงี้ยนั่นคือในช่วงนั้นนะเพลงหนึ่งเดียวคนนี้อะไรเงี้ยป่ะอยู่ในที่อยู่ใน
3: ประมาณ
2: ในประมาณเดียวกันน่าจะประมาณนั้นอะไรแบบนั้น
3: แค่ที่เป็น easy listening นะคร
0: ับ
3: ที่ฟังง่ายมากเลยเราก็ว่าเราฟังง่ายแล้วนะ
0: ครับ
3: แต่เขาไม่ง่ายกับเราเขาไม่ง่ายกับเรา
0: พอหลังจากอัลบั้มแรกสู่อัลบั้ม2ก็คือม็อบ
2: มันคือเราไปใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีมือปืนเนี่ยอยู่นานจนกระทั่งเราอยู่คาราบาวไง
0: เอาก็คือ
2: เป็นช่วยเล่น
0: คาราบาวเนี่ยก็คือช่วงระหว่างหลังจากออกคาราบัมแรก
2: ใช่ก็คือ7ปีเราก็เป็นโปรดักชั่นมาตลอดจนกระทั่ง
3: เราเล่นดนตรีสนุกได้ครับเล่นคืนแบบไม่เล่นดนตรีแบบไม่แคร
2: ์วันหนึ่งเนี่ยขณะที่กำลังแบ็กอัพให้คาราบาวเนี่ย
0: ครับ
2: มันก็เริ่มมีแบบว่าเด็กคนมาหาในงานแฟนเพลงพ
0: ี
2: ่ปุ้งเบา
0: พี่ปุ้งเบา
2: พี่ต้นเบาอะไรเงี้ยไอ้เราก็เลยว่าเฮ้ยทำไงดีวะทำแย่แล้วเพ่นดีกว่า
0: คือแฟนเพลงเริ่มเข้าใจว่าเป็นสมาชิกคาราบาวกันไปแล้วเรียบร้อย
2: แบบนั้นเราก็เลยบอกว่าเห็นท่านว่าจะต้องไปทำชุดใหม่แล้วเราก็เลยลาพี่แอดแล้วก็บอกพี่ผมต้องไปทำอัลบั้มชุดใหม่แล้วนั่นก็คือ7ปีหลังเราก็เลยมาทำม็อบ
0: มาทำม็อบ
2: ใช่
0: ตอนขึ้นอัลบั้ม2มีความแตกต่างจากอัลบั้มแรกอย่างไรบ้างครับ
2: เพราะว่าเราเป็นโปรดักชั่น
1: คือตัวพวกเราหมดเลยไม่มีพี่บัตเตอร์ฟลาย
0: ก็คือ 100% เป็นวงตะวัน

0: ทั้งหมด
1: ใช่
0: ฮะ
1: แล้วก็มัน7ปีอ่ะมันตกผลึกมากทั้งสกิลในทางเอนจิเนียริ่งทางคอมโพสิชันทั้งอะไรเงี้ยทางความเครียดที่มันจะมีผลกับเนื้อหาเนื้อเพลงอะไรเงี้ยมันเราโตขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ย
2: การไปทำงานกับคาราบาวเนี่ยมันไม่ได้ปรัชญาของชีวิตนะในความคิดในความคิดตอนนั้นมันก็ถูกเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ทำงานอยู่กับคาราบาวกี่ปี 2-3 ปี
1: ใช่ไหม
2: เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ซึมซับมาว่าสิ่งที่เราคิดเราทำเนี่ยเราควรจะเผื่อแผ่อะไรกับสังคมหรือเปล่าเราควรจะให้อะไรกับสังคมหรือเปล่าอย่างน้อยๆการให้ความรู้สักนิดนึงก็ยังดีกว่า
1: ใช่
2: ที่จะอยู่เป็นเทรนด์แบบเดิมอ้าวว่างั้นใครว่ายังไงก็จะว่าตามนั้นตลอดก็คือเปลี่ยนละกัน
0: แต่ม็อบเนี่ยพอมาถึงวันนี้สำหรับแฟนๆคงไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้ฟังอยากให้กลับไปฟังเพราะว่ามอเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มของพี่ๆวงตาวันที่ดีมากพี่คุณครับ
3: ครับ
0: มาไหมครับ
3: เหมือนเดิมฮะติดอันดับครับ
1: เฮ้ยบ้า
3: แต่ว่า
1: อัน
3: น
1: ี
3: ้นี่ป้ายตัวครติดอันดับ
0: อัน
3: ดับอันนี้เป็นอันดับ1 3รางวัลสีสันอวอร์ดครับ
0: นี
1: ่ไงโอเคคือแบบแน่น
0: หน่อยแสดงว่าม็อบก็คือได้รางวัลได้รับการยอมรับได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
3: ได้รับการยอมรับมากขึ้นครับ
0: มากขึ้น
3: ตรงนี้ดีกว่า
0: ผมอยากรู้แบบนี้ว่าแล้วอัลบั้มถัดมาอย่าง12ราศีอันนี้ก็คอนเซ็ปต์เดิมไหม
1: คือเราอะเล่นอยู่คาซาบังกาเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังไอ้คาซาบังกาโรงแรมมอนเทียนเนี่ยชั้นลอยอะมันจะมีหมอดูอยู่วันพฤหัสแล้วผมก็แบบว่าเขามีห้องพักบนโรงแรมให้นอนนะแต่คืออยู่เจนอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นห้องพักให้วงอะนะผมก็เดินไปคุยกับหมอดูทุกวันอะจนเริ่มรู้จักพอค่อยๆได้ข้อมูลที่ไอ้ที่มันน่าซ้ำอะเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คืออันนั้นเป็นแค่คอนเซปต์ว่าอัลบั้มเนี่ยมันจะพูดจากเรื่องราวของจักรราไอ้ของราศีเนี่ยนะแต่ว่าการทำงานก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือ
0: วิธีทำงานคือหมายถึงว่าแต่ละท่านก็คือ
1: ก็รับผิดชอบพาร์ทใครพาร์ทมัน
0: แล้วค่อยเอามารวมกันล่ะ
1: ใช่ก็อัดเสียงถึงเวลาเอาตอนอัดกีตาร
4: ์ตอนเริ่มงานเนี่ยจำได้ปุ่มเข้าไปซื้อหนังสือพวก astrological พวกอะไรเงี้ยตำราทั้งไทยทั้งฝรั่งเอามากรอง
1: ซีเรียส
4: แล้วก็มีใครเช่าห้องอัดไว้ให้แล้วด้วยเราก็คุยกันปรึกษากันแล้วก็ศึกษากันด้วยในห้องมัน
0: ศึกษาไปด้วยกันเลย
4: ใช่
0: ยุคนั้นแฟนเพลงวงตาวันเป็นแบบเขาเรียกอะไรแฟนเพลงกลุ่มไหน
4: พวกเด็กศิลป์นะ
3: ส่วนมากเราไปศิลปากรนะครับ
4: ไปเล่นแคมปัส
3: ตัวศิลปากร
4: ศิลปากร
0: เด็กศิลปากร
4: ใช่
3: แล้วก็แฟนที่ยังติดตามมาถึงทุกวันนี้เป็นหมอเป็นอาจารย์อะไร
1: เป็นแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังตามอยู่เลยนะทุกครั้งลูกเต้ากันเป็นขยงแล้วก็ยังตามไปกีดวงตะวัน
0: แสดงว่าจะติดๆหน่อย
1: ใช่
2: ถ้าอยู่ธรรมศาสตร์ดีจุฬาอะไรเนี่ยเขาจะมีกลุ่มคนยังไงกลุ่มอยู่กลุ่มนึงเนี่ยที่ชอบฟังเพลงประหลาดมันแบบจะมีกลุ่มคนพวกนี้ที่ชอบฟังเพลงอีกแบบนึง ที่ไม่ฟังเพลงแบบนั้นแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยก็มาชอบเรา
1: คือถ้าพูดแบบวิชาการเนี่ยนักฟังเพลงทั่วๆไปที่เป็นฟังเพลงป๊อปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกแคชชวลลิสเทนเนอร์ซึ่งวูบวาบมันไม่มีอะไรเป็นรากฐานแน่นอนหรอกพอวัยเขาเปลี่ยนเขาก็จะขยับไปฟังอันอื่นอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่กลุ่มฟังเพลงเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเขาเรียกคริติคอลลิสเทนเนอร์คือนักฟังเพลงจริงๆอ่ะเวลาเราพูดกันว่านักฟังเพลงจากอะไรเงี้ยพวกนี้เวลาเขาชอบอะไรเขาจะอยู่งั้นเพราะเขาเข้าใจสิ่งที่เขาฟังไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่กับเรายาวนาน
0: จนโต
1: 30ปีผ่านไปเขาก็ยัง
0: ฟังอยู่
1: ใช่
0: ค
3: ือเพลงของตะวันเนี่ยฟังแล้วชอบก็ชอบเลยแต่ไม่ชอบจะเกลียดเลย
0: ด้วยเหตุผลอะไรครับพี่ปิ่น
3: เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบของเขาฟังยากอะไรก็แล้วแต
0: ่แล้วอย่างคนที่ชอบแล้วชอบเลยอะครับผมถามขออนุญาตถามพี่ปิ่นได้ไหมว่าเขาชอบอะไรตรงไหนในความเป็นวงตาวัน
3: ผมคิดว่าเขาเข้าใจว่าเราทำอะไรว่าเราทำอะไรแล้วก็เขาก็หาแบบนี้อยู่เหมือนกัน
1: เขาจะไม่ได้แค่ฟังแล้วชอบอย่างเดียวคือเขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ย อย่างเช่นสถิตยุติธรรมอย่างเงี้ยเรื่องวงการของนะผู้มีอิทธิพลการกดขี่ข่มเหงคนที่มีสิทธิสภาพต่ำกว่าอะไรเงี้ยทั้งหลายแหล่เขาคิดเนี้ยเขาคิดเหมือนเราไงเ าบอกว่าเนี่ยมันสังคมมันมีเรื่องแบบนี้
3: อืม
1: คือเขาไม่ใช่แค่ฟังผ่านไปเป็นเพลง
0: จริงๆเพลงหลายๆเพลงของพี่ๆอ่ะครับถ้าฟังเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยก็กลิ่นเพลงเพื่อชีวิตเหมือนกันนะ
1: เราจะต้องบอกว่าคนไทยแยกแยะเรื่องขอหมวดหมู่ของเพลงเนี่ยประหลาดไปนิดนึงพอบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตใช่เขาบอกว่าถ้าวิเคราะห์แบบเราอย่างเงี้ยนะคนฟังเพลงเราก็บอกเพื่อชีวิตทั้งหลายที่เล่นอยู่เนี่ยเป็นโฟก
0: แยกตามประเภทดนตรี
1: เป็นโฟกเป็นโฟกล็อกแต่เราไม่ได้หมายความว่ามีแต่พวกโฟกล็อกเท่านั้นที่พูดสาระได้ไงเพราะเพลงมันแบ่งเป็นหนึ่งattitudinal song คือแสดงความรู้สึกเพ้อรำพันอะไรไหมเฉยๆอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะมี situation song ที่แบบว่าเสนอสถานการณ์
0: ครับ
1: แล้วก็อันสุดท้ายคือ story song คือมีเรื่อง
0: ราว
1: เออ

0: วงตาวันมีผลงานที่เป็นสตูอัลบั้มทั้งหมดคือ4
1: ใช่
0: 4อัลบั้มถูกไหมครับอ่าฮะก็มีหุ่นกระบอกม็อบ12ราศีแล้วก็มีอัลบั้มปิดท้ายก็คือ The Promise
1: The Promise นี่อัลบั้มนี่สุดท้ายนี่มันคือประกาศยุวงอ่ะ
0: ผมจะถามคำนี้แหละครับว่าทำไมถึงตัดสินใจแยกย้ายยุควงครับวงตาวัน
2: เพราะแต่ละคนมันงานโปรดักชั่นมันล้นมือล้นมือจนกระทั่งรับด้วยกันเป็นทีมเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันเวลามันมาชนกันหมด
1: ก็บอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยปิดวงกันเถอะไปแบบว่ามาทำชุดหรือสักชุดหนึ่งแล้วบอกไปเลยว่าวงตะวันจะเลิกแล้วนะแล้วเราก็ชวนเพื่อนๆอ่ะมาปาร์ตี้กันเยอะ
0: ตอนอัลบั้ม The Promise นี่มั้ยครับ
1: ฉลองปิดวงบ้าสุดขีด
0: เ
1: ป็นการทิ้งทวน
0: แล้วระหว่างทางหลังจากนั้นนะครับโอเคผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองแฟนๆเองน่าจะได้เห็นผลงานแต่ละท่านอยู่แล้วล่ะว่าพี่ๆสร้างผลงานสร้างสิ่งต่างๆไว้เต็มไปหมดทุกๆท่านเลยนะครับแต่ว่าในระหว่างทางมีแวบอยากกลับมาทำวงตาวันบ้างไหมครับ
1: คือมันมีคนติดต่อมานะเป็นระยะเลยแต่ว่าความที่เราแบบว่าเราในมิวสิคอลซีนของเราเนี่ยมันทำมาหมดแล้วอ่ะไอ้นู่นไอ้นี่ก็ทำแล้วนี่ทำแล้วอย่างเงี้ยนะอย่างบางคนมาติดต่อผมก็บอกเอางี้ไหมคืออะไรทั้งอย่างที่พวกผมไม่เคยทำเช่นเล่นที่สวนประวัติศาสตร์สุโขทัยอะไรเงี้ยนะหรือว่าปิดสะพานลอยไอ้ปิดสะพานแขวน
0: ครับ
1: ให้เล่นอะไรเงี้ย
0: ถ้าอย่างนั้นเอา
1: เอางี้
0: เอา
1: หรือว่าเล่นกับซิมโฟนีออเคสตราเต็มวงไปเลย80ชิ้นอะไรเงี้ย
0: ถ้าอย่างเงี้ยอยากเล่น
1: อย่างเงี้ยอยากเล่น
2: มันก็เหมือนอย่างที่ปุ้มบอกคือมันช่วงของวงตะวันมันเหมือนเป็นช่วงที่พวกเราเดินมาด้วยกันแล้วมันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้ว
0: ฮะ
2: แล้วพอเราเดินเลยไปไกลแล้วมีคนชวนให้กลับไป
0: จุดนั้นอีก
2: ที่เดิมเลยเนี่ยมันก็แหมจะไปทำไม
3: สำหรับความคิดผมก็ได้คุยกับพิ้นอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นพวกซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คงไม่เป็นอัลบั้มแล้ว
0: แสดงว่าพี่ปิ้นก็คิดไ
3: ว้อยู่ผมก็ยังเล่นๆกันอยู่ครับต้นก็เฮ้ยปิ้นไปเล่นกันเขาก็ยังมีเล่นๆกันแต่ว่าเราก็เล่นเพลงง่ายๆนะสนุกสนุก
0: ครับ
3: เพลงป๊อปง่ายๆเลยครับเฮ้ยสนุกดี
0: แสดงว่าก็คือจริงๆเราก็ถ้ามันกลับมาแล้วมันสนุกสนุกอ่ะไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงใหม่ก็ดีหรือการทำโชว์อะไรที่มันดูใหม่ๆเนี่ยถ้ามันขอให้สนุกพี่ๆน่าจะพร้อมที่จะกลับมา
1: เอาแบบที่ไม่เคยทำแล้วไม่เคยทำอ่ะเงี้ยโอเค
0: แต่จริงๆพอมาถึงทุกวันนี้เรามองย้อนกลับไปหาผลงานของวงตาวันในแต่ละอัลบั้มครับพอจะนึกออกหรือพอจะเห็นไหมครับว่าจริงๆตอนนั้นที่เป้าหมายของวงตาวันจริงๆในการทำดนตรีหรือทำเพลงขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายมันคืออะไรครับ
1: คืออย่างแรกเลยเราอะต้องพอใจเราต้องมีความสุขกับมันก่อนเหมือนว่าคือพูดง่ายๆเราต้องเสพเองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นะแบ่งให้คน
2: ให้คนที่มีรสนิยมเดียวกับเรา
1: ใช่แล้วเราเชื่อว่าเมื่อขณะที่เรากำลังแบบว่าไปแสดงเนี้ยแล้วเรามีความสุขกับมันนะเขาต้องเห็นแหละเขาต้องรู้สึกแบบเดียวกับที่เรารู้สึกมันง่ายอย่างนั้น
0: ผมขอท้ายอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้ตลอดโชว์ที่เราจะได้เห็นกันหรือว่าตลอดโชว์ที่เราเห็นเนี่ยผมเห็นสมาชิกคนที่6ของวงตาวันมายังไงแล้วเขาคือใครครับ
1: อ๋อลูกศิษย์คนสุดท้อง คนสุดท้อง
0: น้องดนใช่ไหม
1: ใช่ที่ดนจริงๆเราก็จะบอกสารภาพเลยนะคือผมนะ
0: ครับ
1: ก็แบบว่าอายุเยอะแล้วมันจะคิดให้เร็วทำเลยให้เร็วให้คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้แล้วบอกตรงๆเลยนะก็ฝีมือก็ตกลงนะจะทำให้ได้เหมือนหนุ่มๆผมก็ทำไม่ได้ต้องมีแนวร่วมนิดนึงก็เลยเอามาช่วยเล่น
0: ซึ่งหมายถึงว่าน้องดนนี่สมาชิกทดลองหรือนี่คือสมาชิกคนใหม่หรือนี่คือ next gen ของวงตาวันนะ
1: ไม่รู้ต้องดูกันเขาต่อไปอยู่ที่ตัวเขานะ
0: เ
1: ขาจะเดินในเส้นทางนี้ไหมแต่ว่าก็

0: เท่าที่ดูก็เล่นหลายอย่างนะเล่นกีตาร์ก็ได้ตีกลองก็ได้วันหนึ่งเขาคงโตขึ้นเป็นนักดนตรีที่เก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงเป็นคอมโพเซอร์อะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาจะเลือก
1: แต่วันนี้เขามาในฐานะของสมาชิกใหม
0: ่
1: ของวงตะวันที่มาช่วยพี่ๆด้วยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจริงๆครับที่ให้เกียรตินักประจนเพลงรีเพลย
2: ์ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ยินดีครับ
3: ขอบคุณ
1: ขอบพระคุณ
0: มากมากครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายนะครับเป็นหนึ่งเพลงสากลในอัลบั้มหน่อยนะพี่ปุ้มสวิตเนส
0: สวิตเนสอยู่ใน12ราศี
1: 12ราศีเป็นเพลงสากลเพลงเดียวปิดท้ายเพลงนี้ครับลองฟังครับสวิตเนสนะครับจากวงตะวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับนักประจนเพลงรีเพลย์ครับดังไทย PBS ครับวันนี้พี่ๆวงตะวันนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้ทีมงานเขาบอกว่าเขาเชิญพี่พลกับพี่ฟูมาเนี่ยเพราะว่าเขาประทับใจเขาไปจี27มาม
1: าซ้อมก่อนขึ้นครับแกก็แบ่งเนื้อร้องมาอย่างดีแต่พอแกขึ้นไปแกไม่ร้องท่อนของแก
0: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะหลังหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกเมื่อวานนี้ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่านายหมิงเฉินซันอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วนะคะขณะที่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้ารายงานข้อมูลต่อครม.ระบุความเชื่อมโยงของนายหมิงเฉินซันกับกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของอาวุธนะคะที่มีอาวุธส่วนหนึ่งเนี่ยของกองทัพไปอยู่ในมือของชายชาวจีนคนดังกล่าวนะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องขอเวลาในการตรวจสอบค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะคาดว่าน่าจะมีการรายงานถึงกรณีของนายหมิงเฉินซันนะคะชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างแก๊งสแกมเมอร์โดยล่าสุดค่ะนายธนสุวรรณนานนท์นะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ยอมรับว่ามีลักษณะคล้ายว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะเป็นกลุ่มทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่มีความเชื่อมโยงค่ะขณะที่ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าขออย่ากังวลเรื่องของอาวุธของกองทัพยืนยันว่ากองทัพตรวจสอบเข้มงวดทุกกระบอกส่วนกรณีที่หลุดไปอยู่ในมือของนายหมิงเฉินก็ขอเวลาในการตรวจสอบส่วนกรณีที่นายหมิงเฉินซันต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยอาการเครียดนะคะทางด้านของพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าขณะนี้ปลอดภัยดีแล้วและได้มีการสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ที่ปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสอบสวนนะคะจัดกำลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนั่นเองค่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติที่หลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ก็ต้องรอเรื่องของการขยายผลต่อไปค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาแถลงข่าวยืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าพบข้อมูลนายหมิงเฉินซันเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาโดยเร่งขยายผลแหล่งที่มาของอาวุธอย่างละเอียดค่ะความคืบหน้าในการขยายผลสืบสวนสอบสวนคดีของนายหมิงเฉินซันหลังตำรวจตรวจค้นพบอาวุธจำนวนมากภายในบ้านพักและรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการขยายผลเส้นทางการเงินหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และประวัติการสื่อสารจากโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบพฤติการสะสมอาวุธตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะโดยมูลเหตุสำคัญของการสะสมอาวุธเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีธนาคารและบัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลาย10ล้านบาทซึ่งแนวทางการสืบสวนยังเชื่อว่ามีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังผู้ต้องหาที่ต้องขยายผลเพิ่มเติมทางนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานชี้ชัดนะคะว่าตัวผู้ต้องหามีเป้าหมายก่อเหตุวินาศกรรมในประเทศไทยแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะสั่งหน่วยงานในความรับผิดชอบสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งแหล่งที่มาของอาวุธการจัดหาตลอดจนผู้ที่มีส่วนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในทุกด้าน

บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าจับกลุ่มนายอมฤทธิ์อายุ41ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีในความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีหลังหลบหนีคดีนานกว่า12ปีตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงค่ำวันนี้คดีนี้สืบเนื่องจากวันที่15เมษายน2558ค่ะตำรวจสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาวในพื้นที่เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครก่อนพาหญิงอายุ19ปีไปพบกับชายคนหนึ่งภายในโรงแรมแห่งหนึ่งและรับเงินจำนวน 1,500 บาทเป็นค่านายหน้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะคะก่อนยื่นประกันตัวในชั้นศาลและหลบหนีเรื่อยมากระทั่งตำรวจสืบสวนพบว่าหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจึงวางกำลังเฝ้าติดตามและเข้าจับกุมผู้ต้องหายอมรับนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับและยอมรับว่าเป็นผู้พาหญิงสาวขึ้นรถไปในวันเกิดเหตุจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้พาไปค้าประเวณีตามที่ถูกกล่าวหาก่อนตำรวจนำตัวส่งศาลอาญาธนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนื้อหาในรายการของเราให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคนะคะเน้นหลักไปที่รถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยรถ EV พี่เดียวใช้รถสันดาปหรือว่า EV คะตอนนี
0: ้อยากได้ EV จังเลยอ่ะพอพูดถึงเรื่องนี้
1: อยากได้เหมือนกันค่ะแต่ปกติตอนนี้ดิฉันใช้รถน้ำมันอยู่ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมค่ะณเวลานี้พอมีกระแสข่าวเรื่องของรถ EV หรือว่าเรื่องของรถไฟฟ้ามาสังคมค่ะเสียงเริ่มแตกแล้วนะคะอยากจะช่วยกันชั่งน้ำหนักหน่อยนะคะเรื่องของความกังวลของรถไฟฟ้าที่ณเวลานี้มันก้าวกระโดดไปไกลมากๆเมื่อวานนี้นำเสนอค่ายหนึ่งเพิ่งปิดตัวไปปรากฏว่าลูกค้าถูกลอยแพคุณผู้ชมขาปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่ตรวจตาด้วยตัวเองเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมาติดตามเรื่องนี้ระหว่างนี้ใครที่เป็นผู้บริโภคได้รับผลกระทบสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้าไปได้ณเวลานี้ค่ะ
0: ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือว่าวันนึงฮะน้องๆเนี่ยซึ่งมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะเขามาร่วมรายการก็จะได้ฟังไปด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะ
1: สวัสดีน้องๆและก็อาจารย์ด้วยนะคะ
0: เราประมาณสัก50คนด้วยกันฟังน้องแป้งเกริ่นไปแล้วแต่ว่าตามที่เราเนี่ยเคยมีรายการมาแล้วจะขอแลกเปลี่ยนจากน้องๆหน่อยนะฮะว่าใครเคยเจอเรื่องของภัยไซเบอร์อะไรบ้างไหมนะฮะมีคอลเซ็นเตอร์โทรมาหรือเปล่าและรู้จักมัลแวร์ตัวนึงหรือเปล่า JSU นะฮะใครเคยโดนบ้างฮะมีไหม
2: ก็ผมไม่ยังไม่เคยโดนครับผมตัวนี้แต่ว่าก็เคยมีเรื่องของพวกภัยออนไลน์มาเหมือนกันครับผม
0: โอ้ลอยฟังหน่อยฮะเป็นยังไงฮะ
2: ก็เพิ่งโดนมาเมื่อ3วันที่แล้วเลยครับผ
0: ม
2: เป็น call center โทรมาบอกว่าเฮ้ยโอนเงินผิดขอเงินคืนกลับหน่อยได้ไหมเป็นแบบเสียงเหมือนป้าแก่ๆนะฮะ
0: ครับ
2: มาบอกว่าเฮ้ยขอเงินคืนหน่อยมีผู้ป่วยติดเตียงต้องเอาเงินไปซื้อยาพอดีโอนเงินผิดเขาก็โทรมาผมก็ตัดสายไปแล้วก็โทรหาธนาคารเลยเพราะว่าผมแบบสัญชาตญาณมันบอกเฮ้ยมันไม่น่าใช่
0: ครับ
2: ก็เลยโทรไปหาธนาคารธนาคารเขาก็บอกให้ทำตามนี้นี้ให้โทรหาเขากลับอีกรอบนึงให้เขาไปแจ้งธนาคารเขาแล้วก็แจ้งธนาคารผ
0: ม
2: เดี๋ยวเขาจะจัดการให
0: ้ครับ
2: ก็โทรกลับไปหาตัว call center เบอร์เดิมเลยเขาก็ผมก็บอกเขาไปว่าให้แจ้งธนาคารเขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจัดการให้หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ยินอะไรจากเขาอีกเลยนะฮะทุกวันนี้เงินเขาก็ยังค้างอยู่ในตัวผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาโอนเงินผิดจริงๆหรือเปล่าหรือว่า

0: ขาจะหลอกเอาบัญชีผมไปเป็นบัญชีม้า
1: คือเอกใจเนาะอย่างน้อยคือว่าน้องนี่คือว่ารู้เท่าทันมีการโทรกลับไปธนาคารไม่พอโทรกลับเบอร์ที่มีการอ้างว่าโอนเงินมาที่เราด้วยนะฮะแล้วมีใครบ้างไหมฮะ
2: ผมเคยครับ
1: เคยเหมือนกัน
2: ใช่ครับตอนประมาณ2ปีครับคือว่าตอนนั้นผมไปบ้านเพื่อนครับแล้วสายโทรมาเขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจครับเขาบอกผมว่าผมขับรถเร็วเกินครับ
1: โอ้
2: ใช่ตอนนั้นผมก็สงสัยแล้วผมก็เลยถามต่อว่ามันยังไงเขาอธิบายมาแต่ในใจตอนนั้นอ่ะผมรู้ละว่าเขาน่าจะเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าผมขับรถไม่เป็นครับใช่
1: ก็แปลว่าขับรถไม่เป็นเอง
2: ก็เลย
1: จับโปได้เลย
2: ใช่ผมก็เลยแกล้งถามเขาว่าแบบเป็นยังไงบ้างแบบหยอกล้อเขาสุดท้ายผมก็ตัดสายทิ้งไปเลยครับ
1: โอ้ก็รอดเหมือนกันนะฮะคือที่ถามไม่ใช่ฮะเราต้องการสร้างเครือข่ายโดยอย่างยิ่งคือว่าน้องๆเนี่ยช่วยส่งต่อในเพจ Facebook นะฮะสถานีประชาชนรวมถึงรองทุกหลวงป้านี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากเลย
3: ขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมี CIB แล้วก็พี่ๆจากสกมช.มาเตือนภัยเรื่องของมัลแวร์ด้วยนะเดี๋ยวต้องติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปคุยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันลงพื้นที่ค่ะไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะที่นั่นค่ะกำลังเจอปัญหาหนักมากคือเรื่องของแผ่นดินหายน้ำกัดเซาะอย่างรุนแรงค่ะเชื่อไหมคะ35ปีที่ผ่านมาแผ่นดินมันหายลึกเข้าไปเกือบ1กิโลเมตรค่ะบ้านของชาวบ้านบางคนตอนนี้ต้องย้ายหนีย้ายแล้วย้ายอีกย้ายมา3ครั้งนี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนสถานีประชาชนจะลงพื้นที่ไปสัญจรในวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะ
4: น้ำทะเลกัดซ้อชายฝั่งอย่างรุนแรง
5: มันก็น่าหดหู่ใจนะมันไอ้ที่ว่าไอ้ภัยธรรมชาติอะเรื่องของทะเลนะเรื่องของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาอะไรมายับยั้งมันยากอ่ะ
4: แผ่นดินหายบ้านสุด
3: ปัญหา35ปีน้ำทะเลกัดซ้อชายฝั่งที่บ้านบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะจากพื้นที่ทำกินทั้งหมดกลายเป็นผืนน้ำจากที่ที่เคยอยู่อาศัยได้ตอนนี้เหลือเป็นเพียงแค่ความทรงจำพบกันค่ะ14พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:05 นาทีเป็นต้นไปค่ะไปพบกันได้นะคะที่ศาลเจ้าแป๊กงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะวันนั้นเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายหน่วยงานเลยนะคะมาถกแล้วมาเถียงกันหน่อยค่ะว่าปล่อยมาได้อย่างไรพี่เดียว35ปี
1: นานมาก
3: หากปล่อยนานกว่านี้ชาวบ้านจะไม่มีบ้านอยู่แล้วนะคะ
1: ต้องมีทางออกแล้วล่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสถานีประชาชนสัญจรด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องสำคัญของเราในวันนี้นะฮะหากว่าใครกำลังใช้รถ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะฮะโปรดฟังให้ดีเพราะเมื่อวานนี้หากว่าใครมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะฮะจะทราบว่ามีรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งมีผู้ร้องเยอะมากฮะและเขาต้องการให้มีการแก้ไขเยียวยาแต่หากว่าดูภาพรวมนะฮะมีการส่งเรื่องร้องเรียนไปที่สคบเนี่ยอาจจะเป็นพันเรื่องเลยก็ว่าได้แล้วล่าสุดครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็มีการพูดคุยกับทั้งสคบและก็สภาองค์กรของผู้บริโภคนะฮะเพื่อหาทางที่จะช่วยเหลือแล้วก็มากระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้เท่าทันกับประเด็นนี้นะครับไล่ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับปัญหาการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า EV นะฮะโดยเฉพาะประเด็นความชำรุดบกพร่องของตัวรถบ้างที่แก้ไขยังไงก็ไม่จบสักทีนะครับการประกาศลดราคาอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อราคามือสองรวมถึงความกังวลเรื่องการบริหารหลังการขายด้วยนะครับที่เสี่ยงต่อการถูกลอยแพหากว่าบริษัทแม่หรือว่าศูนย์บริการเนี่ยปิดตัวลงซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนะครับส่งผลให้สถิติการร้องเรียนจากผู้บริโภคในช่วงปี2567ถึง 2,169 นะครับพุ่งสูงขึ้นนะฮะ 1,348 รายด้วยกันพบปัญหาเรื่องของการชำรุดบกพร่องมากที่สุดเป็นอันดับ1หรือเกือบร้อยละ50ของข้อร้องเรียนทั้งหมดนะครับน้องแป้ง
3: ล่าสุดค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีทั้งสคบสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะเพื่อหามาตรการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะเรื่องนี้ค่ะสคบได้มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้กับผู้บริโภครวมๆมูลค่านะคะมากกว่า100ล้านบาทค่ะพร้อมกับย้ำว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันเป็นสินค้าควบคุมฉลากค่ะหากผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือว่าบิดเบือนมีโทษจำคุกด้วยนะคะไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ครับเปิดสถิติสำคัญหน่อยจากสคบนะครับ5อันดับแรกเลยนะฮะปัญหาได้แก่ความชำรุดบกพร่องของตัวรถร้อยละ 47.3 การไม่คืนเงินจองการปรับลดราคาลงทันทีหลังการซื้อการไม่ส่งมอบของแถม และการซ่อมแซมล่าช้าครับโดยเฉพาะความกังวลเรื่องของการถูกลอยแพจากการปิดตัวของศูนย์บริการที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 41.5 ของข้อโรงเรียนทั้งหมดครับทั้งนี้นะครับสคบก็มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้แก่ผู้บริโภคแล้วนะครับ103ล้านบาทนะครับแล้วก็ในวันนี้เองนะครับก็มีการลงตรวจสอบเรื่องของฉลากรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่ลาดพร้าวตอนประมาณบ่ายโมงตรงซึ่งขณะนี้เนี่ยคาดว่ามีการลงพื้นที่ไปแล้วแล้วก็จะมีการแถลงจากการตรวจสอบอีกครั้งเนี่ยประมาณสักบ่ายสองนะครับ
3: ค่ะระหว่างนี้มีการแถลงข่าวอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวถ้าหากได้ข้อสรุปอย่างไรอีกสักครู่นะคะเราจะคุยกับทางท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือด้วยระหว่างนี้ชวนพูดคุยกับอาจารย์ท่านนี้หน่อยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าก็ว่าได้นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์ณัฐพันธ์ถนอมสัตว์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง EEC อยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
3: อาจารย์ขาอย่างที่เราเห็นกันที่ผ่านมาคือรถยนต์ไฟฟ้าพักหลังๆถูกร้องเรียนเยอะเหลือเกินค่ะบอกว่าไปใช้แล้วมันไม่ได้มาตรฐานในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์วิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ
6: ครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับในประเด็นแรกเนี่ยจากหลักรถที่เริ่มมีอาการชำรุดเสียหายเนี่ยนะครับก็น่าจะมาจากสาเหตุอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของอายุการใช้งานอยากให้เรามองแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองเป็นลักษณะของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากรถยนต์ต่างๆทั่วไปที่เขาถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ค่อนข้างต่างกว่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยรถไฟฟ้าที่มันมีการใช้งานผ่านมาแล้วประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มชำรุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งมีการพัฒนาที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมที่เอามาทดแทนในอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปเนี่ยมาในช่วงแค่10ปีที่ผ่านมาเองเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นยุคที่เริ่มตั้งฉากเราต้องไม่ลืมว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมาประมาณ60กว่าปีแล้วในตัวยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยซึ่งเริ่มมีได้มาไม่ถึง10ปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้มันก็เลยอาจจะเป็นข้อกังวลของผู้บริโภคนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็อาจจะต้องดูว่าประเทศที่เป็นผู้ผลิตยานยนต์ส่งออกหลักคือประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าการพัฒนาต่างๆตามมาอย่างไร
1: ครับอาจารย์ครับคือผู้บริโภคเนี่ยอาจจะแบบกล้ากลัวอยู่คนที่กำลังตัดสินใจเพราะว่าเจอวิกฤตพลังงานน้ำมันไปอย่างเงี้ยหากว่าเขาจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมันถึงเวลาแล้วหรือยังครับ
6: ถึงเวลาแล้วยังตอนนี้ต้องมาดูว่าการใช้งานการใช้รถในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเราใช้ระยะทางที่ไม่ไกลมากระยะทางไกลในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไปก็คือการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็สมเหตุสมผลในเรื่องของการช่วยกันประหยัดด้านพลังงานนะครับแต่ในระยะทางไกลๆเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ชัดทีเดียวนะครับในแง่ของสถานีชาร์จหรือการเข้าคิวการชาร์จต่างๆนะครับอาจจะต้องยังพึ่งพาในส่วนของตัวยานยนต์สันดาปเป็นหลักก่อน
3: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วในปัจจุบันกับประเทศไทยนะมันมีความพร้อมเรื่องศูนย์บริการเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามากขนาดไหนเพราะว่าข่าวที่ผ่านมาคือฐานการผลิตที่ประเทศแม่คือประเทศจีนก็เริ่มมีปัญหามันทำให้ส่งผลกระทบถึงศูนย์บริการในไทยด้วยค่ะ
6: ครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นทั่วโลกละกันนะครับคราวนี้ในอุตสาหกรรมตัวยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยประเทศจีนเนี่ยยังไม่มีอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่มาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ 100% นะครับแล้วต้องไม่ลืมว่าในตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยอายุการใช้งานของรถเนี่ยโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ8ปีดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมจีนจะเน้นเปลี่ยนรถไปเลยมากกว่าที่จะเน้นซ่อมนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเคยไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนเนี่ยเราจะพบว่าตัวโครงสร้างของภาคงานเซอร์วิสงานซ่อมบำรุงเนี่ยของประเทศจีนก็ยังมีประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่ นะครับใน

0: ลาดแรงงานของงานข้อมูลตัวเองในประเทศจีนต้องการสัดส่วนประมาณ 4-3 คน
1: ครับ
0: แต่เขายังผลิตได้อยู่แค่ประมาณ 4-5 คนในงานข้อมูลซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ว่างานข้อมูลเนี่ยยังเป็นปัญหาข้อขวดที่ประเทศจีนเหมือนกันยังไม่พูดถึงในปัญหาสเกลสากลทั่วโลก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับมีข่าวลบเกี่ยวเรื่องของรถ EV รถไฟฟ้าฮะบางยี่ห้อคือว่ามีการปิดตัวไปแล้วก็มีผู้เสียหายเกิดขึ้นมานะฮะอาจารย์มีวิธีการที่จะเข้าไปดูหรือว่าตรวจสอบไหมว่ายังมีอีกหลายยี่ห้อเนี่ยดูแบบไหนที่ว่าคนซื้อไปแล้วจะปลอดภัยจะไม่มีผลกระทบตามมาครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างตอบยากนิดนึงนะครับถ้าในประเทศไทยเอาที่ประเทศไทยหลักๆก่อนนะครับในประเทศไทยถ้าที่ผมทราบและตามข่าวตลอดเวลาเนี่ยเราก็มีบริษัทที่มาลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตแล้วก็เดินเครื่องในการติดรถออกมาแล้วเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน 3-4 เจ้าซึ่งตัวเนี้ยก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่ถ้ามันมีปัญหาหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการเคลมได้แต่ตัวรถที่ยังเป็นลักษณะของการนำเข้าหรือว่าอย่างเงี้ยต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลกำกับเรื่องพวกนี้เนี่ยจะต้องให้ความสำคัญในจุดนี
2: ้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เพิ่มมากขึ้น
2: ค่ะเชิญค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะอาจารย์คะในช่วงปัจจุบันค่ะอาจารย์พอรถ EV รถไฟฟ้ามันมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆค่ะปรากฏว่าราคารถไฟฟ้าจากในอดีตที่มันเคยสูงอยู่ที่ประมาณสัก 800,000 900,000 บาทปัจจุบันบางค่ายบางยี่ห้อลดราคามาแบบควบๆเลยค่ะอาจารย์ปัญหาแบบนี้มันส่งผลกระทบหรือว่าสงครามราคายังไงต่อผู้บริโภคด้วยมั้ยคะ
0: มันก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยนะครับข้อดีผู้บริโภคก็มีทางเลือกแล้วก็อาจจะได้ของราคาที่สมเหตุสมผลนะครับแต่มันก็จะมีบางประเด็นที่ว่าพอผู้บริโภคบางส่วนซื้อไปแล้วเนี่ยต้นปีปลายปีให้ลดราคาลงไปอีกผมอยากให้นึกถึงมือถือและมือถือเนี่ยจะเห็นภาพได้ชัดเลยนะครับแรกๆเลยเราจะซื้อแบบราคาเต็มเลยแต่พอปลายปีเนี่ยกลับลดราคาอาจจะลดลงไป 30-40% ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็จะส่งผลเหมือนกันเลยกับการใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนโมเดลมีการเปลี่ยนรถมีการเพิ่มความหรูหราหรือเพิ่มความสะดวกสบายในตัวรถไฟฟ้าใหม่ขึ้นโมเดลใหม่ก็ทยอยออกมาอะไรทำนองเนี้ยซึ่งมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มันก็จะทำให้ผู้บริโภคเองก็ลังเลนะครับแต่คำถามก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรเรายอมรับตรงราคาดังกล่าวได้ไหมนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ถือสายสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับท่านประเดิมชัยเนี่ยควบคู่ไปด้วยเผื่อจะมีข้อแลกเปลี่ยนกันนะฮะล่าสุดนะครับทีมงานต่อสายที่ท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับท่านประเดิมชัยครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านพิการครับผม
1: ครับล่าสุดลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ครับก็วัตถุประสงค์หลักนะครับก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่มีความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการที่จะต้องบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดก็ตามแต่วันนี้ทางท่านตรีที่กำกับดูแลโดยเฉพาะท่านสุภมาศนะครับที่รับมอบหมายจากท่านนายกอนุทินเนี่ยครับก็มาดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้านะครับรถ EV นะครับซึ่งก็มีกฎหมายบังคับนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงข้อมูลก่อนที่จะมีการตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของรถนะครับยี่ห้อใดก็ตามแต่ที่เป็นรถ EV นะครับมีฝ้าของกฎหมายบังคับใช้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำเสนอข้อมูลที่จะต้องปิดนะครับในที่เปิดเผยนะครับให้ประชาชนได้ทราบนะครับโดยเฉพาะการปิดที่หน้ากระจกรถนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลนะครับในเรื่องของชนิดประเภทนะครับเรื่องของการบริการนะฮะเรื่องของการประกันอะไรต่างๆอย่างนี้ครับว่าตรงตามรูปแบบที่มีการโฆษณานะครับให้ประชาชนได้รับทราบหรือไม่ครับครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV มีปัญหากันเยอะมากค่ะเรื่องนี้รัฐบาลจะมีการเตรียมแผนรองรับไว้ในอนาคตด้วยไหมคะ
3: ครับเมื่อวานนี้นะครับทางท่านปรีสุภาพเองนะครับก็ได้มีการทำงานนะครับโดยภายใต้ที่กำกับการดูแลในส่วนของสำนักงานกำกับการ

0: มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งก็มีตัวแทนในส่วนของภาคประชาชนก็คือในส่วนของสภาผู้บริโภคเข้ามาร่วมด้วยก็มีการเชิญนะครับพวกผู้ประกอบการรถยนต์นะครับที่นำมาจำหน่ายนะครับในประเทศไทยทั้งหมดนะครับไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะมีประเด็นที่มีการหารือกันนะครับทั้งในเรื่องการให้บริการก่อนขายแล้วก็ระหว่างขายแล้วก็หลังการขายนะครับซึ่งประเด็นที่เป็นข้อกังวลนะครับที่มีเรื่องร้องเรียนนะครับก็ไปตามสถิติที่ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้รวบรวมรวมทั้งสภาผู้บริโภคเองได้รวบรวมมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบริการหลังการขายนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็จะได้นำมาสู่เรื่องการตั้งคณะนะครับกรรมการร่วมระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะได้มาหาข้อสรุปร่วมกันว่าในสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับซึ่งถือว่าเป็นของใหม่ที่เข้ามาในเมืองไทยในการนี้นะครับทำอย่างไรที่จะให้ไม่ให้ผู้บริโภคนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับให้ได้มากที่สุดนะซึ่งก็มีการนำเสนอในเรื่องการต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วครับ
1: ครับตามข้อร้องเรียนที่มีผู้เสียหายร้องไปยังสคบเองหรือว่าสภาผู้พวกเองฮะผู้เสียหายเหล่านี้ฮะโอกาสในการที่จะได้รับการเยียวยามีมากน้อยแค่ไหนครับท่านที่ปรึกษาครับ
0: ครับในสิ่งที่นะครับจะเป็นผลในทางปฏิบัติที่ตามมาในขณะนี้นะครับว่าต้องเรียนว่าการที่ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาข้อร้องเรียนนะครับตัวอย่างเช่นการบริการหลักการขายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของรถนะครับที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เกิดจากความชำรุดนะครับประเด็นความชำรุดหรือความเสียหายที่เกิดจากตัวรถเนี่ยน้อยแต่จะเป็นประเด็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วก็อะไหล่หรือว่าองค์ประกอบที่ใช้ในการซ่อมเนี่ยล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าจะมีการกำหนดกติกาเพื่อที่ให้รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยครับได้มีการสำรองอะไหล่ให้เพียงพอนะครับต่อการที่จะต้องใช้ในการให้บริการสำหรับผู้นะครับผู้บริโภคนะฮะตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันครับ
2: ค่ะเอาล่ะทิ้งท้ายหน่อยค่ะท่านที่ปรึกษาคะคณะทำงานที่ว่านี้คาดการว่าน่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในระยะเวลากี่เดือนคะ
0: อ๋อไม่ค่ะสองสัปดาห์นี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มเวิร์กแล้วครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคเยอะมากที่ได้รับผลกระทบนะคะอาจารย์ยังคงอยู่ในสายขออนุญาตถามอาจารย์คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ขา
3: ครับผมครับ
2: อาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจจะได้ฟังทางท่านประเดิมชัยแล้วนะคะรัฐบาลตอนนี้ไม่นิ่งเฉยนะคะเกี่ยวกับปัญหารถ EV ที่เกิดขึ้นอาจารย์แต่ถามหน่อยค่ะสำหรับผู้บริโภคแล้วนะเวลานี้หากกำลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าสักคันควรที่จะสังเกตอะไรเป็นอันดับแรกค่ะ
3: อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเรามีความจำเป็นใช้รถมากน้อยแค่ไหนนะครับในการใช้งานแล้วก็ที่เราจะเจอปัญหาเนี่ยก็คือสภาพของถนนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวรถนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะตัดสินใจซื้อรถคันนึงเนี่ยในระยะเวลาการขับขี่ของผมอาจจะอยู่ในช่วงไม่เกิน100กิโลเมตรเนี่ยผมก็จะซื้อรถไฟฟ้านะครับแต่สภาพของถนนที่ผมต้องขับขี่เนี่ยเราต้องไปดูแล้วว่ามันมีหลุมมีอะไรที่อาจจะส่งผลตัวโครงสร้างแบตเตอรี่หรืออะไรต่างๆหรือไม่นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราต้องซื้อรถสักคันเนี่ยอันดับแรกหนึ่งก็คืออะไรสองก็คือศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับสามระยะเวลาในการซ่อมบำรุงหรือศูนย์ที่ให้บริการเราเนี่ยมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ในแง่ของผู้บริโภคนะครับเป็นส่วนคุยโ
2: ต้
3: นะครับ
2: ค่ะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบกับอาจารย์ณัฐพันธ์ถนอมสัตว์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับผม
2: ได้ความรู้มากมายพี่เดียวค่ะระหว่างที่เรากำลังตัดสินใจนะว่าเราจะใช้รถ EV กันหรือเปล่าท่ามกลางเรื่องของน้ำมันแพงความจริงมันก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่เหมือนกันแต่รัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะทำงานเข้ามาช่วยแล้วส่วนการจะใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลเลยค่ะ
1: มีทดในใจแล้ว ได้ความรู้จากอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะ
2: ค่ะ เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เราได้เกริ่นเอาไว้คือเรื่องของมัลแวร์กันหน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากพูดแล้วดูเหมือนว่าจะไกลตัวแต่มันใกล้ตัวมากๆนะคะมัลแวร์ตัวนี้ที่วันนี้สถานีประชาชนจะเตือนภัยมันชื่อว่า J

0: ASIL ค่ะมันเป็นมัลแวร์ตัวร้ายที่แฝงอยู่ในคอมพิวเตอร์มัลแวร์ตัวนี้เขาทำหน้าที่อะไรมันสามารถจับตาดูเราได้ทุกเมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่รู้แม้กระทั่งรหัสผ่านและสามารถเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์เราได้ด้วยค่ะ
1: ASIL มัลแวร์ร้ายที่แฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์ของคุณแบบเงียบASIL นะคะเป็นมัลแวร์ที่มีจุดเด่นในการแฝงตัวในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างแนบเนียนเลยล่ะค่ะมัลแวร์ตัวนี้นะคะทำงานแบบ C2 Server โดยแฮกเกอร์นะคะสามารถเข้าควบคุมจัดการอุปกรณ์ดึงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ประวัติการใช้งานต่างๆรวมไปถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีกลับไปยังแฮกเกอร์ได้อย่างไร้ร่องรอยเปรียบเสมือนกับแฮกเกอร์เนี่ยกำลังนั่งควบคุมอยู่ที่หน้าจออุปกรณ์ของตัวเองเลยค่ะ
0: นี่เป็นคลิปที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะออกมาเตือนภัยนะคะโดยพี่แพนด้าคนสวยนี่ได้เตือนภัยแบบนี้เลยคือสำหรับคนที่ชอบโหลดโปรแกรมเถื่อนค่ะเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเจอความเสียหายลักษณะแบบนี้เยอะมากค่ะปรากฏว่ามีเคส10เงินรวมเงินมากกว่า10ล้านบาทค่ะจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบว่าในเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายมีมัลแวร์ค่ะเป็นตัวนี้เลย JSL ค่ะถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างแนบเนียนและมันทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สแกนตรวจจับได้ยากมากโดยมัลแวร์ตัวนี้ทำงานแบบ C2 Server ค่ะ
2: ครับมาฟังความน่ากลัวนะครับผู้ชมครับแฮกเกอร์สามารถเข้าไปควบคุมจัดการอุปกรณ์ดึงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ประวัติการใช้งานต่างๆรวมไปถึงกระเป๋าเงินดิจิตอลก็คือคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็ส่งกลับไปยังแฮกเกอร์ได้อย่างไร้ร่องรอยเลยเปรียบเสมือนกับแฮกเกอร์เนี่ยไปนั่งควบคุมอยู่ที่หน้าจออุปกรณ์ด้วยตนเองจึงทำให้ผู้เสียหายไม่ทราบว่ามีมัลแวร์ฝังอยู่ในเครื่องนะฮะซึ่งมาทราบภายหลังนะฮะเมื่อเกิดความเสียหายเงินเนี่ยไหลไปแล้วคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไหลไปแล้วครับ
0: ค่ะคือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC นะคะมีการฝากแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้ระมัดระวังการถูกการติดตั้งมัลแวร์ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะโดยสามารถป้องกันอุปกรณ์ของคุณได้ด้วยตัวเองดังนี้คือหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะไม่ปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสในทุกๆกรณีมันอัปเดตระบบปฏิบัติการและก็ซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันด้วยศูนย์การต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีค่ะซึ่งเป็นหนังสุดท้ายเลยนะคะที่จะป้องกันกับเงินในบัญชีของคุณได้คือการระวังไม่ให้รหัส OTP ไปอยู่ในมือแฮกเกอร์ด้วยการปิดซิงค์ข้อความไปยังอุปกรณ์อื่นค่ะซึ่งสามารถทำได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS ค่ะ
2: ครับต้องออกตัวไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับคอมพิวเตอร์ที่ว่าผมตั้งอยู่ที่ด้านหน้าเนี่ยไม่มีโปรแกรมเถื่อนนะฮะต้องบอกนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะดังนั้นฮะวันนี้เราจะมาคุยแบบเจาะลึกเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมัลแวร์ JSL นั้นมันคืออะไรนะฮะท่านแรกครับที่มาร่วมรายการกับเราครับร้อยตำรวจเอกสุภเกียรติศพบงครับท่านเป็นรองสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านต่อไปนะครับพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิตติพันธ์ครับท่านเป็นผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับส่วนท่านต่อไปครับถือว่ามาอีกหน่วยงานหนึ่งฮะนะซึ่งมาจากสกมช.ท่านปิยวุฒิพยองศักดิ์ครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์สกมช.นะฮะและข้างๆผมครับท่านไทยเทียนบุญครับก็เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์สกมช.เหมือนกันนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยฮะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ตำรวจครับผมออกตัวไปแล้วต่อต้านโปรแกรมเถื่อนนะฮะ
3: เชื่อไหมคะ
2: นั้นเดี๋ยวผมต้องคุยกับท่านสุภเกียรติก่อนว่ามัลแวร์มันคืออะไรแล้วมาบวกกับ JSL เนี่ยความหมายมันคืออะไรฮะ
4: ครับสำหรับมัลแวร์ก็ครับก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่ทำสิ่งผิดปกติภายในตัวเครื่องของเรานะครับครับในที่นี้เนี่ยอาจจะมุ่งหวังในทรัพย์สินหรือมุ่งหวังในข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องของเรานะครับในส่วนนี้ที่เราเจอจะเป็นของ JSL ที่มุ่งหวังในข้อมูลและเงินครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือเงินภายในบัญชีของเราครับ
0: การทำงานของมันแบบถ้าหากเรียกเป็นคำพูดทั่วไปเหมือนมันสิงในคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมคะสมมติถ้าหากดิฉันเล่นเกมอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ว่าเครื่องเนี้ยมันถูกมัลแวร์มาแล้วคือเขาเห็นหมดเลยดิฉันคุยกับใครแชทพิงกับใครเห็นหมดเลยลักษณะประมาณนั้นไหมคะคำว่าฝังอยู่ในเครื่อง
4: ครับก็คือทางแฮกเกอร์เนี่ยจะส่งมัลแวร์ตัวเนี้ยเป็นเปรียบเสมือนอีกตัวหนึ่งในเครื่องของเราคือเหมือนอีกผู้ใช้หนึ่งครับ

0: จะติดต่อไปหาตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวแฮกเกอร์ว่าณปัจจุบันเนี้ยให้เครื่องเนี้ยทำอะไรรอรับคำสั่งอย่างเดียว
1: ขยายความให้ดีกว่าครับจริงๆแล้วถ้าแบบภาษาง่ายๆเนาะเหมือนเรามีออฟฟิศของเราอยู
2: ่
1: แล้วเรามีคนหนึ่งคนที่อยู่ในออฟฟิศของเราซึ่งเป็นคนของแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะมาคอยดูว่าบริษัทเราทำอะไรยังไงแล้วคอยเอาข้อมูลของเราหรือแม้กระทั่งการขโมยอย่างบางสิ่งบางอย่างออกไปจากบริษัทของเราไปให้แฮกเกอร์ได
3: ้ครับแล้วมันมาได้ยังไงฮะจู่ๆมันมาโผล่ที่คอมพิวเตอร์ของเราเลยนะฮะท่านผู้กำกับครับ
1: จริงๆมันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมาแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได
3: ้พวกโปรแกรมฟรีบางทีมีขายตามห้างขายเป็นแผ่นขายเป็นไฟล์มา
1: ใช่ครับที่ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ต
3: ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตด้วยพอโหลดแล้วเนี่ยคือบางทีบางเครื่องมันฟ้องว่าต้องมีการ
1: ปิดเพื่อจะทำ
3: ถึงจะลงได
1: ้ถึงจะลงได้
3: ถ้าเกิดว่าไม่ยอมปิดเนี่ยมันก็ลงไม่ได้
1: ใช่ครับ
3: แล้วแฮกเกอร์เนี่ยคือว่าฝังโปรแกรม JSON นี้มา
1: ใช่ครับ
3: พอโหลดไปปุ๊บอยู่ในเครื่องเลย
1: ใช่ครับ
3: แล้วมันก็ดูได้ทุกอย่าง
1: ใช่ครับจริงๆไม่ใช่โหลดครับเพื่อเราสั่งติดตั้ง
3: ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
3: แล้วทีนี้เงินมันหายไปได้ยังไงคริปโตหายไปได้ยังไง
1: จริงๆต้องบอกว่าตัวมาแวร์ตัวนี้ครับมันไม่ได้ทำงานที่ว่าสั่งไว้แล้วอยู่แล้วแต่มันจะเข้ามาเรียนรู้พฤติกรรมของเราดูว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เราทำอะไรบ้างสำหรับผู้เสียหายหรือเหยื่อบางรายที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการโอนเงินมันก็นั่นแหละครับถูกจดจำว่าเราทั้งท่องอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างใช้ยูสเซอร์เนมอะไรพาสเวิร์ดอะไรหลังจากนั้นเนี่ยมันจะส่งข้อมูลเหล่านี้กลับไปให้แฮกเกอร์เมื่อแฮกเกอร์รู้แล้วว่าสามารถเข้าเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้โดยใช้ยูสเซอร์เนมนี้พาสเวิร์ดนี้เขาก็เข้ามาดำเนินการทางนั้นได้เหมือนกัน
2: คือสามารถเห็นได้ทั้งหมดว่าเราทำอะไรบ้างข้อมูลเป็นแบบไหนแต่คราวนี้เขาสามารถรีโมทมันได้ไหมคะเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์เราแล้วเข้าไปโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้กดโอนตังออกเองทำได้ไหมคะ
1: จริงๆผมมองว่าถ้าเรามองว่าคอมพิวเตอร์มันใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นะเขาสามารถเซตภาษาหรือคำสั่งอะไรก็ได้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำตามเขาสั่งก็คล้ายๆรีโมทเหมือนกันโดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องมานั่งขยับเมาส์เหมือนเราทำไม่ต้องพิมพ์คีย์บอร์ดเหมือนเรานะเขาใช้แค่ชุดคำสั่งส่งเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ของเรา
3: ครับแล้วท่านสุภเกียรติฮะแล้วมันไม่มีโปรแกรมแบบว่าแอนตี้ไวรัสหรือสแกนไวรัสอะไร
0: ครับคือมันจะอยู่ที่ช็อตแรกครับช็อตแรกของการติดตั้งมาแวร์ตัวเนี้ยเราได้อนุญาตให้มันเข้ามาแล้วครับพออนุญาตแล้วเนี่ยมันรันด้วยสิทธิ์สูงสุดนะของเครื่องเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปปิดเลยเนี่ยมันสั่งบายพาสได้สั่งอนุญาตได้ยกเว้นการสแกนของตัวมันเองได้ครับทั้งที่เราเห็นว่าสแกนไวรัสเราเปิดอยู่แต่ว่ามันยกเว้นตัวมันเองไปแล้ว
3: ครับ
0: ครับ
3: แล้วถ้าเกิดว่าระบบโชว์เช่นพวกพาสเวิร์ดต่างๆที่เราเข้าไปซายอินไว้เนี่ยแล้วมันโชว์ขึ้นว่ามีความเสี่ยงสูงนั่นคือเราโดนแล้วหรือยังฮะ
0: อันนั้นยังครับอันนั้นแค่พาสเวิร์ดเราง่ายเกินไปเฉย
3: ๆ
0: ครับอันนั้นแค่เตือนว่าระเบิดพาสเวิร์ดเราง่าย
2: ค่ะ
0: แต่อาจจะยังไม่โดน
2: เอาละที่เราเตือนนะคะคุณผู้ชมฟังอยู่เอ๊ะถ้าหากไม่ใช่คนโหลดโปรแกรมเถื่อนต่างๆเอ๊ะเราจะโดนไหมก็ดูเหมือนจะเป็นไกลตัวแต่ดิฉันจะบอกว่ามันไม่ไกลตัวเพราะว่ามีเคสที่ถูกหลอกมาแล้วเสียเงินไป10ล้านบาทใครเล่าได้บ้างเอากลัวเคสนี้มันเสียตังค์ไปได้ทำไมขนาดนั้นนะคะ
1: จริงๆเดี๋ยวผมย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ผมรับเคสนะครับก็คือจริงๆแล้วทางศูนย์ ACSC เองเลยมีการทำงานร่วมกับธนาคารนะครับในหลายๆธนาคารแล้วก็ธนาคารเนี่ยเขาเดินเข้ามาปรึกษาผมนะครับว่ามีเคสที่ลูกค้าของธนาคารเนี่ยถูกโอนเงินออกไปโดยที่หลอกนะครับประวัติของธนาคารเนี่ยเห็นว่าเป็นลูกค้าเป็นคนดำเนินการของเขาเองนะครับซึ่งลูกค้าเองยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำธุรกรรมตรงนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นธนาคารเองกับตัวผู้เสียหายเองเนี่ยก็เดินทางมาพบผมนะครับก็เลยมีการเริ่มลงมือฟอร์เรนซิกแล้วก็สืบสวนจนกระทั่งเห็นตัวมาแวร์ตัวนี้ครับ
3: ครับแล้วล่าสุดนี่คือว่ายังพบเห็นมาแวร์นี้คือไปสร้างความเสียหายกับผู้เสียหายอยู่เนี่ย
1: จากที่ได้รับรีพอร์ตมาทั้งหมดนะครับตอนนี้มีประมาณ10กว่าเคสนะครับแล้วก็เคสล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาก็ยังเชื่อว่าตัวมาแวร์ตัวนี้ยังมีการแอคทีฟอยู่ครับ
3: 10กว่าเคสนี่ความเสียหายรวมเท่าไหร่
1: รวมประมาณ10กว่าล้านเนี่ยครับ
3: 10กว่าล้านแล้ว
1: ใช่ครับ
3: โอ้แล้วก็คือว่ามีคนมาแจ้งความอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ครับ
3: ทีนี้ที่บอกว่าแฮกเกอร์เนี่ยมีการฝังมาแวร์มาแล้วเบื้องหลังเป็นใครครับคนไทยหรือแฮกเกอร์ต่างชาติ
1: ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมนี้เดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ต่อไปครับ
2: มาถามมือปราบอีกคนนึงบ้างนะคะพี่ปิยวุฒิค่ะจากสกมช.แหมหน่วยนี้ความจริงแล้วปกติพี่อมรมาบ่อย

0: จะเล่าให้ฟังว่าวิธีการปรับเป็นอย่างไรพี่ปิยวุฒิสำหรับมัลแวร์ตัวนี้ปรับยากไหมคะ
1: ต้องบอกเลยว่ามัลแวร์ตัวนี้มีการใช้เทคนิคการหลบเลี่ยงพวกซอฟต์แวร์การป้องกันหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือแอนตี้ไวรัสเนาะเขาใช้อาจจะเป็นวิธีการที่ทำเนียนเหมือนว่าเขาอะเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมหรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองหรือว่าเป็นมาตรฐานที่คนใช้งานกันอยู่แล้วเนี่ยใช้ในการหลบเลี่ยงพวกซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสพวกนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่พูดไปใช่ไหมครับก็มันจะอยู่ที่ครั้งแรกเนาะก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเผลอไปปิดตัวซอฟต์แวร์ป้องกันหรือว่าตัวแอนตี้ไวรัสเนี่ยทีนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่ทำการติดตั้งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเรียกใช้เครื่องมือที่อยู่บนคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปหรือว่าไปเรียกใช้ซอฟต์แวร์อย่างเช่นพวกเว็บเบราว์เซอร์เนาะในการที่จะทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็รอรับคำสั่งจากผู้โจมตีหรือว่าแฮกเกอร์ในลำดับถัดไปครับ
2: ครับถ้าเกิดว่ามันฝังอยู่ในเครื่องไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนี่ยทำได้ไหม
1: จริงๆแล้วในตัวมัลแวร์จากตัว JSU ตัวนี้เขามีเป้าหมายคือเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows โดยเฉพาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเครื่องของเราเนี่ยมีการติดตัวมัลแวร์ตัวนี้ไปแล้วหรือเปล่าครับก็มันจะมีวิธีการตรวจสอบที่ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้เลยก็คือการใช้การเปิดการใช้งานอย่างตัว Windows Defender หรือว่าตัวซอฟต์แวร์ที่เวลาที่ติดมากับตัว Windows อยู่แล้วเนี่ยใช้ในการสแกนได้เลยซึ่งมันก็จะอาจจะต้องใช้วิธีในการสแกนแบบในรูปแบบที่เป็นออฟไลน์หรือว่าการสแกนแบบฟูลสแกนบนเครื่องทีเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะตรวจจับตัวมัลแวร์ตัวนี้ได้ครับ
2: โอ้แต่ผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องคอมที่ต้องแบบไปสแกนอะไรฮะจะทำยังไงคือจะลบล้างไปเลยถ้าเกิดว่าเราแบบต้องสงสัยว่าเครื่องนี้ติดมัลแวร์ตัวนี้หรือเปล่า
1: ทีนี้ถ้าสมมติถ้าเราสงสัยว่าเราติดไปแล้วเนี่ยก็อีกวิธีหนึ่งที่อาจจะทำได้เลยก็คือหนึ่งก็คือพยายามที่จะไปรีเซ็ตพวกรหัสผ่านที่เรามีการเก็บไว้บนเครื่องทุกๆระบบที่เรามีกับอย่างที่สองก็คือเราให้ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือว่า Windows ของเราใหม่อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลบล้างตัวมัลแวร์ตัวนี้ออกจากเครื่องของเราได
0: ้
1: ครบ
0: มันพอจะมีวิธีการป้องกันไหมดิฉันก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านคอมแต่ก็สนใจเรื่องมัลแวร์ตัวนี้มากเพราะดูเหมือนมันร้ายลึกนะคะมันมักจะมากับโปรแกรมอะไรคะถ้าหากเรามีการโหลดแบบเถื่อนนะคะ
1: จริงๆแล้วอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนาะตัวมัลแวร์ตัวนี้เขาก็มักจะแทรกซึมหรือว่าสอดแทรกมากับพวกซอฟต์แวร์ที่ปกติแล้วเราจะต้องเสียเงินในการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาใช้งานบนเครื่องหรือว่าต้องสมัครการใช้งานเป็นรายเดือนหรือว่าสมัครในรูปแบบที่เป็น subscription ใช่ไหมครับตัวมาแวร์ตัวนี้ก็จะถูกฝังมากับซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้เพื่อหลอกล่อให้ผู้ใช้งานโหลดไปติดตั้งเพื่อใช้งานได้ฟรีบนเครื่องแต่ว่า
0: คือมากับโปรแกรมที่มันน่าสนใจ
1: ใช่ครับ
2: เช่นอะไรบ้างฮะท่านทายตอบหน่อยนะฮะเจออะไรบ้างฮะ
3: วิดีโอซอฟต์เวิร์ดเลยครับอันง่ายสุดพวกตระกูล Microsoft เนาะเวลาเราไปโหลดเถื่อนมันก็ติดอะไรมาให้เราด้วยหรือว่าจะอาจจะนอกจากโปรแกรมที่ฟรีไอที่ปล่อยให้เราฟรีล่ะจะเป็นโปรแกรมโกงเกม
2: โกงเกมก็ม
3: ีใช่ครับโกงเกมก็คนรู้จักก็มีโดนไปโหลดเขาต้องการเซฟไปดิดเกมแล้วเขาก็โหลดมาก็โดน
2: ทางเครื่องโกงเกมแล้วมีอะไรต่อฮะ
3: มีโปรแกรม
2: ตัดต่อมีไหม
3: ตัดต่อใช่ก็มี
2: ตัดต่อก็มีนะ
3: ตัดต่อมีทุกอย่าง
0: เ
3: ลยครับที่ว่า
0: ซื้อโปรแกรมนี้
4: จริงจริงจริงจริงบอกว่าเป็นโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ประชาชนสนใจใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าผมเป็นคนร้ายเนาะผมจะเอาโปรแกรมมาแวร์หรือว่าโปรแกรมที่เป็นไวรัสต่างๆเนี่ยไปติดไว้กับอะไรสักอย่างนึงก็ต้องไปทำรีเสิร์ชก่อนว่าคนในประเทศไทยเราใช้โปรแกรมอะไรเยอะแล้วเราก็จะเอาโปรแกรมของเราเนี่ยแฮกโปรแกรมไวรัสหรือว่ามาแวร์ของเราเนี่ยไปผูกไว้กับสิ่งนั้นเพื่อที่จะได้มีคนที่มาติดเชื้อเราเยอะ
2: ๆแล้วเราคือฝังไงคือว่าเขียนโปรแกรมเข้าไปฝังไปในโปรแกรมนั้น
4: มันจะเป็นพาร์ทของการลงโปรแกรมตอน installation ครับก็คือหลังจากที่ปุ่มลงโปรแกรมเนี่ยถ้าโดยทั่วไปถ้าภาษาง่ายๆนะภาษาแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือในการกดลงโปรแกรมเนี่ยถ้าโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์มันคือการลงโปรแกรมเดียวแต่โปรแกรมที่มีการละเมิดมาหรือว่ามีโปรแกรมที่มาแวร์ฝังมาแล้วเนี่ยเมื่อเรากดคลิกคำว่าลงโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นการลง2อย่างก็คือโปรแกรมหลักกับโปรแกรมมาแวร์
0: อ๋อมันมาคู่กัน
4: ใช่ครับ
0: โดยไอ้มาแวร์เนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างล่างเราเนี่ยไม่เห็นเลย
4: ใช่ครับ
0: อันนึงค่ะหลายๆคนถามเข้ามาอันเนี้ยมีไหมไอ้ที่มันดูหนังเถื่อนนะคะ
4: จริงๆ
0: ติดได้ไหมคะ
4: ติดได้ครับติดได้หมดแต่ว่าในการดูหนังเถื่อนนะถ้าเราแค่ดูนะครับมันก็อาจจะยังไม่ติดเชื้อไม่ติดอะไรจนกว่าเขาจะมีคำสั่งมาว่าให้เราคลิ

0: โอเคคลิกลงโปรแกรมคลิกนู่นนี่นั่นตรงเนี้ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไป
1: นี่พอพูดถึงมัลแวร์ท่านไทยฮะมือถือผมนี่จะมีไหมฮะ
2: มือถือก็โดนได้ครับ
1: อ๋อมือถือก็โดนได
2: ้ครับถ้าเกิดโหลดแอปที่เขาขึ้นมาจากแอดขึ้นมาแล้วคุณก็ที่ก็กดอินสตอลตามไปใช่
1: ป๊อปอัพมีไหม
2: ใช่ป๊อปอัพแต่ป๊อปอัพเสร็จก็ต่อไปที่การลงโปรแกรมอยู่ดี
1: แล้วคือ iOS เนี่ยจะโดนไหม
2: iOS ยังโดนยากอยู่ครับ
3: ก็
2: ที่ข่าวมายังไม่ค่อยเจอครับ
3: ยังไม่ค่อยเจอแต่ก็อาจจะมี
2: เป็นไปได้
1: ตำรวจว่าไงตำรว
4: จอย่าง iOS เนี่ยเขามั่นใจเรื่องของ privacy ครับทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย iOS จะโดนในลักษณะที่เข้ามาขอก่อนครับพอเข้ามาขอว่าอนุญาตให้รันสคริปต์ไหมหรืออะไรไหมถ้าตัวผู้ใช้งานเนี่ยกดอนุญาตเนี่ยจะอนุญาตได้มากกว่าฝั่ง Android อีกครับ
1: ถ้าอยู่ใน iOS เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะลงพวกแอปมันต้องไปกดยกเลิกอะไรมันถึงจะลงได้ฮะไอ้พวกของเถื่อน
4: ของเถื่อนเนี่ยใน iOS เนี่ยจะพวกนอกสโตร์ที่ไม่อยู่ใน App Store ครับต้องไปลงเป็นสคริปต์ครับ
1: เป็นสคริปต
4: ์ครับเป็นสคริปต์เป็นโปรไฟล์ของตัว iOS เองครับที่ทำคัสตอมขึ้นมาถ้าตัว user เนี่ยอนุญาตก็ลงได้หมดเลย
1: ที่ว่าให้ตำรวจเล่าให้ฟังคือว่าห้ามไปทำตามนะฮะไม่งั้นเนี่ยคุณโดนแน่โอ้มือถือนี่ก็สามารถโดนได้หากว่าไปกดอะไรต่างๆตามที่ว่ามานี้นะฮะ
3: ความจริงแล้วมันไม่คุ้มเลยนะคะถ้าหากเราอยากได้ของฟรีมาแล้วถ้าหากเราได้มาแล้วมันล้วงข้อมูลส่วนบุคคลไปหรือว่าเงินหายเนี่ยคราวนี้ดิฉันเชื่อว่าระหว่างนี้คุณผู้ชมดูอยู่อาจจะไปสังเกตโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของตัวเองแล้วมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่าถ้าหากตอนนี้ติดแล้วเครื่องมันจะช้ามันจะหน่วงหรือมันมีแต้มสีอะไรอยู่บนหน้าจอมีไหมคะที่สังเกตด้วยตาเปล่าเลยอ่ะ
4: ณตอนนี้นะครับถ้าบอกว่าเรื่องเครื่องช้าหรือแทบจะสังเกตไม่ได้เลยครับอาจจะต้องสำหรับ JSU นะครับณตอนนี้ต้องดูในตัว Task Schedule ครับเขาจะฝังรันตัวสคริปต์เนี้ยไว้ทุกๆ5วิ3วิครับและไม่สามารถยกเลิกตัว Schedule นี้ได
3: ้โอ
1: ้ยกเลิกไม่ได้อีก
4: ยกเลิกไม่ได้ครับ
1: ที่บอกว่าทีละ5วิหมายความอะไรฮะเขาจะ
4: เขาจะวิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์ครับว่าร
1: อ
4: รับคำสั่งวิ่งไปรับคำสั่งว่าให้เครื่องของเหยื่อเนี่ยทำอะไร
1: แล้วนี้ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเมมอะไรไว้ในมือถือเช่นพวกรหัสโมบายแบงกิ้งอะไรประมาณแบบนี้แล้วแฮกเกอร์สามารถเข้ามาดูได้ไหม
4: ณตอนนี้ JSU เจอในเฉพาะคอมพิวเตอร์ยังไม่เจอในมือถือนะครับเท่าที่พบเพราะนั้นเนี่ยในมือถืออาจจะรอดอยู่แต่ถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้ครับ
1: แล้วมันมีช่องโหว่อะไรไหมฮะท่านผู้กำกับฮะหากว่าผมมีการโหลดอะไรไว้พิมพ์อะไรไว้
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวโทรศัพท์มือถือเองณปัจจุบันเนี่ยที่เราบอกว่ามันมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นiPhone เองหรือว่าจะเป็นของฝั่ง Android เองก็ตามนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะตัว JSU นะครับเราอาจจะมีตัวอื่นเข้ามาได้นะครับงั้นการเมมข้อมูลต่างๆเช่นลักษณะของพาสเวิร์ดนะครับหรือว่า credential ของบุคคลต่างๆเนี่ยไว้ในโทรศัพท์เครื่องเดียวมันก็มีความเสี่ยงหมดครับผม
3: เอางี้ถามทางสกมช.หน่อยท่านคะณเวลานี้เทรนด์ใหม่ที่มันฝังมากับมัลแวร์ค่ะดิฉันถามครอบคลุมทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมพิวเตอร์เลยนะคะมีอะไรที่ต้องน่ากังวลหรือว่าต้องระวังอีกไหมคะ
5: ต้องบอกว่าในเทรนด์ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะมีมัลแวร์อย่าง JSU ก็เป็นประเภทอย่างพวก Info Stealer ครับ Info Stealer เนี่ยเขาจะเน้นในการที่จะขโมยข้อมูลที่เรียกว่า credential เนาะ username รหัสผ่านอีเมลหรือว่าพวกข้อมูลบัตรเครดิตอะไรพวกนี้เขาก็จะขโมยอะไรพวกนี้ออกไปเพื่อจุดประสงค์ก็คือ1ก็คือนำไปขายหรือว่านำไปจำหน่ายในช่องทางที่แฮกเกอร์หรือว่าผู้ไม่หวังดีเนี่ยเป็นอาจจะเป็นพวกดาร์กเว็บหรือว่าเป็นเว็บบอร์ดที่เขาเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ของเขาที่ใช้ในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งข้อมูลอะไรพวกนี้มันก็เป็นจุดแรกที่อาจจะทำให้แฮกเกอร์ท่านอื่นหรือว่ากลุ่มอื่นเนี่ยซื้อข้อมูลอันนี้ไปแล้วก็เข้าไปใช้งานในการโจมตีองค์กรหน่วยงานที่อาจจะเป็นระบบข้างในของหน่วยงานอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียหายรุนแรงให้ระดับองค์กรหรือว่าหน่วยงานหรือว่าบริษัทได้ครับ
3: ขยายนิดนึงอันนี้น่าสนใจจากบุคคลก่อนจากตัวดิฉันเองสาวเพร่าใช้คำนี้ก่อนสาวเพร่าก่อนไปโหลดแอปเถื่อนจนกระทั่งติดมัลแวร์แล้วก็เข้าไปที่องค์กรเอาโน้ตบุ๊กตัวเดียวกันถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วก็ไปจ้ำสายปรากฏไประหว่างจ้ำสายคือเนี่ยไอ้มัลแวร์นี่มันสามารถวิ่งเข้าไปในระบบองค์กรใหญ่ได้แล้วก็เอาข้อมูลของพนักงานเป็นพันๆไปหมื่นคนออกได้เลยจากตัวดิฉันแค่คนเดียวถูกต้องไหมคะถ้าอธิบายแบบ

0: ถ้ามันยังมีรูปแบบที่เป็นมาแวร์แบบนั้นก็สามารถทำได้เลย
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ก็คือคอมพิวเตอร์ที่ติดเนี่ยติดเชื้อเนี่ยอาจจะเป็นแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเป็น personal คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แต่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ดันกลับไปต้องเข้าไปสู่ในส่วนที่ใช้งานร่วมกับองค์กรบางสิ่งบางอย่างเช่นต้องมีการเข้าไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรหรือต้องเข้าไปเชื่อมต่อเพื่ออัปโหลดต่างๆเนี่ยแล้วเราอัปโหลดมาแวร์เนี่ยติดไปด้วยมันก็เหมือนเชื้อไวรัสเนาะจากโควิดนะครับพอมันจากหนึ่งไปติดองค์กรเนี่ยกลายเป็นว่าจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลคนเดียวกลายเป็นความเสียหายของภาพรวมองค์กรซึ่งอาจจะมีมันสามารถทำได้แม้กระทั่งเข้ารหัสที่เป็นลักษณะของแรนซัมแวร์แล้วทำให้ตัวอินฟราสตรักเจอร์ของตัวบริษัทเองหรือตัวองค์กรเองเนี่ยล้มได้เลย
2: แรนซัมแวร์นี่คืออะไรฮะคือเรียกค่าไถ
0: ่ใช่ครับ
2: มีไหมฮะเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าเรียกค่าไถ
0: ่มีครับเมื่อไม่นานมานี้เองก็มีองค์กรใหญ่องค์กรนึงนะครับก็คือโดนแรนซัมแวร์ที่เกิดจากยูเซอร์นะครับเกิดจากยูเซอร์ความบกพร่องของยูเซอร์ก็มีการทำให้ตัวคอมพิวเตอร์ของยูเซอร์เนี่ยติดแล้วก็กลับไปใช้กับองค์กรทำให้อินฟราขององค์กรเนี่ยล่มไปเคสนั้นรู้สึกว่าน่าจะประมาณ 3-4 วันกว่าจะรีคัฟเวอรี่กลับมาได
2: ้โอ้แล้วทีนี้จะทำยังไงครับว่าวันนึงเนี่ยเราโดนพวกแรนซัมแวร์นี้ไปแล้วหรือว่าโดน JSU ไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการสำรองข้อมูลอะไรไว้ก่อนไหมแต่ว่าวันนึงโดนไปจริงๆอะไร
0: จริงๆการแบ็กอัพข้อมูลนะครับก็สำหรับองค์กรใหญ่เนาะก็คือการแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยครับควรจะต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลเราถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดความเสียหายอาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่ภัยทางไซเบอร์นะครับอาจจะเป็นฝนตกน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้อมูลเราเสียหายเนี่ยองค์กรเราต้องรันต่อไปเพราะนั้นการแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยควรจะมีนะครับไม่ใช่แค่แบ็กอัพแค่หนึ่งแต่ต้องแบ็กอัพกลับไปที่ออฟไลน์ด้วยเพื่อที่ถ้าเกิดส่วนแบ็กอัพออนไลน์เนี่ยโดนไวรัสหรือโดนแรนซัมแวร์ไปส่วนแบ็กอัพออฟไลน์ยังคงใช้งานได้ครับ
1: มันคือเรื่องของระบบดักฟังอาจจะดูซับซ้อนหน่อยพี่ไทยคะพี่ไทยไอ้ปัญหาลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมคะแล้ววิธีการแก้วิธีการกู้ยากไหมคะหรือประชาชนเวลาเจอปัญหาต้องวิ่งเข้ามาสกมช.เลยไหม
3: ปัญหาพวกแรนซัมแวร์นะครับส่วนใหญ่จะเกิดกับองค์กรใหญ่มาหลักเพราะฉะนั้นประชาชนเรามันจะค่อนข้างไกลหน่อยแต่ว่าเรื่องการกู้เนี่ยโอกาสน้อยมากเพราะว่าเวลาแฮกเกอร์เขาทำลายข้อมูลเราไปหรือเอนคริปต์เราไปเขาทำเพื่อเราไม่สามารถกู้กลับมาได้ยกเว้นเราจะจ่ายเงินเขาเท่านั้น
2: ต้องจ่ายเท่านั้น
3: ต้องจ่ายเท่านั้นบางทีเป็นล้าน10ล้านบางทีก็ร้อยล้านได้ขึ้นอยู่กับว่าเราหน่วยงานใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ครับสคมช.เคยมีประสบการณ์ในการที่ตอบโต้กลับไหมฮะหรือว่าต่อสู้กับพวกแฮกเกอร์เหล่านี้ไหม
3: เราจะไม่ต่อสู้ครับเราจะไปช่วยให้เขากลับมายืนได้
2: รูปแบบคือยังไงที่บอกว่ากลับมายืนได้หากว่าองค์กรนึงโดนไปแล้ว
3: โดนแล้วก็คือเราไปช่วยว่าเขาโดนเข้ามาจากช่องทางไหนแล้วเราก็ไปอุดรูนั้นให้เขาช่วยอุดรูเขานะครับแต่ว่าการเอาข้อมูลกลับมาเนี่ยแทบจะเปิดไปไม่ได้แล้ว
2: อุดรูหมายความว่าคือแฮกเกอร์ไม่สามารถที่จะเข้ามาโจมตีได้อีก
3: ใช่
2: นะด้วยการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรม
3: เพราะว่าจริงๆการแฮกเกอร์แค่มีรหัสเนี่ยเขาไม่สามารถทำลายได้เขาต้องมาหาช่องโหว่อื่นต่ออีกเชนไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายที่เขาทำลาย
2: ประเทศไทยเจอพวกมัลแวร์หรือว่าพวกแรนซัมแวร์เนี่ยโจมตีเยอะไหม
3: บ่อยครับ
2: บ่อยเลยเหรอฮะส่วนใหญ่เป็นองค์กรอะไรธนาคารโดน
3: ผมว่าอาจจะบอกไม่ได้เป็นข้อมูล
2: อันไหนโดนนะองค์กรไหนที่พอที่สุดนะ
4: ครับจริงก็จริงก็เหมือนที่คุณไทยพูดจริงเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าหน่วยงานไหนที่อาจจะประสบเหตุในลักษณะนี้แล้วต้องการความช่วยเหลือเนี่ยทางสคมช.ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าหน่วยงานไหนเป็นคนโดนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหน่วยงานแทบจะครอบคลุมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนโดนแทบที่จะหมดถ้าเราอาจจะปล่อยปะละเลยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับ
2: องค์กรมี JSU โดนบ้างไหม
4: ต้องบอกว่ามาแวร์อย่างตัว JSU เนี่ยทางสคมช.เนี่ยอาจจะมีหน่วยงานเคยแจ้งมาแต่ว่าอาจจะเป็นอีกตัวซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยคือเป็นจุดประสงค์ในการที่จะขโมยข้อมูลเนี่ยทางสคมช.ทางสคมช.ก็เคยเจอเคสในลักษณะนี้เหมือนกันครับ
1: ค่ะเอาล่ะ CIB บ้างค่ะทิ้งท้ายให้หน่อยหากประชาชนเจอปัญหาแบบนี้รับมือไม่ไหวมืดแปดด้านต้องการพึ่ง CIB ช่วยกู้หน่อยทำได้ไหมคะ
0: ปัจจุบันต้องเรียนตามตรงนะครับว่าอยู่ที่ว่าติดเชื้ออะไรมาถ้าณวันนั้นเนี่ยทางหน่วยของเราเคยเจอหรือมีประสบการณ์หรือว่ามีวิธีการแก้ไขแล้วเราสามารถทำได้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้ทาง CIB เองเราเองมีช่องทางที่ประสานงานกับนานาชาตินะครับในการอัปเดตข้อมูลอย่างเช่นตัวปท.เองก็ตามนะครับจะมีการประชุมร่วมมือหารือกันไม่ว่าจะเป็นทั้ง FBI แล้วก็หน่วยงานรักษาหน่วยงานลอยฟอร์เมนต์ในระดับโลกนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาให้ได้ดีที่สุด
2: ครับคืออยากอธิบายให้คุณชมดูหน่อยว่าแถวหน้าที่นั่งเนี่ย4ท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อ ช่ไหมสืบสวนทางเรื่องของไซเบอร์มีความรู้เรื่องของไซเบอร์ป้องกันมาอยู่แล้วทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเจอมาแวร์อะไรที่ต่างจากISUเนี่ยสามารถป้องกันได้เลยไหม
0: จริงๆอย่างที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นสคมช.พูดหรือว่าทางน้องเซียนพูดไปแล้วนะครับก็คือการที่เราไม่ปิดแอนตี้ไวรัสหรือว่าดีเฟนเดอร์ของตัวเราเองเราป้องกันของตัวเราเองได้ก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วครับ
1: ค่ะฉะนั้นวันนี้ที่นำเสนอเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะเพื่อที่ใช้รู้วิธีการป้องกันเนาะและก็ไม่ไปโหลดเรื่องของแอปพลิเคชันเถื่อนโปรแกรมเถื่อนๆนะคะมิฉะนั้นอาจจะนำมาซึ่งการเสียเงินนับ10ล้านบาทได้วันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
2: ขอบคุณมากครับชมครับมีเรื่องนึงอยากจะให้ชมได้ติดตามเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่ว่ามีประโยชน์มากเนื่องจากว่าคุณอาภิกนาเกินแก้วนะครับไปทำมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบางทีเนี่ยมีปฏิทินเก่าหรือว่าขวดน้ำเก่าๆนะฮะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะฮะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กตาบอดทั่วประเทศได้ติดตามจากรายงานนะครับ
5: รายการสถานีประชาชนไทย PBS พร้อมทีมงานการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือช่วยกันลำเลียงปฏิทินเก่าที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทุกภาคส่วนรวมไปถึงเพื่อนพนักงานรวมกว่า300กล่องส่งมอบศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนำไปผลิตปฏิทินอักษรเบลโดยนางชนิดาภาเพชรรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดเปิดเผยว่าคนตาบอดทั่วประเทศตอนนี้มีหลายแสนคนที่มีความต้องการปฏิทินอักษรเบลใช้ในชีวิตประจำวันการบริจาคปฏิทินเก่าเป็นประโยชน์และยังช่วยให้ศูนย์สามารถลดต้นทุนกระดาษในการผลิตได้มากแต่จะต้องนำมาคัดให้ได้ไซส์มาตรฐานที่ต้องการนอกจากนี้ยังอยากเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคขวดน้ำดื่มชนิดขวดเพชรแบบไม่บีบเพื่อนำมาพัฒนาทำสื่อ 3D พริ้นเป็นการเพิ่มสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กตาบอดเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เกมพยัญชนะเพราะปกติสื่อการเรียนจะมีแค่อักษรเบลและสื่อเสียงเท่านั้น
6: เป็นประโยชน์สำหรับคนตาบอดมากๆเลยในเรื่องของการทำปฏิทินนะคะคือคนตาบอดจะได้มีปฏิทินใช้เหมือนกับเรานะคะปฏิทินตั้งโต๊ะแล้วก็เราทำปริมาณมากจำเป็นต้องใช้เยอะๆเลยค่ะการปีนี้ก็ยังขอบคุณไทย PBS นะคะแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ในเครือที่ร่วมบริจาคปฏิทินมาเป็นปีที่4แล้วนะคะเป็นประโยชน์สำหรับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาผู้คนตาบอดเป็นอย่างมากเลยที่เป็นการลดต้นทุนในการจัดซื้อกระดาษมาทำปฏิทินนะคะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
5: ทางด้านนายธงชัยระยะกุลชรผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเปิดเผยว่ากิจกรรมปฏิทินเก่าให้เรานะได้ร่วมมือกับไทย PBS มาเป็นเวลา4ปีแล้วและได้ความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานรวมไปถึงบริษัทในเครือเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้เพื่อมาทำประโยชน์แก่คนตาบอดทั่วประเทศ
7: ในปีหน้านะครับเราขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับขวดเพชรแบบนี้นะครับขวดน้ำดื่มของท่านเมื่อท่านดื่มเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านในที่ผ่านๆมาท่านก็อาจจะทิ้งถังขยะทิ้งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยครับจะไม่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือปีต่อไปท่านมูลนิธิคนตาบอดบอกว่าอยากรับบริจาคขวดแบบนี้เพื่อว่าจะไปทำสื่อการเรียนการสอนเช่นเดียวกันนะครับขวดแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าท่านผอ.ก็บอกว่านะครับว่าอย่าไปบีบนะครับส่งมาเป็นแบบนี้เลยพอส่งมาเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะไปรีดให้เป็นเส้นแล้วก็ไปทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนคนตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทในเครือของผมเนี่ย East Water เขาบอกปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรวบรวมจากพนักงานที่ดื่มบนตึกนะครับแล้วก็จะรวบรวมมาส่งให้มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยครับ
5: สำหรับผู้ที่สนใจมอบปฏิทินเก่าหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำมาบริจาคได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่78/2ถนนติวานนท์ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรวมไปถึงสามารถสมทบทุนเพื่อผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด16แห่งทั่วประเทศผ่านทางธนาคารกรุงไทยเลขที่123-1-421-7ชื่อบัญชีศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดโดยระบุ ข้อความในสลิปโอนเงินว่าพิมพ์หนังสือนิทานอิสปและแอดไลน์สแกน QR Code เพื่อส่งสลิปการโอนเงินและสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้อภิคณาเขินแก้วไทย PBS รายงาน
1: แม ปฏิทินเก่านะคะถือว่าเก่าไปแล้วเนี่ยข้ามปีก็ยังสามารถใช้ได้สำหรับคนตาบอดได้

0: ยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายของไทย PBS ด้วยก็คือการประปาส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสถานีประชาชนยังไม่จบเดี๋ยวต่อในช่วงของออนไลน์กันหน่อยค่ะ
1: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
2: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายกรัฐมนตรีไม่กังวลกรณีฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนค่ะโดยย้ำชัดหากศาลชี้ว่าเป็นการออกเงินมิชอบก็ไม่มีแผนที่2เพราะว่ามีแผนเดียวคือการช่วยประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่ารัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเชื่อว่าจะไม่ทำให้การขับเคลื่อนโครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดนะคะเพียงแต่อาจจะมีความล่าช้าบ้างหากสมาชิกรัฐสภารวบรวมรายชื่อได้1ใน5ส่งเรื่องเข้ามาซึ่งจะทำให้ประธานสภาต้องบรรจุวาระการประชุมในการพิจารณาพรก.ฉบับนี้ในสภาแต่ก็ถือเป็นคนละส่วนกับเงินที่ไปช่วยเหลือประชาชนและแม้ว่าหากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็มีแผนเดียวคือช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าเป็นหน้าที่ค่ะ
1: ทำหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องทำนะครับก็คือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะครับนี่เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารครับก็มีอยู่แผนเดียวแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับครับมาถึงจุดนี้แล้วครับนะครับถ้าไม่มั่นใจก็อย่าออกพรก.
0: ด้านนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการกู้เงินเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องประชาชนนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายระลอกทั้งเงินเฟ้อค่าครองชีพซึ่งจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งการกู้เงินครั้งนี้เปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้เศรษฐกิจกลับมาแข็งแรงขึ้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าขอไปตรวจสอบเหตุอาวุธของกองทัพไปตกอยู่ในมือของนายหมิงเฉินซันชาวสัญชาติจีนได้อย่างไรนะคะพร้อมขอให้ประชาชนอย่า กังวลใจพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่นายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนครอบครองอาวุธสงครามซึ่งมีปืนของกองทัพรวมอยู่ด้วยโดยระบุว่าปกติการตรวจสอบเรื่องของอาวุธจะมีการนับอาวุธเป็นรายกระบอกซึ่งทุกหน่วยนั้นทำอยู่แล้วจึงขอให้ไม่ต้องวิตกกังวลส่วนกรณีที่อาวุธของกองทัพหลุดไปอยู่ในมือของนายหมิงเฉินซันนั้นขอไปตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปหลังจากเข้าไปหาของป่าโดยระบุว่าจากที่ได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่แจ้งว่าชาวบ้านคนดังกล่าวถูกจับตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้เข้าใจว่าอยู่ในกระบวนการของกัมพูชาเรื่องการหลบหนีเข้าเมืองแต่ขอไปตรวจสอบก่อนว่าเข้าไปทำอะไรเนื่องจากพบว่าเข้าไปเพียงคนเดียวย้ำนะคะว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยส่วนกรณีที่ชาวบ้านออกมาระบุว่าฝ่ายความมั่นคงห้ามเข้าพื้นที่นั้นตนขอไปตรวจสอบก่อนค่ะส่วนคนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายมานัสจันแดงอายุ63ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่6ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชานะคะท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะ

0: คะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง
2: มันก็น่าหด

านบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะจากพื้นที่ทำกรินทั้งหมดกลายเป็นผืนน้ำจากที่ที่เคยอยู่อาศัยได้ตอนนี้เหลือเป็นเพียงแค่ความทรงจำพบกันค่ะ14พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:05 น.เป็นต้นไปค่ะ

สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะหลายท่านอาจจะได้เห็นข่าวคราวที่ต้องเรียกว่ากระหึ่มไปทั่วโลกนะคะสำหรับการระบาดของไวรัสฮันตาหรือว่าฮันต้าค่ะเกิดขึ้นนะบนเรือสำราญที่ล่องอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ทีนี้คือมีผู้เสียชีวิตไงคุณผู้ชมบนเรือ2รายนะคะแล้วก็ออกมาเสียชีวิตข้างนอกอีก1รายนอกจากนั้นค่ะตอนนี้เองหลายประเทศก็กักตัวของคนที่เคยอยู่บนเรือนั้นเอาไว้อย่างเรียกว่าเข้มงวดมากเพื่อที่จะสืบทราบนะคะไม่ให้มีการแพร่กระจายกันไปมากกว่านี้ก็ตั้งคำถามกันไปละค่ะว่าอุ้ยแบบนี้มันจะซ้ำรอยโควิด19ไหมหรือว่าจะเป็นโรคที่อุบัติใหม่ขึ้นมาและทำให้เกิดเหตุการณ์มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากกว่านี้อย่างไรบ้างนะคะนอกเหนือจากที่เราจะติดตามข่าวสารขององค์การอนามัยโลกที่มีการรายงานอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจด้วยเหมือนกันนะคะว่าโรคนี้จริงๆแล้วเห็นว่ามีหลายสายพันธุ์มากๆแต่กับประเทศไทยกับคนไทยเราจะต้องมีการรับมือมากน้อยอย่างไรแม้ว่ากรมควบคุมโรคเองนะคะตั้งมาตรการสูงทีเดียวบอกว่านะคะมีทั้งเรื่องของพื้นที่สนามบินทางบกทางเรือใครจะเข้าออกอย่างไรนะคะเช็คให้ดีอย่าให้มีประวัติความเสี่ยงเข้ามานะก็ว่ากันไปแต่วันนี้ในเรื่องของทางการแพทย์เดี๋ยวจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยคุณผู้ชมสงสัยดังไรนะคะส่งข้อความมาบอกกันได้ค่ะผ่านออนไลน์ทุกช่องทางเลยแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โรค X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องไวรัสฮันตากันสักครู่เดียวนะคะแต่คุณผู้ชมตอนนี้มาเช็คความถูกต้องกันสักนิดนึงกับความเข้าใจของเราที่มีมานานมากอย่างเช่นถ้าเกิดไปเจอคนชักเกร็งเจอผู้ป่วยในลักษณะนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าหาช้อนไปให้เขากัดนะคะหรือว่าเอาผ้าเนี่ยยัดปากเอาไว้บางคนเข้าใจว่าต้องสละมือตัวเองด้วยซ้ำไปง้างปากไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยกัดลิ้นตัวเองก็กลัวจะเป็นอันตรายในลักษณะนั้นแต่เรื่องนี้จะจริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

ครับสำหรับความเชื่อที่บอกว่าต้องหาอุปกรณ์ช้อนหรือว่าเอานิ้วเนี่ยใส่เข้าไปในปากผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะการกลืนลิ้นหรือว่าการกัดลิ้นเนี่ยสำหรับความเชื่อนี้นะครับอาจจะยังไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับในภาวะที่มีภาวะชักเกร็งครับกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเนี่ยจะมีการหดรัดครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อของลิ้นกล้ามเนื้อบริเวณคอหอยกล้ามเนื้อหลอดอาหารหรือหลอดลมเนี่ยจะมีการหดตีบแคบครับเพราะฉะนั้นในภาวะนี้คนไข้จะยังหายใจเองไม่ได้จะไม่สามารถกลืนน้ำลายแล้วก็ลิ้นเนี่ยจะไม่มีทางออกมาเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงบริเวณลิ้นเนี่ยมีการหดเข้าไปนั่นเองครับอันตรายจากการที่เราพยายามเอาสิ่งของไม่ว่าจะเป็นช้อนหรือนิ้วของผู้ช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปในช่องปากผู้ป่วยนะครับซึ่งอันตรายหลักๆเนี่ยจะเกิดกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ช่วยเหลือด้วยครับก็คือผู้ป่วยเองเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับจากการที่เราเนี่ยพยายามง้างปากของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการเอาช้อนเอาแท่งพลาสติกหรือว่าเอาไม้เข้าไปนะครับจะเกิดก็คือเกิดการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นบริเวณช่องปากหรือว่าลิ้นในบางกรณีเนี่ยฟันอาจหลุดได้เลยนะครับฟันแตกได้อีกทั้งวัสดุที่เราให้ผู้ป่วยในการกัดเนี่ยครับอาจมีการแตกได้เศษต่างๆอาจจะตกค้างในช่องปากคนไข้ได้อันตรายต่อตัวผู้ช่วยหมายความว่าเมื่อเราเอานิ้วหรือเอามือครับเอาไปใส่ตรงบริเวณช่องปากผู้ป่วยตอนนั้นเนี่ยไม่มีสติแน่นอนครับสติสัมปชัญญะไม่สามารถยับยั้งได้จะถูกกัดแล้วก็อันตรายถึงนิ้วหลุดได้เลยนั่นเองครับสำหรับ

0: ผู้ป่วยที่มีชักเกร็งนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาการชักจะชักไม่นานครับโดยระยะเวลาเนี่ยอาจจะประมาณ30วินาที1นาทีหรือประมาณ2นาทีโดยทั่วไปมักไม่เกินประมาณ 3-5 นาทีครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเป็นภาวะชักที่รุนแรงเราต้องรีบนำส่งด่วนครับผู้ป่วยที่มีภาวะชักเกร็งนะครับไม่ว่าจะระยะเวลาเนี่ยสั้นหรือยาวนะครับก็ควรที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลนั่นเองครับเพราะว่าล้วนแล้วแต่ฉุกเฉินหมดเลยครับผู้ป่วยที่มีภาวะชักเกร็งแล้วสามารถที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้หากไม่ได้รับการรักษาที่สาเหตุหรือว่าการให้ยาที่ช่วยลดอาการชักเกร็งนั่นเองครับซึ่งอาการชักรุนแรงที่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่เราจะเรียกทางการแพทย์ว่าสเตตัสอีพิเลปติกัสนะครับก็คือเป็นอาการชักที่ยาวนานมากกว่า5นาทีนะครับหรือมีการชักแล้วหยุดไปผู้ป่วยยังไม่ได้สติกลับคืนมาเลยแล้วก็ทำการชักเกร็งต่ออันนี้นะครับเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบนำส่งอย่างเร่งด่วนซึ่งสาเหตุการชักรุนแรงอาจจะมาได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากสารพิษต่างๆนะครับจากไซยาไนด์หรือว่าจากสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาอีหรือว่าอาจจะเป็นยาบ้าก็ได้นะครับรวมถึงอาหารบางชนิดที่เจอในต่างประเทศนะครับก็จะเป็นเห็ดสมองวัวถ้ากินเข้าไปอาจจะเกิดอาการชักรุนแรงได้นั่นเองครับครับสำหรับผู้ป่วยที่กำลังมีภาวะชักเกร็งนะครับในทางการแพทย์นะครับผมก็สามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถ้าผู้ป่วยอยู่ในภาวะท่าที่ยืนหรือว่าท่าที่กำลังนั่งอยู่นะครับพยายามโน้มตัวเนี่ยผู้ป่วยลงมานอนอยู่บนพื้นนะครับจัดท่าตะแคงฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อลดการสำลักแล้วก็การขึ้นไส้อาเจียนของผู้ป่วยซ้ำทอนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยห้ามเอาสิ่งของหรือวัตถุอะไรก็ตามยัดเข้าไปตรงบริเวณช่องปากเด็ดขาดดูสภาพแวดล้อมข้างๆนะครับเพราะว่าตอนที่เขามีการชักเกร็งเนี่ยแขนหรือว่าขาเนี่ยอาจไปกระแทกกับเฟอร์นิเจอร์รอบข้างได้อาจจะมีสิ่งของตกใส่ได้แล้วก็ประคับประคองศีรษะไม่ให้มีการกระแทกพื้นซ้ำนั่นเองครับแล้วก็ระหว่างรอรถโรงพยาบาลเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าทิ้งผู้ป่วยไว้ตามลำพังเด็ดขาดเพราะผู้ป่วยอาจมีอาการชักขึ้นมาซ้ำได้นะครับแล้วก็ต้องติดตามดูสัญญาณชีพดูอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือดูการหายใจนั่นเองครับเพราะว่าผู้ป่วยที่มีภาวะชักเกร็งนะครับหลังชักเนี่ยอาจจะมีภาวะหยุดหายใจได้สังเกตตรงบริเวณทรวงอกหรือหน้าท้องว่ามีการขยับอยู่หรือเปล่าผิวมีสีซีดหรือคล้ำมากขึ้นไหมถ้าเกิดดูแล้วว่าไม่หายใจก็ต้องทำการช่วยเหลือโดยการ CPR ต่อไปนั่นเองครับ
1: เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเราเปลี่ยนไมค์เซตใหม่นะถ้าเกิดว่าเจอคนชักเกร็งนะคะให้จับเขานอนตะแคงค่ะเอาหมอนรองที่ศีรษะกันกระแทกนะคะแล้วก็ปฐมพยาบาลรีบพาไปโรงพยาบาลว่าไปแบบนี้จะเหมาะสมกว่าอย่าไปเอาช้อนเนี่ยไปงับไม่ให้เขางับเนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสี่ยงฟันหักขึ้นมาจะส่งผลกระทบในด้านอื่นๆต่อมาด้วยค่ะกลับมาที่เรื่องของไวรัสฮันตาหรือว่าฮันต้าที่เกริ่นกันไปในช่วงต้นรายการค่ะคุณผู้ชมงานนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่และอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นคนไทยแม้ว่าวันนี้ทางการจะยืนยันนะคะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อและมีมาตรการในการเฝ้าระวังเป็นอย่างดีแต่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะต้อนรับกันนะคะสำหรับแขกรับเชิญวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สุทธิชัยวิสุทธิชัยกิจอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะอาจารย์หมอคะถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ที่เขากังวลว่าจะระบาดใหญ่เหมือนโควิด -19 มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองคุณหมอคะ
2: ตอนนี้ก็ตอบตามธรรมชาติของโลกแล้วก็ตามที่ผู้อำนวยการใหญ่ WHO หรือดร.เทดรอสตอบเลยนะครับน้อยมากครับโอกาสน้อยมากหนึ่งคือโรคฮันต้าไวรัสเนี่ยมันเป็นกลุ่มโรคที่แบ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยๆเยอะมากนะครับมีกระจายอยู่เกือบทั่วโลกทีนี้ถ้าเราแบ่งหลักๆ2ฝั่งเนี่ยคือฝั่งเขาเรียกว่า New World ก็คือฝั่งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นในข่าวนะครับก็จะแบ่งเป็นอีกหลายสายพันธุ์ย่อยหนึ่งในนั้นที่ออกข่าวก็คือ Andes Virus ก็คือตัวนี้ที่จะอยู่ในอาร์เจนตินาและชิลีนะครับทีนี้เอาเฉพาะตรงนี้เนี่ยปกติเชื้อกลุ่มนี้มันจะอยู่ในหนูซึ่งหนูแต่ละสายพันธุ์ก็จะกระจายอยู่ทั่วโลกเลย
1: ค่ะ อย่างประเทศไทยหนูนาหนูบ้านก็อาจจะมีเชื้อนี้ด้วยเหมือนกัน
2: ในประเทศไทยเนี่ยเคยเจอเชื้อมาแล้วนะครับในหนูแล้วก็จริงๆเคยเจอเคสในคนด้วยมีรายงานมาด้วยเมื่อประมาณในช่วง20ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเชื้อฝั่งที่ฝั่งประเทศไทยหรือฝั่งเอเชียและยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่าเชื้อฮันต้าชนิดโอเวอร์เนี่ยมันเป็นก่อโรคคนละแบบกับฝั่งอเมริกา
1: ติดเชื้ออาการไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันคือกลุ่มอาการฝั่งที่เป็นกลุ่ม เรียกว่าโอเวอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มอาการคล้ายๆเครือเลือดออก

0: ติดเชื้อมีไข้ปุ๊บแล้วก็มีภาวะเลือดออกแล้วก็มีภาวะไตวายซึ่งอัตราการเสียชีวิตเนี่ยข่าวดีคือน้อยนะครับ
1: น
0: ้อยกว่าฝั่งนั้นก็คือประมาณ 1-10%
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: และอย่างฝั่งประเทศไทยของเราที่อยู่ฝั่ง
0: เป็นฝั่งโอเวอร์ครับ
1: โอเวอร์นะคะอันนี้อาการรุนแรงไหมคะคุณหมอ
0: ที่มีคือจริงไม่มีรีพอร์ตน้อยมากนะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปถ้าเทียบกับของที่เขาเจอเยอะๆก็คือเจอต่อปีเป็นหลักร้อยหลักพันเนี่ยคือเกาหลีใต้จีนเนี่ยอัตราเสียชีวิตเขาประมาณ 1%
1: ค่ะ
0: นะครับจากตัวน
1: ี้คือไปทางนั้นซะมากกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยพอฟังคุณหมอเลยรู้เลยว่ามันระบาดกันไปทั่วโลก
0: มันอยู่ในหนู
1: อยู่ในหนู
0: ทั่วโลก
1: มันมีทั่วโลกอยู่แล้วเจ้ามิกกี้เมาส์เนี่ยเนาะ
0: ใช่ซึ่งกระดิ่งเชื้อมันเกิดเฉพาะจากคนที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับหนูมักจะเป็นในฝั่งชนบท
1: ค่ะ
0: หนูนาหนูตามท่อหนูบ้านแล้วก็ไปสูดเอาละอองพวกของเสียจากหนูที่มันปล่อยอุจจาระปัสสาวะน้ำสารคัดหลั่งแล้วมันแห้งแล้วมันก็เป็นฝุ่น
1: อ
0: ่ะแล้วก็สูดเข้าไปแล้วก็จะติดตรงนั้นมันไม่มีการติดจากคนสู่คนยกเว้นเจ้าไวรัสแอนดีสตรงนี้ครับมันเป็นตัวเดียวที่มีหลักฐานว่ามีการติดจากคนสู่คนก็คือพอคนติดจากหนูปุ๊บเนี่ยเชื้อเขาจะออกมาในน้ำมูกน้ำลายในปัสสาวะได้แล้วก็จะติดเหมือนกับผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเช่นคุยกันนานๆนอนด้วยกันหรือนั่งเรือโดยสารก็นั่งติดกันอย่างเงี้ยครับนานๆก็จะติดได
1: ้ซึ่งสายพันธุ์แอนดีสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้แล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่ที่เป็นข่าวคือโครม
0: ถูกต้องครับ
1: คือสายพันธุ์แอนดีสอาการของเขาจะเป็นยังไงคะคุณหมอ
0: กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่ม New World นะเพราะฉะนั้นอาการหลักเขาจะมีอาการของปอดบวมน้ำนะครับไม่ใช่ปอดอักเสบเหมือนกับโควิดอะไรนี้นะ
1: อ๋อคนละแบบ
0: มันจะไปทำให้เส้นเลือดที่ในปอดเนี่ยน้ำเลือดมันรั่วออกมาทำให้เกิดอาการปอดบวมน้ำครับเป็นลักษณะเด่นซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตจากเรื่องนี
1: ้อ๋ออัตราการเสียชีวิตเยอะไหมคะ
0: รายงานทั้งหมดที่ผ่านมาคือ 30-50% ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดจะสังเกตอาการในกลุ่มของสายพันธุ์แอนดีสเนี่ยค่ะคุณหมอมีอย่างไรบ้าง
0: จริงๆตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะถ้าเอาเฉพาะอาการเนี่ยเราจะตอบยากมากเพราะในช่วงสัปดาห์แรกของการเจ็บป่วยเนี่ยจะเหมือนไข้หวัดใหญ่จะเขียนว่าเลยครับว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่คือไข้ปวดเมื่อย
1: อาจจ
0: ะ
1: มี
0: ไอจามอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ว่าอาจจะเป็นไข้ปวดเมื่อยเด่นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้แล้วก็ท้องเสียอาจจะมีได
1: ้ค่ะซึ่งพอมันมีเรื่องของน้ำมูกนะคะเป็นไข้คนที่อยู่ใกล้ชิดบางทีเข้ามาช่วยดูแลก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไปได้
0: ใช่ก็จะติดจากคนนี้ไปสู่คนได้ถ้าเป็นเชื้อตัวนี
1: ้ค่ะซึ่งการแพร่ระบาดเนี่ยก็แปลว่าเป็นการแพร่จากการเดินหายทางเดินหายใจถูกไหมคะคุณหมอ
0: จากพูดอย่างนั้นก็ถูกต้องครับก็เป็นแต่ว่าต้องมีการสัมผัสแบบใกล้ชิด
1: ใน
0: ระยะเวลานานๆเท่านั้นนะครับถึงจะติดได้คือมันไม่ได้ติดได้ง่ายเหมือนกับไข้หวัดโควิดอะไรโดยตรงอย่างนั้นอันนี้เขาจะต้องสัมผัสใกล้ชิดจริงๆถึงจะติดได
1: ้ซึ่งที่มีผู้เรียกว่าต้องกักตัวหลังจากที่ลงมาจากเรือแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอระยะฟักตัวของเขามากน้อยแค่ไหนเรายังจะได้เห็นข่าวคราวในเรื่องนี้ว่ามีความเสี่ยงจะมีผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรไหมคะ
0: คือเรามีข้อมูลหลายเรื่องนี้นะคือว่านี่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้อยากให้พานิคเหมือนกับโควิดตอนที่โควิดยังมาเนี่ยข้อมูลเราไม่มีอะไรเลย
1: เราไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ความน่ากลัวจริงๆก็ของโควิดคือเป็นความไม่แน่นอนและความไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าโรคนี้มีระบาดในอาร์เจนตินามาตั้งแต่ปี1996แล้วครับ
1: นานมากแล้ว
0: ใช่แล้วก็มีการระบาดแบบนี้เป็นแบบหลักหน่วยบ้างหรือหลักหลายสิบรายบ้างในพวกงานปาร์ตี้อะไรบ้างมีมาตั้งนานแล้วล่าสุดก็เพิ่งมีระบาดไปเมื่อปี2018ไม่นานนี้เองน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าครั้งนี้ที่มีปัญหาคือเพราะว่ามันออกมาสู่เรือสำราญแล้วก็ไปอินเตอร์เนชั่นแนลทีนี้ระยะฟักตัวจากข้อมูลที่เรารู้มาทั้งหมดเนี่ยนะเขาสืบสวนหมดแล้วคือมันจะอยู่ตั้งแต่1สัปดาห์ถึง6สัปดาห์แต่จะว่าค่อนข้างเจอน้อยมากที่จะนานไปถึง8สัปดาห์อาจจะน้อยมากตัวใหญ่จะ1ถึง6สัปดาห์เหมือนกัน
1: แต่ถ้าบอกว่า1สัปดาห์ถึง6สัปดาห์เนี่ยมันเดือนครึ่งเลยนะคุณหมอบางทีเนี่ยก็บอกไม่ได้ด้วยถูกไหมคะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะบางคนอาจจะแสดงอาการหลังการฟักตัวที่ต่างกัน
0: บอกไม่ได้เพราะว่าต้องไปใช้ข้อมูลจากการสืบสวนทางระบาดวิทยาถึงจะบอกได้ว่าเขาอาจจะไปสัมผัสหนูสัมผัสอยู่ในประเทศนั้นที่มีความเสี่ยงหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโร
1: ค
0: ถึงจะบอกได
1: ้ทีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสงสัยแล้วก็โกลาหลเหมือนกันเพราะว่าการสืบสวนยังไม่จบสิ้นยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยหนูจากไหนตัวไหนอย่างไรบางคนสงสัยว่าหรือว่ามีหนูอยู่ในเรือสำราญอันนี้ก็ยังบอกไม่ได
0: ้ตอนนี้ยังไม่ไฟนอลนะแต่ว่าเราพอบอกได้เบื้องต้น
1: คือ
0: เขาคือถ้าจำได้คือในข่าวเนี่ยเรือออกเดินทางมา1เมษายนถูกไหมแล้วก็เริ่มมีผู้ป่วยรายแรกเนี่ยคือเป็นชาวดัตช์ก็คือประมาณ6เมษายนเขาค้นพบว่าชาวดัตช์ที่เป็น2ภรรยา

0: ผัวเมียผัวเมียเนี่ยนะเขามีประวัติไปท่องเที่ยวดูนกในประเทศอาร์เจนตินา
1: อ๋อซึ่งเป็นพื้นถิ่นที่มันมีการระบาดสายพันธุ์นี้เดิม
0: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เริ่มป่วยไม่กี่วันหลังจากขึ้นมาบนเรือแสดงว่าโอกาสสูงว่าเขาอะรับเชื้อมาตั้งแต่ก่อนมาขึ้นเรือแล้วเป็นไปได้ว่ารับเชื้อมาจากในถิ่นที่เขาไประบาดนี่แหละในประเทศนั่นแหละก่อนที่ขึ้นเรือ
1: ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าช่วงที่เขามีอาการเป็นไข้สูงและอยู่บนเรืออาจจะส่งต่อให้กับคนอื่นได
0: ้สิ่งนั้นแน่นอนว่าเราคิดว่าเป็นไปได้ไว้ก่อนแล้วเขาก็มีการสืบสวนแต่อย่าลืมว่ามีอีกความเป็นไปได้หนึ่งคือว่าหรือผู้โดยสารที่ป่วยเนี่ยจริงๆมีการติดมาจากแหล่งเดียวกันมาก่อนหน้านี้มาจากหนูในเมืองอูชัวย่าที่อาร์เจนตินาก่อนที่จะขึ้นเรือแล้ว
1: เพราะว่าทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้น
0: ใช่คือประวัติ
1: ที่เป็นท่าเรือ
0: ใช่การระบาดในอดีตที่ผ่านมาเรารู้ว่าตัวแอนดิสไวรัสเนี่ยขอแค่คุณไปอยู่ในสถานที่ที่มีโรคติดต่อเนี่ยสัมผัสหนูเนี่ยคุณแค่อยู่แค่ไม่กี่วันคุณติดได้แล
1: ้
0: วนั้นบอกไม่ได้ครับก็ต้องรอการตรวจสารพันธุกรรมรอการสืบสวนทางระบาดวิทยาละเอียดต่อไปว่ามันเป็นยังไง
1: ค่ะซึ่งคุณหมอและจากรายงานของ WHO ก็ยังประเมินว่าเป็นความเสี่ยงที่ต่ำอยู่แต่ให้ทุกๆประเทศที่ทราบข่าวนี้เฝ้าระวัง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ที่ต่ำเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเป็นอะไรแล้วก็เขาที่มีการเรียกว่าควอรันทีนผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสจากเรือนี้แหละดังนั้นเมื่อพวกนี้เขาเกิดอาการป่วยเนี่ยเขาก็จะสามารถจะตรวจจับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แยกตัวจริงๆเขาเคยแยกตัวตั้งแต่ตอนก่อนป่วยแล้วนะครับทำให้โอกาสที่จะไปแพร่เชื้อเนี่ยก็คือหรือจะเกิดเหมือนโควิดเนี่ยมันต่ำมากยังไงก็ไม่เหมือนโควิดอย่างเช่นตอนระบาดอาร์เจนตินาเมื่อ2018เนี่ยพอเขาให้ใส่มาตรการแยกผู้ป่วยเนี่ยการระบาดมันหายไปเลยครับถ้าจากการมาตรการมันหายไปเลย
1: อ๋อก็คือมีปัจจัยที่ควบคุมได้อยู่ด้วยข้อมูลที่มีมา
0: ใช่เพียงแต่อันนี้อาจจะรู้สึกว่ามันสเกลมันแบบกระจายไปหลายที่หน่อยเท่านั้นเองครับ
1: แล้วถ้าขยับกลับมาประเทศไทยค่ะคุณหมอบอกว่าเคยมีการติดเชื
0: ้
1: อไวรัสฮันต้าเหมือนกันแต่คนละสายพันธ
0: ุ์
1: ความรุนแรงในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
0: เคสที่มีรายงานเนี่ยก็รอดชีวิตนะไม่ได้เสียชีวิตอะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นโรคที่เจอน้อยมากในบ้านเราเรารู้ว่ามีในหนูนาหนูท่อหนูบ้านแน่ๆแต่ว่
1: า
0: เราไม่ได้มีการตรวจทั่วไปหลังจากนี้ไม่แน่ว่าถ้า
1: ต้องมีการสุ่มตรวจเน
0: า
1: ะ
0: ตรวจหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นโรคที่เราจะต้องคิดถึงบ้างอะเวลาเจอคนไข้ที่มาด้วยอาการคล้ายไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือคล้ายไข้ฉีดคล้ายไข้ฉีดหนูอย่างเงี้ยครับอย่างแต่เรายังไม่เคยตรวจเนา
1: ะ
0: ก็เลยยังไม่รู้แต่ว่าก็ที่เคยมีรายงานอ่ะไม่ได้มีการเสียชีวิต
1: แต่คนไทยเก่งเราสามารถกินทุกอย่างเอาชนะทุกสิ่งได้อย่างหนูนาอย่างเงี้ยบางทีเอามาทำเป็นอาหารก็มีเอามาขายรับประทานกันนะคุณหมอ
0: ก็ควรทำสุกนะก็ไม่ครับ
1: ค่ะแต่ก็ยังไม่มีรายงานในลักษณะนี
0: ้
1: นะคะก็ต้องกังวลไหมคะสำหรับประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราจะป้องกันคุณหมอแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: แนะนำอาชีพถ้าเราต้องพูดว่าหนูในประเทศไทยไม่ได้มีแค่โรคฮันต้าไวรัสนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีหนูทุกไม่ได้หนูตัวที่จะมีเชื้อที่เขาไปสำรวจจริงๆแล้วมีเชื้ออื่นมากมายมหาศาลเลยเช่นโรคฉี่หนูโรคไข้หนูกัดโรคพวกไข้ลากสัตว์ใหญ่เป็นต้นนะครับดังนั้นยังไงอะไรก็ตามแนะนำว่าถ้าที่ดีสุดคือจัดบ้านให้เรียบร้อยสะอาดอย่าให้รกอย่าให้มีโอกาสที่จะมีหนูเข้ามาอยู่อาศัยหรือว่าอย่าทิ้งอาหารที่กินเนี่ยให้อยู่ในที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็อาชีพที่ผมมองว่ามีโอกาสสัมผัสกับหนูเนาะก็อาจจะเป็นชนบทหรือผู้ที่ทำงานที่สัมผัสหนูนาอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีความตระหนักไม่ต้องถึงกังวลนะแต่ว่าให้ตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นเวลาที่เราจะเข้าไปทำความสะอาดพวกอุจจาระหรือปัสสาวะหนูในบ้านเก่าๆเนี้ยครับแนะนำว่าอย่ากวาดเพราะว่ามันจะฟุ้งเป็นฝุ่นละอองแล้วติดเข้าไปได้ดังนั้นให้ทำความสะอาดด้วยวิธีทำให้มันเปียกก่
1: อ
0: นเช่นราดน้ำให้เปียกหรือว่าใช้ไม้ม็อบที่มันเปียกห้ามดูดฝุ่นห้ามกวาดตรงที่เรารู้ว่ามันมีพวกมูลของหนูถ่ายเอาไว้แล้วมันแห้งแล้วอันนี้จะติดได
1: ้ค่ะโอ้ก็เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเหมือนกันนะคะแม่บ้านต่างๆนะคะหรือแม้แต่ในพื้นที่ทางการเกษตรบางทีเนี่ยก็จะมีเรียกว่าศาลาพักคอยอะไรอย่างนี้เนาะก็มีความเสี่ยงที่หนูอาจจะเข้ามาได้เหมือนกันก็ต้องระวังในลักษณะนี้ด้วยถุงมือจำเป็นต้องใช้ไหมคะคุณหมอเวลาไปทำความสะอาดหน้ากากแบบไหนต้องใช้ยังไงคะ
0: เนื่องจากเชื้อมันก็อยู่ในสารคัดหลั่งหนูนะดังนั้นถ้าจะทำความสะอาดพวกนี้เนี่ยเราเรา

0: นำว่าอาจจะใส่ถุงมือนะครับหรือไม่ก็ล้างมือให้เรียบร้อยหลังจากที่มันไปเปื้อนแล้วนะครับแต่ว่าอย่างบอกว่าการติดเชื้อหลักๆมันอยู่ที่การหนึ่งหายใจเข้าไปเอาฝุ่นพวกนี้เข้าไปหรือมือเราไปสัมผัสเชื้อที่อยู่ในอุจจาระโดยตรงเนาะเสร็จแล้วก็เอามาป้ายเข้ามาสัมผัสปากสัมผัสตาอะไรอย่างนี้ก็จะติดได้มันก็หนึ่งคือถามว่าถ้ากังวลก็ควรใส
1: ่
0: แล้วก็ล้างมือให้ดีนะครับแต่จะเป็นต้องใส่หน้ากากอะไรขนาดเป็น N95 หรือว่าอะไรนั่นเลยไหมคือตัวเองยังมองว่าถ้าเรามีมาตรการคือไม่กวาดไม่ดูดฝุ่นให้ฝุ่นมันฟุ้งแล้วฟุ้งกระจายเนี่ยจริงๆเราก็อาจจะใส่หน้ากากทั่วไปก็ตรงนี้ไม่ได้มีคำแนะนำเฉพาะชัดเจนนะครับแต่วันนี้ก็ดูตามธรรมชาติของการติดต่อของเขา
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าป่วยมีอาการสังเกตได้อย่างไรสำหรับสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยเพื่อที่จะเตือนในการที่จะชวนกันไปหาหมอค่ะคุณหมอ
0: ครับเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าแยกไม่ได้กับโรคไข้หวัดใหญ
1: ่
0: เหมือนกันฝันว่าเราจะไข้ปวดเมื่อยอาจจะมีขึ้นไส้มีท้องเสีย
1: ะ
0: นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมีอาการตรงนี้แล้วไม่แน่ใจท่านมีความเสี่ยงเช่นไปรู้ไปสัมผัสหนูมาถูกหนูกัดหรือว่าเข้าไปกวาดฝุ่นละอองในบ้านที่มันมีหนูอยู
1: ่
0: มีอุจจาระมีปัสสาวะหนูอยู่ถ้าไม่แน่ใจถ้ามีไข้ระดับนี้เนี่ยท่านให้ไปพบกับแพทย์นะครับเพื่อตรวจอันนี้เพื่อความปลอดภัยดีกว่า
1: อ๋อแล้วเวลาที่ไปหาหมอคุณหมอรักษายังไงได้บ้างคะเพราะว่าเขามีวัคซีนไหมคะหรือว่ามียาฆ่าเชื้ออย่างไรคุณหมอดูแลยังไงคะ
0: โรคนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ไม่นานแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยมียาในการรักษา
1: โดยตรงไม่มีเลย
0: ไม่มียาต้านไวรัสเหมือนโควิดเหมือนไข้หวัดใหญ่ไม่มีการรักษาที่ดีสุดคือเป็นการรักษาประคับประคองในช่วงที่มีอาการเช่นตอนที่อาการหนักม
1: ี
0: น้ำท่วมปอดฝั่งอเมริกาเขาก็ต้องมีการพยุงโดยใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าฝั่งเราถ้าเกิดสมมุติว่าหนักถึงขั้นมีไตวายก็ต้องใช้การฟอกเลือดช่วย
1: ร่วมด้วย
0: แล้วพอพ้นระยะวิกฤตไปเนี่ยอาการคนไข้จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นเองหากไม่มีพอแทรกซ้อนอื่นๆนะครับส่วนการป้องกันเนี่ยก็นอกจากการป้องกันที่พูดไปแล้วว ัคซีนถามว่ามีไหมปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่องค์การอาหารและยาแนะนำให้ใช้แต่เขาจะมีใช้กันที่บางประเทศเช่นประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนเขามีใช้มานานแล้วครับ
1: วัคซีนเหรอคะ
0: ใช่ครับแต่ว่ามันได้มีการใช้แพร่หลายแล้วก็ยังมีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพยังไม่แน่ชัดนะแต่เขามีใช้มานานแล้ว
1: ค่ะโอ้ก็ยังเป็นใช้ในระดับประเทศของเขาเอง
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่ได้มีการขายข้ามประเทศ
0: ใช
1: ่แต่หลังจากนี้ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นประเทศอื่นอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติม
0: ก็ต้องดูกันอีกทีนึงตามความคุ้มหรือว่าตามธรรมชาติของโลกครับอย่างประเทศไทยก็ยังแทบยังไม่มีข้อมูลหรือยังเจอน้อยมากเนาะก็คงยังไม่ได้มีบทบาทของเรื่องตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าวัคซีนป้องกันทั้งฝั่งที่เป็นภาวะไตวายที่เป็นโรคเก่ากับปอดอักเสบปอดบวมน้ำในโรคใหม่เนี่ยใน10ปีมานี้มีการศึกษาวัคซีนกันมากเลยนะครับหลายการศึกษามากเลยแล้วก็ตัวเอนดิสเนี่ยก็มีการศึกษาวัคซีนไม่กี่ปีมาก่อนนี้แล้วก็มีการพัฒนาอยู่ครับ
1: ค่ะพัฒนาอยู่นะคะคุณหมอมีคุณผู้ชมสอบถามมานะคะว่าแล้วโรคอื่นๆที่มากับหนูพบบ่อยในประเทศไทยอย่างฉี่หนูอย่างเงี้ยค่ะมีการป้องกันอย่างไรได้บ้างคะ
0: ถ้าฉี่หนูเนี่ยเชื้อเขาก็จะปล่อยออกมาจากสัตว์เล็กๆพวกนี้ออกมาปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะครับหรือในอาหารเพราะนั้นหลักสำคัญคือเราก็พยายามอย่าให้มีแหล่งน้ำขังในบริเวณที่เราอยู่นะครับแล้วก็กินก็รักษาความสะอาดในเรื่องของอาหารการกินนะครับเป็นหลักนะวัคซีนยังไม่มีชัดเจนอะไรนะครับยังไม่ชัดเจนอะไรแต่ว่ามีการตรวจวินิจฉัยมีการรักษาที่สามารถมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วครับนั้นถ้าป่วยตรงนี้มันก็อย่างที่บอกอาการเบื้องต้นมันแยกไม่ได้เลยพวกนี้นะครับมันก็ต้องพบแพทย์จะดีสุดถ้าเกิดเราไม่สบายขึ้นมา
1: ซึ่งก็พบแพทย์ติดเชื้อนี่แหละโรคติดเชื้อจะได้ช่วยในการรักษาดูแลด้วยนะคะคุณหมอย้ำอีกสักนิดนึงเพื่อความสบายใจค่ะคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความมาถามว่าประเทศไทยเคยมีประวัติการระบาดหรือพบผู้ป่วยไหมคะ
0: มีการศึกษาตีพิมพ์ในประมาณช่วงปี2005ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็พบว่ามีผู้ป่วยที่มีไข้แล้วก็หาสาเหตุอื่นไม่เจอเนาะแล้วก็ตรวจเอาเลือดไปตรวจแล้วเขาพบว่ามีแอนติบอดีต่อเชื้อตัวนี้ไม่ได้ตรวจเชื้อโดยตรงเนาะจริงๆถ้ายืนยันคุณต้องตรวจเชื้อโดยตรงแต่ว่าอันนี้เขาตรวจแอนติบอดีแปลว่าร่างกายมีการสร้างภูมิต่อเชื้อชนิดนี
1: ้
0: ก็เป็นสัญลักษณ์ทางอ้อมว่าร่างกายเขามีการติดเชื้อชนิดนี
1: ้
0: นั่นก็เป็นที่เคยรายงาน
1: ควบคุมได้

0: และในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีการระบาดที่ผ่านมาเคยมีระบาดแต่ว่าก็ไม่ได้มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงอย่างมีนัยยะสำคัญจนน่ากังวลมองอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ก็มีรายงานเคสแต่ไม่มีการรายงานเสียชีวิตแต่ต้องยืนยันต้องอย่าลืมอีกทีว่าไม่ใช่โควิดแล้วก็บ้านเราไม่เหมือนแอนดีสคือไม่มีการติดต่อจากคนสู่คน
0: นะครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนค่ะขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สุทธิชัยวิสุทธิชัยกิจอายุรแพทย์โรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ติดตามข่าวสารเรื่องสุขภาพกันนะคะเราตระหนักได้ค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องตระหนกและมาหาข้อมูลที่ถูกต้องไปด้วยกันดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้รินและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับทุกทิศทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมศิรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้ครับเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับแม่บ้านจังหวัดราชบุรีถักกระเป๋าหารายได้เสริมใช้พื้นที่ริมถนนหน้าบ้านสร้างเพิงไม้ไผ่จัดจำหน่ายสินค้าผู้สูงอายุตำบลถ้ำจังหวัดพังงาสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านเย็บตับใบสาคูสร้างรายได้เสริมคู่ชุมชนสวนเสน่ห์พลอยวิไลพาไปชมการรวมกลุ่มปลูกสับปะรดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นสินค้า GI ของจังหวัดรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคุณผู้ชมใครอยู่ที่หนองบัวลำพูหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีวันหยุดอีกวันนึงนะครับชวนไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์เมืองลุ่มพูกันนะครับงานนี้มีของมาโชว์หลากหลายอย่างนะครับหลากหลายกิจกรรมนะครับทั้งเรื่องของฟาร์มเรื่องการเกษตรเรื่องของพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเล่นกันนะครับยังจัดไปจนถึงวันที่16นี้เลยครับมางานเดียวครับได้เที่ยวได้เห็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตกับงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มพูณสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับไม่เพียงเป็นพื้นที่ขายสินค้าแต่ว่านี่ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของเกษตรกรชุมชนและก็นวัตกรรมนะครับที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยรวบรวมเอาของดีของเด่นของอร่อยจาก6อำเภอมาไว้ในงานเดียวอย่างยิ่งใหญ่เลยครับมีกิจกรรมเยอะมากนะครับการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับการประกวดส้มตำลีลาไก่ย่างกุดดูข้าวเหนียวผัวหลงการประกวดเมนูอาหารจากดักแด้ไหมครับมีโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปของดีทุกอำเภอเลยนะครับกิจกรรม Little Farmer แล้วก็โซนเด็ก Happy Play พร้อมกิจกรรมลงมือภาคปฏิบัตินะครับมีฐานความรู้หลายอย่างเพื่อนำกลับไปใช้ในครัวเรือนได้เน้นเรื่องการประหยัดค่าครองชีพด้วยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีนิทรรศการนะคะซึ่งเป็นนิทรรศการด้านการเกษตรแล้วก็นวัตกรรมด้านการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตไบโอดีเซลนะคะจากน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันพืชที่เหลือใช้นะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วท่านก็จะสามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลกลับไปใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรที่บ้านท่านได้ค่ะ
2: นำไหมครับ
0: ไฮไลท์สำคัญมีการประกวดควายงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภูครับในระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมจำนวน4ถ้วยซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศที่เคยมีมารับคือถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับประเภทควายดำประเภทควายเผือกเพศผู้เพศเมียครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวหนองบัวลำภูครับมาแสดงศักยภาพแล้วก็ดึงดูดผู้ที่สนใจการ

0: ประกวดควายสวยงามและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะครับซึ่งความควายฟาร์มควายชื่อดังระดับประเทศก็ได้เตรียมส่งควายมาประกวดกันด้วยครับเป็นการให้ผู้คนได้เห็นความสำคัญของควายไทยซึ่งสามารถสร้างมูลค่าจากการพัฒนาสายพันธุ์ได้อย่างมากนะครับรวมถึงใช้ประโยชน์จากมูลควายในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีที่กำลังส่งเสริมการใช้งานในตอนนี้จากปัญหาปุ๋ยเคมีแพงในช่วงนี้ครับ
1: นะครับขณะนี้สถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพงนะครับถ้าเราจะลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเอามูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลควายงามนะครับมาทดแทนปุ๋ยเคมีก็จะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรในยุคนี้วิธีการทำก็คือนำมูลสัตว์นะครับประมาณ3กิโลกรัมสดๆนะครับมาผสมน้ำ20ลิตรคนละลายให้เข้ากันนะครับปล่อยให้ตกตะกอนแล้วก็สามารถตักน้ำเหล่านั้นมาลดต้นผักนะครับก็จะทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
2: นะครับเมื่อก่อนพอเป็นไร่หอยก็ได้เลี้ยงควายมาแต่ใดนะครับเลี้ยงตั้งแต่น้อยจนเฒ่านะครับควายนี่บ่เคยขาดคอกนะครับแม่นไปเฮ็ดหยังก็ย่าตรงนี้ควายบ่ตัวนึงก็2ตัวนะครับเมื่อก่อนมาเอาเป็นกิจจาลักษณะอยู่ปี45นะครับเลี้ยงควายเนื้อเลี้ยงควายเนื้อแล้วก็พัฒนามาเป็นควายงามในประมาณปี4950ประมาณนี้นะครับเลี้ยงควายงามมากนะครับแต่ก็มีประจําอยู่คอกตลอดนะครับเอาควายไปประกวดงานคอนเทนต์ตั้งแต่ครั้งที่2ซึ่งครั้งล่าสุดก็บ่แม่นครั้งที่28บ่ครับผ่านมาแล้ว26 27ปีนะครับที่เอาควายไปประกวดถ้วยนี้มันนับบ่ได้มั้ยครับหลายอีหลีแล้วก็ควายตัวใดที่เคยได้ถ้วยมาแล้วผมขายไปนะผมยกถ้วยให้ไปนําทุกตัวนะครับ
3: ประมาณไหนบ
2: ่ต่ำกว่า100นะครับถ้วยรางวัลบ่ต่ำกว่า100นะ
0: ว่ายังเป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแล้วก็ผู้สนใจจากทั่วประเทศนะครับได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์การดูแลสุขภาพสัตว์แล้วก็แนวทางต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคตไปด้วยครับแล้วก็วันนี้ยังเพิ่มการประกวดแข่งขันไก่พื้นเมืองสวยงามแล้วก็ไก่อนุรักษ์สายพันธุ์ไทยครับนี่ก็เป็นเวทีที่เผยแพร่เรื่องขององค์ความรู้ด้านปศุสัตว์นะครับทั้งวัวควายไก่สวยงามและสัตว์อื่นๆอีกหลายอย่างมีโอกาสไปเที่ยวกันงานเกษตรแฟร์ครับส่วนที่ตรังนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เพิ่งจะผ่านงานเทศกาลหอยนางรมไปแต่ว่าก็ยังไปตามรอยไปท่องเที่ยวกันได้ต่อที่ตำบลวังวนนะครับเพราะว่ายังมีหอยนางรมสดขายกันอยู่แล้วก็หอยอื่นๆด้วยรวมถึงนะครับไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านกันในการสร้างรายได้เสริมจากพวกงานหัตถกรรมและวิถีชีวิตประจำท้องถิ่นของพวกเขาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ตรังนะครับเปิดเส้นทางท่องเที่ยวไปที่ตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับไปล่องเรือชมวิถีชีวิตการหาปูไปชมหาดทรายสีทองนะครับเป็นหาดทรายยางที่โผล่ให้เห็นได้เดินเล่นเมื่อยามน้ำลงเท่านั้นนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมหาหอยปะหรือว่าหอยตลับเป็นหอยประจำถิ่นอีกอย่างของตำบลวังวนมีฟาร์มปลาในกระชังแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมในกระชังด้วยครับไปดำน้ำเก็บหอยนางรมที่อยู่ตามธรรมชาติในเขตอนุรักษ์ของชุมชนบ้านแหลมนะครับซึ่งเขาจะเปิดให้เก็บหอยนางรมในเขตอนุรักษ์ให้กินเพียงแค่1ครั้งนะครับคือในช่วงปลายมีนาคมหรือว่าเฉพาะในช่วงงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมเท่านั้นให้ชาวบ้านเก็บหอยไปกินด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงให้เวลาเก็บ2วันแล้วก็ใช้เครื่องทุ่นแรงได้อีก3วันนะครับส่วนช่วงอื่นๆนะครับจะเป็นหอยนางรมที่ชาวบ้านหากันนอกเขตอนุรักษ์นะครับหรือว่าหอยที่เลี้ยงในกระชังซึ่งมีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์มากนะครับก็นำขึ้นฝั่งมาแกะเปลือกกันสดๆนะครับจำหน่ายกันบริเวณท่าเรือมีเมนูอีกหลายอย่างนะครับมีหอยนางรมสดที่ตัวใหญ่เนื้อแน่นหวานอร่อยไม่เหนียวด้วยมีข้าวหมกหอยนางรมหอยตลับผัดพริกเผาผัดหมึกดำปูไข่นึ่งแกงส้มปลากระพงนะครับทุกเมนูอันนี้เอามาจากท้องทะเลแบบสดใหม่เลยนะครับแล้วก็ที่นี่ยังมีปูหน้าขาวที่เมื่อโตเต็มที่ก็จะมีขนาดตัวใหญ่มากเลยครับ
4: ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหอยนางรมแล้วก็หอยตลับนะคะวันนี้ก็ไปดูในเรื่องของการเก็บหอยนางรมเพิ่ง1ปีครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหอยตลับซึ่งสามารถที่จะหาทานได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีอาหารทะเลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปลานะคะปูดำอะไรเงี้ยนะคะโอ้โหสดจากทะเลเลยนะคะ
0: จากนั้นนะครับไปชมผลิตภัณฑ์จากสารก้านจากของวิสาหกิจชุมชนจากสารก้านจากบ้านนาครับ ที่มีสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังโดยนำก้านจากซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งหลังจากลอกใบจากเอามาต่อยอดจากสาร

0: ป็นสินค้าต่างๆเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับมีของประดับตกแต่งร้านค้าบ้านเรือนแล้วก็ไปชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านแหลมนะครับซึ่งการลอกใบจากทำมวลยาสูบสินค้าชุมชนที่ส่งออกไปขายยังจังหวัดต่างๆทั่วภาคใต้เลยครับและปิดท้ายด้วยไปชิมผลิตภัณฑ์น้ำมะขามแดงที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับนอกจากเพื่อความสดชื่นดับกระหายก็มีสรรพคุณที่ลดไขมันลดน้ำตาลในหลอดเลือดได้แล้วก็มีวิตามินสูงดีด้วยครับตอนเดือนที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะพ้นงานเทศกาลหอยนางรมในพื้นที่ไปแต่ว่าทางจังหวัดก็ยังต่อยอดนะครับให้ที่นี่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้รู้จักมาสามารถไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยครับเห็นการจากที่เอามาทำเป็นกระเป๋าแล้วนะครับก็ยังมีวัสดุอื่นๆที่ก็เอามาถักมาทำเป็นกระเป๋าได้เหมือนกันด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับของแม่บ้านรายนี้ที่ราชบุรีเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่บ้านนะครับเขาอยู่บ้านก็จริงแต่ว่าก็อยากจะหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งก็ใช้พื้นที่ในบ้านนะครับเปิดเป็นแหล่งค้าขายไปเลยให้คนได้มาดูนะครับเป็นโชว์รูมสินค้าเล็กๆในบ้านของตัวเองแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยครับใช้พื้นที่เตรียมถนนหน้าบ้านสร้างเพิงไม้ไผ่เล็กๆนะครับเป็นจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าจนได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างถิ่นแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกระเป๋าถักแฮนด์เมดหลายรูปแบบนะครับริมถนนสาย3080เขางูเบิกไพรโพธารามเชิงสะพานโพธารามข้ามแม่น้ำแม่กลองฝีมือของนางสาวเพ็ญทิพาบริสุทธิ์อายุ41ปีครับเป็นชาวตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่นำความชอบส่วนตัวในเรื่องงานแฮนด์เมดนะครับมาถักกระเป๋าสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่แม่บ้านด้วยครับงานกระเป๋าถักก็เลยกลายเป็นคำตอบที่ลงตัวก็ศึกษาความรู้จากในกลุ่มเพจ Facebook กระเป๋าถักแล้วก็ใน YouTube นะครับแล้วก็มาถักกระเป๋าสะพายลองใช้เองก่อนแล้วก็แจกญาติพี่น้องนะครับเมื่อนำออกมาใช้งานตามสถานที่ต่างๆเพื่อทดลองตลาดก็พบว่าทั้งลูกค้าคนไทยคนต่างชาติเนี่ยสนใจเข้ามาสอบถามมาซื้อกันเยอะก็เลยเห็นช่องทางงั้นตัดสินใจถักกระเป๋าขายเลยครับ
1: ก็จะเป็นลายตัวลายคลื่นทะเลตัวนี้จะเป็นลายคลื่นทะเล
2: อันนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนอะคะ
1: พวกนี้จะเป็นพวกนักศึกษาพวกประมาณสัก18 19ขึ้นไปค่ะจนยันแบบรุ่น40ก็ยังได้อย่างเงี้ยค่ะก็สะพายก็จะดูสวยเพราะว่าอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทรงถุงย่ามสุกถุงย่ามถ้าอย่างจะเป็นทรงพวกเนี้ยจะเป็นพวกทรงเขาเรียกทรงถุงแกงค่ะแล้วก็อีกถ้าว่าเป็นระดับแบบที่แบบว่าอายุแบบวัยกลางคนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรุ่นพวกนี้คือจะใส่สัมภาระได้เยอะพวกถังกระเป๋าเอ่ยอะไรเอ่ยกว้างก็จะบรรจุของได้เยอะ
0: การออกแบบชิ้นงานแต่ละใบจะเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าครับมีอยู่3ประเภทหลักคืองานไหมพรมงานเชือกฟอกแล้วก็งานเชือกร่มนะครับใช้เวลาว่างประมาณ 5-6 ชั่วโมงแต่ละวันนะครับในการออกแบบวางลวดลายแล้วก็ถักขึ้นชิ้นงานครับ
1: ถ้าอย่างสมมุติว่าถ้าหนูใช้ไหมพรมสีสันกระเป๋ามันก็จะดูโดดเด่นดูมีสีมีสันเพราะว่าตัวไหมพรมเนี่ยเขาทำจากพวกใยสังเคราะห์เขาจะสามารถปรุงแต่งสีให้มันดูฉูดฉาดให้มันดูมีสีสันได้แล้วอย่างตัวเชือกฟอกงานเชือกฟอกมันทำจากตัวใยสังเคราะห์หรือฝ้ายบางคนเขาก็ใช้คัตตอนแท้ฝ้ายแท้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเป็นสีแบบคลาสสิกอย่างตัวเนี้ยมันจะดูเป็นสีฝ้ายแท้เลยมันจะ
2: ดูคือเป็น
1: เชือกฟอก
2: เชือกฟอก
1: มันจะดูคลาสสิกถ้าอย่างเงี้ยลูกค้าซักพอสีดรอปลงมันก็จะดูคลาสสิกขึ้นมันเหมือนตัวเส้นได้เส้นผ้าที่เราใช้ค่ะมันจะเหมือนกันและอย่างกับอีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัวเชือกล่มตัวเชือกล่มเนี่ยมันจะทําให้กระเป๋าอยู่ทรงค่ะเวลาแบบเหมือนกับว่าเชือกฟอกมันจะพิ้วเวลาเราสะพายมันจะพิ้วแนบลําตัวแต่ตัวเชือกล่มมันจะทําให้ชิ้นงานอยู่ทรง
0: ส่วนเคล็ดลับการดูแลรักษากระเป๋าถักนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานควรซักมือด้วยน้ำยาซักผ้าชนิดอ่อนนะครับหลีกเลี่ยงการบิดแรงๆนะครับมันจะเสียทรงแล้วก็ตากในที่ร่มส่วนราคาจำหน่ายครับเริ่มต้นที่100บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็วัสดุรวมถึงความยากง่ายของลวดลายไปด้วยครับส่วนรายได้นะครับทางแม่บ้านบอกว่าแม้จะไม่ได้มากอะไรก็ตามแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้อยู่กับบ้านยังมีเวลานะครับดูแลครอบครัวไปด้วยแล้วก็ของที่เอามาถักขายแบบนี้เนี่ยเป็นของที่ไม่เน่าเสียก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีลูกค้ามาดูมาซื้อกันไปก็

0: ได้เสียอะไรครับส่วนผู้สูงวัยเนี่ยก็ยังใช้ความสามารถของตัวเองงานฝีมือในการจักษานได้อยู่เหมือนกันนะครับเพื่อหารายได้ในชุมชนอย่างที่จังหวัดพังงาครับชุมชนที่นี่เขายังเย็บตับใบสาคูกันอยู่เลยตอนนี้มีลูกค้ามาสั่งเยอะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นกรีนซีซั่นด้วยครับชาวบ้านแม้จะสูงวัยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงอนุรักษ์การเย็บตับจากใบสาคูซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในพื้นที่ของชุมชนบ้านลำวะตำบลถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเอาใบสาคูมาซ้อนกันแล้วก็เย็บติดกับโครงไม้ไผ่ให้แน่นหนาครับมีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนทนทานแล้วก็มีอายุการใช้งานได้ประมาณสัก 2-3 ปีเหมาะเอาไปใช้งานมุงหลังคาบ้านสวนหรือว่ารีสอร์ทที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขายังสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับควบคู่ไปกับการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนไปด้วยตับใบสาคูที่ผลิตได้ครับจะมีขนาดมาตรฐานความยาวประมาณสัก130-150ซมนะครับจำหน่ายราคาตับละ15บาทลูกค้าก็คือกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทนะครับที่สั่งซื้อกันเยอะเลยแล้วก็มักอยู่ในช่วงกรีนซีซั่นนะครับที่ผู้ประกอบการเขาต้องเร่งปรับปรุงสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวกันบางครั้งเนี่ยยอดสั่งซื้อสูงถึง 5,000 ถึง 6,000 ตับเลยครับ
1: ตับสาคูนี่มานานแล้วยังครับ
2: นาน
1: ครับกี่ปีได้ครับแต่ทำไมสาวๆ
2: สาวๆก็เย็บ
1: ครับซึ่งที่ลำวานี่เข้าเย็บตับสาคูนี่ค่ายมานานแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ครับตอนนี้ขาจังเย็บได้ดับกี่บาทครับ
2: บาทนี้นี
1: ่ครับ
2: บาทนี้3บาท
1: ถึงขอไปค่ายตับกี่บาทครับ
2: ก็ค่ายที่บ้าน
1: ครับถึงยายคุณยายเจ็บได้สักกี่ตับได้ครับวันนึง
2: วันไม่แน่บางทีก็20บางทีก็30มาแล้ว
1: อ๋อพอได้กินนม
2: ใช่
1: นะ
0: อาชีพเย็บตับใบสาคูในอดีตนี่เคยมีจำนวนมากนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพเพียงไม่กี่ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็รวมกลุ่มกันในเครือญาตินะครับทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากการกรีดยางพาราเสร็จแล้วครับยายบอกว่าแต่ละวันตัวเองเนี่ยทำได้สักประมาณ30-40ตับนะครับได้ราคาตับละ3บาทนะครับจริงๆนอกจากเรื่องเงินแล้วยายบอกว่ายังชอบที่ได้มานะครับทำงานแบบนี้เพราะว่าได้ขยับเขยื้อนร่างกายก็ถือเป็นการออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆในชุมชนที่รุ่นราวคราวเดียวกันไปด้วยครับช่วงนี้ครับหลายพื้นที่หันมาส่งเสริมนะครับให้ชาวสวนที่หลายๆคนก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมีของอย่างนึงที่สามารถเอามาทำปุ๋ยทดแทนได้แทนปุ๋ยเคมีที่ราคาแพงนั่นก็คือมูลวัวมูลควายเหล่านี้ครับวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแถมตอนนี้ยังขายได้ราคาดีด้วยครับในฐานะที่เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือเลี้ยงวัวและควายกันแทบทั้งหมู่บ้านเลยครับที่หมู่บ้านทับเกวียนทองหมู่ที่13ตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับก็เลยใช้วิกฤตที่ตอนนี้ปุ๋ยมันแพงเนี่ยให้เป็นโอกาสหันมาแปรรูปมูลวัวแล้วก็มูลควายครับถือว่าเป็นช่วงทำเงินเป็นอย่างดีครับยอดสั่งซื้อมูลควายมากขึ้นหลายเท่าตัวตอนเช้าๆก็จะเอาควายออกมาจากคอกนะครับมาเลี้ยงกลางทุ่งนารอบๆหมู่บ้านก่อนจากนั้นก็จะไปทำความสะอาดคอกควายครับที่ไปเก็บเอาพวกมูลควายจากที่กระจายบนพื้นปูนต่างๆเอาไปตากแดดนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก3แดดหรือว่า 3-4 วันเพื่อตากให้แห้งแล้วก็เอามาบรรจุใส่กระสอบส่งขายครับราคากระสอบละ23บาทแต่ว่าถ้ามีกระสอบมาเปลี่ยนก็จะขายให้ราคา20บาทบางส่วนเนี่ยก็ชาวบ้านก็เก็บเอาไว้ใช้เป็นปุ๋ยในครัวเรือนเองด้วยครับ
3: ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่อีกเหมือนกันนะครับที่จะเป็นโคและกระบือซึ่งในยามวิกฤตที่ปุ๋ยมีราคาแพงชาวบ้านก็จะหันมาพึ่งพาตนเองโดยการนำมูลโคกระบือนั้นมาตากแห้งส่วนหนึ่งก็ใช้ในครัวเรือนและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็นำไปจำหน่ายซึ่งราคานั้นกระสอบละ23บาทถ้ามีกระสอบมาเปลี่ยนก็ราคา20บาทซึ่งทางหมู่บ้านของเรานั้นเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือนะครับซึ่งทั้งหมู่บ้านนั้นมีประมาณอยู่ที่300บวกลบนะครับ
0: แต่ละวันนะครับมีออเดอร์เข้ามาในหมู่บ้านดาราว200-300กระสอบนะครับบางวันก็เป็นพันๆกระสอบก็มีซึ่งขณะนี้มียอดสั่งจองปุ๋ยคอกจากขี้ควายเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเวลาไปใช้งานก็คือไปใส่พืชผลการเกษตรเพิ่มแร่ธาตุทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย หมู่บ้านทับเกวียนทองนะครับเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์โคกระบือครับชาวบ้านจะเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเกือบทุกหลังคาเรือนก็จะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมไปด้วยครับโดยเฉพาะการเลี้ยงควายรวมแล้วกว่า300ตัวส่วนวัวก็มีอีกประมาณ50ถึง60ตัวได้ครับทางหมู่บ้านบอกว่าสามารถจัดส่งให้ได้นะครับทางออนไลน์แล้วก็หรือว่าถ้าใครสะดวกมาซื้อที่หมู่บ้านเองเลยก็ยินดีเปิดหมู่บ้านต้อนรับครับพาไปดูการรวมกลุ่มปลูกสับปะรดที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับเป็นสับปะรดขึ้นชื่อเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตอนนี้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีครับโดยลักษณะของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
4: เปลือกบางตาตื้นหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นสีเหลืองเข้มเนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมและแกนกลางหวานกรอบเป็นจุดเด่นของสับปะรดท่าอุเทนสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดนครพนมโดยเกษตรกรได้รวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ตำบลโนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเฉลี่ยปีละ20ล้านบาท
5: ผู้ใหญ่คะจะเห็นว่าสับปะรดของเราคือการผ่านี้จะไม่มีลวดลายแบบที่อื่นนะ
6: ไม่มีครับเพราะว่าสับปะรดที่นี่นะครับเปลือกจะบางตาจะตื้นเราไม่ต้องเฉือนลึกนะครับเฉือนบางๆเพราะว่าเปลือกมันบางตาตื้นอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับเป็นจุดเด่นของมันอยู่
5: แล้วปาดเปลือกออกก็คือกินได้เลย
6: กินได้เลยครับไม่ต้องไปเลาะตาอีกรอบ
5: นี่นะคะแล้วทำไมทางกลุ่มเราถึงมีการมารวมกลุ่มปลูกสับปะรดตรงนี้คะผู้ใหญ่
6: อ๋อแต่ก่อนก็ปลูกสับปะรดก็ปลูกมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2518ครับแต่ก่อนก็ต่างคนต่างขายกันนะครับก็พ่อค้าคนกลางก็กดราคานะครับเพราะว่าต่างคนต่างขายไม่รู้ราคากลางนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลด้วยแล้วก็สนับสนุนก็แนะนำให้ลองรวมกลุ่มกันดูลองกลุ่มกันขายดูเพื่อต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็
4: ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI มีพื้นที่ปลูกกว่า350ไร่สมาชิกมี85คนค่ะการปลูกสับปะรดจะใช้หน่อปลูกประมาณ1ปีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะดินที่ปลูกจะเป็นดินร่วนปนทรายค่ะซึ่งการทำสับปะรดให้ได้คุณภาพของที่นี่จะให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดหน่อพันธุ์ในการปลูก
6: วิธีปลูกเราก็จะใช้หน่อพันธุ์นะครับก็มีการคัดแยกหน่อพันธุ์น่ะหน่อเท่าๆกันเวลาลูกออกมามันก็จะได้สม่ำเสมอต้นพันธุ์ก็เท่ากันลูกออกมาก็จะได้โตเท่าๆกันครับผม
5: อย่างหน่อนี่อันนี้ทำเองหรือเราซื้อมาจากไหนคะในการเอามา
6: สำหรับหน่อพันธุ์เราก็เอาจากแปลงที่เราโละเราก็จะปลูกหมุนเวียนเรื่อยๆแปลงไหนโละเราก็เก็บหน่อพันธุ์แปลงนั้นก่อนรถของเราที่นี่เท่าทีนจะมีแต่พันธุ์ปัตตาเวียนะครับครับปัตตาเวียที่นำมาจากประจวบ
5: ครับแล้วก็การดูแลอย่างนี้เราดูแลยังไงบ้างครับผู้ใหญ
6: ่การดูแลรักษาผมว่ามันก็เหมือนทั่วๆไปการดูแลรักษาแล้วครับก็มีเวลาให้มันหน่อยนะครับปลูกอะไรก็ช่างมีใจมีเวลาให้มันนะก็คุณง่ายๆก็ถึงเวลาก็ใส่ปุ๋ยหลายหญ้านะครับก็ใส่ปุ๋ยให้มันสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เวลาปลูกเราก็ปลูกในช่วงก่อนหน้าฝนหน่อยนะครับก็ลองพื้นหลุมหน่อยปุ๋ยส่วนมากก็เอาปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดเดี๋ยวนี้ก็เคมีมันก็จะแพงเดี๋ยวนี้เราก็มาใช้พวกชีวภาพปุ๋ยชีวภาพลองพื้นหน่อยนะครับฟางข้าวนะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็ฟางข้าวนี่ก็นำวัสดุที่เหลือใช้จากฟางข้าวมาคลุมกันแสงแดดนะครับ อย่างเงี้ยช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับถ้าเราไม่มีฟางแดดร้อนๆส่องแถบที่มันส่องมาเนี่ยครับมันจะผิวมันจะไหม้เกรียมทำให้ผลสับปะรดเราเสียเราก็ต้องภูมิปัญญาชาวบ้านก็นำฟางนะครับวัสดุเหลือใช้จากไร่นาเรามาคุมครอบกันแสงแดดไว้ครับ
4: การดูแลให้น้ำช่วงที่ผลออกเดือนละ 2-3 ครั้งผลสับปะรดจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 1-3 กิโลกรัมค่ะช่วงปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมจะมีรสชาติหวานจัดหวานฉ่ำที่สุดค่ะกลุ่มลูกค้าจะเป็นพ่อค้าทางภาคอีสานตอนล่างมีทั้งสุรินทร์ส ศรีสะเกษอุบลราชธานี
6: ก็มันก็แล้วแต่ปริมาณบางปีก็ผลผลิตได้เยอะก็เกือบพันตันนะครับก็หลายร้อยตั

0: ครับต่อปีรวมทั้งขนสดรวมทั้งตกเกตอย่างนี้ทำปุ๋ยหมักทำอะไรก็รวมๆกัน
1: คร
0: ับก็ประมาณเกือบพันตันได
1: ้อันนี้แบบช่องทางจำหน่ายผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: เราก็มีพ่อค้าคนกลางมารับถึงที่ถึงสวนนะฮะแล้วก็บางทีแล้วก็ส่งออนไลน์ครับขายออนไลน์บ้างครับแล้วก็พ่อค้าแถวริมทางแผงข้างทางมารับที่สวนด้วยครับผมที่แผงที่เรารวบรวมด้วยครับ
1: หรือถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะโทรมาสั่งซื้อก็จัดส่งใช่ไหมคะ
0: จัดส่งครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับก็โทรมาตามเบอร์นะครับที่ให้ไปครับก็มีเบอร์064-360-7223นะครับครับ
1: ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลละเท่าไหร่คะ
0: ก็เราส่งก็อยู่ที่กิโลกรัมละ25 บาทครับเกรดเอเนื้อจะสีน้ำผึ้งเลยครับตัวนี้จะสีน้ำผึ้งเลยถ้าตัวนี้ไซส์กลางแล้วก็เหมือนกันครับเนี่ย
1: เนื้อจะสีน้ำผึ้ง
0: สีน้ำผึ้งหวาน
1: ราคารสชาติ
0: รสชาติจะหวานฉ่ำมากเลยครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รสชาติพีคสุดๆแล้วครับก็มีนาเมษาพฤษภาก็มีนาเมษาพฤษภาจะหวานจัด
1: คุณผู้ชมนี
0: ่สดๆนะครับ
1: สับปะรดข้าวเทนนะคะเนื้อแบบเหลืองสวยนะคะดูฉ่ำมากนะคะ
0: รสชาติจะหวานมาก
1: หวานมากนะคะเห็นบอกว่าอะไรนะสับปะรดนี่ไม่กัดลิ้นเหรอ
0: ครับหวานฉ่ำตาตื้นหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นนะครับตัวนี้ครับ
1: อร่อย
0: เป็นไงครับไม่กัดลิ้นรับประกันครับ

0: สที่เรียกว่าตกเกรดนะจะเป็นผลน้อยผลเสียใช่ไหมแบบพวก
1: นี่หนูเจาะกระรอกเจาะนะครับ
0: ก็คือเราก็ไม่ทิ้งนะเอามาไปขายต่อใช่ไหมคะ
1: ครับไปขายต่อแล้วก็อีกส่วนแล้วก็มาทำน้ำหมัก
0: น้ำหมัก
1: ไว้ฉีดพ่นสับปะรดนะครับลดต้นทุนกับการใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: อย่างตรงนี้เอาไปขายให้ที่ไหนคะพี่
1: ตัวนี้ไปขายให้กับสถานีพัฒนาที่ดินนะครับของจังหวัดใกล้ๆเรานะครับเขาก็จะไปสนับสนุนให้แจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับ
0: ก็คือเอาไปทำน้ำหมักสับปะรดตรงนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่
1: ตัวนี้นะครับสับปะรดมันจะมีสารเยอะนะครับช่วยในการนะครับเป็นปุ๋ยหมักที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี
2: การทำน้ำหมักสับปะรดจะนำสับปะรดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใช้สับปะรด40กิโลกรัมใช้สารพอดอ2 1ซองละลายใส่น้ำเปล่า10ถึง20ลิตรค่ะน้ำต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค่ะแล้วก็นำกากน้ำตาล10ลิตรมาผสมให้เข้ากันวางไว้ในที่ร่มปิดฝาไม่ต้องแน่นค่ะหมักประมาณ1เดือนก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วค่ะสับปะรดท่าอุเทนถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มาอย่างยาวนานปัจจุบันอำเภอท่าอุเทนมีพื้นที่ปลูกสับปะรดประมาณ 3,500 ไร่ค่ะและมีอำเภอใกล้เคียงอย่างอำเภอโพนสวรรค์ปลูกสับปะรดกว่า 1,000 ไร
3: ่เปลือกบางตาตื่นหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นสับปะรด
4: ถ้าอยากลองชิมสับปะรด GI ของที่ท่าอุเทนก็โทรศัพท์ไปลองอุดหนุนกันได้นะครับแล้วนอกจากกินสดแล้วนะครับก็ยังสามารถไปประยุกต์ทำเมนูอาหารอื่นๆได้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยประเพณีบวชนาคช้างนะครับถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวสุรินทร์ที่เขานับถือพุทธศาสนานะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยครับมีช้างมากกว่า70เชือกมาร่วมพิธีที่วังทะลุจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดี

0: หลากเรื่องราวจากโลกจริงที่อบอุ่นและน่าค้นหาท้องโลกกว้าง11และ12พฤษภาคมพลังที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการกับความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความร้อนแรงมหัศจรรย์ภูเขาไฟ13และ14พฤษภาคมการเติบโตจากจุดเริ่มสู่ไม้ใหญ่อาจมีเรื่องราวมากมายที่คุณไม่เคยรู้ความลับแห่งต้นไม้15พฤษภาคมความสุขที่โต๊ะอาหารกับจานอร่อยที่รวมทุกคนให้ใกล้กันมากขึ้นเจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะยังคงติดตามคดีที่ไปจับกลุ่มชาวจีนนะคะแล้วก็พบอาวุธสงครามจำนวนมากในบ้านพักที่จังหวัดชลบุรีค่ะจนถึงตอนนี้ตำรวจก็เร่งสืบสวนขยายผลผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้นะคะหลังพบข้อมูลที่เชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจนั้นยังคงเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้ถูกส่งตัวจากเรือนจำเข้ารักษาตัวที่ICUโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนำตัวนายหมิ่งเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนในคดีครอบครองอาวุธปืนและวัตถุระเบิดส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังมีอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงตาค้างแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียล่าสุดผู้ต้องหายังคงพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าประจำบริเวณหน้าห้องรักษาอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมตัวตามขั้นตอนทางกฎหมายและดูแลความปลอดภัยทีมข่าวสอบถามไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเกี่ยวกับอาการล่าสุดของนายหมิ่งเฉินซันแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆโดยระบุเพียงว่าในวันนี้จะมีการรายงานอาการและก็ขั้นตอนการรักษาไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงค่ะขณะที่การให้ข้อมูลก็ต้องรอการชี้แจงจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นแม้ว่าขณะนี้นายหมิ่งเฉินซันนั้นยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนักแต่แนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาอยู่เป็นประจำค่ะรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาอาจไม่ได้มีพฤติกรรมเพียงแค่เป็นนักสะสมอาวุธหรือผู้ที่ชื่นชอบอาวุธสงครามเท่านั้นนะคะแต่อาจจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์รวมถึงความสัมพันธ์กับบุคคลระดับสูงในประเทศกัมพูชานอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ยังพบภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอจำนวนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นภาพการฝึกใช้อาวุธสงครามและวัตถุระเบิดโดยข้อมูลพิกัดทางเทคนิคของไฟล์ระบุว่าถูกบันทึกในพื้นที่ BHQ หรือหน่วยอารักขานายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะส่วนข้อมูลเส้นทางการโอนเงินในบัญชีตำรวจก็พบว่ามีการโอนเงินจำนวนมากแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตเคอเรนซีซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมรวมถึงการสั่งซื้ออาวุธปืน M4 อีก1กระบอกและระเบิด C4 ว่ามีการเชื่อมโยงไปอย่างผู้ใดค่ะด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะคะว่าเตรียมนำเรื่องของนายหมิ่งเฉินซันหนุ่มชาวจีนนั้นมาทบทวนในเรื่องของมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติค่ะโดยจะเสนอให้มีการเชื่อมข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นพิจารณาในการออกวีซ่าส่วนการขยายผลข้อมูลของผู้ต้องหาก็พบหลักฐานที่บ่งชี้นะคะว่าชาวจีนคนนี้เริ่มสะสมอาวุธสงคราม

มาตั้งแต่ปีที่แล้วและมูลเหตุแรงจูงใจก็มาจากปมความขัดแย้งระหว่างเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะความคืบหน้าการขยายผลสืบสวนสอบสวนคดีของนายหมิ่งเฉินซันผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับอาวุธสงคราม

0: 10ล้านบาทขณะที่หลักฐานการสื่อสารจากโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาก็บ่งบอกว่าในหมิ่งเฉินซานเริ่มสะสมอาวุธตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมามีทั้งการฝึกใช้แล้วก็ดัดแปลงอาวุธต่างๆค่ะส่วนมูลเหตุสำคัญของการสะสมอาวุธเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลในเครือข่ายสแกมเมอร์
1: เราพบภาพนะครับการฝึกใช้อาวุธนะครับการสะสมอาวุธและบทสนทนาที่เกี่ยวข้องแสดงถึงความขัดแย้งของบุคคลในกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์
2: ไอ้หมิงเฉินมันมีหน้าที่อะไรขัดแย้งไม่เกี่ยวอะไร
1: ก็หมิงเฉินเป็นบุคคลที่เราพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ครับ
2: นั่นแหละตัวแก๊งตัวหมิงเฉินเนี่ยจะไปเกี่ยวอะไรสมมุติว่าจะไปฆ่าใครหรือใครจ้างให้ฆ่า
1: เรียนว่าตอนนี้ขอตอบกว้างๆก่อนนะครับว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับและเราพบข้อมูลการสนทนาที่แสดงเห็นถึงความขัดแย้งของคนในกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เองนะครับจึงนำมาซึ่งการสะสมอาวุธของนายหมิงเฉินซันในครั้งนี้
0: แม้จะมีการสั่งสมอาวุธในประเทศไทยแต่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ายังสืบสวนขยายผลต่อเนื่องเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของอาวุธการจัดหาการดำเนินการเส้นทางการเงินตลอดจนผู้ที่มีส่วนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในทุกด้านกับนายหมิ่งเฉินซันรวมถึงการจดทะเบียนตั้งบริษัทรับเหมาวางระบบสาธารณูปโภคร่วมกับอดีตภรรยาเมื่อปี2564ค่ะโดยใช้บ้านพักในพื้นที่เขตคลองสามวาเป็นที่ตั้งจดทะเบียนก็อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
1: อาวุธปืนที่ตรวจค้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืนที่มีข้อมูลหลักฐานนะครับแสดงถึงการพยายามจัดหานะครับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็พิสูจน์ทราบได้บางส่วนแล้วว่ามาจากไหนที่เหลือก็ต้องขยายผลต่อไปนะครับส่วนว่าเขาจะได้มาจากนอกประเทศด้วยไหมอะไรไหมก็คงต้องพิสูจน์กันต่อไปจากแหล่งที่มานะครับ
0: สำหรับนายหมิ่งเฉินซานมีทั้งพาสปอร์ตจีนแล้วก็พาสปอร์ตกัมพูชาเข้าออกประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยถือวีซ่า PE ประเภทท่องเที่ยวของไทยแบบระยะเวลา20ปีแล้วก็ยังมีวีซ่าเรสซิเดนต์ประเภทพำนักระยะยาวของเกาหลีใต้ด้วยค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมนำกรณีของนายหมิ่งเฉินซันนั้นมาทบทวนมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติโดยจะเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานพิจารณาออกวีซ่าและอาจใช้ระบบประเมินความเสี่ยงชาวต่างชาติในอนาคตเพื่อปิดช่องโหว่ให้กลุ่มอาชญากรรมใช้สิทธิพิเศษเข้าประเทศค่ะสำหรับคดีนี้นะคะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว6คนส่วนการได้มาของอาวุธปืนสวัสดิการตำรวจก็อยู่ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางอาญาค่ะพระคึกฤทธิ์เจ้าวาดวัดนาป่าพงเข้ารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์ในการนำเงินวัดไปใช้ไม่ถูกต้องค่ะที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ขณะที่ทีมทนายความระบุว่าได้มีการยื่นเรื่องแย้งในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกลับไปด้วยค่ะพระคึกฤทธิ์โสธิพโลเจ้าวาดวัดนาป่าพงพร้อมกับทีมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนปปป.เพื่อรับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของวัดไปจ่ายโบนัสให้กับกลุ่มลูกศิษย์ค่ะทางด้านนายนันทนาอินทนนท์ทนายความของพระคึกฤทธิ์เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นการรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฐานยักยอกเงินแต่ว่าได้ยื่นเรื่องแย้งในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติที่โดยมิชอบไปด้วยค่ะโดยอ้างถึงพ.ร.บ.คณะสงฆ์มาตรา45ว่าผู้ที่ถือเป็นเจ้าพนักงานต้องเป็นพระที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์เช่นเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าคณะตำบลส่วนเจ้าอาวาสมีอำนาจเพียงบริหารกิจการภายในวัดไม่ได้ปกครองคณะสงฆ์จึงไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาค่ะ
3: ซึ่งในพระบัญญัติคณะสงฆ์ปี2505มาตรา37เขียนว่าให้เจ้าอาวาสมีอำนาจบริหารกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดีไม่มีคำว่าปกครองคณะสงฆ์ใดๆทั้งสิ้นคำถามว่าแล้วเหตุใดจึงมีคำพิพากษาศาลฎีกา หลายฉบับ

0: ที่ระบุว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายคำตอบก็คือในคดีเหล่านั้นไม่ได้มีการต่อสู้คดีในเรื่องนี้คดีนี้จะเป็นคดีแรกที่จะมีการต่อสู้ว่าเจ้าอาวาสไม่ใช่พระภิกษุที่มีอำนาจปกครองคณะสงฆ์และจะเป็นคดีแรกที่มีการต่อสู้ว่าเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
1: ส่วนมูลเหตุในคดีนี้นะคะก็คือกรณีจ่ายเงินค่าโบนัสให้กับพนักงานของวัดจำนวน4คนโดยเงินที่ได้รับก็เฉลี่ยประมาณเดือนละ 30,000 บาทเป็นจำนวนเงินที่ไม่เกินสมควรซึ่งทางเจ้าวาดพร้อมที่จะชี้แจงเส้นทางทางการเงินนอกจากนี้ยังได้เตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งที่นำข้อมูลเส้นทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกศิษย์วัดกว่า30คนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะจนทำให้ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งที่ยืนยันว่าเป็นการรับเงินโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินหาดฟรีดอมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแม้ว่าก่อนหน้านี้นั้นจะได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่มีอิทธิพลที่บุกรุกที่ดินจำนวน57ไร่ไปแล้วนะคะแต่ขณะนี้กลับยังพบการลักลอบสร้างเพิงร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารจึงเตรียมดำเนินการที่จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวค่ะติดตามจากคุณรัตนากรโตหมัดรายงานสดจากหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณรัตนากรคะ
2: คุณวิงนภาคุณผู้ชมครับกรณีหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีการรุกที่จำนวน57ไร่เท่านั้นครับเพราะว่าจากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่พบว่ามีการลักลอบนะครับไปสร้างเพิงเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าบริเวณติดกับหาดเลยครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ของป่าไม้ครับซึ่งวันนี้ทางด้านของผู้ช่วยประจำสำนักรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะครับได้มีการลงพื้นที่มาตรวจสอบพบว่ามีเพิงที่ดัดแปลงไปจำหน่ายอาหารนะครับจำนวน3แห่งด้วยกันในการที่ลักลอบเปิดแล้วก็ลุกพื้นที่ป่าที่บริเวณหาดฟรีดอมครับคุณผู้ชมครับนี่คือเพิงดัดแปลงเป็นร้านจำหน่ายสินค้าจำนวน3หลังบนหาดฟรีดอมตำบลกะรนจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ผู้ช่วยประจำรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้สปก.ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบครับหลังพบว่ามีนายทุนลักลอบก่อสร้างรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งการขายสินค้านั้นค่อนข้างขายราคาสูงกว่าปกติครับเบื้องต้นตรงจุดนี้นะครับพบมีการลักลอบก่อสร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีแม้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะแจ้งให้มีการรื้อถอนและหยุดจำหน่ายสินค้าแต่ผู้บุกรุกยังคงลอบครอบครองพื้นที่ต่อเนื่องครับแต่วันนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกลับไม่พบผู้ดูแลโดยเพิงทั้ง3หลังปิดร้านครับพบเพียงแรงงานประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและอ้างว่าไม่ทราบข้อมูลการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและพูดภาษาไทยไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับมีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่สปก.นะครับบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่สปก.ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจตรงจุดที่มีการบุกรุกครับเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวมีหมุดที่ปักไว้เนี่ยเพื่อกำหนดพื้นที่ของที่ดินสปก.หายไปครับแต่ถูกกลุ่มชายชะกันจำนวน 4-5 คนเข้ามาข่มขู่ครับ
3: ในชั้นแรกเนี่ยเขาอ้างว่าตรงนี้เป็นที่ของสปก.นะครับเราก็ยังไม่กล้าเข้าเพราะถ้าเกิดเป็นที่เอกสารสิทธิ์เนี่ยเราเข้ามาเราก็จะผิดใช่ไหมครับเราก็เลยกลับไปมีการหารือแล้วก็ตรวจสอบขึ้นมาโดยมีเจ้าที่ของสปก.ที่ป่าไม้แล้วก็ของจังหวัดโดยท่านปลัดรุ่งเรืองเนี่ยมาทำการตรวจสอบแล้วยืนยันว่าตรงนี้มันนอกเขตของสปก.มันไม่ใช่คิดดูแล้ววัดแล้วไม่ใช่ครับสามหลังที่มาเห็นเนี่ยนอกเขตผมไปนอกเขตก็คือของป่าไม้ก็คือคุณบุกรุกที่ของป่าไม้คุณใช้ประโยชน์ของที่ของป่าไม
2: ้คุณผู้ชมครับทีมข่าวได้สอบถามรองอธิบดีกรมป่าไม้ยืนยันครับว่าเพิงร้านจำหน่ายสินค้าทั้งสามหลังนั้นรุกที่ป่าไม้ครับเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนไม่ใช่พื้นที่สปก.ที่ป่าไม้เคยมอบให้กับประชาชนเพื่อที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ครับหลังจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเรียกผู้ครอบครองมาแสดงตัวครับหากมาแสดงตัวก็จะมีการดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา14ห้ามผู้ใดบุกรุกแผ่วถางหรือเข้าครอบครองพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติครับหากไม่แสดงตัวก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะให้ศาลพิจารณาสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่มีการลุกล้ำพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับส่วนการรุกที่หาดฟรีดอมนั้นอาจจะมี

0: ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนช่วยเรื่องของการเก็บส่วยหรือว่ารับผลประโยชน์ออกเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองด้วยหรือไม่นั้นนะครับกรมป่าไม้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วครับหากพบนะครับว่ามีการกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและคดีอาญาครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเสี่ยเล็กนะครับที่รู้จักกันในพื้นที่แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลที่หาดฟรีดอมที่มีการลุกพื้นที่ประมาณ57ไร่นะครับได้เข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจครับซึ่งเสี่ยเล็กเนี่ยยืนยันนะครับว่าเป็นการครอบครองพื้นที่โดยมีเอกสารสิทธิ์ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากรค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีการพูดถึงอาม่าที่ถูกระบุว่าเป็นนักธุรกิจหญิงในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไปกว้านซื้อที่ดินใกล้กับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งทางไทย PBS นั้นได้สัมภาษณ์หญิงคนดังกล่าวแล้วก็ได้รับคำตอบว่าเป็นการซื้อที่ดินไว้ทำธุรกิจส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะขณะที่วันนี้ก็ได้มีการปรากฏชื่อบริษัทที่ชื่อว่าอาม่ามารินจำกัดที่ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวปฏิเสธว่าไม่ได้มีการกว้านซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวเพื่อเก็งกำไรเช่นกันค่ะนายพิสารรัศกิจประการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารินจำกัดมหาชนได้เปิดโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงถึงกรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนได้ออกมาพูดถึงประเด็นว่ามีบริษัทเอกชนนอมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของอาม่าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่นั้นทางตัวแทนบริษัทได้ชี้แจงว่าบริษัทอาม่ามารินจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรค่ะการถือครองทรัพย์สินของบริษัทสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะ
2: บริษัทยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้มีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เราไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดนะฮะส่วนในเรื่องที่มีการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นผมขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับหากบริษัทมีการถือครองทรัพย์สินใดๆก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติและอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: กรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ออกมาพูดถึงการกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่รอบโครงการแลนด์บริดจ์และหลังจากนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นบริษัทนอมินีหรือไม่แต่ยอมรับว่าขณะนี้เริ่มเห็นทุนขนาดใหญ่เข้ามามองศักยภาพพื้นที่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ทั้งฝั่งจังหวัดระนองและชุมพรแล้วค่ะด้านวุฒิสภาวันนี้ก็มีการพิจารณารับทราบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนด์บริดจ์ของคณะกรรมการคมนาคมวุฒิสภาค่ะโดยพบว่าสมมติฐานในเรื่องของการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เป็นเพียงทฤษฎีนะคะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงรองรับดังนั้นการอ้างอิงว่าขนถ่ายผ่านเส้นทางแลนด์บริดจ์นั้นจะประหยัดเวลา4วันเมื่อเทียบกับเส้นทางช่องแคบมะละกานั้นจึงไม่สามารถที่จะยืนยันข้อเท็จจริงได้นะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลทบทวนการศึกษาในหลายมิติหากว่ารัฐบาลยังคงที่จะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะพร้อมกับชี้นะคะว่ายังมีปัญหาอีกหลายจุดที่มีจุดเสี่ยงอยู่ค่ะที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณา2วาระในคราวเดียวกันคือรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแลนด์บริดจ์ของคณะอนุกรรมการในกรรมการคมนาคมวุฒิสภากับญัตติของนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรที่ขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการชี้ว่าโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและโลจิสติกของภูมิภาคจึงต้องศึกษาอย่างรอบคอบในทุกมิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมกับย้ำว่าทำตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้มุ่งสนับสนุนหรือว่าคัดค้านโครงการค่ะส่วนนายประพันธ์โลหะวิริยสิริคณะอนุกรรมการได้รายงานผลการศึกษาโดยพิจารณา6เรื่องสำคัญคือเรื่องของการประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์การวิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะใช้บริการโอกาสส่วนแบ่งตลาด กฎหมายระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และผลกระทบความเสี่ยงอื่นๆ

0: ก่อนจะชี้ว่าข้อสรุปเรื่องการประหยัดเวลา4วันเมื่อเทียบกับเส้นทางช่องแคบมะละกานั้นยังไม่มีฐานข้อมูลข้อเท็จจริงรองรับและการคำนวณเวลาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เป็นเพียงทฤษฎีทางกระดาษค่ะไม่ได้มีตัวแปรเรื่องของปัญหาอุปสรรคจึงมองว่าสมมติฐานดังกล่าวเป็นเรื่องเพ้อฝันก่อนจะชี้ว่ากฎหมาย SEC ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง
1: แต่จากประสบการณ์เราเนี่ยที่มีกฎหมาย EEC ออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่กฎหมาย EEC หรือกฎหมาย SEC ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะไปดลบันดาลให้กฎหมายอื่นๆต้องสีโลราบเพราะศักดิ์ของกฎหมายมีอำนาจเท่ากันมีศักดิ์เท่ากันความซับซ้อนต่างๆในการดำเนินการก็ยังคงมีอยู่ไม่เกิด one stop service มีอนุหลายอนุมีการศึกษาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะทำโครงการแลนด์บริดจ์แล้วอยากจะทำอันนี้จริงๆภายใต้สมมติฐานว่าการศึกษาอุปสงค์นั้นเป็นไปได้นะครับท่านจะต้องมานั่งแก้เรื่องเหล่านี้เพราะไอ้ความไม่แน่นอนของกฎหมายมาแล้วเดี๋ยวติดนะครับแล้วถ้าติดไปนานๆเนี่ยกลายเป็นสินค้าตกเป็นของแผ่นดินเพราะเกิน30วันเนี่ยไปไม่ได้ครับ
0: ส่วนการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาก็มีหลากหลายความเห็นทั้งที่สนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลที่เดินหน้าจะทำโครงการแลนด์บริดจ์อีกส่วนหนึ่งก็สนับสนุนผลการศึกษาของกรรมธิการที่มีข้อเสนอแนะให้ศึกษาเพิ่มเติมในหลายประเด็นค่ะส่วนทุกความเห็นและก็รายงานของกรรมธิการที่พิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้นะคะจะส่งไปยังรัฐบาลประกอบพิจารณาดำเนินการค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะส่วนเรื่องของการกู้เงิน4แสนล้านบาทวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็มั่นใจว่าการเดินหน้าโครงการตามพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทนั้นจะไม่สะดุดค่ะหลังฝ่ายค้านนั้นได้ร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนติดตามจากคุณเกตมณีแก้วพฤกษ์รายงานสดจากพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำชัดอีกครั้งถึงเรื่องของการกู้เงิน400ล้านบาทนะคะสอดรับกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสที่มองว่าหลายประเทศก็มีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งไทยก็ควรที่จะมีแผนรองรับนะคะแล้วก็การกู้ครั้งนี้ก็เหมือนว่าได้2ต่อทั้งเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการทําให้ประเทศแข็งแรงค่ะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาประชุมพรรคภูมิใจไทยค่ะทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการความมั่นใจในโครงการไทยช่วยไทยจะไม่สะดุดหลังจากฝ่ายค้านเดินหน้าส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกประกอให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทก็เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะโดยย้ำค่ะรัฐบาลในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4: บริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเรื่องด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์
5: แบบนี้จะทำให้โครงการที่เราวางไว้อะค่ะจะสะดุดหยุดลงไหมคะ
4: ไม่ครับพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาได้จำนวน1ใน5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกเป็นลำดับแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันไอ้ซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไปครับ
3: สอดรับกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการดำเนินการเพื่อรองรับวิกฤตที่หลายประเทศมีการประเมินเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเพราะสงครามไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ดังนั้นการกู้เงินเปรียบเสมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งเรื่องของการเยียวยาและทำให้ประเทศกลับมาแข็งแรงขึ้นค่ะขณะที่นายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ได้กลางรัฐธรรมนูญตอบโต้ฝ่ายค้านนะคะชี้ว่าข้อกฎหมายให้ดูแค่เรื่องของความมั่น นคงทางเศรษฐกิจส่วนเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะคะคลังรู้ดีที่สุดเสมือนแม่บ้านรู้ตัวเลขในกระเป๋าตังค์มั่นใจว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการไม่สะดุดเว้นแต่ศาลจะเป็นคนสั่งเป็นอย่างอื่นก่อนจะระบุว่าหากฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบควรดูเรื่องของวัตถุประสงค์ว่าตรงตามกฎหมายหรือไม่จะสร้างสรรค์มากกว่าค่ะส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการตีเช็คเปล่านะคะทางด้านของคุณประกรณ์ก็มองว่าไม่มีใครตีเช็คเปล่าเพราะว่าผิดกฎหมายนั่นเองค่ะเรื่องนี้จึงเป็นเพียงวาทกรรมที่ออกมาจากฝ่ายค้านค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่สคบและสมอลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะหลังจากที่คนหันมาสนใจใช้ EV กันมากขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานนะคะพร้อมกำชับผู้ประกอบการค่ะให้ติดฉลากรถยนต์ไฟฟ้าแสดงข้อมูลของรถให้ชัดเจนป้องกันการโฆษณาเกินจริงและปัญหาหลังการขายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจฉลากรถยนต์ไฟฟ้ากำชับให้ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงรายละเอียดสำคัญอย่างครบถ้วนค่ะอาทิประเภทและยี่ห้อรถยนต์ประเภทแบตเตอรี่ขนาดความจุแบตเตอรี่ระยะทางต่อการชาร์จเต็มประจุประเทศแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตผู้นำเข้าและราคาค่ะพร้อมกับแนะนำผู้บริโภคให้ตรวจสอบฉลากดังกล่าวก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่นและการโฆษณาให้ชัดเจนทั้งเรื่องของแถมระยะเวลาการส่งมอบรถและบริการหลังการขายค่ะเพื่อป้องกันปัญหาไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกโฆษณาเกินจริงโดยยืนยันว่าสคบจะกำกับดูแลธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมให้กับผู้บริโภคไม่ให้เกิดการโกงหลอกลวงเอาเปรียบหรือโฆษณาเกินจริงรวมถึงป้องกันปัญหาบริการหลังการขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตค่ะการเลือกตั้งท้องถิ่นที่พรรครัฐบาลอังกฤษนั้นได้พ่ายแพ้ยับเยินส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาในตัวนายกรัฐมนตรีอังกฤษค่ะพร้อมกับแรงกดดันอย่างหนักให้ลาออกจากตำแหน่งขณะที่ผู้นำอังกฤษก็ยืนยันนะคะว่าจะยังนำพรรคบริหารประเทศต่อไปได้ค่ะเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเผชิญแรงกดดันทางการเมืองระลอกใหม่หลังผู้ช่วยรัฐมนตรีหลายคนตบเท้าลาออกจากตำแหน่งและส.ส.พรรคเลเบอร์อีกไม่ต่ำกว่า70คนเรียกร้องให้สตาร์เมอร์ลงจากเก้าอี้ทันทีหรือกำหนดเวลาว่าจะลาออกเมื่อใดเนื่องจากพรรคเลเบอร์ทำคะแนนได้แย่เป็นประวัติการในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยสูญเสียที่นั่งไปมากกว่า 1,400 ที่นั่งค่ะขณะที่ผู้นำอังกฤษให้คำมั่นว่าจะพิสูจน์ตัวเองและก็จะไม่หนีไปไหนโดยขอให้สมาชิกพรรคเลี่ยงการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เพราะว่าจะนำพาแต่ความวุ่นวายมาสู่พรรคโดยเขาประกาศตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งต่างๆที่ว่างลงอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งระบุว่าความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ระหว่างที่โลกกำลังเผชิญสงครามทั้งในยูเครนและอิหร่านซึ่งท่าทีของผู้นำอังกฤษมีขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะส.ส.เลเบอร์จำนวนไม่น้อยมองว่าสตาร์เมอร์ไม่เหมาะสมกับการนำพรรคสู้ศึกเลือกตั้งระดับประเทศครั้งต่อไปในปี2029และต้องการให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่อาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนซึ่งส.ส.บางส่วนเรียกร้องให้ทางพรรคนั้นเลือกหัวหน้าคนใหม่ในเดือนกันยายนนี้ค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์ได้หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่จากคดีที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับกรณีสงครามยาเสพติดและก็เข้าไปพึ่งใบบุญของวุฒิสภาขณะที่วุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์เตรียมลงมติถอดถอนรองประธานาธิบดีหลังส.ส.มีมติถอดถอนเมื่อวานนี้ค่ะผู้ประท้วงชาวฟิลิปปินส์รวมตัวเดินขบวนมุ่งหน้าไปยังอาคารสภาผู้แทนราษฎรโดยหลายคนถือป้ายข้อความเรียกร้องให้ถอดถอนซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หลังจากเมื่อวานนี้ส.ส.ฟิลิปปินส์ลงมติ255ต่อ26เสียงให้ถอดถอนลูกสาวของอดีตผู้นำประเทศออกจากตำแหน่งจากกรณีการร่ำรวยผิดปกติและการขู่สังหารเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนปัจจุบันซึ่งสว.ฟิลิปปินส์จะต้องไต่สวนและก็ลงมติว่าจะถอดถอนซาร่าหรือไม่ต่อไปในเร็ววันนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วซาร่าเผชิญการถอดถอนจากสภาครั้งหนึ่งแล้วแต่รอดพ้นด้วยการยื่นคำร้องต่อศาลสูงสุดซึ่งวินิจฉัยให้การถอดถอนครั้งนั้นขัดรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลเชิงเทคนิค ขณะที่เมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุวุ่นวายในอาคารที่ทำการวุฒิสภาฟิลิปปินส์เมื่อโรนัลด์เดลาโรซาวุฒิสมาชิกและอดีตผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์วิ่งหนีเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนแห่งชาติเข้าไปในอาคารวุฒิสภาโดยวิ่งหลบหนีการจับกุมผ่านโถงทางเดินบันไดและเข้าออกห้องต่างๆหลังจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกหมายจับฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากกรณีการบังคับใช้นโยบายสงครามยาเสพติดสมัยอดีตประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเต้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: แกะหลักฐานโทรศัพท์หมิงฉนซันพบแชทเส้นเงินโยงสแกมเมอร์เปิดข้อมูลบริษัทในมือพบตัวละครใหม่คนไทยร่วมถือหุ้นปฏิเสธอีกหนึ่งบริษัทอาม่ามารีนเครือตระกูลรัชกิจประการแจ้งไม่เอี่ยวกว้านซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์กองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วความมั่นคงแรกชายแดนไทยกัมพูชาโป่งน้ำร้อนจันทบุรีศรีหศักดิ์ไม่รับรู้กัมพูชาแอบขึ้นทะเบียน MOU 2544ยันเจรจาภายใต้อันคลอสนายกขับรถพุ่มพวงคิกออฟไทยช่วยไทยปล่อย 3,800 คันขนสินค้าราคาถูกส่งถึงหน้าบ้านรัฐบาลมั่นใจกู้ 400 ล้านไม่สะดุดไม่ต้องมีแผนสำรองติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
7: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต11นาฬิกา5นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง14นาฬิกา5นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
8: หมอกหรือเปล่านะแต่ความจริงไม่ใช่เป็นฝุ่นนะครับแล้วเมื่อได้ลองหายใจเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้เราหายใจยากขึ้นจริงๆเรารับอะไรเข้าไปในจมูกเนี่ยมากมาย
9: ก็มีฝุ่นเต็มเลยค่ะตรงข้อพับก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นหรือไม่ค่อยชอบตอนที่เห็นควันเท่าไหร่อะค่ะ
10: ฝุ่นเนี่ยก็คือพอเข้าหน้าหนาวไปแตะหน้าร้อนหน่อยก็จะมีประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเงียบหายไปในช่วงหน้าฝนเลย
11: การมาวิ่งในวันนี้ค่ะมันก็เป็นเหมือนเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการแบบว่าให้ประชาชนเพื่อนเพื่อนเยาวชนคนอื่นได้เห็นด้วยว่าตอนนี้เรากำลังผลักดันเรื่องพรบ.อากาศสะอาด
9: ก็อยากให้มันผ่านเพราะว่าคิดว่ามันแบบมันมีความสำคัญนะคะแล้วก็อากาศคือสิ่งที่เราหายใจทั้งหมดอะค่ะมันควรแบ่งช่วยกัน
12: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะยังตามกันต่อนะคะร่างพรบ.อากาศสะอาดจะได้ไปต่อหรือไม่แม้ว่าล่าสุดครม.จะประกาศจุดยืนว่ายืนยันจะนำร่างกฎหมายฉบับนี้เป็น1ใน31ฉบับที่กลับเข้าสู่สภาแต่ภาคประชาชนก็ยังไม่วางใจค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราเห็นการขยับของเครือข่ายเยาวชนเพื่ออากาศสะอาดนะคะเขาออกมาจัดกิจกรรมวิ่งสู้ฝุ่นทำต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์เลยค่ะร่วมกันส่งเสียงว่าอากาศสะอาดคือสิทธิขั้นพื้นฐาน ารที่เราทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกิจกรรมนี้เขาเลือกไปวิ่งที่สวนสาธารณะพอเป็นจุดที่ผู้คนหลากหลายสามารถเข้าถึงได้มาร่วมกันทำกิจกรรมได้ค่ะเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเรื่องนี้เข้ามาติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายกดดันให้รัฐบาลหยิบร่างพรบ.ฉบับนี้

0: กลับเข้าสู่สภาแล้วก็มีการเปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงผลกระทบเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้นคือบางวันเนี่ยอากาศมันไม่ได้ขมุกขมัวแต่ฝุ่นอยู่กับเราทั้งปีนะคะคุณผู้ชมมากน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะทีนี้หลังครม.มีมติยืนยันว่าร่างฉบับนี้กลับเข้าสภาแน่กิจกรรมเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าบทสนทนาเปลี่ยนไปค่ะผู้คนจับตาถึงเนื้อหาสาระสำคัญในกฎหมายว่าจะถูกไปต่อแบบเจตจำนงเดิมหรือจะถูกแปลงร่างกันแน่ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
1: คือเราอยากให้คนไทยอะค่ะได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องพรบ.อากาศสะอาดมากกว่านี้เพราะว่าคือเราอยู่ในกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนาะเราอาจจะเห็นคนติดตามเยอะแต่จริงๆแล้วมีคนไทยอีกหลายล้านคนเลยค่ะที่ยังไม่เห็นความสำคัญของเรื่องอากาศสะอาดในประเทศไทย
2: ฝุ่นเนี่ยก็คือพอเข้าหน้าหนาวไปแตะหน้าร้อนหน่อยก็จะมีประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเงียบหายไปในช่วงหน้าฝนเลยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดซึ่งมันตรงกันข้ามกับเรื่องตัวพรบ.นะที่แบบว่ามันต้องอาศัยความต่อเนื่องมาเรื่อยๆในการพิจารณา
3: เราอยากที่จะสื่อสารกับทุกคนครับว่าวิ่งสู้ฝุ่นเนี่ยอยากให้รณรงค์เรื่องอากาศสะอาดครับแต่ว่าหลักๆของเราคือการเปิดวงพูดคุยให้กับคนที่สนใจเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าพรบ.อากาศสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามารณรงค์ให้ทุกคนต้องเห็นด้วยกับเรานะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าทำไมสิทธิ์อากาศสะอาดเนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิ์พื้นฐานจริงๆ
1: คิดว่าคนน่าจะเห็นข้างหลังแฮชแท็กด้านหลังอ่ะเขาก็คงจะนำไปตระหนักรู้ได้บ้างว่าเฮ้ยตอนเนี้ยที่เราอ่ะแม้กระทั่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหูฝุ่น PM 2.5 เยอะมากตื่นมาตอนเช้าไม่เคยเจออากาศที่บริสุทธิ์เลยบางคนมีลูกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงอยากจะให้ลูกเขาโตมาในประเทศที่มันมีคุณภาพมากกว่านี้เนาะแต่ว่าดูสิอากาศเป็นอย่างนี้
4: อยากจะให้พรบ.เนี้ยค่ะมันผ่านแต่ว่าก็อยากจะให้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างครบถ้วนเนาะไม่ได้ถูกตัดอะไรบางอย่างที่มันสำคัญออกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะให้แบบทุกคนเนี่ยได้รับอากาศที่มันสะอาดจริงๆเพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยค่ะ
2: การสร้างกิจกรรมวิ่งเนี่ยครับมันไม่ได้รุนแรงด้วยมันดูเข้าถึงง่ายอะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าจะสร้างเอนเกจให้กับคนทั่วไป
5: ไม่ว่าจะทำงานระดับสูงหรือว่าทำอาชีพไหนก็ตามผมรู้สึกว่าทุกคนก็หายใจกันเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วด้วยครับถือว่าทุกคนก็ต้องใช้อากาศหายใจกันอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญมากนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่ไกลตัวมากขนาดนั้นมันเป็นปัญหาที่อยู่กับเราในทุกวัน
0: เป็นเสียงส่วนหนึ่งจากคนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังนะคะร่างที่กำลังลุ้นให้เข้าสภาคือร่างฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญของสภาชุดก่อนมีเนื้อหากว่า270มาตราค่ะเป็นร่างที่มัดรวมแล้วจาก7ฉบับก่อนหน้านี้ที่ทั้งครม.พรรคการเมืองต่างๆภาคประชาชนเสนอเข้าไปในสภานะคะถ้าดูในเนื้อหาสาระสำคัญหนึ่งในต้นร่างที่ผู้คนจับตากันมากก็คือร่างอากาศสะอาดฉบับประชาชนฉบับนี้เปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในการหายใจค่ะกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจประชาชนตรวจสอบควบคุมมลพิษจากต้นเหตุนะคะซึ่งเอาเฉพาะร่างฉบับนี้คุณผู้ชมที่เป็นหนึ่งในต้นร่างก็ใช้เวลาถึง8ปีในการทำงานมาผลักดันร่วมกันมาแล้วก็ล่ารายชื่อผู้สนับสนุนกว่า 25,000 คนมารวมร่างคณะกรรมการก็ใช้เวลาปีกว่าๆเลยนะคะคุณผู้ชมในการทำงานเพื่อจะทำให้เนื้อหาสาระสำคัญที่ประชาชนอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมันได้ไปต่อแม้จะมีการปรับปรุงในชั้นกรรมาธิการแต่สาระสำคัญที่ภาคประชาชนผลักดันอย่างกองทุนอากาศสะอาดการจัดการมลพิษข้ามพรมแดนหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายยังคงถูกรักษาไว้กว่า 90% ค่ะอะไรจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการเดินหน้าครั้งนี้แม้รัฐบาลจะบอกอุ้ยได้ไปต่ออะไรเป็นอุปสรรคแล้วเราจะเชื่อได้ไหมว่าไปต่อได้จริงๆวันนี้พูดคุยในรายการกับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ท่านดำรงตำแหน่งคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพรบ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดแล้วก็ประธานสภาลมหายใจกรุงเทพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ในมุมของคุณวีรศักดิ์คิดว่ารัฐบาลบอกได้ไปต่อแน่ๆถึงตอนนี้มีสัญญาณอะไรที่คิดว่าจะสะดุดไหมคะ
6: รัฐบาลเพียงแต่สามารถส่งให้มันกลับไปอยู่ในวาระการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งก็จะพิจารณาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ศุกร์ที่15พฤษภา
0: ค
6: มในครั้งนี้เป็นการไปครั้งแรกเลยรัฐธรรมนูญมาตรา174ยังไม่เคยถูกใช้มาก่อนเลยนี่เป็นโอกาสแรกและเป็นการส่งไปพร้อมกับแพ็คเกจ31ร่างพระราชบัญญัติกลับเข้าไปในวันศุกร์นี้รัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่งรวมกัน700คนจะพิจารณาทีละร่างพระราชบัญญัติ
0: ให้ครบ31ร่าง
6: ให้ครบ31ร่างและโหวตทีละร่าง อ้าวร่างนี้ชื่อ

0: นี้มันตกไปตอนนั้นมันอยู่ในขั้นตอนไหนของรัฐสภาบัดนี้เขาครม.เขาส่งกลับมาแล้วพวกเราจะรับกลับคืนมาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: อ้าวโหวตถ้าโหวตผ่านอ่ะเสร็จจบไปก็จะมันก็จะถูกส่งกลับไปสู่โต๊ะผ่าตัดของมันตอนที่มันก่อนยุบสภาก
1: ำลังจะบอกว่าถ้าดูเฉพาะร่างกฎหมายอากาศสะอาดครม.ทำหน้าที่แน่คือส่งกลับเข้าไป
0: ทำแล้ว
1: ให้700กว่าท่านพิจารณาแต่โหวตผ่านไหมไม่มีใครรับรองได้
0: ไม่มีใครรับรอง
1: เพราะเขาบอกเขาสั่งสว.ส.ส.ไม่ได้
0: ไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นอันที่แปลว่าสุกนี้ต้องลุ้นกันลุ้นกันรายร่างพระราชบัญญัติไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาถึงร่างพรบ.อากาศสะอาดแล้วก็มานั่งดูว่าแล้วเขาจะลงมือโหวตเลยไหมหรือว่าเขาจะอภิปรายกันก่อนซึ่งเนื่องจากใน31ฉบับที่ส่งกลับมาจากห้องประชุมครม.นั้นเนี่ยนี่คือฉบับเดียวนะพรบ.อากาศสะอาดที่มีคอมเมนต์ที่เป็นข้อสังเกตที่มาจากห้องประชุมครม.เลยตั้งแต่ตอนที่เสนอกลับเข้ามาว่ามีเรื่องไม่ชัดเจนตรงนั้นมีเรื่องเนี่ยกังวลตรงนี้มีเรื่องที่น่าห่วงใยตรงนั้นก็แปลว่าน่าจะเกิดการอภิปรายกันพอสมควรในสาระและพอสาระตรงนั้นเป็นก็จะมาสู่การโหวตอภิปรายกันเสร็จแล้วก็จะโหวตสมมุติว่าบอกไม่ละพอแค่นี
1: ้
0: มาตกเลยแต่ถ้าบอกว่าเอาล่ะในการอภิปรายมาทั้งหมดเนี้ยเอาโหวตให้ผ่านไปปั๊บเนี่ยมติมันไปจริงแต่มันไปพร้อมกับข้อสังเกตที่มาจากการอภิปรายนี้แน่นอนมันจะติดไปด้วยสิ่งที่เป็นข้อสังเกตมาจากห้องประชุมครม.หรือออกมาจากที่กระทรวงตั้งแต่ตอนต้นมันก็จะติดเรื่องไปด้วยแล้วกลับไปก็คำถามว่าจะกลับไปที่คณะกรรมการชุดเดิมไห
1: ม
0: จะเป็นคณะกรรมการชุดปรับปรุงใหม่ไหมแล้วเขาจะเริ่มพิจารณาต่อจากตอนที่ก่อนยุบสภาหรือจะเริ่มใหม่กันทั้งฉบับอันนี้ยังไม่มีใครบอกได้เป็นชัดเจนนะครับ
1: แต่ถ้ามองจุดยืนของคุณวีรศักดิ์ตอนนี้คิดว่ามันควรจะต้องไปต่อ
0: เราอยากจะให้ไปต่อแล้วก็ไปอยู่ในห้องประชุมกรรมาธิการเดิมที่เคยสนทนากันจนกระทั่งรู้เรื่องเกือบหมดแล้ว 90% ละส่วนว่าเมื่อไปถึงผมก็เชื่อว่าถูกเหลาแน่ๆเราหวังว่าจะถูกเหลามากกว่าถูกชำแหละถ้าชำแหละนั้นมันเราไม่รู้เลยฮะออกมาแล้วแขนขาดขาด้วน หรือบอดไปข้างหนึ่ง หรือไม่ก็ล้วงไส้เอากระเพาะออกไปละ เราก็จะกลัวว่ามันจะยาก
1: มีหลักการอะไรที่คุณวีรศักดิ์และเครือข่ายคิดว่าต้องรักษาไว้ให้ได้ไหมคะ
0: รักษาไว้ได้ต้องเป็นเรื่องการประกาศว่ามันคือสิทธิพอมันเป็นสิทธิปั๊บเนี่ยมันเป็นสิทธิของภาคพลเมืองเป็นสิทธิของประชาชนเป็นสิทธิของเจ้าของปอดทุกคน เป็นสิทธิทางสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษยชนแปลว่ารัฐมีภารกิจมีหน้าที่ละในการรักษาสิทธินั้นให้กับพวกเราทุกคนปอดของทุกคนถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็จะได้ไม่ต้องกลายเป็นว่าเราต้องไปเรียกเอาเองทีละเรื่องแต่เป็นเรื่องที่รัฐก็จะค้นหาความรู้ด้วยซึ่งสภาลมหายใจกรุงเทพสภาลมหายใจจังหวัดต่างๆนี่ก็ร่วมพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลให้ความรู้เพื่อจะบอกว่าแล้วควรจะมีทำอะไรต่อไปเพราะนั้นรักษาให้เป็นสิทธิ์ให้ได
1: ้
0: ตัวใหญ่เรื่องอื่นๆผมคิดว่าไอ้เรื่องถูกเหลาให้มันกลมขึ้นเนี่ยทุกวันนี้เราสองคนนั่งอยู่ตรงนี้เราอาการครบ32แต่ถามว่ามีเรื่องที่ให้เราไปปรับปรุงได้ไหมผมคิดว่ามีนะผมอาจจะต้องไปทำให้ลดน้ำหนักบางส่วนได้ไม่เป็นไรหรือแม้กระทั่งจะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้มันกลายเป็นแขนสั้นให้มันเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้หน่อยไหมได้เพราะนั้นตัวร่างพรบฉบับนี้ถามว่าปรับปรุงได้ไหมได้
1: เอาแกนหลักมันให้อยู่ก่อน
0: แต่เอาแกนหลักให้อยู่นะให้มันครบ32นะมันออกไปแล้วมันนิ้วอยู่แขนอยู่หัวใจอยู่ขอของพวกนั้นอยู่ใหญ่เล็กแค่ไหนเดี๋ยวไปปั้นกันต่อได
1: ้อันนี้คือเบสเคสคือได้ไปต่อถูกเหลาไม่ใช่ถูกชำแหละคงสิทธิ์ของประชาชนที่จะเข้าถึงอากาศสะอาดไว้แล้วถ้า worst case คือเลวร้ายที่สุดภาพที่เห็นตอนนี้คืออะไร
0: ก็แย่สุดก็คงจะเป็นว่าไม่ได้ไปต่
1: อ
0: จบตุ้มหล่นไม่ได้ไปละแล้วก็กลายเป็นเรื่อง1ร่างของที่ประชาชนเข้าชื่อ 25,000 ชื่อมันจะไม่ตกไปหรอกนะครับเพราะรัฐธรรมนูญก็บอกเหมือนกันว่าภายใน120วันเนี้ยกลุ่มผู้นำที่ทำเรื่องนี้มาก็สามารถยื่นเรื่องกลับเข้ามาในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่นั่นไปนับ1ใหม
1: ่
0: กว่าจะนับมาถึงจุดก่อนยุบสภาเนี่ยก็อาจจะเสียเวลาอีกเป็นปี2ก็คงจะมีการออกแบบร่างพระบัญญัติฉบับร่างรัฐบาลบ้างร่างพรรคการเมืองอื่นๆบ้างเนี่ยเติมเข้ามาหรืออาจจะมีร่างของภาคประชาชนอื่นก็ได้เติมเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นทีนี้ต้นไม้หน้าตามันจะเริ่มหลายต้นมาประชันกันใหม่อีกรอบนึงละ
1: มัน
0: ก
1: ็เสียเวลา
0: เสียเวลาใช่มั้ยครับ
1: นับ1ใหม่
0: ปอดของเราต้องหายใจทุกวันฤดูฝุ่นก็จะมาทุกวัน
1: ค่ะ
0: คนกรุงเทพมีฤดูฝุ่น365วันเลยไม่เหมือนกับชาวภาคอื่นนะครับภาคอื่นเค้ายังมีช่วงว่าฤดูของเค้า แต่ของ

0: กรุงเทพเนี่ยตลอดเวลา
1: หนูเหลือ30วิสุดท้ายอยากให้คุณวีรศักดิ์พูดกับสสสวไม่ต้องพูดกับรัฐบาลแล้วค่ะสสสวขอสักประโยคนึงที่อยากจะสื่อสารถึง
0: ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยและท่านก็มีคนรักครอบครัวทุกคนมีปอดเพราะนั้นขอให้ทำงานเพื่อปอดครับ
1: ค่ะพรบอากาศสะอาดเป็นเรื่องที่เรายังต้องลุ้นข้ามสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมต้องลุ้นเพราะว่าแม้รัฐบาลจะทำหน้าที่แต่จะได้ไปต่อไหมอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งความตั้งใจเจตจำนงทางการเมืองความเข้าใจของสมาชิกส.ส.และส.ว.ในสภาแล้วก็อาศัยแรงกดดันทางสังคมวันนี้คงต้องจับตาร่วมกันรายการพร้อมคุณวีรศักดิ์เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเอาใจคอซีรีส์ยูรินอกจากจะเกิดนักแสดงหน้าใหม่ขึ้นมากมายตอนนี้เบื้องหลังผู้กำกับก็มีหน้าใหม่เหมือนกันนะคะจากนักแสดงก็ผันตัวมาค่ะวันนี้นะคะพูดถึงค่ะคนนี้ทำมาแล้วทุกอย่างนักร้องนางแบบนักแสดงนะคะสำหรับแอปเปิ้ลภาริสราค่ะล่าสุดมีผลงานซีรีส์ยูริเป็นการกำกับนะคะเธอบอกไม่ง่ายเลยกับซีรีส์ยูริยุคนี้ค่ะเดินออกมานะคะพร้อมกับผู้หลักแวบแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วค่ะแอปเปิ้ลภาริสรานะคะเขามาในบทบาทของผู้กำกับถือเป็นการเดบิวต์การกำกับซีรีส์ยูริเต็มตัวครั้งแรกเลยสำหรับเรื่องพระจันทร์ซ่อนเงาค่ะได้2นักแสดงคู่จิ้นจินนี่ณัฐนิชาและเจน่าแองเจลีน่าสตีเวนนะคะคัมแบ็กมาเจอกันเป็นเรื่องที่2ค่ะสามสาวนี่คือสนิทกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสังกัดเดียวกันค่ะของอดีตนักแสดงดังติ๊กกัญญารัตน์นั่นเองก็เลยคุยกันง่ายแต่ที่ผู้กำกับหน้าใหม่ในสายยูริอย่างแอปเปิลเธอบอกว่ายากเลยก็คือการดูแลภาพรวมทั้งหมดของเรื่องค่ะแบบไหนน่าจะถูกใจแฟนคลับและคนดูแต่ก็ไม่ต้องทำให้ทีมงานเบื้องหลังเขาทำงานกันยากด้วยอย่างฉากฟินนะฉากจิ้นกันแบบนี้ถือว่าเป็นสูตรสำเร็จของซีรีส์ยูริก็ต้องทำออกมาให้พอดีพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะ
1: ที่ไม่ต้องปิดจริงๆก็เรื่องความละเอียดอ่อนมากกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคสมัยมันก็จะมีการต้องพูดถึงคอนเซนต์ของนักแสดงแล้วก็หมายถึงว่า เรื่องราวของสิ่งที่เราจะนำเสนอไปแล้วด้วยเรื่องของแอปเนี่ยนิยายเราเขียนประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วดังนั้นเนื้อหาบางอย่างในยุคสมัยเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้จริงๆก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยด้วยดังนั้นก็ต้องมารื้อบทใหม่แล้วก็มีการพูดคุยกับทางคนเขียนนิยายอะค่ะขออนุญาตเขาว่าบางอันเราขอเปลี่ยนเราขอปรับจากต้นฉบับได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็น่ารักมากเลยนะเขาเข้าใจบริบทว่าจริงๆเราต้องปรับจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทำงานเบื้องหลังมาตลอดนะคะเพราะว่าเรียนจบเอกการแสดงและกำกับการแสดงแล้วก็เคยกำกับ MV มาแล้วค่ะแต่พอมากำกับซีรีส์ยูริก็ถือว่าเป็นอีกก้าวที่ Apple บอกว่าจะได้พัฒนาฝีมือนะคะแถมยังนำไปต่อยอดกับการแสดงได้อีกด้วยเพราะในมุมของเธอมองว่าวงการซีรีส์ยูริยังไปได้อีกยาวๆค่ะดูจากฐานแฟนคลับนักแสดงแต่ละคนนะคะทำให้แต่ละคู่เขาก็ยืนระยะได้นานเวลาออกงานนะคะแฟนคลับเขาจะเทรนแท็กกันเต็มโซเชียลเลยส่วนในต่างประเทศก็ฮอตเหมือนกันโดยเฉพาะในจีนค่ะ Apple นี่กับพาร์ทเนอร์นะคะมิ้นท์ปณิตานี่บอกเลยว่าทั้งคู่แสดงเรื่องแรกด้วยกันในซีรีส์วิวาปาฐพีเนี่ยเคมีดีต่อใจแฟนคลับจีนค่ะจนต้องบินไปจัดทั้งงานแฟนมีตติ้งนะคะแล้วก็เสิร์ฟโมเมนต์ให้กับแฟนคลับเขาได้ฟินกันเลยทีเดียวค่ะ
1: แอปก็ได้ยินบางคนบอกว่าตอนนี้มันก็เหมือนเป็นเรดโอเชียนนะคะแต่ว่าแอปก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่องทางที่ดีที่เราจะได้นำเสนอความรักอีกรูปแบบนึงแล้วก็อีกอย่างคือนักแสดงหญิงเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายมากมายดังนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมารับบทบาทที่แตกต่างมากขึ้นนอกจากที่จะเป็นละครที่แบบคู่กับชายหญิงหรือว่าเป็นละครประเภทที่แบบไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากอันนี้มันก็จะมีพล็อตเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจยิ่งมีการแข่งขันสูงทั้งผู้จัดหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะมีการแบบคิดสิ่งที่มันจะทำให้ดึงดูดคนดูมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นผลพลอยได้ที่ผู้ชมก็จะได้รับชมพล็อตที่มันน่าสนใจแล้วก็ทางโปรดักชันเขาก็จะแข่งขันกันที่จะทำให้ออกมาดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะกำไรก็อยู่ที่คนดูล้วนๆเลย
0: คู่จิ้น Apple Meme นะคะจะมีเรื่อง2มาตอนไหนตอนนี้ยังต้องลุ้นกันเพราะว่าไลน์อัพของค่ายในปี2026ยังไม่ประกาศเรื่องใหม่ของทั้งคู่ค่ะเพราะว่าเธอเองก็ต้องทุ่มเวลากับการกำกับก่อนนะคะแต่ถ้าใครคิดถึง Apple Meme ไปดูได้ค่ะรับเชิญอีก3เรื่องของ Project 4

เมนส์บ้านวาทินวณิชค่ะการทำให้พิพิธภัณฑ์นะคะก็ต้องเริ่มจากทั้งความฝันทุนและความกล้าค่ะหนึ่งในนั้นคือพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะของจ่างแซ่ตั้งค่ะที่เป็นการรวมตัวกันนะคะของคนรุ่นลูกรุ่นหลานเลยทีเดียวว่าเป็นภารกิจข้ามรุ่นนะคะไปติดตามในแลโลกศิลปะค่ะ

0: ในที่สุดก็มาถึงวันที่ผู้ชมค่อยๆเดินดูงานศิลปะของจ่างแซ่ตั้งศิลปินหัวขบถคนสำคัญของไทยในบ้านหลังใหม่คือภาพที่ครอบครัวมองด้วยความภูมิใจโดยเฉพาะนวภูแซ่ตั้งทายาทรุ่นหลานผู้รับหน้าที่ดูแลทั้งพิพิธภัณฑ์และกองมรดกศิลปินหรือเอสเตทของจ่างในตำแหน่งผู้อำนวยการภูนำชม3ไฮไลท์สำคัญผลงานชิ้นใหญ่ชิ้นดังและชิ้นสุดท้าย
1: อันนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดนะครับในคอลเลกชันมีขนาด9เมตรงานชิ้นนี้ใช้สีทาเรืออันนี้ก็เป็นงานชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งไม่ใช่เฉพาะในคอลเลกชันนะฮะแต่ว่าในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์14ตุลา2516เป็นรูปตัวศิลปินเองที่วาดรูปตัวเองในสีผิวแบบดำแดงซึ่งแทนชนชั้นกรรมอาชีพแทนคนทั่วไปแล้วก็เป็นรูปตัวเองที่ไม่มีลูกตาแล้วก็ไม่มีแขนจากคำให้สัมภาษณ์คือเขาไม่ต้องการจะเห็นความเลวร้ายที่รัฐกระทำต่อประชาชนซึ่งเมื่อเทียบกับงานในยุคสมัยเดียวกันก็นับว่าเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างแปลกประหลาด
2: ล่าสุดที่ได้ออกสู่สาธารณะถ้าไม่ใช่ที่นี่คือที่ฝรั่งเศส
1: ที่ฝรั่งเศสครับ
2: ว้าว
1: งานชิ้นสุดท้ายในชีวิตนะครับงานชิ้นนี้ถูกจำลองขึ้นมาจากต้นฉบับที่อยู่ในสมุดเยี่ยมของโรงพยาบาลสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาตั้งชื่อว่าต้นไม้ค้างคืนแล้วแสดงถึงรูปดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาวะของเขาในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นระยะเวลาไม่ถึง1ปีก่อนที่จะเสียชีวิต
0: เบื้องหลังพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กพิกัดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ไม่ได้เริ่มจากทุนมหาศาลแต่เริ่มจากครอบครัวที่ร่วมกันตั้งคำถามว่าอยากเห็นมรดกของศิลปินเดินต่อไปอย่างไรมีทิพย์ลูกชายอาจารย์จ่างเป็นสารตั้งต้นผู้เก็บรวบรวมวัตถุจดหมายเหตุของพ่อไว้และ10ปีที่ผ่านมาลุยพาผลงานออกเดินทางร่วมงานกับสถาบันศิลปะนานาชาติและค่อยๆพัฒนาเป็นแนวคิดการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงงานแต่เก็บรักษาองค์ความรู้และตัวตนศิลปินไร้สำนักไว้ด้วยงานวิจัยการอนุรักษ์และการจัดการคอลเลกชันขนาดใหญ่ที่มีผลงานกว่า 8,000 ชิ้นในวันที่เปิดรั้วรับแขกอย่างเป็นทางการนวภูดีเรคเตอร์หนุ่มวัย30ต้นๆยิ้มรับภารกิจท้าทายและพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ฝันใหญ่ของมิวเซียมเล็กทุนราว10ล้านบาทสามารถพาชื่อของปู่จ่างแซ่ตั้งเดินต่อไปในโลกศิลปะโดยไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาม
1: ันอยู่ในมือเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับหนีไม่ได้ครับหนีไม่ได้แล้วในพิพิธภัณฑ์จ่างแซ่ตั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าในเงินทุนที่ไม่มากนักเราสามารถที่จะสร้างองค์กรศิลปะขนาดเล็กและทำให้มันเป็นระบบได้เนื่องจากว่าเรามีงานอยู่ราวๆ 8,000 ชิ้นมีงานบนกระดาษซึ่งเราสามารถที่จะจัดแบ่งงานส่วนหนึ่งมาทำตลาดได้แล้วตลาดสำคัญมากในการที่จะกลับไปสนับสนุนในส่วนของรีเสิร์ชแล้วก็อินสติทิวชันเพราะมันจะเป็นตัวที่ทำให้พิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติสนใจแล้วมันยังดึงความสนใจจากนักวิชาการและคนอื่นในวงการศิลปะได้ปัจจุบันเนี้ยเรามีแกลเลอรี่ตัวแทนที่อยู่ฮ่องกงเป็นคนจัดการในเรื่องมาร์เก็ตแทนเรา
2: อยู่กับพี่ทิพย์แซ่ตั้งลูกชายอาจารย์จ่างแซ่ตั้งนะคะถึงจะพูดตลอดว่าตอนนี้เนี่ยส่งไม้ต่อไปให้รุ่นหลานคือน้องภูแล้วแต่ว่าคุณพ่อคือคนที่วางรากฐานอะไรไว้หลายๆอย่างค่ะเดี๋ยวค่อยไปถามว่าอะไรบ้างแต่เอาตรงนี้ก่อนคุณพ่อเห็นว่าแม้แต่เก้าอี้ที่ดูมีความเป็นจีนบางอย่างคุณพ่อก็เป็นคนออกแบบ
3: ใช่อ
2: ันนี้ยังไงคะตรงนี
3: ้มันเป็นภาพจำตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเก้าอี้ตัวนี้ในบ้านคนจีนก็จะใช้กันแล้วภาพจำที่จำได้อันก็คือเวลาไปดูงิ้ว
2: ค่ะ
3: มันเป็นเก้าอี้ดูงิ้ว
2: นี่คือเก้าอี้ดูงิ้วเหรอคะคุณพ
3: ่อสูงกว่าปกตินิดนึงเพื่อให้นั่งแล้วสบายอยากให้นั่งห้อยขา
2: บอกว่าห้อยขาได
3: ้ถ้าซื้อเก้าอี้แบบสแตนเลสมาตั้งมันก็รู้สึกว่ามันจะเหมือนร้านข้าวมันไก
2: ่ภาพอาจจะไม่ได
3: ้ก็เลยคิดว่าจะทำเก้าอี้อย่างไรดีที่รู้สึกว่ามันกลมกลืนได้บ้างก็เลยคิดถึงเก้าอี้ตัวเนี้ย
2: แต่เห็นแล้วก็กลมกลืนมากๆนะคุณพ่ออันนี้แค่จุดเล็กๆคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอาคารต่างๆก็เป็นผลงานการออกแบบของคุณพ่อที่เคยคุยกันว่าเป็นบรรยากาศของโรงนา
3: ใช่ครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมตัวนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีทุกประเทศ
2: ค่ะตอนนี้ส่งไม้ต่อให้รุ่นลูกแล้วมันโล่งไหมคะคุณพ่อหรือยังไงเราก็ต้องดูแลอยู
3: ่คือก็โล่งมานานแล้ว
2: โล่งมานานแล้ว
3: คะพอตัวการเสร็จได้แขวนรูปก็รู้เลยว่าหมดภารกิจแล้วส่งไม้ต่อให้ลูกแล้ว
2: ค่ะมีอะไรกังวลไหมคะพ
3: ่อไม่กังวลครับทุกดีใจมา2ปีกว่าแล้วที่ที่สร้างเนี่ยมันดีใจทุกวันเพราะว่างานมันเดินมันก้าวหน้าขึ้นทุกวัน
2: ค่ะ
3: ครับ
0: ภาพทีมงานหนุ่มสาวสะท้อนว่าที่นี่ขับเคลื่อนด้วยพลังคนรุ่นใหม่เป็นไปตามที่ทิพแซ่ตั้งพูดเสมอว่าหมดภาระยอมปล่อยมือให้อนาคตเป็นเรื่องของคนรุ่นนี้โดยมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นค่ะหากการเปิดพื้นที่ศิลปะ1แห่งไม่ได้จบลงในวันที่เปิดประตูต้อนรับผู้ชมผู้บริหารพิพิธภัณฑ์หลายคนมองตรงกันว่านี่เป็นภารกิจระยะยาวที่ต้องใช้ทั้งเงินคนเวลาและความเชื่ออย่างมหาศาล
4: Yes it's true creating a museum is no joke no easy taskAlthough we desperately need it, you know, we need the space.
0: มีวาโกะเทสุกะผู้อำนวยการคนแรกของพิพิธภัณฑ์ดิบบางกอกมิวเซียมในฝันของเพชรโอสถานุเคราะห์ที่จัดแสดงคอลเลกชันศิลปะซึ่งเขาสะสมนับพันชิ้นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธออยากแชร์ไม่ใช่คำแนะนำแต่เป็นสิ่งที่เธอเตือนตัวเองเสมอว่าหากอยากมีพลังในการทำพิพิธภัณฑ์และดูแลมันต่อไปเราต้องคอยย้ำกับตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นงานที่มีคุณค่าในระยะยาวเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้จากอดีตสิ่งที่ยากไม่แพ้การสร้างคือการทำให้ยั่งยืนเพราะมีทั้งเรื่องทุนการบริหารและการรักษาพลังใจของคนทำงานมิวาโกะเปรียบพิพิธภัณฑ์เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องได้รับการดูแลหล่อเลี้ยงและเติบโตไปพร้อมกับผู้คนในสังคมไม่ใช่หน้าที่ของคนคนเดียวครอบครัวเดียวหรือบริษัทเดียวแต่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม
5: คือจริงๆแล้วอะประการแรกค่ะคนที่จะทำพิพิธภัณฑ์น่ะคือมันมีเริ่มจากความฝันอันที่สองคือทุนอันที่สามคือความกล้าที่จะทำใช่ไหมแต่ว่าบ้านนี้คือเรารู้จักเขามาตั้งแต่เขาเด็กๆอะไรเงี้ยอย่างภูอะไรเงี้ยก็ดีใจมากที่เขาได้ทำให้มันเกิดขึ้นเนาะในยุคที่คุณพ่อแล้วก็ที่บ้านเขาก็พร้อมอะไรเงี้ยเพราะว่าคือช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานของจ่างแซ่ตั้งเนี่ยเริ่มมาแบบได้ออกไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองนอกแสดงอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่ามันก็เป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าตัวลูกชายหลานชายเขาก็ทำปอเอกเรื่องคุณปู่เขาด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าจะให้ดีนะคะก็หนึ่งตัวมิวเซียมเองมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ว่ามีประเทศไทยมีมิวเซียมไหนบ้างที่อยู่ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยแล้วก็มีendowment อะไรเงี้ยคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากก็คือตัวรัฐบาลเองอ่ะก็ต้องดูด้วยว่าคือตรงนี้เหมือนกับตัวเอกชนเขาก็ลงทุนแล้วใช่มั้ยรัฐบาลก็ต้องมาช่วยสนับสนุนด้วยใช่ป่ะ
0: การเปิดพิพิธภัณฑ์วันที่1พฤษภาคม2569ตรงกับวันเกิดของจ่างแซ่ตั้งพอดีคือ1พฤษภาคม2477ถ้าไม่ได้จากไปด้วยไตวายในปี2533ศิลปินเชื้อสายจีนในตำนานจะอายุครบ92ปีการแทบไม่ขายงานตอนมีชีวิตเพราะไม่อยากให้ศิลปะเป็นแค่สินค้ากลับกลายเป็นของขวัญให้ทายาทแบบไม่ตั้งใจเพราะวันนี้ครอบครัวตามรอยผลงานได้เกือบครบจัดระบบคอลเลกชันได้ง่ายกว่าศิลปินหลายคนที่งานกระจัดกระจายเหลือเพียงไม่กี่ชิ้นที่มีหลักฐานว่าเคยมีอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่กับใครเป็นภารกิจที่ทายาทต้องตามหาสมบัติของจ่างต่อไปพร้อมกับงานวิจัยและอนุรักษ์ฟื้นชีวิตผลงานที่เคยเก็บแบบเรียบง่ายในบ้านไม้หลังเก่าจนทิ้ง

0: รอยชำรุดตามกาลเวลาโดยนิทรรศการแรกของมิวเซียมในชื่อหอศิลป์กวีจ่างแซ่ตั้งมาจากทีซีดของทายาทรุ่นหลานจัดแสดงยาวถึง30เมษายน2570ณพื้นที่เรียนรู้ศิลปะแห่งใหม่ไม่ไกลกรุงเทพพิพิธภัณฑ์จ่างแซ่ตั้งกฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
1: เบื้องต้นเขาก็จะเปิดให้บริการเข้าชมกันได้ทุกอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนนะคะวันนี้ไทยบันเทิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
1: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
2: ใช่มีเยอะด้วย
1: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนห้องส่ง
3: ไม่มีแล้วบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
0: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 นหน้าจอไทย PBS
4: แกะหลักฐานโทรศัพท์หมิงฉนซันพบแชทเส้นเงินโยงสแกมเมอร์เปิดข้อมูลบริษัทในมือพบตัวละครใหม่คนไทยร่วมถือหุ้นปฏิเสธอีกหนึ่งบริษัทอาม่ามารีนเครือตระกูลรัชกิจประการแจงไม่เอี่ยวกว้านซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์กองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วความมั่นคงแรกชายแดนไทยกัมพูชาโป่งน้ำร้อนจันทบุรีศรีหศักดิ์ไม่รับรู้กัมพูชาแอบขึ้นทะเบียน MOU 2544ยันเจรจาภายใต้อันคลอสนายกขับรถพุ่มพวงคิกออฟ
5: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ตามสัญญาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามกันต่อกับคุณดาระโอเบรียนครับที่จะพาเราไปท่องเที่ยวบนภูเขาไฟชื่อดังที่มีพลังทำลายล้างสูงมากอย่างวิสูเวียสรวมไปถึงแคมปี้เฟลเกรอีที่เมืองเนเปิลส์กันนะครับซึ่งภูเขาไฟเหล่านี้นะครับได้กำหนดวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของชาวเมืองมาอย่างยาวนานแล้วล่ะครับโดยลาวาเนี่ยจะทำลายทุกอย่างที่ขวางทางที่แม้มนุษย์อย่างเราจะสามารถเอาตัวรอดจากลาวาได้ก็จริงแต่ในบางครั้งครับก็เกิดเป็นก๊าซแล้วก็แรงดันที่ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงครับโดยเศษซากภูเขาไฟเนี่ยจะขึ้นสู่อากาศนะครับและสิ่งที่พุ่งขึ้นก็ต้องตกลงมาครับซึ่งถือว่ามีความอันตรายมากเลยทีเดียวถ้าว่าการมีอยู่ของภูเขาไฟนั้นนะครับถือเป็นรางวัลล้ำค่าของชีวิตเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะมันเนี่ยทำให้คุณรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆครับเพราะวันดีคืนดีเนี่ยภูเขาไฟตรงนั้นก็อาจจะทำลายทุกอย่างจนหมดสิ้นแต่มันก็ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาหาแล้วก็มาชมได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Wonders of Volcanoes with Dara O'Brien มหัศจรรย์ภูเขาไฟตอนที่2ครับ

0: คุณผู้ชมครับเพราะสงครามโลกครั้งที่2นะครับจึงมีทีมและก็กองถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยปักหลักค้างอยู่ที่เนเปิลส์ครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ในขณะที่กองทหารก็รีบเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจึงลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงไปได้มากนะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำมากจริงๆครับคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบเรื่องราวของภูเขาไฟระเบิดเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับอาจจะมีข้อมูลอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่าลืมครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ง่ายๆที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับนั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันกับ The Secret Life of Trees ความลับแห่งต้นไม้ในตอน The Early Years จุดเริ่มต้นชีวิตครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเช่นเคยครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ
1: หนึ่งภาพหนึ่งเรื่องราวหนึ่งพลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.com

0: www.ofr.th/birdphoto 2026ชีวิตติดปีก Photo Contest เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป
1: แกะหลักฐานโทรศัพท์หมิงฉนซันพบแชทเส้นเงินโยงสแกมเมอร์เปิดข้อมูลบริษัทในมือพบตัวละครใหม่คนไทยร่วมถือหุ้นปฏิเสธอีกหนึ่งบริษัทอาม่ามารีนเครือตระกูลรัชกิจประการแจ้งไม่เอี่ยวกว้านซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์กองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วความมั่นคงแรกชายแดนไทยกัมพูชาโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสีหศักดิ์ไม่รับรู้กัมพูชาแอบขึ้นทะเบียน MOU 2544ยันเจรจาภายใต้อันคลอสนายกขับรถพุ่มพวงคิกออฟไทยช่วยไทยปล่อย 3,800 คันขนสินค้าราคาถูกส่งถึงหน้าบ้านรัฐบาลมั่นใจกู้ 400,000 ล้านไม่สะดุดไม่ต้องมีแผนสำรองติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ทุกอย่างดูแบบสร้างเอาไว้แล้วก็แบบไม่มีใครสนใจที่แห่งนี้เคยเป็นที่ฟูมฟักแก๊งอิทธิพลขนาดใหญ่หรือที่เขาเรียกว่าเมกะแก๊ง
3: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาตามหาสมาชิกแก๊งนะครับซึ่งเคยไล่ออกไปจากชุมชน905นี่แล้วแต่ว่าอาจจะกลับมาอยู่ตรงนี้รอบ
4: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกและชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงนี้เองที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และกำลังทหารมากกว่าอย่างเอธิโอเปียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่13พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS
6: แจ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำหันมาทีนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ยลงพุ่มสักพักเขาว่าพระหลวงยุทธก็หายไปที่สุดลงไปอันนี้ก็ล่าสุดเนาะเราจะต้องจัดการออกแบบถนนให้มันดีกว่านี้ในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู
7: ้สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
8: เดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี้

0: นี้ขออนุญาตนะคะจะมาเอามงเหมือนเดิมค่ะ
1: งานนี้มันเป็นเสียงอันนึงที่ทำให้แมตช์การแข่งขันอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นคุณค่าของกลุ่มนักกีฬากลุ่มนี้อะค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วกีฬาฮะมันไม่มีเพศ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แกะหลักฐานโทรศัพท์หมิงฉนซันพบแชทเส้นเงินโยงสแกมเมอร์เปิดข้อมูลบริษัทในมือพบตัวละครใหม่คนไทยร่วมถือหุ้นปฏิเสธอีกหนึ่งบริษัทอาม่ามารีนเครือตระกูลรัชกิจประการแจ้งไม่เอี่ยวกว้านซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์กองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วความมั่นคงแรกชายแดนไทยกัมพูชาโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสีหศักดิ์ไม่รับรู้กัมพูชาแอบขึ้นทะเบียน MOU 2544ยันเจรจาภายใต้อันคลอสนายกขับรถพุ่มพวงคิกออฟไทยช่วยไทยปล่อย 3,800 คันขนสินค้าราคาถูกส่งถึงหน้าบ้านรัฐบาลมั่นใจกู้ 400,000 ล้านไม่สะดุดไม่ต้องมีแผนสำรอง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาทิศละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: เรื่องของแลนด์บริดจ์ครับหลังจากที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับศึกษาถึงความคุ้มค่า90วันมีรองนายกเอกนิติทำหน้าที่นั่งหัวโต๊ะศึกษาความเป็นไปได้นอกจากจะมีเสียงสะท้อนจากสภาวันนี้วุฒิสภาสวขอตั้งขึ้นมาชุดนึงเหมือนกันเอามาศึกษาว่าควรไม่ควรคุ้มค่าไม่คุ้มค่าแต่สิ่งที่ออกตัวว่าก็คือไม่มีธงนะครับมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะเสนอไปยังรัฐบาล
2: เพราะฉะนั้นบรรยากาศในภาพรวมของการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.วันนี้นะคะมีความหลากหลายค่ะลักษณะไม่ฟันธงแต่เน้นหนักไปที่การให้คำแนะนำขอให้ทบทวนอย่างรอบด้านแล้วก็มีเสียงสะท้อนให้ระวังกลัวว่าเหตุการณ์มันจะไปซ้ำรอยกับโครงการคลองด่านและโฮปเวลค่ะตลอดทั้งวันการประชุมวุฒิสภาพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการการคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนด์บริดจ์และยติของสมาชิกเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรยืนยันทำหน้าที่ตรวจสอบและศึกษาข้อเท็จจริงเพื่อทำเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลค่ะ
3: โดยการพิจารณาศึกษาครั้งนี้มุ่งดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณาศึกษากันกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลอย่างรอบด้านโดยมิได้มุ่งสนับสนุนหรือคัดค้านโครงการในลักษณะที่ยึดโยงกับกระแสความคิดเห็นทางสังคมด้านใดด้านหนึ่งหากแต่พิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อให้การพิจารณาศึกษาเป็นอย่างไปอย่างเป็นกลางรอบคอบตั้งยงบนพื้นฐานหลักวิชาการ
1: จากนั้นครับนายพมรชาวสิริกุล

ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษานโยบายด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวีนำเสนอผลการศึกษาครับโดยชี้ถึงสาระสำคัญนะครับบอกว่าแลนด์บริดจ์เป็นระบบโลจิสติกต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงทั้งระบบการขนส่ง

0: วิริยะสิริชี้นะครับบอกว่าแลนด์บริดจ์จะประหยัดเวลาเดินทางถึง4วันและลดต้นทุนการขนส่ง 15% ครับนี่เขามองว่าเป็นความคลาดเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะการเทียบเคียงกับช่องแคบมะละกาส่วนความเป็นไปได้ของการถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสมมุติฐานว่า 4,000 ตู้ใช้เวลา72ชั่วโมงนั้นมองว่าเป็นการคำนวณบนกระดาษไม่มีข้อเท็จจริงครับ
1: เมื่อเราได้ทำการซักถามตอบลงไปในรายละเอียดเราพบว่าการศึกษาหรือการนำเสนอนั้นเป็นการคำนวณบนกระดาษทางทฤษฎีไม่ได้มีการเผื่อเวลาคือเป็นกรณีไอเดียลิสติกเป็นกรณีที่ทุกอย่างมันไหลลื่นไม่มีปัญหาเหมือนอยู่ในห้องระบบปิดแต่ในโลกของความจริงจากผู้ที่อยู่ในกรรมการจากกรรมธิการนะครับซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติพบว่าการคำนวณนี้ไม่ได้เผื่อเวลาและไม่ได้เผื่อกรณีที่ช่วงใดช่วงหนึ่งโหนดใดโหนดหนึ่งเกิดปัญหาอุปสรรคฝนตกฟ้าร้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่บอกว่าถ้ามา 4,000 ตู้สามารถทำได้ใน3วันไม่ได้พิจารณาในเรื่องของปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบไปทั้งเชนหรือทั้งห่วงโซ่ของการขนถ่ายดังนั้นเนี่ยข้อสรุปที่บอกว่าถ้า 4,000 ตู้ทำได้ใน72ชั่วโมงจึงเป็นเรื่องฝัน
2: นายประพันธ์ยังอ้างด้วยนะคะว่ายังไม่นับรวมเรื่องความคุ้มทุนในบริบทเรื่องการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความเสี่ยงด้านอื่นๆอีกแต่สรุปเป็นรายงานเสนอแนะในเชิงนโยบายพบว่าการศึกษาไม่ได้บ่งถึงความพร้อมของโครงการและยังมีจุดบกพร่องอีกหลายเรื่องถ้ารัฐบาลต้องการผลักดันก็ต้องทบทวนข้อสมมติฐานของโครงการส่วนในเชิงปฏิบัติการก็ยังต้องปรับปรุงแบบจำลองเวลาและต้นทุนรวมไปถึงการบริหารจัดการโดยรวมค่ะโดยต้องไตร่ตรองบนผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ต่างก็ลุกขึ้นอภิปรายมีทั้งที่สนับสนุนและคัดค้านนะคะโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ให้เหตุผลบอกว่าไทยจะต้องมีศูนย์กลางที่เชื่อมทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเข้าไว้ด้วยกันก่อนจะแนะให้รัฐบาลศึกษาอย่างจริงจังเรื่องความคุ้มค่าส่วนนายชูชีพเอื้อการอภิปรายแสดงความกังวลบอกว่ารัฐบาลอาจจะเสียค่าโง่ซ้ำพร้อมกับหยิบยกโครงการคลองด่านและฮอปเวลที่ทำให้รัฐเคยสูญเสียมาแล้วในอดีตจึงเน้นย้ำให้ศึกษาอย่างรอบด้านรับฟังเสียงของประชาชนให้รอบคอบจากนั้นประธานในที่ประชุมก็ตอบรับจัดส่งรายงานและความเห็นจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาให้รัฐบาลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปค่ะ
0: หมิงเฉินซันชัดเจนนะครับว่ามีความสัมพันธ์โยงไปยังกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์ครับแต่คำให้การของเขาหลายอย่างวันนี้ต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยมันยังมีคำถามมีข้อสงสัยเต็มไปหมดนะครับว่าง่ายๆฟังแล้วไม่เมคเซนส์ครับเช่นการที่เขาอ้างว่าเขาเข้ามาสั่งสมอาวุธในประเทศไทยจะเอาไปแก้แค้นคู่อริที่อยู่ในฝั่งกัมพูชามันมีข้อพิรุธข้อสังเกตหลายจุดเดี๋ยววันนี้เราจะไล่กันเป็นข้อๆนะครับแต่ล่าสุดทางกรมราชทัณฑ์ครับเปิดเผยถึงอาการที่รักษาตัวนะครับบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ยังอยู่ใน ICU ครับตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะครับจัดกำลังเฝ้านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธและวัตถุระเบิดครับซึ่งยังพักรักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปัทธรรมคุณที่ชลบุรีนะครับหลังถูกส่งตัวออกจากเรือนจำพิเศษพัทยามารักษาตัวตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับอาการของหมิงเฉินซันยังคงมีภาวะเครียดสูงไม่มีญาติหรือบุคคลใกล้ชิดติดต่อมาเยี่ยมนะครับด้านพันตำรวจเอกวสุรัตน์ชัยธีรพัฒน์รองผู้บังคับการชลบุรีเดินทางเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยที่โรงพยาบาลครับแล้วก็มอบแนวทางในการปฏิบัติให้กับตำรวจในการผลัดเปลี่ยนการควบคุมแล้วก็ดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดระหว่างการพักรักษาตัวนะครับจนกว่าผู้ต้องหาจะมีอาการดีขึ้นจนถึงขั้นตอนการนำตัวส่งกลับเข้าเรือนจำครับ
2: ขณะที่กรมราชทัณฑ์ออกเอกสารชี้แจงกรณีการส่งตัวนายหมิงฉนซันผู้ต้องหาชาวจีนออกไปรักษาพยาบาลฉุกเฉินนะคะโดยระบุว่า

0: เมื่อเวลา 15:30 นของวันที่11พฤษภาคมได้รับตัวควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษพัทยาจากนั้นเวลา 17:30 ผู้ต้องหาเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำให้การช่วยเหลือและประสาน1669ส่งตัวรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีระหว่างส่งตัวผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อนถูกย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุค่ะ
1: สำหรับผลตรวจเบื้องต้นนะครับยังไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนหรือว่ากัญชาครับแต่มีการส่งตัวอย่างเลือดตรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสารไซยาไนด์และกลุ่มยาเบนโซไดไอซีปีนคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน 5-15 วันนะครับขณะที่มีรายงานครับบอกว่าอาการของผู้ต้องหานั้นดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวและสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้ครับแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ใน ICU นะครับแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดครับ
0: ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงพูดย้ำอีกครั้งตรงกันในวันนี้นะคะบอกว่ายังไม่พบข้อบ่งชี้ว่านี่เป็นการก่อการร้ายหรือเป็นการเตรียมก่อเหตุวินาศกรรมแต่สิ่งที่ยืนยันได้แล้วจากหลักฐานเส้นเงินแล้วก็คำให้การก็คือชายชาวจีนคนนี้เชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ที่อยู่ในกัมพูชาค่ะแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเขาอยู่ในระดับสั่งการหรือไม่แต่ว่าผบ.ตร.บอกเป็นข้อมูลบอกว่าเขาน่าจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกระเป๋าเงินของแก๊งสแกมเมอร์ค่ะข้อมูลสำคัญที่สุดที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค2ได้จากโทรศัพท์ของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนทำให้ยืนยันได้ว่าชายชาวจีนคนนี้เป็นคนในเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเขาอยู่ในระดับใดดูจากเนื้อหาจากข้อความแชทสนทนาบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์พบว่าหมิงเฉินซันติดต่อกับกลุ่มคนจีนด้วยกันซึ่งเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์อยู่ในกัมพูชามีข้อความบางช่วงพบว่ามันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นภายในกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองแล้วก็พบการโอนเงินระหว่างกันตำรวจไซเบอร์ยังตรวจสอบเส้นทางการเงินของหมิงเฉินซันทำธุรกรรมทางการเงินรวมแล้ว700ขออภัยค่ะทำธุรกรรมทางการเงินรวมแล้ว473รายการกว่า400รายการนะคะทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ระหว่างวันที่2กันยายนปี2565ถึงวันที่6พฤษภาคมปี2569โดยพบยอดเงินเข้ายอดเงินไหลเข้าในสีน้ำเงินนะคะเงินไหลเข้าใน40,500,000 บาทส่วนยอดเงินไหลออกก็ประมาณใกล้เคียงกันก็คือ40,480,000 บาทโดยรายการโอนเงินสูงสุดต่อครั้งทั้งฝั่งรับเข้าแล้วก็โอนออกจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเงินเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาเกือบ4ปีซึ่งตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหาความเชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆเพิ่มเติมค่ะทีนี้จากหลักฐานที่เจอสอดคล้องกับข้อมูลที่ยืนยันโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่พบเส้นเงินของหมิงเฉินซันตรงกับบัญชีคริปโตเคอเรนซีที่ใช้หลอกผู้เสียหายของเครือข่ายสแกมเมอร์กัมพูชาค่ะ
2: ว่าตอนนี้เราตรวจสอบในเงินที่เข้าออกเนี่ยก็ถือว่ามีจำนวนหลายสิบล้านบาทนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับคดีสแกมเมอร์แล้วกันนะครับบัญชีเนี้ยไปเชื่อมโยงทั้งบัญชีธนาคารและในบัญชีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของพวกแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา
1: ประเด็นถัดมาครับนั่นก็คือคลิปอย่างที่เห็นเนี่ยครับคลิปซ้อมยิงปืนแล้วก็ปาระเบิดนี่เป็นหลักฐานที่เจอในโทรศัพท์มือถือของนายหมิงเฉินซันนะครับตำรวจยืนยันครับว่าเกิดขึ้นที่กัมพูชาใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ตำรวจไปเจอแชทบทความสนทนาที่นายหมิงเฉินซันขัดแย้งกับคนในกลุ่มสแกมเมอร์ครับแล้วก็สอดคล้องกับไทม์ไลน์การเริ่มติดต่อซื้อขายและสะสมอาวุธสงครามในไทยครับ
2: ว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับและเราพบข้อมูลการสนทนาที่แสดงเห็นถึงความขัดแย้งของคนในกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เองนะครับจึงนำมาซึ่งการสะสมอาวุธของนายหมิงเฉินซันในครั้งนี้
0: ส่วนประเด็นเอกสารต่างๆนะคะที่ในหมิงเฉินซันมีพาสปอร์ตจีนและกัมพูชามีบัตรสีชมพูของไทยและถือครองวีซ่าประเภท PE หรือ Privilege Entry Visa ค่ะเป็นวีซ่าสำหรับ

0: หรับกลุ่มผู้ที่มีกำลังทรัพย์แบบระยะเวลา20ปีแล้วก็ยังมีวีซ่าเรสซิเดนต์ประเภทพำนักระยะยาวของเกาหลีใต้ด้วยนะคะมีเอกสารหลายอย่างเปิดทางให้เขาเดินทางเข้าออกหลากหลายประเทศทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมนำกรณีของหมิงฉนซันมาทบทวนเรื่องมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติค่ะโดยจะเสนอให้เชื่อมข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานพิจารณาการออกวีซ่าและอาจจะใช้ระบบประเมินความเสี่ยงชาวต่างชาติในอนาคตเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้กลุ่มอาชญากรรมใช้สิทธิพิเศษในการเดินทางเข้าประเทศค่ะข้อมูลใหม่ที่สุดที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนก็คือผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ทุนเทานะคะสอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติยอมรับค่ะว่าในหมิงฉนซันคนนี้เชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
1: ของพวกแก๊งทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งนู้นนะครับ
2: ไม่ถึงขั้นหรอกครับ
1: แต่ว่าก็มีความเชื่อมโยงไหมครับเชื่อมโยงทุนเทาใช่ไหมครับ
2: ฝั่งนู้น
1: ครับผมครับ
0: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติและตำรวจนครบาลนะคะอย่างน้อยๆ3หน่วยงานสืบสวนสอบสวนได้ข้อมูลตรงกันบอกว่าหมิงฉนซันเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงให้ข้อมูลกับไทย PBS เพิ่มเติมบอกว่าชายชาวจีนคนนี้ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ในกัมพูชาจะอยู่ในระดับใดใช่ระดับสั่งการหรือไม่อันนี้ยังไม่ชัดแต่ว่าเขาอ้างว่าเขาถูกทารุณทรมานระหว่างทำงานเป็นสแกมเมอร์อยู่ที่นู่นจนเกิดความรู้สึกคับแค้นใจพอรู้สึกแค้นก็เลยเริ่มซื้อแล้วก็สะสมอาวุธค่ะเพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นในประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยเขาได้พยายามค้นหาอาวุธปืนในประเทศไทยก็ไปหาที่สนามยิงปืนถามว่าเขาเอาเงินมาจากไหนเขาเปิดบริษัทอยู่ในไทยแล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ในกัมพูชาแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะคะแหล่งข่าวให้ข้อมูลบอกว่าหมิงฉนซันคนนี้เป็นคนมีเงินเยอะค่ะแล้วก็เดินทางไปยุโรปบ่อยครั้งไปที่ประเทศต่างๆด้วยเข้าออกที่เกาหลีใต้หลายครั้งโดยแหล่งข่าวสรุปว่าจากข้อมูลแล้วก็คำให้การที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนก็สรุปว่าเขาเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติชาวจีนค่ะ
3: อันนี้เป็นข้อมูลที่ฝั่งของผู้ต้องหาอ้างประกอบกับข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยรวบรวมได้ณเวลานี้ครับแต่อีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับฟังดูแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมมันเมคเซนส์หรือเปล่าประเด็นแรกเนี่ยทางฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างนะครับบอกว่าเขาสะสมอาวุธในประเทศไทยหวังจะไปล้างแค้นให้เครือข่ายสแกมเมอร์ที่เป็นคู่อริที่อยู่ในฝั่งกัมพูชาประเด็นแรกครับทำไมต้องมาหาอาวุธในฝั่งไทยเขาอ้างว่าหาในไทยเนี่ยมันหาง่ายกว่ามันจริงแบบนั้นจริงๆเหรอเพราะถ้าสะสมอาวุธมากขนาดนี้ถ้าจะไปก่อเหตุในฝั่งกัมพูชาขนไปยังไงครับท่านผู้ชมตอนนี้ด่านปิดจะลงทางเรือเหรอก็ไม่ง่ายการจะขนอาวุธมากมายขนาดนี้ไปก่อเหตุในฝั่งกัมพูชาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นต่อมาก็คือถ้ามีการสะสมอาวุธขณะนี้ข่าวว่าเขาจะไปก่อเหตุในฝั่งโน้นมันจะไม่รั่วไหลไปเชียวหรือเพราะมันไม่ใช่น้อยๆนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวขนาดนี้จะเข้าจะออกเนี่ยฝั่งเรายังรู้ความเคลื่อนไหวในฝั่งโน้นเครือข่ายสแกมเมอร์ก็น่าจะรู้ถึงความเคลื่อนไหวเหมือนกันประเด็นต่อมาก็คือบริษัทที่ตั้งในไทยของรวิสาที่บอกทำบริษัทที่อยู่ในไทยมาบริษัทหนึ่งเป็นนิติบุคคลนะครับชื่อว่าบริษัทอาหลงคอนแทรคเตอร์เมื่อปี2562ครับซึ่งช่วงนั้นมันเป็นช่วงก่อนโควิดระบาดและหลังโควิดระบาดหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของสแกมเมอร์หรือคอลเซ็นเตอร์ระบาดแล้วเราก็พบข้อมูลหลายอย่างของเขาทั้งเรื่องของทะเบียนข้อมูลในประเทศไทยนะครับไปออกบัตรสีชมพูไปออกบัตรอีลีทใช้คำแบบนี้แล้วกันนะวีซ่าที่อยู่แบบ20ปีอ่ะซึ่งคนทั่วไปก็ทำไม่ได้ง่ายนะครับสิ่งที่เขาทำในไทยเหล่านี้ท่านผู้ชมเป็นไปได้ไหมว่าเขาตั้งใจจะฟอกตัวอยู่ไทยนานๆหรือเปล่าอันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตนะครับที่เราตั้งข้อสังเกตอีกครั้งหนึ่งจากข้อมูลที่ผู้ต้องหาให้การหรือว่ากล่าวอ้างขณะเดียวกันถ้ามาดูความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังดูไม่เมคเซนส์เท่าไหร่
0: เป็นเพียงข้อสังเกตนะคะที่ตั้งขึ้นมาหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็พิจารณาดูคำให้การของหมิงฉนซันคนนี้นะคะนอกจากเขาอ้างว่าเดินทางเข้ามาซื้อมาสะสมอาวุธที่อยู่ในประเทศไทยโดยไปหามาจากสนามยิงปืนเพราะว่าอ้างว่าหาซื้อในไทยง่ายกว่าอาวุธที่ได้ในกัมพูชามันก็จะไม่ทันสมัยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีข้อสังเกตอีกหลายอย่างอีกคนที่ยืนยันว่าหมิงฉนซันยังไม่เข้าข่ายก่อการร้ายคือนายกรัฐมนตรี วันนี้ได้เจอนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อสักครู่เมื่อถามว่าอันนี้เข้าข่ายเป็นทหารรับจ้างหรือไม่นายกบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดาเป็นบุคคลธรรมดาส่วนจะมีนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าคงไม่มีใครไปร่วมสนับสนุนให้เขากระทำความผิดแต่ถ้ามีจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดใช่ไหมนายกตอบว่ามีใครเคยวิ่งหนีผมได้ไหมล่ะนายกอนุทินทิ้งท้ายบอกว่าไม่ใช่ความบกพร่องของมาตรการและขอให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยขณะนี้ยังมีการตรวจสอบว่ายังมีนักการเมืองหรือใครเกี่ยวข้องเพิ่มด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าหวังว่าจะไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องในการร่วมกระทำความผิดค่ะ
3: อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับเมื่อสักครู่นี้เราแตะแล้วนิดนึงก็คือบริษัทอันหลงคอนแทรคเตอร์จำกัดนะครับที่มีชื่อของหมิงเฉินซันเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับคนไทยครับทีมข่าวไทย PBS เนี่ยตรวจสอบพบข้อมูลนะครับว่าบริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อปี2564ครับระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทมากกว่า30ข้อด้วยกันแต่พอไปดูงบการเงินนะครับปรากฏว่าบริษัทเนี่ยขาดทุนอย่างต่อเนื่องติดตามเรื่องนี้ใน The Exit ครับ
2: ทาวน์โฮม2ชั้นในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครถูกใช้เป็นที่ตั้งของบริษัทอันหลงคอนแทรคเตอร์จำกัดซึ่งถูกระบุว่าเป็นของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยหลังตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังนี้เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังพบข้อมูลว่าเป็นที่อยู่ตามเอกสารของนายหมิงเฉินซันและยังเป็นบ้านของหญิงไทยที่เคยจดทะเบียนสมรสกับเขาไทย PBS ตรวจสอบบริษัทอันหลงคอนแทรคเตอร์จำกัดกับเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่25ตุลาคม2564หรือ1ปีก่อนที่นายหมิงเฉินซันจะจดทะเบียนกับอดีตภรรยาทุนจดทะเบียนเริ่มต้น1ล้านบาทก่อนเพิ่มเป็น2ล้านบาทในปีถัดมาแม้ใช้ที่อยู่เป็นที่ตั้งบริษัทแต่อดีตภรรยาของนายหมิงเฉินซันกลับบอกว่านายหมิงเฉินซันเดินทางมาที่บ้านหลังนี้เพียงไม่กี่ครั้งในช่วง2ปีที่จดทะเบียนสมรสและปัจจุบันที่อยู่นี้ยังถูกใช้เป็นที่ตั้งของบริษัทอาหลงคอนแทรคเตอร์จำกัดดังเดิมแม้ทั้งคู่หย่าร้างกันไปแล้ว
4: ไม่ค่ะบ้านนี้เขาไม่เคยไปอยู่ด้วยซ้ำเขาแค่ไปหานานๆมาทีอะไรอย่างเงี้ย
2: ข้อมูลในเอกสารระบุว่านางสาววิชยรัตน์ชาวจังหวัดศรีสะเกษปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทควบตำแหน่งผู้ถือหุ้นชาวไทยสัดส่วนร้อยละ70อีกร้อยละ30ที่เหลือเป็นของนายหมิงเฉินซันที่น่าสนใจคือบริษัทระบุวัตถุประสงค์เอาไว้ทั้งหมด32ข้อครอบคลุมธุรกิจทั้งในไทยและระหว่างประเทศเช่นการจัดหารับเช่าซื้อทรัพย์สินการขายโอนจำนำทรัพย์สินการกู้ยืมเงินการขนส่งสินค้าทั้งภายในและนอกประเทศรวมถึงการประกอบกิจการโรงแรมและไนท์คลับเมื่อตรวจสอบงบกำไรขาดทุนของบริษัทพบว่าตั้งแต่เปิดบริษัทในปี2564บริษัทขาดทุนต่อเนื่องปีแรกขาดทุนกว่า 13,000 บาทและเพิ่มขึ้นทุกปีจนขาดทุนสูงถึง 640,000 บาทในปี2567เช่นเดียวกับรายได้ของบริษัทที่ลดลงทุกปีจนในปี2567พบว่ามีรายได้รวมเพียง38บาท24สตางค์รายได้บริษัทที่ไม่สอดคล้องกับประเภทกิจการที่มากถึง32ข้อคือสิ่งที่หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งข้อสังเกตถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของบริษัท
5: ถ้าดูทุนจดทะเบียน2ล้านบาทแต่ดูกิจกรรมที่ทำ32ประการแล้วก็โอ้โหมีกิจการข้ามชาติจำนวนมากเนี่ยถ้าในทางธุรกิจก็ต้องถามคนที่มาทำธุรกิจกับเขาอะว่าคุณเชื่อได้ไหมว่าบริษัทที่ทุนจดทะเบียนแค่2ล้านแต่ทำธุรกิจจำนวนมากขนาดเนี้ยคุณเชื่อเขาหรือเปล่าแล้วกลับกันถ้ามองจากฝั่งสายตาของรัฐฝ่ายความมั่นคงหรืออะไรเงี้ยมันก็เริ่มเห็นแล้วอะว่านี่มันเป็นการสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่ออำพรางกิจกรรมอื่นๆหรือทำธุรกิจทางพาณิชย์อย่างแท้จริงหรือเปล่าทีนี้เราก็ไปดูการเดินบัญชีหรือว่าการเคลียร์บัญชีนะครับพอไปดูก็จะเห็นว่า ว่ามันมีกิจกรรมทางธุ

0: ธุรกิจน้อยมากกิจกรรมทางพาณิชย์ที่เยอะจริงๆกลายเป็นว่าแบบไปกู้ยืมนะครับทําให้ผลประกอบการของบริษัทติดลบด้วยซ้ําในวงเล็บก็คือติดลบคือแบบขาดทุนน่ะนี่คุณตั้งธุรกิจมาเพื่อขาดทุนคุณทําอะไรกันแน่
1: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าสั่งการให้ขยายผลเรื่องการจัดตั้งบริษัทของนายหมิงเฉินซันแล้วพร้อมตรวจสอบในเรื่องของการจัดหาคนงานลักษณะงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูลของการจดทะเบียนสมรสเพื่อหาความเชื่อมโยงในการกระทำความผิด
2: ก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบโดยละเอียดนะครับให้เวลานะครับก็เรียนว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับไม่ว่าจะในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับในหมิงเฉินซันนะครับมาทำอะไรที่ไทยแล้วไปทำอะไรที่กัมพูชาตอนนี้ก็มีพยานหลักฐานตามผมนำเรียนแล้วนะครับเส้นทางการเงินได้มาระดับหนึ่งแล้วนะครับเชื่อว่าจะขยายผลมีความคืบหน้าเร็วๆนี
1: ้หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังตั้งข้อสังเกตถึงการใช้หญิงไทยถือหุ้นจดทะเบียนนิติบุคคลว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เจ้าหน้าที่ควรเร่งตรวจสอบประวัติเพื่อขยายผลว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายหมิงเฉินซันหรือไม่ทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
3: เพื่อเป็นการยืนยันว่าตลอด8เดือนที่ผ่านมามีการกวาดล้างจับกุมขบวนการยาเสพติดอย่างเข้มข้นวันนี้ตำรวจแถลงจับกุมเครือข่ายกระทำความผิดได้กว่า 180,000 คดีนะคะตรวจยึดได้ทั้งเฮโรอีนไอซ์ยาบ้าแล้วก็ทรัพย์สินของเครือข่ายรวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทค่ะเฮโรอีน756กิโลกรัมไอซ์น้ำหนัก34ตันและยาบ้า915ล้านเม็ดค่ะล้านเม็ดนะคะเป็นของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดได้จากปฏิบัติการปราบปรามขบวนการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนอกจากนี้ยังขยายผลไปตามอายัดทรัพย์ของกลุ่มขบวนการมากกว่า 7,000 ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงข่าวพร้อมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่านี่เป็นผลงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระหว่างวันที่1ตุลาคมปี2568จนถึง11พฤษภาคมปี2569จำนวน 180,000 คดีซึ่งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังและให้การช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
4: ภาพแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าพวกเรานะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไม่มีการประนีประนอมหรือว่าเจรจาใดๆกับผู้กระทำผิดเช่นนี้นะครับเป็นการกระทำที่เราสำนึกในความเป็นอันตรายของสิ่งเหล่านี้ต่อประเทศของเรา
3: สำหรับคดีสำคัญก็คือเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจบุกแหล่งลักลอบผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจับชายชาวจีน3คนยึดของกลางเป็นสารเอโทมิเนตนะคะซึ่งถูกจัดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2ผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายมีโทษตามกฎหมายค่ะ

0: ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงอาม่าบอกว่าเป็นกลุ่มทุนที่พยายามกว้านซื้อที่ดินใกล้ๆกับโครงการแลนด์บริดจ์ในลักษณะซื้อเพื่อเก็งกำไรนะคะซึ่งทีมข่าวไทย PBS ก็ได้เปิดข้อมูลของอาม่าคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจหญิงอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วค่ะโดยอาม่ายอมรับว่าเป็นคนซื้อที่ดินจริงแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแลนด์บริดจ์นะคะอันนั้นคืออาม่าที่เป็นบุคคลเป็นผู้สูงอายุที่หลายคนเรียกกันว่าอาม่า
1: วันนี้มีอีกหนึ่งอาม่าครับแต่เป็นอาม่าที่เป็น CEO ของบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนนะครับที่ออกมาแถลงข่าวบอกว่าบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกว้านซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์แต่ที่น่าสนใจก็คือ CEO ที่มานั่งแถลงข่าวครับเป็นน้องชายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
2: ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เราไม่เคยเข้าไปมีการซื้อที่ดินไม่ว่าในพื้นที่

0: ที่ในจังหวัดระนองหรือชุมพรหรือในพื้นที่ในภาคใต
1: ้คำชี้แจงของนายพิสารรัชกิจปราการในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยซื้อที่ดินทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองมีเพียงที่ดินในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีดังนั้นกรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอ้างถึงการกว้านซื้อที่ดิน500ไร่รอบโครงการแลนด์บริดจ์โดยบริษัทนอมินีที่รู้จักกันในนามของอาม่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทส่วนกรณีที่ผู้สื่อข่าวตั้งคำถามโยงไปถึงนักการเมืองระดับชาติซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้รับคำตอบว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.
0: ที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะครับก็ปกติโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ก็เผยแพร่เป็นสาธารณะนะครับก็อย่างที่เรียนว่าเราเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับก็ทุกอย่างก็มีหน่วยงานกำกับดูแลนะครับแล้วก็ข้อมูลเปิดเผยตรวจสอบได้แน่นอนว่าอาจจะมีผู้ถือหุ้นที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่ว่าก็เป็นโครงสร้างการถือหุ้นที่ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลครับ
1: ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณวันที่10มีนาคม2569พบว่าบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,007 คน2ลำดับแรกเป็นนิติบุคคลคือบริษัทรัชกิจโฮลดิ้งจำกัดและบริษัท PTG โลจิสติกจำกัดส่วนลำดับที่3คือนายพิพัฒน์รัชกิจปราการจำนวน 20,780,000 หุ้นลำดับ4คือนายพิสารรัชกิจปราการและลำดับที่5คือบลจ.เกียรตินาคินพัฒน์ที่ได้รับโอนจากนายพิพัฒน์รัชกิจปราการเพื่อการจัดการหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจำนวน 12,500,000 หุ้นซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอกับนายพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและได้สอบถามถึงกรณีนี
2: ้ไอ้บริษัท AMA ที่มีชื่อของคนในนามสกุลราชประการ
3: กรรมการบริษัทอยู่อะค่ะ
4: ก็ CEO ก็น้องชายอะมีปัญหาเลยนะครับ
5: มีปัญหา
2: เขาบอกว่า
3: ไปเขาไปเชื่อมโยงอะค่ะว่าเป็นบริษัทที่ไปกว้านซื้อที่ดิน
2: ที่ดินในพื้นที่ระนองที่จะทำแลนด์บริดจ์
4: เชื่อไหมว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้มีซื้อสักกะที่นึงก็ว่างก็โทรศัพท์ไปถาม
1: ไทย PBS ยังพบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าในจำนวนกรรมการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนมีชื่อของนายชัยวัฒน์ทองคำคูณเป็นกรรมการอิสระและประธานบอร์ดซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขในสมัยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งสนขเป็นหน่วยงานคลังสมองของกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่หลักคือการวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรทั้งทางบกรางน้ำและอากาศเป็นแม่งานหลักในการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความไว้ใจทำให้นายชัยวัฒน์เบียดตัวเต็งขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมในปี2561จนทำให้ตัวเต็งคืออธิบดีกรมทางหลวงในเวลานั้นยื่นจดหมายลาออกทันทีจากนั้นก็ทำงานร่วมกับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนที่นายชัยวัฒน์จะเกษียณไปในปี2563
6: อ๋อก็หนูอยู่ด้านในค่ะน้องมีบ้านอยู่ด้านในค่ะมาเดินไปให้สุดก็ได้เดินไปดูก็ได้ไม่มีสัญญาณเลยนะ
7: ไม่มีสัญญาณ
6: ใช่ค่ะ
8: ตั้งเกือบ10ปีมาแล้ว
1: ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทย PBS เคยเปิดเผยข้อมูลนักธุรกิจหญิงในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นอาม่ากว้านซื้อที่ดินใกล้โครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งนักธุรกิจคนดังกล่าวยอมรับกับทีมข่าวว่าซื้อที่ดินในตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองจริงแต่ไม่ใช่การกว้านซื้อเป็นการซื้อเพราะมีบุคคลนำมาเสนอขายตั้งใจจะใช้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการส่งออกและไม่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรจากโครงการแลนด์บริดจ์โดยการซื้อขายที่ดินของอาม่าสุนีเกิดขึ้นช่วงปี2558ถึง2562 รวมจำนวน33แปลง

0: เนื้อที่รวม 1,050 ไร่และเป็นการซื้อขายโดยมีเอกสารสิทธิ์นส3กผ่านบริษัทอสังหาริมทรัพย์3แห่งที่จดทะเบียนไล่เลี่ยกันในปี2562โดยมีนางสุนีหรือที่คนในพื้นที่เรียกว่าอาม่าสุนีเป็นกรรมการบริษัท
1: นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยการส่งรถพุ่มพวง 3,800 คันขนสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาดส่งถึงหน้าบ้านและชุมชนนะคะโดยมั่นใจว่าจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้กว่า280ล้านบาทแต่ว่าวันนี้ที่บอกว่าคิกออฟเนี่ยไม่ธรรมดาคุณน่าจะเห็นภาพแล้ว
2: นี่ไงนายกขี่ก็เก่งขับก็เก่งนะรถอะไรก็ขับได้หมด
1: นี่วันก่อนมารถไฟฟ้าวันนี้นายกรัฐมนตรีรับบทเป็นพ่อค้าค่ะขับรถพุ่มพวงพ่วงข้างแถมยังมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ซ้อนท้ายขับวนรอบทำเนียบนะคะพุ่มพวงคันนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาสนับสนุนสินค้าที่เข้าร่วมโครงการหลายคนน่าจะตั้งคำถามประชาชนคาดหวังอยากให้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลเรื่องค่าครองชีพแต่ทำไมนายกถึงขั้นต้องขับรถพ่วงข้างเลยเหรอ
2: ขับขี่ก็ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้ด้วย
1: มันก็เป็นการเมืองการตลาดแบบอนุทินสไตล์นั่นแหละค่ะประชาสัมพันธ์นโยบายด้วยภาพที่ทำให้ดูเข้าถึงง่ายค่ะไม่มีเสียงนะถ้าของแท้ต้องมีเสียงด้วยว่ารถเร่มาแล้วครับรถเร่มาแล้วครับ
2: พี่แปบพี่แปบมีไหมเสียงแตรมีไหม
1: จริงๆพี่แปบพี่แปบมันมีจากคันอื่นที่มาด้วยกันเนี่ยนะคะมันมีก่อนการประชุมครม.วันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสวมบทพ่อค้ามือใหม่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างดัดแปลงเป็นรถพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์ซ้อนท้ายร่วมเป็นแม่ค้าประเดิมเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะขับวนรอบตึกสันติไมตรีแล้วก็ไปที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าเลย
2: จริงๆมันขี่ยากนะคุณวิสารถพ่วงเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็ขี่ได้นะฮะมันคุมยากนะไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์นะ
1: อ้าวแล้วเมื่อเช้าฝนตกถนนลื่นด้วยแต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะนายกระบุว่ารถพุ่มพวงที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยจะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆจากรัฐบาลรวมถึงบัตรเติมน้ำมันสินค้าส่วนใหญ่เป็นของจำเป็นในชีวิตประจำวันมีหมดพืชผลทางการเกษตรผักผลไม้สินค้าอุปโภคบริโภคตระเวนไปขายตามหมู่บ้านในราคาต่ำกว่าราคาตลาดถึง 10% ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ประกอบการแต่ละเจ้าและที่สำคัญต้องรักษาคุณภาพสินค้าต้องสดใหม
2: ่
1: เชื่อถือได้จึงขอเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าจากรถพุ่มพวงราคาประหยัดกันได้แบบไม่ต้องเกรงใจค่ะ
3: การออกร้านของโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้รับทราบเลยว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านจะสามารถมาหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาในห้างนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายไม่ต้องเกรงใจเลยซื้อให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะซื้อได้ตามความสามารถที่มีนะครับได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงแต่ว่าคุณภาพมาตรฐานนะครับรสชาติส่วนผสมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
2: นางสุภจีครับรับประกันนะครับบอกว่าสินค้าในโครงการประหยัดกว่าราคาตลาดอย่างแน่นอนครับเพราะเป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ต้องการส่งสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้ถึงมือคนไทยครับผ่านรถพุ่มพวงหลายขนาดพ่วงก็มีกระบะก็มาครับแล้วก็ต่อยอดนำสินค้าเหล่านี้ไปวางกระจายทั่วทุกอำเภอนะครับแล้วก็จะขายในชุมชนห่างไกลด้วยรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถครับกระบะ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอันนี้ 1,000 บาทต่อเดือนครับ
4: ทุกคนนะคะอันนี้ร่วมกันกับกรมการปกครองในการรับลงทะเบียนพุ่มพวงมีหลายขนาดนะคะนี่ขนาดกลางจริงๆแล้วมีขนาดถี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
1: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะตั้งเป้าเอาไว้3เดือนให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเช่นโครงการคนละครึ่ง plus เดี๋ยวจะต่อเนื่องเลยระยะแรกดำเนินโครงการระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง

0: ถึง14มิถุนายน2569รวมแล้ว30วันก็จะเน้นจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านช่องทางใกล้ชุมชนเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านรัฐบาลคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะเบื้องต้นค่ะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการ 3,800 คันมีตั้งแต่ขนาดจิ๋วๆขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะ SML พร้อมทั้งจุดจำหน่ายบัตรไปรษณีย์ผ่านไปรษณีย์จังหวัดนะคะไปรษณีย์อำเภอรวมแล้ว946จุดที่เปิดจำหน่ายส่วนร้านค้าชุมชนอีก129ร้านด้วยกันนะคะก็คาดหวังจะได้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายที่สุดค่ะ
1: ท่านผู้ชมคงพอได้ติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียนะครับมีคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่ไปเที่ยวภูเก็ตบอกตอนนี้มีมาเฟียไปยึดหาดนะครับนั่นก็คือหาดฟรีดอมนายกจะลงพื้นที่แล้วนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อติดภารกิจไม่ได้ลงพื้นที่ใช่ไหมครับล่าสุดครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาลงพื้นที่ไปเจอการรุกพื้นที่ป่านะครับมีการสร้างเป็นเพิงเป็นร้านขายน้ำปั่นส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียวันนี้มามอบตัวเลยมามอบตัวกับตำรวจครับเขาชื่อว่าเสี่ยเล็กเขาบอกเขาไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้มีการปิดทางเข้าออกไม่ได้มีการเก็บเงินหรือว่าห้ามเข้าใดๆเราจะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กับคุณรัตนกรโตหมัดครับรายงานจากในพื้นที่ครับ
2: คุณเจษดาคุณวันวิสาคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณเจษดาบอกเลยครับว่ามาเฟียที่ถูกกล่าวอ้างก็คือเสี่ยเล็กนะครับได้มีการเดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สภ.การณ์นะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งเมื่อสักครู่นะครับเพิ่งออกจากห้องสอบสวนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการสอบสวนนานกว่า3ชั่วโมงครับเพื่อที่จะให้รับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด4คดีด้วยกันนะครับที่ถูกทางด้านของกรมป่าไม้ได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์นะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเสี่ยเล็กเขายืนยันนะครับบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่บอกว่าที่ดินที่เขามีอยู่นั้นเป็นที่ดินที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษและเขาอ้างนะครับว่ามีเอกสารยืนยันที่สำคัญนะครับบอกว่าตัวเองไม่ได้เก็บเงินค่าผ่านทางเพื่อที่จะเข้าไปในหาดฟรีดอมด้วยครับนายปริญธรหรือว่านายเล็กนะครับซึ่งคนในพื้นที่รู้จักกันว่าเสี่ยเล็กได้เดินทางเข้ามาพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก่อนที่จะเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.การณ์อำเภอเมืองภูเก็ตครับเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกป่าในพื้นที่หาดฟรีดอมจำนวน57ไร่ตำบลการณ์อำเภอเมืองภูเก็ตรอยต่อตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับตามพรบป่าไม้พ.ศ.2484และบุกรุกป่าสงวนพรบป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507จำนวน4คดีด้วยกันครับก่อนที่จะเข้าไปพบพนักงานสอบสวนนายเล็กได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนคุณผู้ชมเขายืนยันครับว่ามีหลักฐานเอกสารหนังสือสอบสวนพิสูจน์สิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกให้ประชาชนสามารถทำกินในที่ดินได้จำนวน20ไร่ครับส่วนที่ดินสค.1เขาบอกว่าเขาได้มีการแจ้งไว้ประมาณ3ไร่ซึ่งปัจจุบันยังไม่เคยทำการรังวัดครับขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอออกโฉนดซึ่งยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่กันแน่ครับ
3: ไม่ได้ดัดแปลง
4: ตรงน
3: ั้
4: นได้ยังไงคะ
3: ไม่ได้ดัดแปลงครับเดิมทีเนี่ยมันเป็นสค.1อยู่แปลงเลขที่49สค.1เลขนี้เลขที่49เป็นของตานุ้ยนายนุ้ยเชื้อชวดนี่เป็นพ่อนางยนต์ใจนางยนต์ใจเชื้อชวดเนี่ยนางยนต์ใจเชื้อชวดเนี่ยเป็นแม่ยกซึ่งผมอ่ะซื้อผลกับแม่มาตลอดแต่อีกฝั่งนึงอ่ะมันเป็นเอกสารสิทธิ์สส.1ผมเรียกว่าเป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่เขาออกให้ตอนที่ประกาศป่าสงวนแห่งชาติแต่เราครอบครองมาก่อนนี่ออกไหมครับ
4: ก็คือยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของ
3: ถูกต้องครับผมเป็นเจ้าของแต่ผมอยู่ด้วยสิทธิ์อันนี้มันต้องรู้ว่าผมนี่52ปีแล้วผมมีครอบครัวทำไมผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็แสดงว่ามันก็ต้องมีเหตุผลสักข้อที่ทำให้ผมอยู่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องอิทธิพลหรือบารมี
2: คุณผู้ชมครับนายเล็กเขาถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับซึ่งเขาได้มีการชี้แจงกรณีนี้บอกว่า ขาไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับแต่ว่าชอบเล่นกีฬายิงปืนซึ่งเขามีปืนที่จดทะเบียน4กระบอกด้วยกันครับส่วนภาพที่เขาบอกว่ามีการนำมาเผยแพร่เป็นภาพในอดีตแล้วก็นำมาสร้างความเข้าใจผิดให้กับตัวเขากับพร้อมอ้างนะครับว่าไม่ได้เป็นคนเก็บสวยค่าผ่านทางลงหาดฟรีดอมที่มีการเก็บเนี่ยประมาณคนละ200ถึง300บาทแล้วก็มีการเก็บค่าที่จอดรถอีกประมาณ100บาทนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนกระทำดังกล่าวแต่มีบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนเก็บซึ่งเขาบอกว่าเขามีข้อมูลว่าเป็นใครแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ครับคุณผู้ชมครับนายเล็กอ้างว่ามีเอกสารยืนยันการครอบครองที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษแต่นายพรสันกุณฑลสุรการนะครับซึ่งเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษกรมป่าไม้ให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวจากการตรวจสอบแล้วนะครับได้มีการกล่าวอ้างว่าครอบครองสค.1ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองประมาณ 2-3 ไร่ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีสค.1จริงครับแต่จากการรังวัดพบว่ามีการแผ้วถางเข้าไปทำประโยชน์เนื้อที่บวมก็คือจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการเข้าไปทำประโยชน์เนี่ยประมาณ9ไร่ด้วยกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการขยายผลเพิ่มเติมไปตรวจสอบเอกสารสค.1อีกครับพบว่าสค.1ดังกล่าวเป็นสค.บินครับซึ่งมาจากพื้นที่อื่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบนะครับพบว่าจุดดังกล่าวที่มีเอกสารสิทธิ์สค.1จริงๆเนี่ยห่างจากจุดที่เสี่ยเล็กเนี่ยยืนยันประมาณ7กิโลเมตรครับ
5: จากการตรวจสอบก็คือไม่ได้รับการอนุญาตให้เขาใช้ประโยชน์แล้วเอกสารสิทธิ์ไม่ตรง
6: คือในปัจจุบันครับในปัจจุบันนี้คือไม่สามารถเข้าไปครอบครองได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถูกต้องไหม
5: ใช่ครับ
6: แสดงว่าที่เขาอ้างวันนี้ยังไงคะ
5: ผมไม่ได้รับทราบว่าเขาอ้างว่ายังไงนะครับแต่ว่าในประเด็นก็คือตามกฎหมายคืออย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้เลย
2: คุณผู้ชมครับนอกจากพื้นที่57ไร่ที่นายเล็กถูกกล่าวหาว่าลุกที่ป่าสงวนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ยังนำกำลังเข้าตรวจสอบหาดฟรีดอมอีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่ามีผู้อิทธิพลรายใหม่มีการดัดแปลงพื้นที่ป่าเป็นเพิงพักตั้งเป็นร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มจำหน่ายอาหารนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าสร้างในพื้นที่ป่าไม้3หลังด้วยกันครับแต่ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของมีเพียงแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นครับหลังจากนี้กรมป่าไม้บอกว่าจะดำเนินการส่งสำนวนต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนครับส่วนแนวทางการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลเข้าบุกรุกพื้นที่หาดป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการกำชับครับว่าให้ระดับพื้นที่รายงานข้อมูลไปยังกระทรวงหากพื้นที่ไหนนะครับไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็จะส่งชุดพิเศษลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริงเพื่อคืนพื้นที่ส่วนรวมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับ
7: ในส่วนของผู้มีอิทธิพลหรือสร้างเงื่อนไขต่างๆในพื้นที่ถ้าผิดกฎหมายอาญาเนี่ยก็คงต้องเป็นตำรวจมีใครเขาจะมายอมพวกนี้ง่ายๆนะครับ
2: คุณเจษดาคุณวันวิสาคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตยังมีข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับบอกว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่มีเอกชนหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเข้าไปบุกรุกพื้นที่และก็มีการใช้ประโยชน์ครับหลังจากนี้จะมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการช่วงเย็นนะครับจะลงพื้นที่มาที่นี่เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ชัดเจนนะครับขอบคุณครับคุณรัตนกรครับอย่างน้อยก็เป็น1เคสนะครับที่มีความชัดเจนเรื่องสค.บินฟรีดอมไม่ฟรีดอมอยู่ต่อไปแล้วนะก็ถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบกันอย่างจริงจังนะครับ
0: ค่ะมีอีก2จุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ถูกตั้งข้อสังเกตเช่นกันนะคะก็คือเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุย2จุดนี้เนี่ยมีข้อสังเกตมีข้อร้องเรียนถึงการเข้ามาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะการเข้ามาในลักษณะของการประกอบกิจการหรือการทำธุรกิจแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีนายกจะลงพื้นที่ไปที่เกาะพังงานวันพรุ่งนี้บอกว่าจะไปติดตามปัญหาเรื่องชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่นะคะแต่การตรวจสอบสังเกตการในเวลานี้พบว่าตอนนี้การซื้อขายที่ดินบนเกาะพังงันเริ่มชะลอตัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อป้องกันต่างชาติเข้ามาถือครองค่ะ ทีมข่าวสำรวจบนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบที่ดินหลายแห่งถูกปิดประกาศขายบางจุดประกาศให้เช่ากระจายอยู่ทั่วเกาะค่ะและยังพบโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใหม่อีกหลายจุดแต่การสอบถามผู้นำชุมชนในพื้นที่บอกว่า

0: การซื้อขายที่ดินเริ่มชะลอตัวหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้มงวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วผู้นำชุมชนให้ข้อมูลบอกว่าการซื้อขายหรือเช่าที่ดินบนเกาะพะงันจะดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาตั้งแต่การจดทะเบียนตั้งบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินแปลงใหญ่ในระยะยาวก่อนจะแบ่งแปลงและลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เช่นพวกอาคารที่พักลักษณะวิลล่าเพื่อขายให้กับชาวต่างชาติส่วนบริษัทที่เข้ามาดำเนินการก็จะเป็นนอมินีหรือไม่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนไม่สามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้ละค่ะแต่จะรู้ก็ต่อเมื่อมีการก่อสร้างหรือว่ามีตัวแทนเข้ามาติดต่อขอให้ลงนามรับรองขอเลขที่บ้าน
1: เราเจ้าของพื้นที่เราก็มารู้อีกทีตอนที่กำลังก่อสร้างหรือว่าก่อสร้างเสร็จแล้วให้เรามาขอออกทะเบียนบ้านให้ลักษณะอย่างนี้ครับ
2: คือเราออกทะเบียนบ้านเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าบริษัทเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย
1: คือรู้ครับเพราะว่าม
3: ี
1: การขอ
3: บ
1: ริษัท
3: บริษัทก่อสร้างมันก็บริษัทนายเองเนี้ยโดยนางสาวเนี้ยแต่พอเราถามเนี้ยถามคนที่มาขอทะเบียนบ้านเนี้ยว่าคนเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาก็ไม่รู
1: ้ส่วนมากใจพวกนอมินีมาอีกครั้งเขาจะทำเป็นลักษณะที่มันเรียกว่ากระบวนการก็ได้นะครับในส่วนนี้กระบวนการที่ว่าขั้นตอนที่มันไปกันโดยส่วนมากคนที่ลงทุนคนที่เป็นเจ้าของเราไม่ได้เห็นหน้าเราไม่ได้รู้เลย
4: เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะพะงันนะครับบอกว่าการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวต่างชาติสามารถทำได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นตามระเบียบหลักเกณฑ์และหากมีเอกสารครบถ้วนตามกำหนดเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องดำเนินการให้ครับไม่อย่างนั้นอาจจะเข้าข่ายมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ
5: ได้ทำการตรวจสอบขั้นต้นทุกครั้งว่าบริษัทเนี่ยสามารถดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายได้หรือไม่ซึ่งบริษัทจะต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับการถือครองผู้ถือหุ้นอะไรต่างต้องอยู่ในเงื่อนไขไม่งั้นจดไม่ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกครั้งสำหรับที่ว่าหลังจากที่ผ่านการจดทะเบียนไปแล้วนะครับทางสำนักที่ดินก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายล่วงเกินในเรื่องที่จะเอาโฉนดที่ดินไปดำเนินการขอทำนิติกรรมอย่างต่อก็ไม่ทราบกันเลยครับสำหรับเรื่องเช่าเนี่ย
6: ให้กำเนิดระเบียบ
5: ไม่ว่าในรูปบริษัทหรือว่าชาวต่างชาติกฎหมายไม่ห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเช่าเขาจะระบุไว้ว่าเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับหลังจากนั้นถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปพิจารณาตามกฎข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: ไปดูจำนวนคดีในพื้นที่ครับเรื่องของการจับกุมดำเนินคดีในสภ.เกาะพะงันซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจแอบแฝงหรือการใช้นอมินีนะครับเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี67มาจนถึงปัจจุบันดำเนินคดีไปแล้ว29คดีครับผู้กำกับการสภ.เกาะพะงันนะครับยอมรับว่าการสอบสวนคดีเกี่ยวกับนอมินีต้องอาศัยความชำนาญครับเพราะเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและใช้เวลาในการตรวจสอบพยานหลักฐานให้รัดกุมอย่างมากครับ
0: วันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและคณะจะลงพื้นที่เกาะพะงันติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาตินะคะพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาค4และนายจุมพศวันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามความพร้อมตามกำหนดการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะโดยกำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดแจ้งฝ่ายปกครองจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ด้วยมีเสียงสะท้อนมาจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยากให้นายกมาดูแลเรื่องสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาบนเกาะที่ขณะนี้เจอกับปัญหาภัยแล้งบางทีไฟตกเป็นครั้งคราวเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวและประชากรแฝงในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลพบว่ามีผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานับพันรายและมีการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวกรณีแคมป์คนงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับการจ่ายน้ำประปาประสบภัยแล้งแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอจนต้องมีการสลับจ่ายน้ำแล้วก็แบ่งโซนพื้นที่ชาวบ้านผู้ประกอบการบางส่วนต้องซื้อต้องขายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคก็กลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
4: การกู้เงิน400,000 ล้านยังคงเป็นประเด็นหลักนะครับที่ฝ่ายค้าน

0: ขาตั้งธงเอาไว้ในการตรวจสอบรัฐบาลกล่าวหาว่าการที่รัฐบาลออกเป็นพ.ร.ก.เพราะต้องการหนีการตรวจสอบของสภาครับเพราะอะไรพ.ร.ก.มันออกก่อนครับแล้วค่อยไปขอความเห็นชอบจากสภาทีหลังฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขาก็เลยบอกว่าที่รัฐบาลเลือกออกเป็นพ.ร.ก.เพราะต้องการหนีการตรวจสอบของสภาแต่วันนี้ครับทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกถึง2คนย้ำอีกครั้งว่าการออกพ.ร.ก.นั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตให้กับประชาชนครับแม้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับแต่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้เกิดสะดุดแล้วก็อ้างถึงเหตุผลแล้วก็ย้ำถึงความจำเป็นในการกู้เงินนะครับเพราะต้องนำมาเยียวยาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจครับนายอนุทินเนี่ยย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทมีผลบังคับใช้และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและเมื่อสื่อพยายามถามย้ำว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี้การันตีด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีจำเป็นต้องมีแผนสำรองไหมนายกบอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วถ้าไม่มั่นใจก็อย่าออกพ.ร.ก.เท่านั้นเอง
1: ก็ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์
2: แบบนี้จะทำให้โครงการที่เราวางไว้อะค่ะจะสะดุดหยุดลงไหมคะ
1: ไม่ครับพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับ
2: ก็คือ
1: เพียงแต่ที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาได้จำนวน1/5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกเป็นลำดับแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็โคละซอยกันไอ้ซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไปครับ
3: ตอนนินประพันธ์ยืนยันค่ะว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องเร่งด่วนและตามกฎหมายก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาพร้อมยืนยันครม.ไม่กล้าตีเช็คเปล่าละค่ะตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตและเชื่อว่าการเดินหน้าโครงการของรัฐบาลก็จะไม่สะดุดเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นค่ะ
4: ใครจะรู้เรื่องความจำเป็นเร่งด่วนดีที่สุดรัฐบาลจะรู้ดีที่สุดถามเพราะอะไรเพราะกระทรวงการคลังเป็นคนเป็นแม่บ้านเขาถือกระเป๋าตังค์อยู่เขารู้ว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยตังค์ขาดไม่ขาดเนี่ยพ่อบ้านไม่ค่อยรู้แต่แม่บ้านเนี่ยจะรู้ก่อนเพราะนั้นต้องเชื่อแม่บ้านนะครับ
5: รัฐธรรมนูญ60ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลย
4: รัฐธรรมนูญ60เนี่ยจึงดูถ้าไปดูตาม173ให้ร้องได้เฉพาะกรณีว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม172วรรค1หรือไม่ไม่ได้ดูเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะเพราะนั้นในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมก็เข้าใจว่าศาลท่านก็คงดูตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คือดูว่ามันเป็นไปเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่นะครับส่วนเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยถ้าไม่ด่วนนะรัฐบาลเขาไม่ทำหรอกครับเพราะมันเป็นการบายพาสสภาผลของมันร้ายแรงนะครับก็คือว่าถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลลาออกนะอันนี้เป็นไปตามปกติทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ไม่น่ามีประเด็นนะครับ
5: จันทร์ตรงนี้รัฐบาลก็สามารถเดินหน้าได้เต็มที
4: ่เดินได้ครับเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งให้ชะลอไว้ก่อนหรืออะไรต่าง
0: อีกหนึ่งรองนายกที่ออกมาย้ำเรื่องนี้ครับก็คือรองนายกเอกนิติและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีคลังยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการกู้เงินนะครับบอกว่ารัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วครับถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตประเทศได้ในวันนี้ก็อาจแก้ไขได้ยากดังนั้นต้องเดินหน้าต่อเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับ
6: พระราชกำหนดอันนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้แล้ว1วันหลังจากลงราชกิจจานุเบกษาวันนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการบริหารก็เดินหน้าตามปกติครับก็อันนี้ผมคิดว่าก็เป็นกระบวนการตามปกติส่วนกระบวนการทางศาลทางนิติบัญญัติก็อันนี้ก็ดำเนินการคู่ขนานไปอันนี้คือในเรื่องของฝ่ายบริหารก็ดำเนินการตามปกติ
0: นายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับมองว่าการที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงินโดยไม่ผ่านสภานั้นเพราะต้องการหนีการตรวจสอบแล้วก็ตั้งชื่อว่าหนีสภาพลัสนี่เป็นการเปลยชื่อก่อนการอภิปรายทั่วไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนายภริศเนี่ยบอกว่ารัฐบาลจงใจเอาเงิน2ก้อนมัดรวมในพรก.ฉบับเดียวครับเป็นการฉวยโอกาสจากความเดือดร้อนของประชาชนเอาเงินเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันแล้วก็สอดไส้โครงการด้านพลังงานเข้าไปรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับบอกว่าการประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคจะยื่นยติเพื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญครับเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพรก.กู้เงินฉบับนี้เพราะถือเป็นกลไกในการยับยั้งของฝ่ายค้านนะครับนอกจากนี้ก็บอกด้วยว่าตอนนี้เตรียมเก็บข้อมูลเพื่อเดินหน้ายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ที่ยื่นได้1ครั้งต่อปีครับ
3: จากวิกฤตราคาพลังงานและค่าครองชีพค่ะปีนี้หอการค้าไทยประเมินนะคะว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสูงกว่า 66,000 ล้านบาทตัวเลขนี้คร่าวๆก็คือขยายตัวสูงสุดในรอบ13ปีผู้ปกครองจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมแล้วประมาณ 30,000 บาทพอพูดถึงเม็ดเงินสะพัดมันเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วสำหรับผู้ปกครองบางครอบครัวมันคือการเริ่มเปิดเทอมด้วยการเป็นหนี้นะคะหลายครอบครัวต้องไปกู้ต้องเอาทรัพย์สินไปจำนำเพื่อแลกกับการศึกษาของลูกค่ะถ้าการเรียนฟรียังไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันทำให้เด็กหลายคนตัดสินใจจบอนาคตทางการศึกษาของตัวเองตัดสินใจจบความฝันที่วาดไว้ของตัวเองติดตามกับคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ
7: เห็นผู้ปกครองเดินเข้าโรงรับจำนำในช่วงก่อนเปิดเทอมแบบนี้เป็นภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยที่บอกว่าเรามีนโยบายเรียนฟรีมานานแล้วนะคะค่าเล่าเรียนที่แพงกระทบทุกครอบครัวโดยเฉพาะเด็กยากจนด้วยค่ะมีข้อมูลยืนยันจากกสศที่ไปสำรวจเด็กยากจนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเขาบอกเลยค่ะว่าส่วนใหญ่ที่เรียนต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินเรียนต่อนั่นเองค่ะข้อมูลนี้นะคะชวนดูค่ะเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็นเด็กที่กสศติดตามอยู่นะคะเด็กยากจน 15% ของประเทศจะเห็นเส้นทางว่าเด็กหลุดจากระบบการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆนะคะดูจากปี2564ตอนนั้นมีนักเรียนยากจนม.3 อยู่ที่แสนกว่าคนค่ะถัดมาในปี2565เด็กกลุ่มนี้หลุดออกจากระบบการศึกษา 18.5% คือไม่ได้เรียนต่อในม.4นะคะและในปี2568ค่ะพบว่าเด็กกลุ่มนี้สูงถึง 87.5% ไม่มีข้อมูลที่ยืนยันการเรียนต่อในระบบ TCAS ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มไหนก็ตามที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะคะนั่นหมายถึงโอกาสที่หายไปและในภาพใหญ่เรายังพบกับความเสียหายในทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยค่ะ
8: หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะประเทศไทยเรามีเรียนฟรี15ปีใช่ไหมนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นจริงเนี่ยก็ยังมีการเก็บค่าเล่าเรียนอยู่เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายบางรายการนะครับที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในความครอบคลุมยังไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจของการเรียนฟรี15ปีเราพบว่าเด็กและเยาวชนเนี่ย122ในกลุ่มตัวอย่างเรานะครับแจ้งว่าสาเหตุหนึ่งที่เขาเลือกที่จะไม่เรียนต่อเนี่ยเป็นผลมาจากการที่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ระดับรายได้ของครัวเรือนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเนี่ยเราเห็นความยากลำบากของครัวเรือนเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนครับ
7: วิกฤตพลังงานนะคะก็ทำให้ค่าครองชีพปรับตัวขึ้นเป็นระยะนับรวมไปถึงค่าเล่าเรียนภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาด้วยที่ก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะในขณะที่รายได้ของครอบครัวยากจนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะรายได้ของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ 1,236 บาทต่อเดือนถ้าคิดรวมๆตัวเลขกลมๆต่อปีเขาก็มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 15,000 กว่าบาทค่ะแต่นี่คือภาระค่าใช้จ่ายที่เด็กยากจนต้องแบกรับนะคะรวมๆตัวเลขกลมๆอยู่ที่ 9,420 บาทต่อปีนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงค่ะคุณผู้ชมถ้าลองมาเปรียบเทียบดูรายจ่ายแต่ละอย่างนะคะจะเห็นว่าสูงที่สุดยังคงเป็นค่าเล่าเรียนค่าเดินทางรวมถึงค่าอาหารเช้าค่ะ
9: เขาขึ้นม.1 นะคะต้องเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างค่าเทอมค่าชดไม่มีเลยก็ต้องหยิบยืมอะค่ะต้องแบบอะไรที่มีค่าก็เอาไปอันนั้นก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่า ันจำเป็นนะนี่ก็กู้มาสองคนแต่ก็ไม่พอไงต้องขอยืมคนเวลาค่าเทอมเนี่ยก็ต้องยืมเข้ามาเนี่ยค่าเทอมมันแพงจำกัดค่าอะไรวันเขาจำกัดให้บางวันก็มันไม่พออยู่แล้วอะค่าอะไรวัน
10: ว่าค่าขนมที่ไปช
9: ุมไม่พอเพราะเด็กไปก็มีค่าลงค่ารถอย่างเงี้ยมันไม่พอแต่ก็

0: ากรแต่ว่าหลายพื้นที่ยังทำไม่ได้จริงค่ะและผู้ปกครองก็ไม่ได้ทราบถึงมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะ
1: ในอนาคตเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยจะอุดหนุนแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือน้องๆในกรุงเทพอาจจะไม่ได้ใช้จำเป็นที่จะต้องใช้เงินอุดหนุนเยอะน้องๆต่างจังหวัดที่มีบ้านไกลอยู่บนดอยอะไรเงี้ยอาจจะได้สนับสนุนมากขึ้นอุดหนุนมากขึ้นคือการบริหารงบประมาณที่เท่ากันนะจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันนะนั้นในอนาคตเนี่ยการบริหารงบประมาณจะเป็นดูความจำเป็นแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเงินก้อนเดียวกันน้องๆที่อยู่ตามชายแดนตามพื้นที่ห่างไกลจะได้เงินอุดหนุนมากกว่าปกติ
0: ก่อนหน้านี้นะคะพรรคประชาชนก็ทำเวิร์กช็อปเก็บบินภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมาวิเคราะห์กันเลยและตั้งข้อสังเกตถึงนโยบายการเรียนฟรีที่ฟรีไม่จริงนะคะและมีข้อเสนอที่สำคัญคือการรื้อระบบเงินอุดหนุนเพื่อคืนสิทธิ์เรียนฟรีให้กับเด็กๆทั่วประเทศค่ะพรรคประชาชนได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปรับฟังเสียงสะท้อนผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะคะโดยตั้งข้อสังเกตว่ารายการที่ถูกเก็บส่วนใหญ่มักถูกรวมไว้เป็นบรรทัดเดียวคือคำว่าค่าบำรุงการศึกษาทำให้ยากต่อการตรวจสอบค่ะจึงมีการยื่น4ข้อเสนอไปถึงรัฐบาลเพื่อให้แก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนนะคะอย่างแรกค่ะคือให้สปท.เปิดรายละเอียดรายการเรียกเก็บเงินทุกโรงเรียนสู่สาธารณะถัดมาข้อที่2คือต้องเปิดช่องทางการร้องเรียนและตรวจสอบโรงเรียนที่เก็บเงินซึ่งขัดต่อประกาศของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังนะคะข้อที่3ค่ะให้ทบทวนประกาศค่าบำรุงการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปี2554เพื่อยกระดับสิทธิการเรียนฟรีโดยนำรายการที่จำเป็นค่ะอย่างเช่นค่าคอมพิวเตอร์ค่าประกันอุบัติเหตุมาอยู่ในสวัสดิการที่รัฐต้องจ่ายให้ทั้งหมดนะคะและสุดท้ายข้อที่4ค่ะมีข้อเสนอให้ปรับสูตรจัดสรรงบประมาณเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนไม่ต้องเรียกเก็บเพิ่มจากผู้ปกครองนั่นเองค่ะผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นะคะว่าเวลานี้ไทยอยู่ในภาวะคับขันเด็กเกิดน้อยแรงงานน้อยค่ะถ้าหากเด็กหลุดระบบการศึกษาเพียงเพราะไม่มีเงินเรียนก็จะยิ่งทำให้ไทยสูญเสียเด็กที่มีคุณภาพและสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะนโยบายเรียนฟรีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนี่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่เหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวได้นะคะอาจจะลุกลามไปสู่วิกฤตของทุนมนุษย์และที่สำคัญวิกฤตความเหลื่อมล้ำที่ยังคงเกิดขึ้นซ้ำซากในประเทศไทยเพราะว่าเรายังคงมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีฐานะยังสามารถเรียนต่อได้ในขณะที่เด็กยากจนเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะเด็กกลุ่มนี้กับมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาเพียงเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ค่ะ
3: เรายังคงติดตามนะครับเรื่องของการผลักดันนโยบายที่อยากจะให้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเทรนด์แนวนโยบายของรัฐบาลเป็นแบบนั้นเพราะต้องการลดการใช้พลังงานนะครับแต่ว่าการตามตรงเนี่ยท่านผู้ชมครับรถยนต์ไฟฟ้ามันก็มีข้อดีมากโขนะครับแต่ข้อเสียมันก็เยอะเช่นบางบริษัทเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยสุดท้ายเจ๊งปิดหนีคนไม่รู้จะเอาไปซ่อมเอาไปบำรุงที่ไหนหรือไม่ก็คือได้ของไม่ตรงปกครับปรากฏว่าข้อมูลที่มีการร้องทุกข์เข้ามายังสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยมีข้อมูลถึง 1,300 รายด้วยกันนะครับที่ร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ฝั่งของสคบครับเขาลงไปตรวจสอบแล้วก็เน้นย้ำถึงการติดฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้คนที่คิดจะซื้อได้ตรวจสอบครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับลงพื้นที่ตรวจฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็กำชับผู้ประกอบการจะต้องแสดงรายละเอียดที่สำคัญอย่างครบถ้วนเช่นประเภทและยี่ห้อของรถยนต์ประเภทแบตเตอรี่ขนาดความจุของแบตเตอรี่ระยะทางต่อการชาร์จเต็มประจุประเทศและวันเดือนปีที่ผลิตผู้นำเข้าและราคาครับแล้วก็แนะนำให้ผู้บริโภคเนี่ยตรวจสอบฉลากดังกล่าวนะครับก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์รวมไปถึงการตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่นและการโฆษณาให้ชัดเจนทั้งของแถมระยะเวลาในการส่งมอบรถและบริการหลังการขายนะครับเพื่อป้องกันปัญหาไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกโฆษณาเกินจริงครับรวมไปถึงปัญหาบริการหลังการขายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
4: การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัย

0: กับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อafter sales service การไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
1: ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมยกระดับการควบคุมมาตรฐานแบตเตอรี่และระบบชาร์จเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะ
2: ที่กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมนะครับก็คือตัวยางรถยนต์กระจกรถยนต์เซฟตี้เบลอันนี้คุมอยู่แล้วในอนาคตอันใกล้เนี่ยคาดว่าประมาณปลายปีนี้จะบังคับใช้แบตเตอรี่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นชาร์จ
0: กำลังรอเข้าครม.
2: ใช่ครับ
3: รถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคปี2522ครับกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงฉลากที่ถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้ชัดเจนที่ตัวรถครับถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: รัฐบาลวางนโยบายในการพยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนผ่านมาใช้รถไฟฟ้ากันอย่างมากนะคะแต่ว่าการลงพื้นที่ล่าสุดของสคบครั้งนี้มันสะท้อนถึงปัญหาต่างๆที่มาจากตัวคนใช้รถไฟฟ้าหรือคนที่วางแผนกำลังจะอยากใช้รถไฟฟ้านะคะคุณนิชมนช่วงเวลาที่ผ่านมาตลาดรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV เติบโตเป็นอย่างมากแต่มันมีความไม่มั่นใจจากฝั่งผู้บริโภคเกิดขึ้นด้วยนะคะ
4: ปัญหารถยนต์ชำรุดนะคะศูนย์บริการปิดตัวรวมไปถึงราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็วนี่คือปัญหาหลักๆที่สคบ.เจอจากผู้ที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้านะคะนั่นทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค EV ไม่ใช่แค่การขายรถใหม่ค่ะแต่คือการเตรียมความพร้อมทั้งระบบตั้งแต่ศูนย์บริการอะไหล่สถานีชาร์จไปจนถึงปลายทางของรถเก่านะคะเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้สร้างภาระใหม่ในอนาคตค่ะยอดจองรถยนต์ถล่มทลายในงานมอเตอร์โชว์กว่า 130,000 คันนะคะกว่าครึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะแต่ส่งมอบจริงแค่ร้อยละ70เท่านั้นต่ำกว่าปีก่อนหน้านะคะส่วนหนึ่งมาจากปัญหาสินเชื่อบางส่วนยกเลิกการจองและอีกส่วนชะลอการรับรถเพื่อรอดูความชัดเจนของโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ค่ะรถเก่าแลกรถใหม่อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับไทยนะคะถ้าหากว่าปัญหาเดิมยังแก้ไม่ตกเห็นได้จากบรรยากาศที่อู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งค่ะรถไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์นะคะเกือบ50คันมีทั้งจากอุดรธานีสุราษฎร์ธานีไปจนถึงยะลานะคะจอดรอคิวซ่อมอยู่ในอู่แห่งนี้บางคันใช้เวลานาน 2-3 เดือนค่ะเจ้าของอู่เล่านะคะว่าหลายคนตัดสินใจนำรถออกจากศูนย์บริการแล้วก็หันพึ่งอู่นอกยอมแลกกับการหลุดประกันเพราะว่ารอคิวซ่อมนานกว่านี้ค่ะแม้ว่ามาตรการรถเก่าแลกรถใหม่จะช่วยสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้านะคะแต่ผู้ประกอบการมองว่าถ้าหากปัญหาเดิมยังไม่ถูกแก้อาจจะเป็นการเร่งปัญหาใหม่ที่กำลังจะขยายตัวค่ะ
5: รถเยอะเกินช่างซ่อมครับซ่อมยังไงก็ไม่มีวันหมดวันนึงเอาเข้ามา4คันแต่ความสามารถ capacity ของเราซ่อมได้แค่ประมาณวันละ 2-3 คันมันก็จะยืดยาวไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นซ่อมไม่ทันด้วยหาอะไหล่ไม่ได้ด้วยเบิกอะไหล่บางยี่ห้อไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นปัญหาอยู่ EV นับจากวันนี้ไปมีมากขึ้นแน่ๆครับแต่ในเมื่อปัญหาเก่ายังไม่ได้แก้กันเลยอ่ะแล้วจะขายของใหม่ออกมาก็คิดดูแล้วกันครับปัญหามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนควรจะมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างสำหรับดีลเลอร์ศูนย์บริการว่าคุณขายรถไปเท่านี้คาปาซิตี้ในการซ่อมรถหรือเคลมรถคุณควรจะมีเท่านี้เท่านี้ประมาณนี้ครับ
4: ขณะที่ตลาดรถ EV เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาถ้าเทียบเป็นรายไตรมาสจะเห็นว่าไตรมาส1ปีนี้ยอดจดทะเบียนรถประเภท BEV เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะจนถึงวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศกว่า45ล้านคันนะคะโดยมีรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่เกือบ1ล้าน2แสนคันค่ะคิดเป็นประมาณร้อยละ2ของรถยนต์ทั้งหมดนะคะแบ่งเป็น HEV 6แสนคัน BEV 4แสนคันและ PHEV อีก 80,000 คันค่ะแต่ล่าสุดกระทรวงการคลังก็ยอมรับนะคะว่าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ยังมีข้อจำกัดในหลายประเด็นทั้งหลักเกณฑ์ในการประเมินราคารถเก่าที่อาจจะกระทบกับการคำนวณเงินอุดหนุนนะคะและความพร้อมในการกำจัดซากรถพร้อมกับเปิดทางให้กรมสรรพสามิตกลับไปทบทวนรูปแบบของมาตรการใหม่นะคะ ด้านนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วมองว่ารถเก่าแลกรถใหม่แนวคิดดีค่ะแต่แนวทางยังไม่ตกผลึกโดยเฉพาะปลายทางของรถเก่านะคะถ้าหากเก่ามากจนส่งออกไม่ได้จะกำจัดยังไงในเมื่อโรงงานในประเทศก็มีไม่เพียงพอพร้อมกับตั้งคำถามว่าสุดท้าย

0: แล้วใครได้ประโยชน์ค่ะ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าในบ้านเราเนี่ยโรงงานรีไซเคิลมันก็ยังไม่เพียงพอแคปซิตี้ในการที่จะมารีไซเคิลมันก็ไม่เพียงพอนะฮะเพราะนั้นวันนี้เราอาจจะต้องมาทบทวนกันว่าแก้ไขกันที่ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำดีกว่าจะมาแก้ไขปัญหาที่กระบวนการปลายน้ำซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีตลาดอยู่จริงหรือเปล่าด้วยภาษีที่เราซับซิดี้เนี่ยเราซับซิดี้ไปให้กับทางผู้ผลิตรถยนต์ EV ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเสียภาษีฟรีหรือเปล่าให้กับต่างประเทศโดยคนไทยอาจจะไม่ได้ประโยชน์
0: เช่นเดียวกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะที่ระบุว่าโจทย์ที่ยากที่สุดของโครงการนี้ก็คือการกำจัดซากรถเก่าค่ะทั้งโรงงานกำจัดซากนะคะรวมไปถึงโรงงานแยกชิ้นส่วนในประเทศที่มีไม่เพียงพอทำให้ไอเดียแรกของกระทรวงการคลังก็คือการส่งออกรถเก่าออกนอกประเทศค่ะแต่จะเห็นว่าตลาดรถที่ใช้พวงมาลัยขวาเหมือนกันกับไทยมีอยู่แค่75ประเทศจาก240ประเทศทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ประเทศที่จะรับรถเก่าเข้าไปนะคะก็ยังต้องผ่านการตรวจสอบภาพรถรวมไปถึงการเสียภาษีนำเข้านะคะทำให้ตลาดที่จะรองรับรถเก่ามีจำกัดค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนบอกนะคะว่าจีนผลิต EV ได้กว่า55ล้านคันต่อปีจากการสนับสนุนของรัฐบาลแต่ว่ามีอุปทานส่วนเกินที่ต้องระบายออกนอกประเทศกว่า30ล้านคันค่ะแล้วไทยก็คือหนึ่งในตลาดเป้าหมายนะคะพร้อมกับเตือนว่าสงครามราคายังไม่จบแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นด้วยหลังจากที่ค่ายรถจีนยอมรับนะคะว่าอุตสาหกรรม EV ตอนนี้เข้าสู่รอบตัดเชือกค่ะใครแพ้คัดออกถ้าหากว่ามีผู้ผลิตบางรายที่สู้ต่อไม่ไหวปัญหาจะลามถึงไทยค่ะรถที่ซื้อมาอาจจะเข้าสู่ภาวะซอมบี
2: ้ความน่ากังวลที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นซอมบี้คาร์ซอมบี้คาร์คือรถ EV นี่แหละที่เราขับกันไปต้องขับกันไปเพราะเศรษฐกิจเราไม่ดีเราไม่ได้มีตังค์จะเปลี่ยนรถใหม่แต่ไอ้จอ EV ที่เราใช้เนี่ยพอมันมีปัญหาจอมันดับใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้ทำยังไงแต่เราขายไม่ได้เพราะขายไปก็ทิ้งเป็นซากเป็นซอมบี้นั้นมันก็จะเหมือนกับว่าเราขับรถไฟฟ้าแต่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันของ EV ครบ 100%
0: นอกจากนี้ยังมีความกังวลถึงการเข้ามาของรถ EV จากต่างประเทศนะคะที่ส่วนใหญ่นำเข้ามาทั้งสายการผลิตอุตสาหกรรมไทยได้ประโยชน์จำกัดค่ะนอกจากนี้อาจจะกระทบไปถึงแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะคะโดยในวันที่14พฤษภาคมนี้10สมาคมยานยนต์จะรวมตัวกันยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลนะคะให้ปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ EV รวมไปถึงชิ้นส่วนอะไหล่ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะต้องติดตามท่าทีของรัฐบาลนะคะที่มีนโยบายในการสนับสนุน EV มาโดยตลอดจะมีท่าทีหรือว่ามีแนวทางต่อข้อเสนอนี้ยังไงคะ
3: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
4: ขอบคุณครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศครับหลังจากที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาสั่งระงับแรงงานที่ไปแบบวีซ่า E8 เป็นวีซ่าระยะสั้นนะครับไปทำงานแค่5เดือนแล้วก็ต้องกลับไทยปรากฏว่ามีลูกจ้างชาวไทยหนีนายจ้างแปลงง่ายๆครับไปแล้วไม่กลับทำให้ทางการเกาหลีใต้เนี่ยเขาออกประกาศนะครับสั่งระงับวีซ่าประเภทนี้เป็นเวลา1ปีในกลุ่มแรงงานใน4จังหวัดครับก็คือจังหวัดมหาสารคามอุดรธานีขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมินะครับวันนี้มีหนึ่งในครอบครัวแรงงานที่ชัยภูมิครับเขาร้องขออยากจะให้ลูกสาวกลับบ้านหลังไปทำงานแล้วก็ยังไม่กลับมาครับ
5: ไม่มีสัญญาเลยเดี๋ยวนี้
4: กว่า5เดือนนะครับแม่ของแรงงานหญิงชาวจังหวัดมหาสารคามครับเฝ้ารอการติดต่อจากลูกสาวนะครับหลังเดินทางไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศเกาหลีใต้หาเงินมาใช้หนี้และช่วยครอบครัวครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับลูกสาวติดต่อกลับมาแค่2ครั้งก่อนที่ครอบครัวจะได้รับการประสานจากจัดหางานจังหวัดว่าลูกสาวเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงงานที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดนะครับเช่นเดียวกับจังหวัดชัยภูมิครับที่เป็น1ใน4จังหวัดที่ถูกทางการเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีห้ามไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือวีซ่า E8 นะครับนางชุติมาจุมังโมจัดหางานจังหวัดชัยภูมิครับบอกว่าปัจจุบันมีแรงงานในจังหวัดเดินทางไปเกาหลีปี68เนี่ย103คนในจำนวนนี้มี10คนนะครับที่ไปในกลุ่มเงื่อนไขวีซ่า E8 ที่กระทำผิดข้อตกลงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลเกาหลีครับ
3: ก็สะท้อนปัญหาแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างหรือที่เรียกกันว่าผีน้อยในเกาหลีใต้ค่ะล่าสุดทางการเกาหลีใต้ประกาศระงับรับแรงงานไทยภายใต้วีซ่า E8 หรือแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลจาก4จังหวัดภาคอีสานประกอบไปด้วยอุดรธานี ขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569แรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมายก็สะท้อนบอกว่ากรณีที่เกาหลีใต้ระงับแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของแรงงานไทยทั้งหมดที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในอนาคตค่ะ
6: ก็ผมว่าผลกระทบนะมันก็ส่งผลถึงคิดว่านะมันก็ส่งผลถึงคนในเกาหลีด้วยบางทีคนที่มีวีซ่าแล้วอยากจะย้ายงานอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบไปเจอว่าคนนี้มีประวัติจากจังหวัดนี้เขาอาจจะไม่ไว้ใจก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะกระทบถึงคนไทยในภาพรวมด้วยครับว่าเขาอาจจะลดการจ้างเราลงอย่างเงี้ยครับเพราะที่ผ่านมาที่ผมรู้มาก็คือที่นายจ้างเกาหลียังจ้างคนไทยอยู่เงี้ยก็คือเหมือนรุ่นพี่คนเก่าๆเขาทำไว้ดีแล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแบบจ้างคนไทยเข้ามาน
4: ายสมชายมรกตศรีวันครับอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับบอกว่าการระงับครั้งนี้เฉพาะแรงงานในโครงการวีซ่า E8 เท่านั้นครับไม่กระทบกับแรงงานประเภทอื่นนะครับแต่เตือนให้แรงงานไทยปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดเพราะการหลบหนีนายจ้างผิดกฎหมายเกาหลีใต้นะครับเสี่ยงถูกจับกุมแล้วก็ส่งกลับประเทศที่สำคัญก็คือมันกระทบกับโอกาสของแรงงานไทยในอนาคตด้วยล่าสุดมีแรงงานวีซ่า E8 ที่รอส่งไปจำนวน45คนนะครับมาจากจังหวัดหนองคายแล้วก็อุบลราชธานีครับ
7: ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีครับเราเพิ่งอย่างที่ผมกราบเรียนเราเพิ่งส่งไปจำนวนแค่80คนเองนะครับถึงแม้ MOU เราจะลงนามตั้งแต่ปี66บางอำเภอนะครับแต่ในเรื่องของการจัดส่งเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มมีการจัดส่งในปีนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่งไปจำนวนเพียง80คนนะครับนะฮะมันก็หนีไปประมาณ 20% ละนะครับซึ่งอย่างที่ผมกราบเรียนเราก็คงต้องมาหาวางมาตรการว่าจะทำอย่างไรให้แรงงานเวลาไปแล้วเนี่ยไม่หลบหนีนายจ้างหรือไม่หนีวีซ่าครบกำหนดตามสัญญาก็เดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับก็คงต้องมีมาตรการค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรนะครับ
4: อธิบดีกรมการจัดหางานครับบอกว่าตอนนี้มีแรงงานไทยถูกกฎหมายในเกาหลีใต้ประมาณ 34,000 คนนะครับผิดกฎหมายมีมากกว่า 110,000 คนด้วยกันครับซึ่งจำนวนผีน้อยเนี่ยแม้จะลดลงกว่า 40,000 คนจากช่วงก่อนหน้านี้แต่ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็กระทบภาพลักษณ์แรงงานไทยในต่างประเทศครับ
3: ปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วไม่รับรู้ไม่ชี้แจงหรือตอบโต้กรณีที่มีรายงานข่าวบอกว่ากัมพูชาลักลอบขึ้นทะเบียน MOU 2544ก่อนที่ไทยจะประกาศยกเลิกนะคะท่านศรีหศักดิ์บอกว่าการเจรจาเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชานั้นต้องเกิดขึ้นภายใต้อันคลอสค่ะขณะเดียวกันเรื่องของการทูตแล้วก็การรัฐศาสตร์ก็ว่ากันไปแต่เรื่องของการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในหน้างานตอนนี้มีการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนขึ้นแห่งแรกที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนหน้าค่ะรั้วความมั่นคงแบบถาวรความสูง170เซนติเมตรตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่กองทัพไทยสร้างขึ้นเพื่อดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นรั้วถาวรแห่งแรกในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาลงเสาเข็มเทคานคอนกรีตเว้นระยะห่างระหว่างเสาประมาณ3เมตรค่ะใช้เสารวมแล้ว900ถึง 1,000 ต้นโครงสร้างด้านบนเป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวางสูงจากพื้น150เซนติเมตรด้านบนเสริมตะข่ายเหล็กคงทนแข็งแรงสูงประมาณ20เซนติเมตรแนวก่อสร้างอยู่บริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรค่ะเพื่อเสริมมาตรการรักษาความมั่นคงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการกระทำผิดกฎหมายข้ามแดน
4: พื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ราบนะครับมีแนวเขตแดนชัดเจนครับทั้งฝั่งไทยและกัมพูชามีถนนตรวจการตลอดแนวนะครับปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 20% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับติดตามสถานการณ์และดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอดแนวชายแดนครับมีรายงานครับว่าระหว่างการก่อสร้างรั้วพบอุปสรรคเป็นระยะเนื่องจากมีทหารกัมพูชาบางส่วนนะครับเข้ามาสังเกตการและบันทึกภาพโดยฝ่ายไทยยืนยันครับว่าการก่อสร้างรั้วอยู่ภายในเขตอธิปไตยของไทยนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงบอกว่าถ้ารั้วชายแดนแล้วเสร็จ จะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะด้านการทหารช่วยป้องกันการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติด้วยครับ
8: ถ้าพูดถึงได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มหาศาลนะครับพูดตามหลักเพราะว่าตอนที่ได้มหาศาลคือหมายถึงว่าการเข้าออกมันก็จะยากถ้ามุดเข้าหนีข้ามมา
9: หมายถึงแรงงาน
8: แรงงาน
9: หลบหนีเข้า
8: หลบหนีมาแล้วก็อย่างโจรกรรมที่ขโมยของข้ามมาก็ยากและอย่างก็สองคือทหารสามารถตระเวนนะครับลาดตระเวนได้หมดเลยเพราะเรามีถนนเลาะริมรั้วชายแดนหมด
3: ท่ามกลางรายงานข่าวบอกว่ากัมพูชาแอบขึ้นทะเบียน MOU 2544หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาปี2001เพื่อเป็นหลักฐานเรื่องเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยกเลิกนะคะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วบอกว่ากัมพูชาเป็นรัฐภาคีของกฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982หรือ UNCLOS อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นกรอบเดียวกันจากนี้ก็ต้องพูดคุยกันค่ะ
10: ชาไปขึ้นทะเบียนนะคะ
11: ครับเอ็มโอยูนะครับโอเคนะครับ
10: มันจะส่งผลก่อนที่เราจะ
12: ไม่คืออย่างนี้ฮะเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีแอนด์คลอสด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับ CC ก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้แอนด์คลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างๆก็มาเจรจาภายใต้แอนด์คลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะมีใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อน
3: ส่วนข้อสังเกตที่บอกว่ากัมพูชาเลือกที่จะไปขึ้นทะเบียน MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะกู่จังหวัดตราดประเด็นนี้นายศรีหศักดิ์เน้นย้ำบอกว่าภายใต้กฎหมายอันคลอสก็ต้องไปดูเรื่องเขตแดนซึ่งเป็นกติกากฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับถ้ามีการลากเส้นจะรับรู้ได้ว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วค่ะ
4: ครอบครัวของชายชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกกัมพูชาควบคุมตัวนะครับหลังจากที่เขาพลัดหลงเข้าไปเมื่อวันที่17พัดหลงเข้าไปเมื่อ17วันที่แล้วตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพนะครับขอให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเร่งช่วยเหลือพาตัวกลับบ้านครับนางสาวกานิกาหอมขจรภรรยาของนายโยชสาวน้อยชาวอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ปกปักรักษาความปลอดภัยสามีนะครับหลังเข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนเมื่อวันที่25เมษายนแล้วก็หลงเข้าไปในฝั่งกัมพูชาจนถูกควบคุมตัวครับภรรยาของนายโยชเนี่ยเล่านะครับว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้สามีถูกนำตัวขึ้นศาลกัมพูชาแต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณาคดีครับทำให้รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กังวลอยากขอให้ทางการไทยช่วยประสานนำตัวกลับบ้านครับ
13: บอกว่ายังไงบ้าง
14: ว่าขึ้นศาล
13: แล้วไม่บอกคนนะ
14: ยังไม่บอกคนจ้ะยังไม่บอกคนก็บอกว่าก็เลยขอร้องผู้การว่าขอย้ายเงียบนะก็มีอะไรก็บอกหน่อยมันจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของแฟนเราสามีเรา
13: จ้ะว่าแบบผลศาลเป็นยังไง
14: จ้ะเราอยากรู
13: ้ว่าเขาบอกไว้ใช่ไหมคะว่าแบบข่าวดีอาจจะแค่อ
14: ันนั้นคือเป็นของท่านรองที่มาบอกว่าถ้าข่าวดีหน่อยก็อาทิตย์สองอาทิตย์เนาะถ้าเป็นแบบข่าวร้ายหน่อยก็ปีสองปี
13: จ้ะ
14: แต่เราก็ไม่อยากให้มันนานเนาะจ้ะ
4: จุดที่คาดว่านายโยชเนี่ยพลัดหลงเข้าไปเป็นพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญนะครับมีพื้นที่ครอบคลุม4อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ครับก็คือพนมดงรักกาบเชิงสังขะแล้วก็บัวเชิดมีพื้นที่มากกว่า 300,000 ไร่นะครับเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับสภาพเนี่ยเป็นที่ราบและเทือกเขาสูงนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ผ่านมาสามารถเดินเข้าป่าชายแดนได้ตลอดแนวครับเพราะอยู่ติดกับชุมชนล่าสุดนะครับฝ่ายปกครองอำเภอกาบเชิงครับออกประกาศขอความร่วมมือชาวบ้านงดเข้าพื้นที่ป่าในช่วงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในประกาศเนี่ยบอกด้วยว่าเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีกระสุนปืนวัตถุระเบิดคุ้นระเบิดแล้วก็กระสุนปืนตกค้างรวมไปถึงกองกำลังจากนอกประเทศนะครับทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือการหรือที่ตั้งทางทหารอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมือในการงดเข้าพื้นที่ชายแดนนะครับ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับ
3: ฝุ่น PM 2.5

0: ถ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้จางลงไปแล้วค่ะตามฤดูกาลเพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าอีก3วันร่างพรบอากาศสะอาดกำลังจะถูกเสนอเพื่อผ่านการรับรองจากรัฐสภาแต่ว่าในมุมของภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ไว้วางใจนะคะกังวลว่าพรบฉบับนี้อาจจะถูกปัดตกหรือถ้าผ่านก็อาจจะผ่านแบบถูกตัดถอนสาระสำคัญจนไม่สามารถแก้ปัญหาฝุ่นควันได้ค่ะประชาชนนักวิชาการและภาคประชาสังคมร่วมเสวนาหัวข้อในข้อห้ามปัดตกในพรบอากาศสะอาดที่สภาลมหายใจเชียงใหม่และเครือข่ายอากาศสะอาดจัดขึ้นก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าร่างพรบอากาศสะอาดมีความสำคัญที่จะคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วมของคนที่อยู่กับป่าและเปลี่ยนผ่านการผลิตที่ต้องใช้ไฟและให้ชุมชนร่วมดูแลรักษาไม่ให้เกิดไฟป่าค่ะ
1: การเกิดการเผาไหม้นะส่วนหนึ่งก็มาจากตัวของพี่น้องชาวบ้านซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกการยอมรับจากหน่วยงานจากกฎหมายต่างๆนะครับกฎหมายต่างๆทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปร่วมในการจัดการได้อันนี้ร่วมในการจัดการไม่ใช่การไปดับนะเพราะว่าที่พื้นที่ผมนะชัดเจนเลยถ้าเกิดไฟเมื่อไหร่ก็คือยังไงก็ต้องเสียหายแต่ดีที่สุดคือการไม่เกิดไฟดังนั้นการไม่เกิดไฟเนี่ยหมายถึงว่าคนในชุมชนต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูแลป่านะครับดูแลพื้นที่เกษตรร่วมกันนะครับร่วมกันโดยที่มีกฎหมายหรือว่ามีตัวพรบแนวทางที่ให้ชุมชนเข้าไปร่วมก็คือการยอมรับสิทธิชุมชนในการที่จะเข้าไปช่วยเรื่องนี้นะ
2: ประธานสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกว่าร่างกฎหมายอากาศสะอาดจะช่วยยกระดับการแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือครับจำเป็นจะต้องดูแลแหล่งกำเนิดโดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบนะครับถ้ามีการต่อรองหรือการแก้รายละเอียดส่วนนี้ก็อยากจะให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญครับ
3: เราก็อยากเรียกร้องนะครับว่า เราทราบนะครับว่าผู้ประกอบการพยายามจะเจรจาต่อรองแต่อยากจะเรียนงี้ครับว่าการประกอบการในอนาคตมันน่าจะเป็นการประกอบการที่ทำให้เกิดอากาศสะอาดทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชนมากขึ้นมันเนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายจำเป็นต้องเสียสละเพื่อให้สังคมมวลรวมของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้น
0: นายประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าถ้ามองการเคลื่อนไหวของสภาคาดว่า15พฤษภาคมนี้ร่างพรบอากาศสะอาดน่าจะผ่านแล้วค่ะพร้อมกับร่างกฎหมายอีก31ฉบับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือการต่อรองในชั้นกรรมาธิการวิสามัญที่รัฐสภาจะตั้งขึ้นมาสาระสำคัญทางกฎหมายโดยเฉพาะผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบเพราะกระทบในภาคธุรกิจและมีบทลงโทษสูงขอให้จับตาประเด็นนี้นะคะส่วนเกษตรกรในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับพรบอากาศสะอาดโดยเฉพาะแนวคิดที่ให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศโดยมองว่าถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายการเผาในพื้นที่เกษตรอยากให้ภาครัฐสนับสนุนเครื่องจักรตัดอ้อยเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วยค่ะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักวิชาการด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้บอกว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนแตกต่างจากมาตรการเดิมที่มักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นการประกาศห้ามเผาหรือการจับปรับเฉพาะช่วงที่มีวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
2: สาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ครับเริ่มตั้งแต่การรับรองสิทธิ์ในอากาศสะอาดนะครับให้เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนครับครอบคลุมทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าถึงความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือการนำหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้จริงผ่านมาตรการภาษีค่าธรรมเนียมและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ครับเพื่อให้ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องร่วมรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมหรือแม้แต่สถาบันการเงินนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมซึ่งก่อมลพิษครับ
4: ร่างพระราช

0: บัญญัติตรงนี้ก็เลยมันเป็นก้าวสำคัญนะที่มันไม่เคยเห็นเลยว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยอ่ะจะมีการมันจะมีการมีนวัตกรรมแบบนี้ออกมาพี่ก็เลยเห็นว่ามันเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยเลยก็ว่าได้นะคะที่มันเปลี่ยนผ่านจากแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะเวลาที่เกิดไฟป่าอ่ะก็ลงไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีนี้เราจะแก้ไขไปสู่การใช้กลไกในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเศรษฐศาสตร์แล้วก็การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ
1: กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่ออากาศสะอาดชวนประชาชนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างแรงกดดันและจับตากระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้คนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอัปเดตสถานการณ์ฝุ่นควันที่ทุกคนกำลังเจออยู่ร่วมกันผ่านกิจกรรมวิ่งสู้ฝุ่นค่ะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์นับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
2: เราอยากที่จะสื่อสารกับทุกคนครับว่าวิ่งสู้ฝุ่นเนี่ยอยากให้รณรงค์เรื่องอากาศสะอาดครับแต่ว่าหลักๆของเราคือการเปิดวงพูดคุยให้กับคนที่สนใจเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าพรบอากาศสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามารณรงค์ให้ทุกคนต้องเห็นด้วยกับเรานะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าทำไมสิทธิ์อากาศสะอาดเนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิ์พื้นฐานจริง
3: ๆเราอยากให้คนไทยอะค่ะได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องพรบอากาศสะอาดมากกว่านี้เพราะว่าคือเราอยู่ในกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนาะเราอาจจะเห็นคนติดตามเยอะแต่จริงๆแล้วมีคนไทยอีกหลายล้านคนเลยค่ะที่ยังไม่เห็นความสำคัญของเรื่องอากาศสะอาดในประเทศไทยคิดว่าคนน่าจะเห็นข้างหลังแฮชแท็กด้านหลังอ่ะเขาก็คงจะนำไปตระหนักรู้ได้บ้างว่าเฮ้ยตอนเนี้ยที่เราอ่ะแม้กระทั่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหูฝุ่น PM 2.5 เยอะมากตื่นมาตอนเช้าไม่เคยเจออากาศที่บริสุทธิ์เลยบางคนมีลูกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงอยากจะให้ลูกเขาโตมาในประเทศที่มันมีคุณภาพมากกว่านี้เนาะแต่ว่าดูสิอากาศเป็นอย่างนี้
1: แม้ว่าครม.จะมีมติยืนยันให้นำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาแต่ว่าความกังวลใจของภาคประชาชนก็ยังไม่คลี่คลายนะคะเพราะว่าหลังจากนี้คงจะต้องติดตามแล้วก็ลุ้นกันต่อค่ะว่าในชั้นการอภิปรายของส.ส.ส.ว.เนื้อหาสาระสำคัญในร่างกฎหมายนั้นมันจะถูกแปลงร่างหรือว่าตัดแขนตัดขามากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะเจตจำนงที่ระบุว่าสิทธิในการหายใจเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและประเด็นผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายค่ะ
4: อยากจะให้พ.ร.บ.เนี้ยค่ะมันผ่านแต่ว่าก็อยากจะให้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างครบถ้วนไม่ได้ถูกตัดอะไรบางอย่างที่มันสำคัญออกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะให้แบบทุกคนเนี่ยได้รับอากาศที่มันสะอาดจริงๆเพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยค่ะ
5: อากาศสะอาดเนี่ยยังพอมีหวังนะครับแต่วันนี้ชาวสวนลำไยต้องผิดหวังครับเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่ไปต่อไม่ดันร่างกฎหมายยุทธศาสตร์ลำไยกลับเข้าสภานะครับเส้นตายเดดไลน์มันคือ13พฤษภาคมนี้คือมันเป็นกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่แล้วพอยุบสภามันก็มีกรอบเวลานะครับก็จะต้องดันกลับเข้ามาไม่อย่างนั้นก็จะถูกปัดตกไปผมคนลำพูนมีลำไยคนลำพูนส่วนใหญ่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ลำพูนทำลำไย
1: เ
5: ชียงใหม่ก็ด้วยหลายจังหวัดในภาคตะวันออกก็ด้วยก็คงต้องบอกว่าเสียใจครับเขาดันร่างกฎหมายนี้มาตั้งแต่ปี62นะครับแต่วันนี้เสียงสะท้อนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่กฎหมายนี้ไม่ได้ไปต่อครับชาวสวนลำไยในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เร่งใส่ปุ๋ยบำรุงต้นแม้ว่าปีนี้ราคาปุ๋ยเนี่ยจะดีดตัวขึ้น 2-3 เท่าครับจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นครับแต่ตอนนี้ราคาขายลำไยเนี่ยสวนทางกันทำให้ชาวสวนลำไย33จังหวัดตั้งความหวังนะครับว่าปัญหาเหล่านี้มันจะถูกแก้ไขด้วยร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไยที่เกษตรกรภาคการเมืองภาคเอกชนเนี่ยเขาช่วยกันผลักดันมาตั้งแต่ปี62ครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภาแต่มันต้องสะดุดหลังการยุบสภาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้ววันนี้ครม.ก็ไม่ได้หยิบยกร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ลำไยกลับมาพิจารณาใหม่นะครับทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องตกไปสร้างความผิดหวังให้กับชาวสวนลำไยครับ
6: เป็นนโยบายของท่านท่านรับปากเป็นเรื่องเป็นราวแต่ท่านบัตรธรรมเนี่ยฮะคือเสียสัจจะมากนักการเมืองถ้าเสียสัจจะนี่ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนมาเอาตัวแล้วนะครับก็ก้าวไปถึงพรรคที่ยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลถ้ายังหันความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ลำไยเนี่ยฮะท่านลองไปสกิดนักการเมืองเหมือนกันแล้วว่าหันใจเตอะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยโดยเฉพาะยิ่ง17จังหวัดภาคเหนือตอนบน33ทั่วประเทศมีเกษตรกรทำลายท่านที่รอ
7: ชาวบ้านรู้สึกผิดหวังมากนะครับหลายๆรายบางแห่งนั้นชาวบ้านเขาก็ล้มลำไยบางแห่งนั้นเขาตัดเอาเป็นฟืนขายเขาจะปลูกอย่างอื่นทดแทนแล้วเขาไม่ปลูกลำไยแล้วเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าพรบลำไยมันไม่ผ่านแล้วไม่มีใครดูแลเขาก็หมดหวัง
1: นายสง่ามังคละเลขาธิการสภาอาชีพเกษตรกรบอกว่าร่างพรบยุทธศาสตร์ลำไยที่ตกไปและต้องนับหนึ่งใหม่ทั้งที่มีการผลักดันมาอย่างยาวนานทำให้เกษตรกรหมดกำลังใจไม่เชื่อมั่นรัฐบาลและนักการเมืองแล้วค่ะ
8: ก็หวังที่ทางส.ส.ของพรรคภาครัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยคงจะรวมตัวกันแล้วก็ยื่นพรบใหม่และก็เข้าใจว่าคงจะเป็นตัวที่เอามาหลอกหลอนเราอีกว่าตอนนี้พรบเข้าสภาแล้วนะเราจะช่วยผลักดันให้เป็นพรบลำไยสามารถบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไปก็จะถูกหลอกล่อตรงนี้อีกคิดกันอย่างนั้นนะ
5: ร่างพรบยุทธศาสตร์ลำไยครับเป็นกฎหมายที่สร้างกลไกในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาลำไยนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตัวแทนผู้รับซื้อนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยรวม21คนครับเพื่อบริหารจัดการลำไยซึ่งมีพื้นที่ปลูก 170,000 ไร่ใน33จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการปักตกของกฎหมายฉบับนี้ทำให้ชาวสวนลำไยนะครับต้องเจอกับความไม่แน่นอนของอาชีพต่อไปครับ
1: สงครามในตะวันออกกลางก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะล่าสุดผู้นำสหรัฐบอกว่ากำลังพิจารณาว่าอาจจะโจมตีอิหร่านอย่างจริงจังอีกรอบหนึ่งหลังก่อนหน้านี้ก็ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของอิหร่านอย่างชัดเจนและบอกด้วยค่ะว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักค่ะบรรยากาศตามร้านกาแฟหลายแห่งในกรุงเตหะรานเต็มไปด้วยผู้คนที่คับคั่งแทบทั้งวันท่ามกลางการถูกปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมานานกว่า70วันแล้วนะคะควบคู่ไปกับสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนหลังจากทั้งอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปเพื่อยุติสงครามได้ความไม่แน่นอนนี้ยิ่งถูกตอกย้ำโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสถานะที่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงชีพแม้ว่ายังคงมีผลบังคับใช้แต่ว่ากำลังอ่อนแอที่สุดและย้ำด้วยค่ะว่าข้อเสนอของอิหร่านเปรียบเหมือนขยะและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำนักข่าว CNN รายงานอ้างแหล่งข่าววงในบอกว่าทรัมป์เริ่มหมดความอดทนกับการปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงความแตกแยกภายในอิหร่านซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการต่อรองเรื่องนิวเคลียร์โดยทรัมป์ไตร่ตรองถึงการเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่มากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าการตัดสินใจสำคัญไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปเยือนจีน
5: แม้ว่าผู้นำสหรัฐเตรียมจะเดินทางเยือนจีนในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังคงมีประเด็นร้อนระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องครับโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคล12รายนะครับรวมไปถึงบริษัท4แห่งในฮ่องกงด้วยเนื่องจากมีส่วนอำนวยความสะดวกให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ครับที่ขายแล้วก็ขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนะครับการดำเนินการนี้ครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากสหรัฐเพิ่งจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและบริษัทที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการจัดซื้ออาวุธและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตอาวุธครับขณะที่สกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังบอกว่ารัฐบาลทรัมป์จะยังกดดันต่ออิหร่านเพิ่มขึ้นเพื่อตัดแหล่งเงินสำหรับอาวุธโครงการนิวเคลียร์หรือการสนับสนุนกลุ่มต่างๆในภูมิภาคครับ
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้สั่งฟ้องไอรีนหวังนายกเทศมนตรีเมืองอาร์เคเดียรัฐแคลิฟอร์เนียต่อศาลรัฐบาลกลางในข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีโดยพบหลักฐานว่าหวังเคยติดต่อกับสมาชิกระดับสูงของหน่วยข่าวกรองจีนที่ถูกสหรัฐจำคุกไปแล้วในข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติและติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐและบอกด้วยว่าหวังรับสารภาพในข้อหานี้นะคะและจะไปขึ้นศาลนัดแรกที่นครลอสแองเจลิสช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่เว็บไซต์ของเมืองอาคาเดียยืนยันเช่นกันบอกว่าไอรีนหวังลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเมืองแล้วค่ะ
5: ยังจำตระกูลดูเตเต้กันได้ใช่ไหมครับเป็นตระกูลที่เคยเป็นถึงอดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์แต่ปีที่แล้วครับรัฐบาลมาโกสเนี่ยเขาส่งตัวโรดิโกดูเตเต้เนี่ยให้กับศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเพื่อดำเนินคดีไม่จบเพียงแค่นั้นครับล่าสุดถึงคิวของลูกสาวแล้วก็คนสนิทด้วยนี่กำลังเป็นช่วงขาลงของตระกูลที่เคยทรงอิทธิพลของฟิลิปปินส์หรือไม่วิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: นับตั้งแต่ตระกูลดูเตอร์เต้แตกหักกับตระกูลมาร์กอสการฟาดฟันของ2ตระกูลใหญ่ทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดของฟิลิปปินส์ก็ร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่เหตุวุ่นวายที่บริเวณอาคารวุฒิสภาในกรุงมะนิลาเมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนแห่งชาติที่เดินออกมาจากอาคารนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเพื่อพยายามจับกุมตัวโรนัลด์เดลาโรซาวุฒิสมาชิกที่เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในยุครัฐบาลดูเตอร์เต้ค่ะซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งแรกในรอบ6เดือนเราจะมีภาพกล้องวงจรปิดมาให้คุณผู้ชมดูด้วยเนี่ยค่ะเป็นภาพตอนที่เดลาโรซาและทีมงานวิ่งหนีเจ้าหน้าที่จากโถงทางเดินไปที่บันไดก่อนจะเข้าไปหลบภายในห้องทำงานของตัวเองได้ทันก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวเอาไว้ได้นะคะขณะที่อลันปีเตอร์กาเยตาโนประธานวุฒิสภาคนใหม่เนี่ยที่เพิ่งได้รับเลือกเมื่อวานนี้และเป็นหนึ่งในคนสนิทอีกหนึ่งคนของดูเตอร์เต้ประกาศปกป้องเดลาโรซานะคะโดยยืนยันว่าถ้าจะจับกุมตัวกันจริงๆเนี่ยก็ต้องให้ผู้พิพากษาฟิลิปปินส์เป็นผู้ออกหมายจับตามรัฐธรรมนูญซะก่อนค่ะ
1: คือว่า do you think มีนักปฏิญาคนเต๋อใส่จีเก้ฮะ do you think มีรถอะไรนู้นตัวสันนักปฏิญาณมุยันฮะ this is all about politics ฮะ politics ito
0: เดลาโรซาตอบคำถามสื่อที่ไปดักรอสัมภาษณ์หน้าห้องทำงานตั้งแต่เช้านะคะหลังจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ระบุว่าได้ออกหมายจับอดีตผู้บัญชาการตำรวจคนนี้แบบลับตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในฐานะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในสงครามยาเสพติดของดูเตอร์เต้ซึ่งระหว่างปี2016ถึงปี2022มีผู้เสียชีวิตในปฏิบัติการของตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานยาเสพติด6,252 คนแต่ตัวเลขจริงๆอาจจะสูงกว่านี้มากค่ะถ้าบอกว่าการทำสงครามยาเสพติดเป็นนโยบายเรือธงของโรดิโกดูเตอร์เต้เดลาโรซาค่ะคือคนที่ทำให้นโยบายนี้กลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ได้ใจชาวฟิลิปปินส์ไปจำนวนไม่น้อยแต่ก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทั้งจากในแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะมาตรการนี้ทำให้อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ถูก ICC ออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะและถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้การจับกุมตัวดูเตอร์เต้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเป็นข่าวช็อกโลกค่ะเพราะว่าน้อยครั้งนะคะที่ ICC จะได้ตัวผู้ที่มีอำนาจในประเทศใดประเทศหนึ่งมาดำเนินคดีค่ะแต่ว่ากรณีของดูเตอร์เต้เอง ICC ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์อย่างเต็มที่ซึ่งก็ทำให้บางคนตั้งคำถามเหมือนกันว่ามาร์กอสกำลังอาศัยจังหวะนี้เล่นงานตระกูลคู่แข่งทางการเมืองหรือไม่ขณะที่ความเคลื่อนไหวในฝั่งของซาร่าดูเตอร์เต้เองก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อวานนี้สสลงมติ257เสียงรับรองคำร้องขอถอดถอนซาร่าดูเตอร์เต้ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอดีตผู้นำฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีในความผิดฐานละเมิดรัฐธรรมนูญทุจริตทรยศต่อความเชื่อมั่นของสาธารณะใช้กองทุนรัฐโดยมิชอบรวมไปถึงการขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งซาร่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะคุณผู้ชมนี่ถือเป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งคนของตระกูลมาร์กอสครองเสียงข้างมากลงมติถอดถอนซาร่าหลังจากเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วศาลสูงสุดพิพากษาให้มติครั้งแรกเป็นโมฆะเพราะว่าละเมิดรัฐธรรมนูญค่ะเนื่องจากมีการยื่นคำร้องหลายครั้งในปีเดียวกันแต่ก็เปิดทางให้มีการยื่นคำร้องขอถอดถอนรอบใหม่ได้ค่ะตามรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์แล้วนะคะกระบวนการถอดถอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะเริ่มจากการที่ส.ส.หรือว่าประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากส.ส.ยื่นคำร้องพร้อมด้วยเหตุผลการขอถอดถอนเพื่อนำไปพิจารณาในคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรค่ะ

0: ณะกรรมาธิการชุดนี้นะคะจะพิจารณาว่าคำร้องมีมูลหรือเปล่าก่อนที่จะมีการเปิดการสอบสวนและจัดทำรายงานหลังจากนั้นค่ะก็จะส่งเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทำการโหวตโดยใช้คะแนน1 ใน 3เพื่อผ่านคำร้องและส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนในวุฒิสภากรณีของซาร่าตอนนี้นะคะกำลังเข้าสู่ในขั้นตอนนี้ค่ะโดยสว2 ใน 3หรือว่า16คนจากทั้งหมด24คนจะต้องเห็นชอบในคำร้องนะคะการถอดถอนจึงจะมีผลแล้วก็หลุดจากตำแหน่งในรัฐบาลค่ะประธานวุฒิสภาฟิลิปปินส์ยืนยันนะคะว่าวุฒิสภาจะเปิดการพิจารณาคำร้องถอดถอนซาร่าทันทีที่ได้รับเอกสารจากสภาผู้แทนราษฎรและจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้ในเร็วๆนี้พร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าวุฒิสภาจะไม่เล่นเกมยื้อเวลาค่ะหลังจากบางคนออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะถึงการเข้ารับตำแหน่งประธานวุฒิสภาของกาเยตาโนคนสนิทของดูเตเต้ในช่วงเวลาสำคัญก่อนหน้าการพิจารณาคำร้องขอถอดถอนซาร่าขณะที่ทีมทนายความของซาร่าพยายามรักษาระยะห่างค่ะและขออย่าให้สังคมมีอคตินะพร้อมทั้งคาดหวังให้วุฒิสภาพิจารณามติถอดถอนอย่างยุติธรรมด้วยค่ะเรียกว่าตอนนี้การเมืองฟิลิปปินส์กำลังเข้มข้นนะคะเพราะว่าคำตัดสินของสว.เนี่ยจะชี้ชะตาว่าซาร่าจะลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในอีก2 ปีข้างหน้านี้ได้หรือไม่และอนาคตของตระกูลดูเตเต้จะเป็นอย่างไรต่อไปเรียกได้ว่าเกมการเมืองในฟิลิปปินส์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันร้อนแรงไม่มีแผ่วจริงๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมีคำเตือนว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้บริเวณภาคใต้ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนมากที่สุดนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่พัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้คลื่นลมนะคะทั้งในบริเวณด้านฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันช่วงนี้ในบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะระยะนี้ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักด้วยนะคะจากกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมค่ะในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนี้ยังมีลักษณะอากาศร้อนในบางพื้นที่นะคะแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยบางแห่งนะคะจากกระแสลมที่จะเปลี่ยนทิศทางย้ายไปเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะคะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเช่นเดียวกันกับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกำลังแรงพัดเข้ามาปกคลุมอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยค่ะส่งผลให้ทะเลนั้นจะมีคลื่นลมแรงขึ้นด้วยนะคะโดยคาดว่าคลื่นนั้นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะทุกภาคจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขึ้นไปอีกรวมทั้งทะเลมีคลื่นลมแรงขึ้นด้วยโดยคาดว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นนั้นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะและช่วงนี้เรามาดูตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงประจำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะคะโดยเริ่มจากบริเวณที่จะมีความเสี่ยงน้อยก่อนนะคะจากน้อยไปหามากดังนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองและปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตามมาด้วยพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางนะคะเริ่มจากภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังสตูลและก็มีพื้นที่ความเสี่ยงสูงด้วยนะคะก็คือบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและยะลาค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้นะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักกันไว้ด้วยรวมทั้งต้องรักษาสุขภาพจากอากาศที่แปรปรวนกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ
2: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤศ

0: ภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต11นาฬิกา5นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง14นาฬิกา5นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ญี่ปุ่นก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศของตัวเองนะ
2: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
3: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569เวลา 17:19 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิรโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมศิลาส่งพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระผลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะสองข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระกันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผล

ของราชอาณาจักรเมื่อประทับพระราชอาทพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพามอ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลจบพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วยเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่วนเทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันทร์เจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการจัดขึ้นเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปราศจากโรคต่างๆสำหรับนำเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชและความเป็นสิริมงคลให้แก่เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่กับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงประกอบด้วยการเสี่ยงทายพนุ่งการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและผลผลิตในปีนั้นๆจึงเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญถือเป็นวันสำคัญของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีผลต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางอาหารและความเป็นมารวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและทรงสืบสานพระราชปณิธานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีวันพืชมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีวันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปีสำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพระราชพิธีเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงนาสาธิตโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตซึ่งหลังจากเสร็จพิธีจะบรรจุใส่ซองสำหรับมอบให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลตามพระราชปณิธานที่ทรงสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรอีกด้วยเวลา 18:44 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโจนาธานเดลส์คิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแบนด้าเจนแม็กซ์ดอนัลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา 18:54 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวเซซิเลียซูนิลดากาล่าเรต้าบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 19:07 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวแองเจล่าเจนส์แมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อ

กรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is my life เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสท.แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายเอ็นวอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลุยส์มารีเดอครูฟไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10 เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่หมู่ 8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2569โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัทพลเตียวเจริญธรรมนายศักดินันอาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่ 8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเช้าวันนี้คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัทรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 คนโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้ามาดำเนินการให้แก่ผู้ต้องขังใหม่ทุกวันสถานพยาบาลภายในเรือนจำแห่งนี้มีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327คนส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษากรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจมส์ Environment Management จำกัดและบริษัท Extensor Solution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมีมูลนิธิองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพรวม5คณะประกอบด้วยมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัท Thailand Privilege Card จำกัดบริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศประกอบด้วยวัดไทยนวราชรัตนาราม960ประเทศอินเดียวัดพุทธบาหลีประเทศอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 19:00 นกรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกุวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูป
การสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระ

0: พุทธศาสนาเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนด้วยแรงแห่งบุญกุศลที่ผู้เป็นเจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธีตั้งใจอุทิศให้และบทสวดยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่สามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออนซินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีครับใกล้ถึงบอลโลกแล้วนะครับเราจะได้ดูฟรีหรือเปล่าติดตามในกีฬาวันนี้กับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่าอยากให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ในขณะที่โฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงว่าครม.แค่รับทราบการถ่ายทอดสดบอลโลกยืนยันไม่มีการใช้งบแผ่นดิน 1,300 ล้านบาทแน่นอนครับแฟนบอลไทยมีโอกาสได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในเดือนหน้าหลังครม.นะครับรับทราบความคืบหน้าแผนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในปี2026โดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานงานกับกสทช.เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ดูบอลโลกฟรีพร้อมยืนยันตัวเลขงบประมาณตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาให้มีความเหมาะสมที่สุดนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.ยังไม่ได้มีมติอนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแค่มีมติรับทราบการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อทำงานร่วมมือกับกสทช.ให้มีการถ่ายทอดสดระหว่างวันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมซึ่งมี3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับก็คืออเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับ
1: พยายามทำให้ดีที่สุดครม.ก็ได้รับทราบแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประสานงานร่วมมือกับทางกสทช.ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะครับ
0: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับไม่ได้อยู่ในกฎมัดแฮฟที่คนไทยต้องได้ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีเช่นเดียวกับ SEA Game Asian Game และก็โอลิมปิกแล้วนะครับขณะที่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ดันมีค่าลิขสิทธิ์สูงกว่าทุกครั้งด้วยเนื่องจากมีการเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายเป็น48ทีมและมีจำนวนเกมนะครับมากถึง104นัดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์อย่าง FIFA ก็ใช้ระบบการกำหนดค่าลิขสิทธิ์แบบไดนามิกครับนั่นก็คือตามความนิยมและก็ฐานจำนวนแฟนบอลในแต่ละประเทศอย่างไรก็ตามฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นที่ทวีปอเมริกาครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันส่วนใหญ่ก็จะตรงกับช่วงกลางดึกจนถึงเช้ามืดของเรานี่แหละครับทำให้หลายฝ่ายรวมถึงแฟนบอลบางส่วนก็มองว่าค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่เสียไปอาจจะไม่คุ้มค่าสำหรับคนไทยครับน้องนิตาเด็กหญิงณัฐประภัสศรีคำกูลนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์จากจังหวัดจันทบุรีวิ่งทำลายสถิติ 3,000 เมตรคว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่ครับแม้จะไม่สามารถคว้าเหรียญทองเทควันโดกีฬาเยาวชนแห่งชาติในรุ่นน้ำหนัก37กิโลกรัมหญิงได้นะครับสำหรับน้องนิตาเด็กหญิงณัฐประภัสศรีคำกูลในวัย14ปีจากจังหวัดจันทบุรีโดยเธออยู่เส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศได้เหรียญทองแดงแต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่บีครับเพราะว่านี่คือเหรียญแรกในกีฬาเยาวชนแห่งชาติของลูกสาว
2: เรามองว่าไงบีมองว่าเขา

0: ดีค่ะก็เพิ่มความมั่นใจได้เยอะแต่ก็ต้องดูวันนั้นค่ะว่าถ้ามีคนพร้อมมากกว่าเรามากกว่าแต่ถ้าเราพร้อมเราตั้งใจแล้วผลออกมาเป็นยังไงก็โอเค
1: เส้นทางลูกยางตาตั้นกับจิ๊กซอวันนี้ดูเป็นไงเป็นไง
0: มั่นใจหน่อย
2: ไอ้ถึงอะไร
0: ลู่วิ่งอ่ะ
1: คืออันนั้น
0: ลู่เนี่ยอ
1: ันนี้ขอถุงเท้าเตะ
0: กับอันนั้นเตะตะปู
1: เป็นไง
2: ลู่วิ่ง
1: ลู่วิ่งนะ
2: ค่ะ
1: โอเคครับ
3: แต่ว่าถัดมาเพียง2วันครับจากเทควันโดสาวน้อยหมัดแซงคนนี้ก็สลัดชุดเทควันโดมาสวมชุดวิ่งลงแข่งขัน 3,000 เมตรหญิงอีก1รายการในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ของเธอแม้ว่าจะตัวเล็กสุดนะครับในบรรดาคู่แข่งอีก15คนแต่วิ่ง 3,000 เมตรเนี่ยน้องนิตาถูกยกให้เป็นตัวเต็งเพราะว่าปัจจุบันเธอคือเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ10กิโลเมตรในรุ่นอายุ 13-17 ปีโดยผลการแข่งขันที่ออกมานะครับเป็นนิตาที่วิ่งนำและน็อกรอบผู้แข่งด้วยและยิ่งได้เสียงเชียร์จากคุณแม่ที่อยู่ข้างสนามก็ทำให้นิตาครับสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลาได้10นาที 19.24 วินาทีทำลายสถิติเดิมของเกตมณีเสนาพันธ์นักวิ่งจากขอนแก่นนะครับตอนนั้นทำเวลาไว้ 10.26.03 วินาทีนะครับเมื่อ22ปีที่แล้วโน่นเลยครับหลังจากทำสำเร็จเธอยอมรับว่าตื่นเต้นก่อนแข่งขันมากแต่ก็พยายามวิ่งให้เหมือนซ้อมอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยให้ชนะก็เพราะว่าคุณแม่เนี่ยนะครับเชียร์อยู่ข้างๆตลอดมาที่นี่คุณแม่ก็ขับรถกว่า900กิโลเมตรมาแข่งเป้าหมายต่อไปเธอจะย้ายไปทำลายสถิติวิ่ง10กิโลเมตรที่ทำไว้ที่บุรีรัมย์ครับ
4: วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะซ้อมมาเต็มที่แล้วก็แข่งอย่างเต็มที่ก็ภูมิใจค่ะทำได้สักทีค่ะก็วิ่งของตัวเองค่ะใครจะตามก็ตามมาได้แต่ว่าขอวิ่งของตัวเองค่ะไม่อยากตามใครค่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะถ้าใครนำแล้วเราตามได้ก็ตามค่ะแต่ชอบวิ่งในลักษณะของตัวเองมากกว่าค่ะ
1: ซ้อมมาเท่าไหร่คร
4: ับ 10นาที18ค่ะ
1: เ
4: กินคาดค่ะดีใจมากเลยค่ะว่าตอนซ้อมบางทีแล้วก็มีท้อบ้างเพราะว่าเราซ้อมตอนเช้าเสร็จตอนสายๆก็มาซ้อมเทควันโดต่อแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเยาวชนเราทำได้อะตอนที่เราซ้อมมาจะหายเหนื่อยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราซ้อมแต่ไม่เต็มที่มันก็จะเหนื่อยเปล่าค่ะมาแข่งก็จะเหนื่อยกว่าเขาค่ะอะไรประมาณน
1: ี้อยากฟังของแม่เลย
3: มาต่อที่กรีฑาครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีไฮไลท์วันนี้อยู่ที่ประเภท200เมตรชายรอบชิงที่มีอนุชาสง่าบ้านโคกล้มกดหนุ่มแดนใต้จากสตูลที่เพิ่งคว้าเหรียญทอง100เมตรลงชิงชัยปรากฏว่าอนุชายังคงยอดเยี่ยมนะครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.54 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองรวมถึงทำสถิติที่ดีสุดในชีวิตของตัวเองในประเภทวิ่ง200เมตรอีกด้วยนะครับและนี่เป็นเหรียญทองที่2ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้เหรียญเงินเป็นของสมุทรปราการแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของชลบุรีครับชายแล้วไปต่อที่หญิงนะครับ200เมตรหญิงรอบชิงเหรียญทองที่มีชานเทลมอริเซตล้มกดสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษจากสุรินทร์เป็นตัวเต็งปรากฏว่ารอบชิงพลิกล็อกนะครับเมื่อการ์ดโฟนณัฐนิชาแก้วอานาล้มกดสาวจากตากมาแซงหน้าเส้นในระยะ10เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองมาครองด้วยเวลา 24.59 วินาทีและนี่เป็นเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งแรกในชีวิตของการ์ดโฟนอีกด้วยครับเหรียญเงินเป็นของชันเทลมอริเซตจากสุรินทร์เหรียญทองแดงเป็นของพัทลุงครับไปดูชักไคเยอร์ครับแข่งขันที่โรงเรียนบ้านนาสารเป็นการแข่งขันประเภททีมชาย8คนรอบชิงและเป็นการรีแมตช์รอบชิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่แล้วครับแชมป์เก่าฉะเชิงเทราเจอกับสุพรรณบุรีดูครับทั้ง2ทีมสู้กันอย่างดุเดือดสมศักดิ์ศรีจริงๆครับก่อนที่สุพรรณบุรีที่ล้างแค้นชนะไปได้2-1คว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินก็เป็นของสุพรรณบุรีนะครับเหรียญทองแดงเป็นของกำแพงเพชรมาปิดท้ายที่ซอฟเทนนิสนะครับรอบชิงเหรียญทองที่ค่ายวิภาวดีรังสิตทีมชายพิจิตรก็เอาชนะสมุทรสงครามไป2-1คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนทีมหญิงกรุงเทพมหานครนะครับเอาชนะกำแพงเพชร2-0คู่คว้าเหรียญทองไปครองครับส่วนวันนี้ที่แคมป์ฝึกซ้อมของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีการประกาศแต่งตั้งกัปตันทีมคนใหม่นั่นก็คือชมพู่พรพันธ์เกิดปราศนะครับที่รับหน้าที่เป็นครั้งที่2ต่อจากปี2022ครับคุณวัฒน์สังเจตดาครับ
5: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
6: ทหารและฝ่ายปกครองในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะไปตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยในบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งขณะที่กำลังเตรียม

0: ส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ว่าอันนั้นเป็นสารผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นบริษัทขนส่งสินค้าอยู่บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะไปพบสารชนิดน้ำบรรจุอยู่ในขวดแก้วสีชาขนาด850ซีซีจำนวน50กล่องรวมแล้วก็ 1,000 ขวดข้างขวดเนี่ยค่ะจะมีฉลากติดเอาไว้ระบุว่าเป็นวัตถุแต่งกลิ่นสังเคราะห์สังเกตว่าจะมีอักษรภาษาจีนและภาษาไทยโดยทั้งหมดเตรียมส่งไปยังประเทศเมียนมาผ่านช่องทางบ้านห้วยพึ่งและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวอย่างสารดังกล่าวไม่พบสารเสพติดนะคะสำหรับสินค้าล็อตนี้ถูกส่งมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับที่ถูกสุ่มตรวจเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาสอบถามนางยิ้มบอกว่าได้รับการติดต่อจากชาวเมียนมาบ้านหัวเมืองซึ่งเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานให้ไปรับสินค้าโดยอ้างว่าเป็นขนมให้ไปรับที่บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งติดถนนสายเลี่ยงเมืองโดยได้ค่าจ้างเที่ยวละ 1,500 บาทมีสินค้าทั้งหมด5ล็อต3ล็อตแรกพอนำสินค้ามาเก็บเอาไว้ที่บ้านก็จะมีคนของนางนวลมารับสินค้าส่วนล็อตล่าสุดที่ตรวจพบเป็นน้ำยาดังกล่าวจากหลักฐานเอกสารการขนส่งลำเลียงสารเคมีมีต้นทางจากกรุงเทพมหานครปลายทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพบว่าสินค้าชนิดดังกล่าวถูกส่งมาที่แม่ฮ่องสอน5รอบด้วยกันตอนนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าการส่งสินค้าน้ำยาปริศนาอาจจะมีการอำพรางทั้งน้ำยาที่มีส่วนผสมยาเสพติดและอาจจะเป็นน้ำยาหัวเชื้อขนมหวานปลอมปลนกันมาด้วยกันเบื้องต้นนำส่งน้ำยาดังกล่าวไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติดหรือเป็นสารเสพติดหรือไม่ค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงกรณีของหมิงเฉินซันนะครับกระทบกับความมั่นคงหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โดนัลด์ทรัมป์ระบุข้อตกลงหยุดยิงอิหร่านร่อแร่จับตาปมสงครามตะวันออกกลางวาระใหญ่การประชุมสุดยอดปักกิ่งเจาะข้อมูลสายลับจีนบนแผ่นดินสหรัฐหลังอดีตนายกเทศมนตรีรัฐแคลิฟอร์เนียรับสารภาพเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อมหาเศรษฐีคริปโตสัญชาติไทยท่อน้ำเลี้ยงสำคัญเบื้องหลังการผงาดของพรรคประชานิยมฝ่ายขวาในสหราชอาณาจักรทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: ยังไม่พบความเชื่อมโยงที่ในหมิงจะมาก่อเหตุที่ไม่เหมาะควรในประเทศไทย
1: ข้อมูลพยานหลักฐานตามที่นำเรียนให้ทราบเนี่ยเราพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาครับ
2: ผมกับทางท่านผบ.ตร.ก็คุยกันผมบอกว่าคนที่สั่งสมอาวุธร้ายแรงอาวุธปืนเป็นงานอดิเรกณขณะนี้ตามกฎหมายเนี่ยทำไม่ได้

0: ผมเชื่อว่าที่หลายคนตกใจกรณีของหมิงเฉินซันไม่ใช่แค่เรื่องการตรวจพบอาวุธสงครามจำนวนมากนะครับกลางเมืองไม่ใช่แค่เรื่องข้อสงสัยว่าเขาจะนำไปทำอะไรแต่ยังรวมถึงการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนที่ตามมาหลังจากนั้นกระแสข่าวหรือการให้ข่าวจากทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าหมิงเฉินซันครอบครองอาวุธเหล่านี้เป็นของสะสมนะครับการตีความอย่างรวดเร็วนี้ทำให้หลายฝ่ายแสดงความกังวลครับว่าเรากำลังตัดตอนกระบวนการสืบสวนซึ่งนำไปสู่อาจจะนำไปสู่การสร้างความสงบหรือว่าความมั่นคงที่มีเสถียรภาพหรือเปล่าตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เราจะหาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: พอจับได้นะครับผ่านมาสักพักหนึ่งก็มีข่าวบอกว่าอ๋อเขาแค่สะสมซึ่งค้านสายตาประชาชนครับอาจารย์เสนงครับเพราะว่าประชาชนรู้สึกว่าเวลาสะสมปืนเนี่ยมันไม่น่าจะระดับนี้นะครับคนที่เขาเล่นปืนเขาก็บอกว่า

0: มไม่สามารถที่จะเข้าถึงของสะสมแบบนี้ได้เสนงมองการสืบสวนมองความเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังไงครับ
1: คือสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือว่าความพยายามของภาครัฐนะครับคือทุกฝ่ายทุกระดับน่ะพยายามจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก
0: ๆครับ
1: ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็จบกันไปแล้วก็ให้เงียบๆกันไปเพื่อที่จะแบบว่าอาจจะสร้างบรรยากาศความการท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆมันอันตรายเกินไปนะครับเพราะวิธีการที่ควรจะตรงไปตรงมาสุดก็คือว่ามันเกี่ยวกับสแกมเมอร์ใช่ไหมมันเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติแน่นอนใช่ไหมสแกมมันก็คือส่วนหนึ่งของความมั่นคงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ปืนกระสุนแล้วก็ตัวของระเบิดที่มีหลากหลายชนิดเนี่ยมันชัดเจนว่าคนธรรมดามีไม่ได้ดังนั้นคุณต้องพูดไปก่อนเลยว่านี่มันกระทบความมั่นคงถ้าพูดคำนี้ปั๊บประชาชนสบายใจละรู้ว่ารัฐบาลมาถูกทางละที่เหลือจะสอบสวนไปเจออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปผมก็คิดว่ามันอยู่ที่ท่าทีที่ถามผมว่ากังวลอะไรกังวลท่าทีของรัฐบาลมากกว่าว่าตั้งต้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะพยายามปัดให้มันเป็นเรื่องเล็กอะซึ่งไม่ถูกและการสร้างเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเราเพียงแต่ชี้ว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องความมั่นคงนะแต่เราต้องสืบสวนต่อไปทุกคนก็จบไง
0: ครับ
1: เราคุณจะไปดูทุกเรื่องตอนนี้ก็เริ่มออกมาแล้วจากเดิมที่ว่าของสะสมเล่นๆเอากลายเป็นสแกมเมอร์แล้วเจอแล้วใช่ไหมสแกมเมอร์เจอทีหลังนะตอนแรกว่าสะสมก่อนใช่ไหมสะสมนี่คือจบเลยนะมาแล้วก็มีค่าปรับนิดหน่อยแล้วจบเลยป่ะอะไรอย่างเงี้ย
0: เคร
1: ื่องต่างๆเหล่านี้มันจะต้องเปลี่ยนท่าทีรัฐบาลใหม่หรือผมยังกังวลเรื่องนี้อยู
0: ่หรือตำรวจไทยใช้วิธีนี้เสนอในอดีตก็เคยใช้นะให้ข่าวอย่างนึงบอกอ๋อเล็กน้อยไม่มีอะไรปัญหานี้เล็กน้อยแต่จริงๆเบื้องหลังสืบสวนทางลับอยู่แล้วก็จับรวบเดี๋ยวเขาทำอย่างนี้หรือเปล่า
1: คือมันทำไปด้วยกันได้ก็คุณบอกว่ามันมีปัญหาความมั่นคงก็จบไงคนจะได้สบายใจสืบสวนทางลับเนี่ยยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วแล้วสืบได้หรือเปล่าแต่ปัญหาถ้าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเจ้าหน้าที่ข้างล่างเนี่ยจะไม่ส่งรายงานที่จะไปกระทบกับนโยบาย
0: อ
1: ันนี้จะเกิดปัญหาถึงว่าเจ้าที่ระดับพันโทลงไปพันตำรวจโทลงไปเนี่ยเขาสืบสวนก็เจอต
0: ่
1: อเขาไม่กล้ารายงานเขาปิดไว้ดีกว่าเพราะว่านายบอกแค่นี้เขาก็ทำแค่นี้นี่คือเรื่องสำคัญแต่ถ้านายเปิดกว้างเขาก็จะทำทุกอย่างส่งไปให้แล้วค่อยดูสิคุณจะเลือกยังไงจริงไหมล่ะ
0: ครับอาจารย์มองในมุมนักวิชาการความมั่นคงภาครัฐรัฐบาลตกใจกับเรื่องนี้น้อยกว่าประชาชนไหมครับ
2: จริงๆก็ทราบมาว่าตั้งแต่คืนวันที่8แล้วนะคร
0: ับ
2: ตอนดึกที่เขาพบว่าในหมิงเฉินเนี่ยนะครับครอบครองอาวุธตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย ก็ได้ขยายผลไปที่บ้านพักที่น่าจะที่ซอยห้วยใหญ
0: ่
2: นะครับแล้วก็ค้นพบว่ามีอาวุธจำนวนมากนะเป็นน้องๆคลังแสงย่อมๆเนี่ย ก็ขึ้นระบบเลยว่าเป็นคดีร้ายแรงเพราะว่าอาวุธหลายอย่างเนี่ยมันพร้อมใช้งานในทางการสอบสวนเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยให้ความสำคัญสูงสุดมาตั้งแต่แรกแต่วิธีการในการสื่อสารกับประชาชนที่ท่านเสนงพูดมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาหลายอย่างนะครับจริงๆไม่ควรจะใช้คำว่าสะสมนะครับควรจะใช้คำว่าครอบครองอาวุธจำนวนมากนะครับการครอบครองอาวุธจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะอาวุธที่พร้อมใช้งานแล้วก็เพิ่งไปพบด้วยว่านายคนนี้มีความสามารถในการใช้งานอาวุธเหล่านี้ด้วยมีการฝึกฝนในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าพวกเราดูกันก็คงไม่ใช่นักรบในระดับเทียร์หนึ่งนะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเหมือนกับแก๊งมิจฉาชีพสีเทาผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ2 ส่วนนะครับในตั้งแต่วันแรก1คือเรื่องอาวุธแล้วผู้เชี่ยวชาญหรือนักเลงปืนเนี่ยถ้ามองอาวุธแล้วจะรู้เลยว่าอาวุธเหล่านี้มาจากไหนคลังอะไรรุ่นไหนปีใหม่เท่าไหร่ในกลุ่มอาวุธเนี่ยมีระดับท็อปๆของอเมริกันนะครับของรัสเซียนะครับของเกาหลีใต้นะครับน่าจะเป็นของประเทศอื่นๆด้วยตามที่เขาแถลงกันนะครับแล้วก็สองก็คือว่ามันมี3ส่วน2ก็คือว่าตัวบุคคลเนี่ยน่าสนใจมากน่าสนใจพอเริ่มสืบสวนเนี่ยเห็นความโยงใยหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของเอกสารทางการของเราบัตรประจำตัวของเราความเชื่อมโยงกับคนไทยหลายกลุ่มนำมาสู่การขยายผลไปแล้วนะครับที่ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยหลายคนหรือส่วนสุดท้ายตอนนี้ยังไม่ชัดมากเมื่อกี้ผมกับเสก็คุยกันนอกรอบว่ามันมีเรื่องเครือข่ายมันมีเรื่องเครือข่ายระหว่างประเทศซึ่งปกติในอดีตมันจะมีการแจ้งเตือนบุคคลเหล่านี้แต่ตอนนี้ยากขึ้นแต่ว่าวันนี้ผมเข้าใจว่าทางตำรวจเนี่ยได้พบหลักฐานอะไรอีกหลายอย่างนะครับจากการเข้าไปค้นดูมือถือเขาเข้าไปค้นดูการสื่อสารของเขาพบว่าเขาสื่อสารกับเครือข่ายไหนบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดวันนี้คนพบว่าเขาไม่มีประวัติแบบที่ฝ่ายความมั่นคง

0: คุ้นเคยและไม่มีการแจ้งเตือนจากต่างชาติเข้ามาแต่วันนี้มีการสื่อสารไปยังหลายประเทศแล้วนะครับเพื่อที่จะทดสอบตรวจสอบอีกครั้งว่าจริงๆมีประวัติหรือไม่แต่น่าจะประวัติไม่มีมากนักแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการบางอย่างอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาบางชนิดนะครับรับจ้างทำงานบางอย่างซึ่งสักพักหนึ่งนะครับเราจะเห็นชัดเจนขึ้น3ส่วนนะครับเรื่องอาวุธเนี่ย ก็ไม่ยากจริงๆที่มาของอาวุธเนี่ย มันสามารถเข้าระบบแล้วก็ตรวจสอบได้เลยเพียงว่ามันจะไปติดขัดในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องของรูปคดีส่วนตัวบุคคลเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ที่มหาดไทยนะครับพวกเราเนี่ยสมัยทำงานทางด้านความมั่นคงเนี่ยก็เคยเข้าไปดูเพราะคนเหล่านี้พอแสดงความจำนงจะแต่งงานกับคนไทยจะนะครับก็ต้องเข้าระบบมหาดไทยจะได้ใบสีชมพูจะได้บัตรประชาชนก็เข้าระบบหมดทีนี้ถ้าเข้าระบบซ้ำๆคล้ายๆแฮกเกอร์ฮะมันก็จะแจ้งเตือนนะครับไปยังหน่วยข่าวกรองหน่วยความมั่นคงสันติบาลสรพให้เริ่มปฏิบัติการแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดว่าเขาทำอะไรกันและทำไมมาพบตอนที่เกิดอุบัติเหตุสุดท้ายจะยากสุดนะเครือข่ายเหล่านี้เห็นว่าย้ายมาจากหลายประเทศเพื่อนบ้านและที่ไหนมีสงครามเครือข่ายเหล่านี้จะเฟื่องฟูเงินเยอะมากแล้วก็ความชำนาญอาจจะไม่มากแต่ว่าถ้าประชาชนดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าลักษณะพวกนี้เราคุ้นเคยอยู่เหมือนกันอายุไม่มาก30กว่านี่ถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะครับปกติ20ปลายเงินเยอะมากแล้วก็มีความสามารถหลายอย่างในระบบสมัยใหม่ออนไลน์นะครับ
1: อาจารย์ให้น้ำหนักว่าเขาน่าจะเข้ามาทำอะไร
0: ขณะนี้ถ้าดูจากหลักฐานที่แถลงออกมาจากตำรวจนะครับเขาเข้ามาจัดซื้อจัดหาอาวุธนะครับหรือว่านำเข้ามาบางส่วนนะครับอันนี้นะครับ
1: นำเข้ามาบางส่วนแล้วมาหาเพิ่มจากในประเทศเรา
0: ใช่ครับเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยเราทำเองได้ยากเราซื้อได้ไม่ค่อยง่ายนะครับอย่างระเบิดบางอย่างสังหารบุคคลบางชนิดที่บอกว่าพร้อมปฏิบัติเลยเนี่ยมันต้องใช้การซื้อจากตลาดเฉพาะนะครับไอ้นี่แต่ว่าอาวุธบางอย่างนี่อาจจะมาจากคลังของเราหรือของเพื่อนบ้านนะครับไอ้นี่ต้องไปสืบสวนดูแต่ว่าคลังของเราก็มีหลายแบบนะครับคลังที่เป็นทางการคลังที่ไม่เป็นทางการคลังผสมระหว่างเรากับมหาอำนาจก็มีหลายคลังนะครับที่เราจะต้องไปแยกแยะแต่เขาทำได้หมดนะครับ
1: ครับ
0: มันมีที่มาที่ไปมาสะสมมาสะสมในรูปแบบของการครอบครองไม่ใช่สะสมเป็นนักเลงพระนะครับนักเลงสแตมป์อันนี้ไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นการครอบครองเพื่อที่จะซื้อขายแจกจ่ายหรือปฏิบัติการบางอย่างเพราะว่าตัวเองก็มีความสามารถทีนี้มันก็เลยอธิบายได้ว่าทำไมตัวที่ถูกจับกุมเนี่ยนายหมิงเนี่ยเครียดมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นปัญหานะครับพอเครียดปุ๊บก็ป่วยปุ๊บกระบวนการต่างก็ชะลอไปเยอะ
1: ครับ
0: นะครับก็มีความซับซ้อนในทางกฎหมายเยอะแล้วถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปนะครับหรือถูกตัดตอนไปมันก็จะยิ่งยุ่งยากในการสอบสวนมากขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ต้องระวังขณะวันนี้ก็มีการเรียกร้องให้ดูแลเขาให้ดีนะครับ
1: เสรแล้วครับมองว่าณข้อมูลที่มีนะวันนี้ประเมินโดยส่วนตัวว่าเขาเข้ามาน่าจะทำอะไร
2: คือตัวเขาเองเนี่ยเป็นเอเจนต์ที่ง่ายเป็นเอเจนต์อยู่ตรงกลาง
1: จัดหา
2: เป็นเอเจนต์น่ะเอเจนต์ทำอะไรสักอย่างที่ว่าแล้วก็อยู่ในบริษัทที่จัดตั้งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนใช่ไหมก็เหมือนพวกถ้ามองไปไกลๆก็พวกต่างรับจ้างวัคเนอร์หรือว่าเอาแบ็กวอเตอร์อะไรต่างที่มีอยู
1: ่คนนั้นก็โมเดลนี้เลยใช่ไหม
2: โมเดลนี้แหละนะครับตัวนี้เขาทำอะไรเขารับจ้างนี่ก็แล้วแต่ว่าคนจะสั่งถ้าดูตามที่ทางตำรวจเขาแถลงมาเรื่องสแกมเมอร์ก็แสดงว่ามีสแกมเมอร์เอทะเลาะกับสแกมเมอร์บีก็เลยให้ในหมิงเฉินเนี่ยจัดการหาข้าวของซะจะได้ไปจัดการกับสแกมเมอร์บีนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขายังทำได้อีกหลายเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะสแกมเมอร์ดังนั้นเนี่ยอย่าจำกัดการสืบสวนเฉพาะสแกมเมอร์ไงอย่างนั้นคุณจะหลุดเลยมันเป็นเรื่องที่ว่าขบวนการนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะปฏิบัติการอะไรหลายอย่างเช่นโอเคสมมุติว่าทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ประสงค์ดีกับเราจะจ้างเขาทำอะไรประเทศไทยจ้างได้ไหมจ้างได
1: ้โอ้ทำได้ถึงขั้นนั้นนะ
2: ก็เขามีอาวุธไงตอนนี้เห็นมีอาวุธมีระบบระเบิดเรียบร้อยแล้วซีโฟนี่ระเบิดตุ้มนี่หายไปครึ่งห้องเลย
1: เพราะไม่ใช่แค่เอเจนต์จัดหาแต่สามารถที่จะกระทำการอะไรได้
2: เขาก็ทำการได้แต่ว่าเขาต้องมีลูกน้องดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำหลายอย่างข้อที่หนึ่งก็คือว่ารักษาเขาให้ดีแล้วหาสิ่งที่มีก็คือหนึ่งฟันเดอร์เฉพาะกรณีนี้คือคนจ่ายตังค์อาจจะเป็นสแกมเมอร์เอไหมหรือเป็นฟันเดอร์อื่นที่ให้กับตัวเขาต้องหาให้เจอลูกน้องเข้าอยู่ที่ไหนเครือข่ายอยู่ที่ไหนก็หายเจอสแกมเมอร์และสแกมเมอร์บีรู้ชื่ออยู่แล้วแบบนี้รู้ชื่อตามให้ได้เพื่อจัดการเรื่องนี้ก่อนแต่เรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะไทยกับกัมพูชาเกาหลีใต้ก็เป็นแล้วไปทวีปอเมริกาใต้ก็มีรู้สึกจะเป็นโคลัมเบียมั้งที่เขามีพาสปอร์ตเนี่ยมีพาสปอร์ตได้ไม่ใช่ธรรมดานะไอเราจะไปหาไม่ใช่ง่ายๆดังนั้นเขาต้องเป็นคนสำคัญที่ทำเรื่องนี้ได้ดังนั้นเครือข่ายเขาเนี่ยต้องใหญ่กว่านี้แล้วเราก็พยายามไปหาเครือข่ายนั้นถ้าดีเนี่ยก็สืบสวนสอบสวนระดับโลกเลยเพื่อจะบอกประเทศไทยเนี่ยโอเคเราไปพบเขาเราจัดการเรื่องของการกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติแล้วแต่หรือว่าก่อการร้ายมันอยู่ที่มันพี่น้องกันอยู่แล้ว
1: ครับ
2: อาชญากรรมข้ามชาติกับก่อการร้ายนะครับอย่าไปตัดกรณีนี้ออกเขาก่อการร้ายไทยก็ได้ถ้าใครจ้างจริงไหมกันเลยการตอนนี้เราพบแน่นอนว่าสแกมเมอร์ข้ามชาตินี่คืออาชญากรรมข้ามชาติอยู่แล้วเราต้องไม่ตัดดังนั้นรัฐบาลต้องตั้งตัวใหม
1: ่ครับ
2: ตอนนี้ก็จะรัฐบาลพยายามจะปิดให้มันเงียบไม่ต้องแล้วคุณขยายผลให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยว่าเออเราจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวเราขยายผลจัดการให้หมดมันก็จะกลายเป็นประเทศไทยในมีกี่ความสามารถในการดำเนินการเรื่องแบบนี้ไงกลับจะเป็นผลดีด้วยซ้ำไปแล้วก็เชิญจีนเข้ามาแล้วดำเนินการต่างๆแต่อย่างน้อยสุดขั้นต่อไปเนี่ยจะพูดถึงว่าจะที่บอกจะลดวีซ่าอะไรเนี่ยนะครับเติมนิดเดียวขอให้มีการคนที่จะมาประเทศไทยเนี่ยขอให้เขาไปเอาใบรับรองประวัติอาชญากรรมหน่อยมาแนบหน่อยได้ไหมถ้าจะมาประเทศไทยเนี่ย
1: ครับ
2: เพราะอย่างน้อยสุดให้รัฐบาลจีนรับรองรัฐบาลประเทศอื่นรับรองว่าคนนี้ไม่มีประวัติอาชญากรรมส่วนเขาจะมีประวัติในประเทศไทยหรือทีหลังอย่างที่อาจารย์ว่าเขาไม่มีประวัติอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ว่ากันไงแต่อย่างน้อยสุดเราสกรีนคนไปให้ขั้นหนึ่งแล้ว
1: คือฟรีวีซ่าไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไร
1: แต่
2: ขอต้องมีใบนะครับเพราะฟรีวีซ่ามันขั้นตอนสุดท้ายต้นทางสิเหมือนที่ขณะนี้เรื่องของการก่ออาชญากรรมหรือว่าสแกมเมอร์เนี่ยเราได้พยายามกับเครื่องกับธนาคารสังเกตมันก็จะมี KYC Know Your Customer
1: ครับ
2: เวลาจะซื้อจะโอนอะไรต่างๆเขาจะไม่จบแค่ธนาคารต่อธนาคารแล้วเขาจะถามไปว่าคุณทำธุรกิจอะไรในธนาคารต้นทางตอนนี้เป็นข้อดีคือนี่คือกระบวนการปราบปรามการฟอกเงินกระบวนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติไหนๆก็มาแล้วก็ทางนี้ก็ทำไปด้วยเลยเรื่องวีซ่าทำไปด้วยกันไม่ต้องกลัวนักท่องเที่ยวไม่มา
1: ครับ
2: ถ้าประเทศไทยปลอดภัยนักท่องเที่ยวยิ่งมาจริงไหม
1: ครับ
2: แต่ถ้ามันดูแปลกๆไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเขาจะไม่มา
1: เสนองประเมินว่ามีแบบเนี้ยอีกหลายกลุ่มไหมในประเทศเรา
2: ก็นี่ก็อาศัยพระสยามเทวาธิราชนะครับเหมือนกับไอ้ขบวนการไอ้สวนลุมอ่ะที่รถไปชนกันอ่ะแล้วก็เจอระเบิดมหาศาลอยู่ในรถไหนชาวบ้านที่ใช้อัมโมเนียดัดแปลงเนี่ยอันนั้นคือถ้าระเบิดก็ครึ่งเมือง
1: ก็ไม่ใช่เจอโดยสืบเจอ
2: นั่นแหละนั่นคือปัญหาเป็นหน้าที่ที่ต้องเปลี่ยนแนวคิดเราตรงนี้ต้องทำให้มันหมายความว่าพยายามให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงอยู่เราพยายามจะบอกว่าประเทศไทยเป็นที่พัก
1: ครับ
2: พวกขบวนการทั้งหลายก็จะพักประเทศไทยก่อนแล้วดำเนินการแต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าเขามาพักประเทศไทย2สัปดาห์หลังจากนั้นที่ออกดำเนินการแล้วเจอ
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่ให้มีเลยไงถ้าคุณมาคุณต้องมาตัวเปล่าหรือเป็นคนที่ขาวๆมาเนี่ยเหรอไหม
1: ครับทีนี้มันมีอีกปัจจัยนึงที่ทำให้อาจจะทำให้การสืบสวนเรื่องนี้มันเจอกำแพงครับจริงๆผมคุยกับเสนงเรื่องนี้มา 2-3 วันก่อนเสนงมีไอเดียแล้วผมขอฟังไอเดียอาจารย์ก่อนแล้วกันคือปรากฏว่าอาวุธบางประเภทเนี่ยมันก็มาจากไทยเราเอง
0: ครับ
1: แล้วมันก็เป็นอาวุธที่ครอบครองโดยกองทัพควรจะครอบครองโดยกองทัพอยู่ด้วยซ้ำนะฮะแต่พอมันออกมาแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นกองทัพไทยก็ถูกดึงเข้าไปมีเอี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกหรือเปล่าว่าเอ้ยหลุดมาได้ยังไงทำหายหรือของพวกนี้ไม่ใช่หล่นหายได้นี่ครับ
0: ครับครับคือมันมี3ขาในเรื่องนี้นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องอาวุธเนี่ย ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นอาวุธสงครามคนที่ชำนาญในเรื่องนี้ก็คือทหารนะครับที่ชำนาญที่สุดก็คือคนที่คุมคลังแสงนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: ของทหารนะครับอาจจะบางส่วนของตำรวจและที่ผ่านมาในหลายกรณีนะครับก็เกิดกรณีแบบนี้มาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีวิธีการที่จะแก้ปัญหาอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ในเรื่องของพลเรือนอันนี้ก็ชัดเจนว่ามหาดไทยนะครับแรงงานนะครับตม.มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวใบอนุญาตต่างและส่วนสุดท้ายเนี่ยมันมีอีก6ประเทศ
1: ครับ
0: ซึ่งเขากำลังเปรียบเทียบข้อมูลว่าคนนี้เกี่ยวข้องหรือไม่มีจีนแน่นอนนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยก็ของสหรัฐบางส่วนของเกาหลีใต้บางส่วนนะครับของรัสเซียบางส่วนเขาจะอีกส่วนนึงมาจากพม่าด้วยก็ต้องประกอบทีมให้ดีแต่ใช่ครับเราย้อนกลับไปดูเรื่องของคลังแสงเนี่ยปัญหามันเยอะในแง่การควบคุมบัญชีอาวุธนะครับอาวุธที่จำหน่ายออกไปแล้วอาวุธที่ประจำการนะครับแล้วก็อาวุธที่ได้มาจากการให้เปล่านะครับซึ่งอยู่คนละบัญชีทั้งหมดแล้วเวลาวิธีการคุมเนี่ยเขาคุมแตกต่างกันนะครับแล้วก็หลายครั้ง เราคุยกันเมื่อสักครู่เราก็คุยกับท่านเสนงว่าการควบคุมเนี่ยในบางส่วนในบางคดีเนี่ยมันหลัดรวมต้องปรับระบบใหม่ท่านนายกรัฐมนตรีนะหรือว่าน้องรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอาจจะต้องคุยกับทางทหารให้ดี
1: ครับ
0: เพราะว่าอันนั้นก็เป็นจุดที่เปราะบางนะครับแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นหลายครั้งและในอนาคตถ้าไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุม เรื่องพวกนี้นะครับแต่มันจะมีช่องว่างอยู่เสมอนะครับอันนี้จะต้องไปดูกันครับ
1: เวลาประชาชนฟังเรื่องพวกนี้ผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะมีคำถามนะฮะว่าปกติอาวุธปืนของกองทัพที่เก็บอยู่ในคลังแสงมันไม่น่าจะออกมาง่ายขนาดนั้นโดยเฉพาะทหารที่น่าจะต้องเคร่งครัดในเรื่องเหล่านี้พอปรากฏว่ามีเหมือนกันนี่ก่อนหน้านี้ก็มียืมรถทางความมั่นคงทางภาคใต้ไปก่อเหตุรอบยิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้อาวุธปืนไปกันใหญ่เลยเซนงมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเดินดุ่มๆเข้าไปขโมยออกมาจากคลังแสงผมพูดอย่างนี
2: ้คือในคลังแสงเนี่ยปกติมันมี2เรื่องนะแต่เอาเรื่องแรกก่อนคือคนคุมเนี่ยถ้าอยู่ที่องค์พันเนี่ยคือผู้บังคับกองร้อย
1: ค
2: ุณต้องมาดูทุกวันแล้วก็นับยอดมันเขาก็สุ่มได้สัปดาห์นึงก็สัก2วันอะไรเงี้ยก็รู้ละปืนจะหายเมื่อไหร
1: ่ครับ
2: แล้วเจ้าที่คลังอาวุธเนี่ยเขาต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดสมมติหลาดหลวมถ้าภูมิชาดีไม่มีปัญหาภูมิชาเนี่ยหลาดหลวมปั๊บเนี่ยหายทันทีนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาตอนนี้วิธีการเนี่ยมันมี2ประเด็นในซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือว่าประเด็นแรกก็คืออย่างที่ตำรวจก็พูดว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่พยายามที่จะบอก serial number ก็แสดงว่าจะไม่รู้จะไปสอบที่ไหนแต่ที่จริงเนี่ยมันสามารถสอบได้โดยใช้ marking ก็คือยิงไปแล้วเนี่ยปืนทุกกระบอกมันจะเหมือนเป็นลายพิมพ์นิ้วมือลูกกระสุนที่ไปเนี่ยจะมีรอยที่ไม่เหมือนกันแล้วตัวนี้จะรู้เลยว่า serial number ไหนนั่นแปลว่าปืนทุกกระบอกในกองทัพเนี่ยต้องมายิงเสร็จแล้วก็ล็อกไว้แต่ทางป่าไทยก็ทำแล้วไอ้เรือใต้กองทัพเพราะว่าสมัยที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเรามีความร่วมมือกับสหประชาชาติเรื่องการควบคุมการแพร่กระจายอาวุธเล็กอาวุธเบาทั้งหลายแหละคือปืนพวกนี้ปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวถ้าไปคุมซักก็จะจบแต่กองทัพไม่เข้าระบบนะข้ออ้างคือความมั่นคง
1: ครับ
2: แต่นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าภูมิค่ากองร้อยภูมิกองพันเนี่ยรู้ว่าปืนทุกกระบอกที่มี marking หรือว่ามีการคุมยอดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่กระทรวงกลาโหมฝ่ายพลเรือนคือฝ่ายการเมืองตรวจสอบได้เขาก็เดินเอาถือบัญชีเดินไปดูว่าตรงนี้มีไหมจบเลยเขาก็จะกลัวไงเขาจะพยายามให้มันรอด
1: จบเลยคือเดินไปดูแล้วปรากฏไม่มี
2: ก็จะรู้เลยนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองคือ marking เป็นยังไงตรงนี้กรณีนี้มักจริงๆผมบอกไปสองประเด็นคือยอดมีไหมครบไหมก็สุ่มได้เนี่ยก็เป็นข้าราชการเมืองเป็นผู้บัญชาไปดูได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันถ้าจะไปก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปถามทหารก็เสร็จเลยเขาก็ต้องปิดนู่นปิดนี่อันนี้พูดถึงว่าทหารส่วนใหญ่ไม่ใช่บอกประเภทค้าอาวุธนี้นะส่วนใหญ่ก็ดีอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ดีมันต้องมีแต่คุณก็ทำให้มันดีสิรับระบบโทรศัพท์ในชาติการควบคุมการแพร่กระจายเรื่องอาวุธเล็กอาวุธเบาเนี่ยก
1: ็
2: จบทั้งเรื่องยอดและเรื่องมักกิ้งตำรวจบอกหาซีเรียลนัมเบอร์มาเจอถ้าอย่างนี้วันนี้จริงๆต้องจบไปแล้วเอาไปยิงตูมเลยรู้เลยมาร์กกิ้งมารู้เลยว่าเป็นปืนอยู่ที่หน่วยไหน
1: สมมุติว่ามีทหารเกเรจะเอาอาวุธของกองทัพไปขายเขาจะขายให้ใครก็ได้ที่มีกำลังซื้อหรือเขาจะขายให้กลุ่มอาชญากรรมแบบนี้ครับเซนง
2: ใครก็ได้แต่พวกนี้เขารู้อยู่แล้วเพราะสังเกตว่าเขาไปฝึกตามที่เขาไปฝึกกับครูฝึกอ่ะเขาจะคุ้นเคยครูฝึกใช่ไหมแล้วก็อ๋อครูตรงไหนมีอะไรบ้างมาให้ผมหน่อยก็เอาซีโฟมาไงอะไรเงี้ย
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยนะ
2: ก็เพราะว่าไม่ได้ครั้งนอกตรวจสอบไงเพราะทหารเนี่ยเป็นอะไรที่แข็งตัวมากห้ามตรวจสอบก็ดีทหารมีวินัยมีทุกอย่างแต่มันหลุดได้ไงแต่ถ้ามีการตรวจสอบจากข้างนอกปั๊มในโอกาสหลุดจะลดลงคุณยอมได้ไหมล่ะแล้วมันเป็นวิธีการที่สหประชาชาติเขาคุมอยู่แล้วอาวุธเล็กอาวุธเบาเนี่ยเขาขอให้เราทำแต่เราไม่ยอมรับไง
1: พอกองทัพเข้าไปพาดพิงด้วยแบบนี้ครับอาจารย์มันทำให้กระบวนการสอบสวนของตำรวจยากขึ้นไหมหรือจริงๆก็ข้าราชการพี่น้องจบในร้อยมาด้วยกันง่ายจะง่ายหรือเปล่าอาจารย
0: ์คือก็ซับซ้อนขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะมันต้องผ่านกระบวนการภายในกองทัพก่อนนะครับแล้วก็ตำรวจก็อาจจะต้องรับการสอบสวนจากกองทัพมาทำคดีต่อ
1: ไปสอบเองไม่ได
0: ้ยากครับ
1: กองทัพสอบให้แล้วก็ทำเป็นรายงาน
0: มันก็ช้าด้วยอย่างที่เราเห็นในหลายคดีแต่ผมก็ยังคิดว่าไอคลังแสงที่ควบคุมไว้แล้วเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นถ้าผบ.ร้อยผบ.พันไม่หลาดรวมเนี่ยมันก็จะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเราเห็นกรณีที่สุดสัปดาห์ผบ.ไม่อยู่นะครับแล้วกุญแจไม่ได้เอากลับบ้านไปด้วย
1: ครับ
0: ก็รู้ว่าอันนี้คดีจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มีบ้างแต่ว่ามันอาศัยจังหวะเผล
1: อ
0: ไอ้นั้นผมคิดว่าไม่ยากในการที่จะแก้นะครับแล้วก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีmarking ลายนิ้วมือหรือว่าลักษณะพิเศษของปืนแต่ละกระบอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าระบบทั้งหมดนะครับก็ไอ้นั้นเขาก็รู้อยู่แล้วก็ไปสุ่มตรงนั้นซะเลยแต่ที่ยากขึ้นเนี่ยก็คืออาวุธที่ได้มานะครับจากการให้ของมิตรประเทศก็ให้ทุกปีนะครับไอ้นี่มันไม่ได้ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับมิตรประเทศหวังดีกับเราแต่พอได้มาแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่เข้าระบบแล้วก็กลายเป็นปัญหาให้กับเราก็ แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง

0: ที่จะไปโทษใครนะครับในกรณีหนึ่งที่ผมก็เคยอยู่ในเหตุการณ์ก็คือไปจับอาวุธมาได้ก็ไม่รู้จะไปเข้าระบบไหนนะครับเราจะไปคืนสหประชาชาติสหประชาชาติก็ไม่รับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นของจริงเราก็ต้องตั้งระบบขึ้นมาใหม่ใช้เวลานานมากใช้เงินเยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ไม่ทำอะไร
1: ครับ
0: ไอ้นี่แหละครับมันจับมือใครดมไม่ได้แล้วเวลาเกิดคดีขึ้นมาก็หาไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในระบบบัญชีระบบคุมแล้วก็ผู้พันผบ.ร้อยก็ไม่มีหน้าที่คุมบางทีมีการโยกไปไว้ที่อื่นเพราะว่าคนที่โยกเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ครับ
0: ว่ามันเป็นโอกาสอันเนี้ยผมว่าถ้าลงไปดูร่วมมือกันให้ดีมันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพดีขึ้นนะครับ
1: ในสายตาของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเขามองประเทศไทยเราว่าเข้ามาแล้วหาอาวุธง่ายเขามองอย่างนี้ไหมครับอาจารย
0: ์เป็นพื้นที่กลางมานานนะครับเป็นพื้นที่จัดซื้อจัดหานะครับเป็นพื้นที่ที่เตรียมกำลังเข้าไปรบในประเทศเพื่อนบ้านเป
1: ็นคือมาที่นี่เราไม่ยากว่าอย่างนั้น
0: เป็นพื้นที่ที่ไปผับไหนบาร์ไหนรู้กันอยู่แล้วว่าจะไปเจอใคร
1: ครับ
0: จะไปซ้อมยิงปืนสนามไหนก็รู้อยู่แล้วว่าใครอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: เขาเป็นสวรรค์ขนาด
0: ในวงการเนี่ยเขาซะเจ้าหน้าที่เราถึงได้ประกบนะครับเพราะว่าตราบใดที่เขาไม่ทำความผิดเนี่ยบางทีมันก็จับเขายาก
1: ครับ
0: เขาเข้ามาเพื่อพูดคุยนั้นในอดีตเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างเช่นสันติบาลอย่างเช่นศูนย์รักษาความปลอดภัยไปประกบเลยครับ
1: ครับ
0: ไปนั่งอยู่ข้างๆเลยไปกดดันนะครับแต่ตอนนี้เช็คดูแล้วก็น้อยลงเพราะว่าเขามีอุปสรรคหลายเรื่องในการทำงาน
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าจะทำได้หรือไม่วันนี้เข้ามามากขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าไอ้คาสิโนมันแตก
1: ไอ้แก๊งมัน
0: เลิกไปมันก็ทะลักเข้ามาพอทะลักเข้ามาแล้วก็เห็นระบบใหม่ว่ามันง่ายขึ้นมันเปิดกว้างขึ้นซึ่งเราก็พยายามต่อสู้กันนะครับเพราะว่าเราจัดระบบขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงทุกระบบให้เห็นว่าถ้าเกิดเข้าไปที่โรงแรมใช่ไหมครับแล้วเราสามารถรู้ว่าเขาทำอะไรเนี่ยนะครับไม่ลงทะเบียนเราก็ตามไปดูหรือว่ามีประเทศแจ้งเตือนนะครับ6ประเทศเนี่ยที่เมื่อกี้คุยกันแจ้งเตือนเข้ามามันก็จะขึ้นในระบบแต่ตอนนี้ความร่วมมือผ่านทางระบบสมัยใหม่เนี่ยน้
1: อ
0: ยเพราะมันติดขัดหลายเรื่องนะครับของตม.ของสรพ.ของสันติบาลของแรงงานนะครับของข่าวกรองแต่ถ้าเชื่อมกันได้จริงนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับรวมทั้งที่มหาดไทยที่บอกสำคัญที่สุดเพราะคนเหล่านี้ตอนนี้มันไม่เหมือนเก่า
1: ครับ
0: เขาต้องการปักลกรากแต่งงานกับคนไทย
1: ง่ายที่สุด
0: แล้วก็อยู่นานเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างปี5455ท่านคงจำได้ที่เราจับบริษัทเหล่านี้แล้วก็ประกอบระเบิดส่งขายนะครับเป็นขบวนการจากมาจากตะวันออกกลางในที่สุดก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ซอยปีดีพนมยง
1: ครับ
0: สุขุมวิท71วันที่14กุมภาพันธ์ปี2555ไอ้พวกนี้มีบริษัทประกอบขายอาวุธด้วยนะครับแล้วเข้ามาปฏิบัติการพยายามที่จะสังหารเจ้าหน้าที่อิสราเอลระดับสูงด้วยการใช้ระเบิดสมัยใหม่ที่มีแม่เหล็กแล้วเขาคิดว่าเขาจะเอาไปติดเผอิญว่าวันที่14กุมภาเนี่ยไปรับประทานสุราไปเที่ยววันวาเลนไทน์ที่พัทยาน
2: ี่แหละอันนี้แหละ2อาทิตย์
0: ใช่ครับ
2: พักอยู่2อาทิตย
0: ์ครับแล้วก็2อาทิตย์เนี่ยมีคนไทยนะครับที่ร่วมด้วยเยอะนะครับก็จับได้แต่ตอนนั้นระบบออนไลน์ไม่ค่อยมีแต่ด้วยความเก่งของเจ้าหน้าที่เข้าไปประกบไว้แต่ถึงเขาประกบในวันนั้นก็หลุดนะครับหลุดเข้ามากรุงเทพได้มาเอาระเบิดได้แต่เพิ่นว่าพอจะปฏิบัติการจริงมันเกิดข้อผิดพลาด
2: หลานระเบิดเอง
0: นะครับแล้วเราก็จับได้2คนอีกคนนึงหนีไปมาเลเซียแล้วมาเลเซียก็ส่งเราแต่3คนเนี่ยเราส่งคืนหมดแล้วเมื่อเร็วๆนี่เองนะครับศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับทำให้เราเห็นเครือข่ายพวกนี้แล้วก็ปรับปรุงวิธีการทำงานมากขึ้นแต่วันนี้การทำงานตรงนั้นเนี่ยขณะนี้ชะงักไปชะงักไปตั้งแต่หลังโควิดนะครับพอเราเปิดประเทศตอนนี้ก็คุมยากแล้วก็พอมีสงครามประเทศเพื่อนบ้านมันกลายเป็นแม่เหล็กให้คนเหล่านี้เข้ามาแสวงหาประโยชน์มากขึ้นอย่างเยอะอันนี้ต้องกลับไปดูว่าจะทำยังไง
1: ในบางประเทศเนี่ยถ้าเจอคนเกเรเข้ามาผู้นำเขาดีดออกหมดเลยนะครับเสนงเราทำแบบนั้นได้บ้างไหม
2: คือจริงๆมันอยู่ที่ระบบถ้าคุณสร้างระบบที่ดีตัวอย่างเช่นว่าคุณจะมาก่อนจะมาเนี่ยมีการกรองก่อนแล
1: ้
2: วหายไปเยอะแล้วใช่ไหมแล้วเราตั้งเป้าคือต้องเปลี่ยนแนวคิดก่อนอันนี้ก็เหมือนกับเรื่องรัฐบาลเรื่องความมั่นคงนั่นแหละคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดก่อนว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวหรือลงทุนเนี่ยที่มีคุณภาพหรือจากปริมาณ
1: ครับ
2: ทุกวันนี้รายงานด้วยปริมาณทั้งนั้นเลยแล้วพอปริมาณเข้ามาปั๊บเขาก็จะสอดแทรกเข้ามาถ้าคุณคัดคุณภาพสักนิดนึงไม่ต้องมากหรอกมันก็จะเหลือคนที่เข้ามาโดยท้ายเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยไง
1: ครับ
2: มันต้องตั้งหลักก่อนเพราะตั้งหลักทุกอย่างจะตามมาเวลารัฐบาลจะพูดหรือว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยก็เน้นนักท่องเที่ยวนักทุนคุณภาพเข้ามาทุกอย่างก็จะหายไปจมเลย
1: แสดงว่ามุมมองต่อผู้มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องนี้ที่เปลี่ยนไปก็ทำให้ฝ่ายความมั่นคงทำงานยากขึ้นกว่าในอดีต

0: กันนะ
1: ใช่เพราะว่าเอาตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยหลังจากนั้นคืออะไรเปิดท่องเที่ยวเต็มที่ใช่ไหมฟรีวีซ่าออนไลน์รู้ว่าเต็มที่แล้วใช่ไหมก็เลยไหลเข้ามาไงเห็นไหมเพราะเราอยากได้เงินแต่เราหารู้ไหมว่าบางทีถ้ามันเป็นธุรกิจศูนย์เหรียญเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เงิน
0: ครับ
1: เงินลงปั๊มก็หายกลับไปออกนอกประเทศหมดไปมาทำให้ SME เราล้มหายตายจากหมดไงม
0: ัน
1: เรื่องเดียวกันหมดอ่ะมันต้องเปลี่ยนฉากทัศน์หรือวิธีคิดของรัฐบาล
0: ครับทีนี้สุดท้ายครับกลุ่มแก๊งเหล่านี้ซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์ปริธานก็บอกมีเยอะนะฮะแล้วก็มีศักยภาพที่จะทำอะไรไม่ดีไม่งามที่ทำให้คนไทยรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนด้วยความเยอะขนาดนี้ในมุมมองเสนาจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงด
1: ีคือตอนนี้คุณจะต้องเอาเริ่มก่อนเหมือนกันเริ่มตัวแรกคุณต้องคิดเรื่องความมั่นคงมันมีปัญหานะไม่ใช่บอกไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องไปไกลเอาเท่าที่มีในมือไอ้ที่เนี่ยพระสยามเสวัสดิราชท่านทรงงานจัดการให้แล้วเนี่ยนะหาสิเครือข่ายหาเฉพาะตรงนี้ให้เจอแต่ถ้ากลายเป็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็จบไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่คุณต้องหาให้เจอแล้วมันจะได้เครือข่ายเยอะแยะเลยสแกมเมอร์ก็ใช่สแกมเมอร์ A ก็ใช่ B ก็ใช่ฟันเดอร์ก็มีใช่ไหมเอามาจากไหนอาวุธจากที่ไหนกันบ้างเข้ามาได้ยังไงไล่แล้วปิดให้หมดอันนี้วงหายล้อมคอกอย่างเดียวเลยนะล้อมให้ชิดให้หมดแล้วตอนมอญที่อาจารย์ปริธานพูดเนี่ยเวลาเข้ามาจริงๆต้องเขาต้องมีตัวหนังสือขึ้นตลอดว่าคุณเดินทางไปที่ไหน
0: ครับ
1: รัสเซียเนี่ยคุณเคยไปไหมมีคนก็เคยไปนะออกนอกเส้นทางแป๊บเดียวเนี่ยมีเจ้าที่ประกบแล้วมาเรียกเลยว่าคุณออกนอกเส้นทางทำไมนี่คือตัวอย่างคุณต้องทำแบบนี้แต่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคุณไปประเทศไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนั้นไปทำอะไรมันต้องมีข้อมูลขึ้นหมด
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าฝ่ายความคงต้องบูรณาการข้อมูลให้เป็นแบบดิจิตอลให้ได้แต่ถ้าเป็นแบบว่าให้เจ้าที่ไปคนนึงพอเจ้าที่คนนี้ย้ายไปหรือเกษียณไปมันจบมันหายคุณต้องสร้างระบบต้องรีบสร้างยิ่งคุณต้องการให้ประเทศชาติเจริญหรือมีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวลงทุนมาเยอะเท่าไหร่คุณต้องสร้างระบบความปลอดภัยให้สูงเท่านั้นยิ่งความปลอดภัยมากคนยิ่งมานะครับ
0: หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไม่ได้เกิดซ้ำซะจนทำให้ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความปกสั่นขวัญแขวนต่อไปนะและหาว่าจะขอว่าต้องได้ความชัดเจน
1: ไม่ต้องกลัวครับพระสยามเลยว่าท่านยัง
0: พระสยามอย่างเดียวเลยนะรอบล่าสุดนี้ก็พระสยามนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: คุณผู้ชมครับติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะมีกระบวนการตรวจสอบที่สืบโยงไปถึงภาคเอกชนรวมถึงฝ่ายความมั่นคงที่อาจจะเกี่ยวข้องนี่เป็นคดีใหญ่ที่ไม่ได้จบแค่บุคคลคนเดียวที่ถูกจับกุมแน่นอนครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: โดนัลด์ทรัมป์ระบุหยุดยิงสหรัฐอิหร่านอยู่ในภาวะร่อแร่เตรียมทบทวนปฏิบัติการทางการทหารรอบใหม่โลกจับตาการประชุมสุดยอดที่ปักกิ่งหวังคลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี้
1: เจาะข้อมูลสายลับจีนบนแผ่นดินสหรัฐหลังอดีตนายกเทศมนตรีรัฐแคลิฟอร์เนียรับสารภาพเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อมหาเศรษฐีคริปโตสัญชาติไทยพ่อน้ำเลี้ยงสำคัญเบื้องหลังการผงาดของพรรคประชานิยมฝ่ายขวาในสหราชอาณาจักรอีโคโนมีอันแรปแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายมองเหตุผลจีนขึ้นแท่นประเทศที่รับมือวิกฤตพลังงานดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับเวลานี้ความหวังในการบรรลุข้อตกลงในตะวันออกกลางยังห่างไกลจากความเป็นจริงครับหลังจากผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณถึงความยากลำบากของการบรรลุข้อตกลงและนี่เป็นประเด็นหลักของเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอยู่ในภาวะร่อแร่นี่เป็นส่วนหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับ
2: But for the time being, the ceasefire remains in place.
3: It's unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support.
0: ผู้นำสหรัฐได้ย้ำจุดยืนไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หลังจากปัดตกข้อเสนอของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะครับทีนี้ความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นจากรายงานของ CNN อ้างแหล่งข่าวระบุว่าผู้นำสหรัฐเริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับการจัดการอิหร่านครับทั้งการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและความแตกแยกในชนชั้นนำซึ่งทำให้อิหร่านไม่สามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจานิวเคลียร์ได้คนใกล้ชิดบางส่วนระบุว่าผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดปฏิบัติการทางการทหารครั้งใหญ่อีกรอบเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐก็เสนอแนวทางแตกต่างกันออกไปนะครับบางส่วนสนับสนุนท่าทีแข็งกร้าวเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมจำนนขณะที่บางส่วนยังสนับสนุนการแก้ปัญหาผ่านการทูตแต่ทั้งหมดต้องการให้ปากีสถานสื่อสารกับอิหร่านอย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปากีสถานมักจะถ่ายทอดภาพในเชิงบวกมากจนเกินไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของสงครามไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งนะครับขณะที่ประธานรัฐสภาอิหร่านก็ออกมาย้ำว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นในการพูดคุยกับอิหร่านนอกจากการยอมรับสิทธิ์ของชาวอิหร่านตามข้อเสนอ14ข้อยิ่งสงครามลากยาวเท่าไหร่ชาวอเมริกันที่จ่ายภาษีก็ต้องแบกรับภาระมากขึ้นเท่านั้นถามว่าชาวอิหร่านมีความรู้สึกอย่างไรวันนี้มีความเห็นของชาวอิหร่านคนหนึ่งในกรุงเตหะรานที่แสดงความคาดหวังให้จีนใช้อิทธิพลในการกดดันให้สหรัฐยกเลิกมาตรการกดดันต่างๆครับ
4: No fear to so die chindar kharij force kheli ziyade khususan به حال با توجه به شرایطی که ما تو تنگه هرمز داریم و نشون دادیم که تنگه هرمز چه نقطه کلیدی تو دنیا هست فکر میکنم که به هر ترتیب چین اثر خودش رو توی این سیاست خواهد داشت و تذکرات و به قولی امتیازاتی که باید از آمریکا بگیره در این خصوص حتما خواهد
0: สัญญาณของการเตรียมพบกันของผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนสะท้อนให้เห็นจากในภาพนี้นะครับเป็นภาพของเครื่องบิน C-17 ของสหรัฐที่ลงจอดที่สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องบินน่าจะบรรทุกอุปกรณ์และยานพาหนะเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 13-15 พฤษภาคมนี้วาระสำคัญของการพูดคุยกันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอิหร่านไต้หวันการค้าปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงอาวุธนิวเคลียร์แต่คืนวันนี้ผมรวบรวมมาให้3วาระสำคัญนะครับประเด็นแรกก็คืออิหร่านจีนพยายามวางตัวให้สมดุลมาตลอดครับทั้งวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐกับอิสราเอลและหลีกเลี่ยงการสนับสนุนอิหร่านโดยตรง สหรัฐหวังให้จีนใช้อิทธิพลในฐานะผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่จากอิหร่านกดดันอิหร่านให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับอีกประเด็นก็คือการขายอาวุธให้ไต้หวันเป็นความเสี่ยงใหญ่เลยครับกฎหมายสหรัฐกำหนดให้ต้องช่วยไต้หวันป้องกันตัวขณะเดียวกันสหรัฐก็ยังมีจุดยืนความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ก็คือสหรัฐและจีนอาจจะใช้วิธีต่างฝ่ายต่างยับยั้งเช่นสหรัฐอาจจะหันมาลดระดับการขายอาวุธให้ไต้หวันในขณะที่จีนก็อาจจะหันมาลดระดับการซ้อมรบรอบไต้หวันด้วยประเด็นสุดท้ายการค้าครับระหว่างสหรัฐกับจีนยังเป็นเรื่องใหญ่หลังจากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการพักรบทางการค้าชั่วคราวทั้งสองฝ่ายอาจจะมีข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมแบบมีเงื่อนไขนะครับเนื่องจากปัจจุบันสหรัฐและจีนยังใช้มาตรการเฉพาะจุดต่อกันสะท้อนให้เห็นได้จากการใช้มาตรการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลที่มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งน้ำมันอิหร่านไปยังจีนท้ายที่สุดสองมหาอำนาจก็ยังมีแผนหารือตั้ง Board of Trade เป็นกลไกให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าพูดคุยทางเศรษฐกิจต่อไปได้โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เดินทางไปจีนตัวเปล่านะครับเนื่องจากมีผู้บริหารภาคธุรกิจใหญ่อีก10กว่าคนเดินทางไปด้วยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเช่นอีลอนมัสก์จาก Tesla และ SpaceX ทิมคุกจาก Apple รวมถึงผู้บริหารบริษัท Boeing ซึ่งจีนก็จะประกาศจัดซื้อเครื่องบินสินค้าการเกษตรและพลังงานจากสหรัฐด้วยขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นสายลับให้จีนนะครับก่อนที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวจุดประเด็นคำถามถึงอิทธิพลของรัฐบาลจีนในระบบการเมืองอเมริกันไม่น้อยทีเดียวคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี
5: ้ไอลีนหวังนายกเทศมนตรีเมืองอาร์เคเดียรั

0: ฏิบัติงานตามคำสั่งของรัฐบาลต่างชาติกำลังบ่อนทำลายประชาธิปไตยของประเทศและข้อตกลงรับสารภาพครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จล่าสุดของการปกป้องมาตุภูมิจากความพยายามของจีนในการบ่อนทำลายสถาบันของสหรัฐขณะที่ผู้จัดการเมืองอาเคเดียแถลงข่าวว่าไม่มีงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่ของเมืองพัวพันกับคดีนี้การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนบุคคลเท่านั้นและข้อกล่าวหาเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน2022ไอลีนหวังได้รับการเลือกตั้งให้เข้าสู่สภาเทศบาลเมืองอาเคเดียซึ่งมีสมาชิก5คนเมืองดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ21กิโลเมตรมีประชากร 53,000 คนคนเชื้อสายเอเชียมีสัดส่วนมากที่สุดในจำนวนนี้มีชาวจีนอาศัยเป็นจำนวนมากเอกสารข้อตกลงรับสารภาพระบุว่าความเคลื่อนไหวของเธอภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี2020ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี2022เธอมีส่วนในการดำเนินเว็บไซต์ชื่อ US News Center ซึ่งอ้างตัวเป็นเว็บไซต์ข่าวทั่วไปขณะเดียวกันก็ถูกระบุว่าเผยแพร่เนื้อหาตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนให้ชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายจีนในพื้นที่แม้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกปิดไปแล้วแต่พบเว็บไซต์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจากปี2022อยู่ในระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์แม้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเว็บไซต์ของหวังโดยตรงหรือไม่แต่รายละเอียดของเว็บไซต์ตรงกับคำอธิบายในเอกสารของศาลในข้อตกลงรับสารภาพมีการยกตัวอย่างเนื้อหาที่ถูกมองว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกเผยแพร่ในช่วงปี2020ถึง2022เช่นเจ้าหน้าที่จีนส่งข้อความหาเธอผ่าน WeChat เพื่อโต้แย้งรายงานที่เกี่ยวข้องกับชาวอุยกูในเขตปกครองตนเองซินเจียงระบุว่าไม่เคยมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในซินเจียงและไม่เคยมีการใช้แรงงานบังคับในไร่ฝ้ายหรืออุตสาหกรรมใดๆจากนั้นหวังนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ทันทีหรืออีกกรณีหนึ่งเจ้าหน้าที่จีนขอให้เธอแก้ไขบทความและลบชื่อบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งออกจากเนื้อหาเธอจึงดำเนินการทันทีพร้อมส่งภาพหน้าจอยืนยันกลับไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จีนจะตอบว่าเยี่ยมมากส่วนเธอตอบกลับว่าขอบคุณค่ะหัวหน้าแต่จุดสำคัญที่สุดของคดีนี้อยู่ที่ความเชื่อมโยงระหว่างไอลินหวังกับเหยาหนิงซุนอดีตคู่มั่นซุนเป็นคนที่ร่วมดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวกับเธอก่อนจะแยกทางกันในปี2024เนื่องจากเหยาหนิงซุนถูกจับกุมไปแล้วในปี2024ด้วยข้อหาเดียวกันหลังเผชิญข้อกล่าวหาว่าช่วยนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งมีจุดยืนเป็นประโยชน์ต่อจีนให้ชนะเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในฐานะผู้จัดการการหาเสียงทางการสหรัฐยังระบุว่าซุนร่วมมือกับชายชาวจีนอีกคนเฉินจวินซึ่งถูกตัดสินโทษในข้อหาเป็นสายลับของรัฐบาลจีนเช่นกันเฉินรับสารภาพว่าใช้เงินจากจีนเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อบ่อนทำลายกลุ่มต่อต้านจีนซุนและเฉินมีการติดต่อกันระหว่างช่วงการเลือกตั้งปี2022เพื่อผลักดันให้นักการเมืองท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนแม้เอกสารต้นฉบับไม่ได้ระบุตัวตนของนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวแต่หวังชนะการเลือกตั้งด้วยความช่วยเหลือจากซุนซึ่งเป็นทั้งคู่มั่นและผู้จัดการการหาเสียงขณะที่ข้อมูลการเงินในการหาเสียงยังชี้ว่าซุนช่วยระดมเงินบริจาคให้เธอซึ่งบางส่วนมาจากแหล่งเชื่อมโยงกับจีนสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: และท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ปั่นป่วนในรอบปีมีรายงานที่สะท้อนออกมาว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นส่งผลถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วโลกที่ถดถอยลงอย่างมากนะครับคุณธรณินทร์สหรัฐน่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับ
2: โดยเฉพาะการกลับเข้ามาสู่ทำเนียบข่าวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เรียกได้ว่าเปิดศึกกับสื่อหลายแห่งเลยครับถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลเหมือนกันครับรายงานล่าสุดนะครับของดัชนีเสรีภาพสื่อ2026ขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือว่า RSF ครับเปิดเผยออกมาแล้วที่น่าสนใจก็คือผลที่ออกมากำลังบอกว่าคะแนนเฉลี่ยเสรีภาพสื่อทั่วโลกต่ำสุดในรอบ25ปีนะครับและเป็นครั้งแรกครับที่ประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกที่เสรีภาพสื่ออยู่ในภาวะยากลำบากและน่ากังวลอย่างมากครับชวนดูภาพนี้กันนะครับนี่คือแผนที่สรุปภาพรวมของเสรีภาพสื่อทั่วโลกในปี2026ครับสีเขียวอ่อนที่สุดคือประเทศที่เสรีภาพสื่ออยู่ในระดับดีนะครับส่วนสีแดงคือประเทศที่เสรีภาพสื่อนั้นจัดอยู่ว่าในกลุ่มที่น่ากังวลอย่างมากเลยครับมักจะอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาครับส่วนสีส้มเข้มก็อยู่ในภาวะที่ยากลำบากมากเหมือนกันนะครับตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินมีอยู่5ด้านด้วยกันนะครับก็คือบริบททางการเมืองกรอบของกฎหมายด้านเศรษฐกิจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมครับรวมถึงความปลอดภัยด้วยคะแนนคำนวณร่วมกับเหตุการณ์ละเมิดและคุกคามสื่อครับจากการทำงานของนักข่าวรวมถึงการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้วยครับนอร์เวย์ยังคงอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศที่มีเสรีภาพสื่อมากที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันแล้วนะครับโดย10อันดับแรกของดัชนีปีนี้อยู่ในยุโรปทั้ง

0: หมดเลยนะครับสำหรับนอร์เวย์เป็นปัจจัยหลักทางการเมืองครับคือการไม่โจมตีหรือว่าดูหมิ่นนักข่าวและไม่แทรกแซงสื่อที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐนะครับรวมถึงมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายฉบับครับที่มีการรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและอีกด้านหนึ่งครับมีหน่วยงานกำกับดูแลสื่อที่คอยตรวจสอบด้วยนะครับและจากนอร์เวย์นะครับก็ทำให้มีคะแนนอันดับที่1ในเกือบทุกด้านเลยนะครับเฉลี่ยแล้วยังคงเป็นที่1จาก180ประเทศครับส่วนประเทศที่มีคะแนนต่ำที่สุดก็คือเอริเทรียครับเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วจากสภาพทางการเมืองครับที่ถูกรัฐบาลควบคุมแบบเบ็ดเสร็จภายใต้รัฐบาลของอิสยาสอาเฟวากีนะครับที่ไม่มีสื่ออิสระในประเทศนี้เลยครับและก็สื่อต่างประเทศก็อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการไม่ได้นักข่าวหลายคนก็ถูกควบคุมขังอยู่นานหลายปีแล้วนะครับที่น่าสนใจก็คือสหรัฐครับขึ้นชื่อได้ว่าสิทธิเสรีภาพสื่อกำลังก้าวหน้าแต่กลับต้องชะงักนะครับและถดถอยในระยะหลังโดยเฉพาะการกลับเข้ามาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ถูกมองว่าทำให้สถานการณ์ถดถอยอันดับร่วงลงมาครับจากอันดับที่57มาอยู่ที่อันดับที่64ครับการปะทะคารมกับสื่อมวลชนทั้งต่อหน้าระหว่างแถลงข่าวนะครับและในโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่ทำให้เห็นได้ชัดขณะที่การตัดงบประมาณทำให้สื่อหลายแห่งก็เผชิญกับความยากลำบากนะครับเช่น VOA NPR หรือว่า PBS ก็เป็นประเด็นที่ทำให้สหรัฐจัดอยู่ในสถานการณ์ที่เสรีภาพสื่อมีปัญหาครับกลับมามองที่ประเทศไทยกันบ้างนะครับอันดับก็ร่วงลงมาเช่นเดียวกันครับคะแนนเฉลี่ยที่ 53.97 จุดนะครับอยู่ที่อันดับ92จากปีก่อนอยู่ที่อันดับ85นะครับสถานการณ์ของประเทศไทยประเมินกันว่าแม้การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลพลเรือนเข้ามาบริหารแล้วครับแต่ว่ายังพบสื่อบางแห่งครับถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงการวิจารณ์รัฐบาลบางแห่งอยู่ในกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะครับที่ต้องควบคุมดูแลแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายบางฉบับที่เป็นอุปสรรคอยู่ครับจากตัวอย่างเบื้องต้นนี้นะครับก็จะเห็นว่าบริบททางการเมืองของแต่ละประเทศนั้นมีผลอย่างมากนะครับที่ทำให้เสรีภาพสื่อตามรายงานล่าสุดถดถอยครับคุณพงศธรครับโดยเฉพาะสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็ยิ่งทำให้สื่อนั้นถูกโจมตีหรือว่าการที่ใช้สื่อมาโจมตีด้วยเช่นกันครับ
1: สะท้อนให้เห็นได้จากพื้นที่หลายจุดเลยนะครับยิ่งมีความตึงเครียดความขัดแย้งมากเท่าไหร่เนี่ยบรรดาสื่อมวลชนก็จะถูกกดทับมากขึ้นเท่านั้นด้วยขอบคุณคุณธรณินทร์นะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สลับไปดูการเมืองของสหราชอาณาจักรกันบ้างนะครับเวลานี้นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์กำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอย่างหนักหลังจากพรรคเลเบอร์พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นท่ามกลางแรงกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งอีกด้านก็ได้เห็นพรรคประชานิยมฝ่ายขวากำลังพังงาดขึ้นมาในการเลือกตั้งครั้งนี้และสิ่งที่น่าสนใจก็คือท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้เป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนคริปโตสัญชาติไทย
2: รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของไนเจลฟาราจวัย62ปีหัวหน้าพรรครีฟอร์ม UK พรรคประชานิยมฝ่ายขวาหลังกวาดที่นั่งในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างถล่มทลายขณะที่พรรคเลเบอร์มาเป็นอันดับที่2ได้ 1,068 ที่นั่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สมาชิกพรรคเลเบอร์จำนวนหนึ่งเรียกร้องให้เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคลาออกพรรคเลเบอร์ชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายในเดือนกรกฎาคม2024หลังจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟครองอำนาจมานาน14ปีแต่หลังจากนั้นความนิยมเริ่มตกต่ำลงขณะที่พรรครีฟอร์ม UK ซึ่งมีจุดกำเนิดจากพรรค Brexit เมื่อปี2018กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
3: พื้นที่ของเลเบอร์มานับ10ปีหลาย10ปีเนี่ยกลับไปเลือกรีฟอร์มเพราะรีฟอร์มมาด้วยอะไรครับมาบอกว่าคล้ายๆกับโดนัลด์ทรัมป์ Make Britain Great Again นะฮะก็คือแบบคนขาวต้องเป็นใหญ่คนท้องถิ่นอังกฤษต้องเป็นใหญ่นะเราจะควบคุมเข้มงวดกับผู้อพยพ
2: การตรวจสอบข้อมูลพบว่าการเติบโตของพรรครีฟอร์ม UK เชื่อมโยงไปถึงเส้นทางการเงินจากเครือข่ายผู้สนับสนุนการเงินระหว่างประเทศและผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของพรรคคือคริสโตเฟอร์ฮาบอนหรือชาคริตสกุลกฤตนักลงทุนคริปโตชาวอังกฤษที่ได้รับสัญชาติไทยเมื่อปี2011เจ้าของสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮาบอนและฟาราจเคยพบกันที่นี่ไม่นานก่อนคริสต์มาสปี2022 เดอะการ์เดียนระบุว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาฮาบอนบริจาคเงินกว่า22ล้านปอนด์หรือกว่า960ล้านบาทให้พรรครีฟอร์ม UK ในจำนวนนี้เป็นเงินบริจาค9ล้านปอนด์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วตามมาด้วย3ล้านปอนด์ในเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้แนวคิดของฟาราจในการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเข้าใกล้ความจริงฮาบอนย้ายมาไทยเมื่อปี1996เขาเข้าร่วมกับบริษัทวิจัยตลาดของตระกูลดังตระกูลหนึ่งก่อนที่จะตั้งบริษัทชารีฟ Global Group ธุรกิจซื้อขายเครื่องบินส่วนตัวในปี2000ฮาบอนเป็นเจ้าของ AML Global ธุรกิจเชื้อเพลิงเครื่องบินที่ดำเนินงานกว่า 1,200 แห่งทั่วโลกนอกจากนี้ยังถือหุ้นใน Quinetic บริษัทเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้าสู่วงการคริปโตในปี2011ฮาบอนถือเป็นนักลงทุนยุคแรกในสินทรัพย์ดิจิทัลถือหุ้น 12% ใน Tether ผู้ออก Stablecoin ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกขณะเดียวกัน Tether เผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสและระบบกำกับดูแลเนื่องจาก Stablecoin ของบริษัทถูกใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายและการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรถึงกระนั้นฟาราจยังคงสนับสนุนเทเทอร์อย่างเปิดเผยจนรีฟอร์ม UK กลายเป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศที่รับบริจาคเป็นคริปโตในทางการเมืองฮาบอนเคยบริจาคเงินให้พรรคคอนเซอร์เวทีฟตั้งแต่ปี2001คิดเป็นมูลค่า 15,000 ปอนด์ต่อปีเดือนพฤศจิกายนปี2022เขาบริจาคเงิน1ล้านปอนด์ให้สำนักงานของบอริส จอนสันหลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นเงินบริจาคก้อนใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งที่มอบให้กับนักการเมืองรายบุคคลฮาบอนยังออกค่าใช้จ่ายให้ฟาราจเดินทางไปทำงานประชุมพรรครีพับลิกันของสหรัฐและพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป
3: ์ทางสื่ออังกฤษจำนวนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยการที่รีฟอร์มได้เงินเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันต้องมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับนโยบายที่เขาจะผลักดันโดยเฉพาะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับตอนนั้นที่ฝ่ายสนับสนุนรีฟอร์มก็บอกว่าการบริจาคเงินเนี่ยมันไปตามเป็นไปตามกฎหมายอังกฤษทุกคุณคาร์เบิร์นเนี่ยก็เป็นพลเมืองอังกฤษที่ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือพรรคการเมืองนายกฝรั่งเขาออกมาพูดว่าระบบแบงก์ของอังกฤษเนี่ยมันต้องเปิดกว้างกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีมากกว่านี้นะแล้วควรที่จะยอมรับให้มีการบริจาคให้กับพรรคการเมืองผ่านทางคริปโตเคอเรนซีด้วย
2: ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือการรับของขวัญมูลค่า5ล้านปอนด์จากฮาบอนในช่วงต้นปี2024แต่ไม่ได้แจ้งต่อสาธารณะในตอนแรกก่อนที่เขาจะประกาศลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงไม่กี่สัปดาห์ภายใต้กฎของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกใหม่ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับในช่วง12เดือนก่อนการเลือกตั้งพรรคคอนเซอร์เวทีฟจึงยื่นเรื่องให้คณะกรรมการมาตรฐานรัฐสภาตรวจสอบตั้งคำถามว่าทำไมเงินจำนวนมากเช่นนี้จึงถูกปกปิดจากสาธารณะหลังกรณีของขวัญจากฮาบอนถูกเปิดเผยรัฐบาลได้เสนอเพดานเงินบริจาคสำหรับพลเมืองอังกฤษที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศไว้ปีละ 100,000 ปอนด์ไปจนถึงสั่งห้ามการบริจาคด้วยสกุลเงินคริปโตทั้งหมดเป็นการชั่วคราวอีกด้านประเด็นดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจทางการเงินของกลุ่มมหาเศรษฐีที่ครอบงำการเมืองจนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปถูกละเลยไป
1: ในวันที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานจากสงครามในตะวันออกกลางจีนกลับเป็นประเทศหนึ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยนะครับและสามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้เป็นเพราะอะไรติดตามใน Economy Unwrapped แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกตศรีครับ
4: แม้โลกจะเจอวิกฤตพลังงานแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งครับที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและถือว่าเป็นประเทศที่บาลานซ์พาวเวอร์เรื่องพลังงานได้ดีชาติหนึ่งของโลกอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือจีนทำไมจีนยังสามารถที่จะรักษาระดับการบาลานซ์เรื่องพลังงานที่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญได้ดีติดตามกันได้ใน Economy Unwrapped ครับวิกฤตพลังงานในรอบนี้ถือว่า ได้รับผลกระทบหนักครับโดยเฉพาะฝั่งของเอเชีย

กับแปซิฟิกรวมไปถึงโอเชียเนียก็คือเหล่าบรรดากลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าน้ำมันที่ออกมาจากช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยส่วนใหญ่ซัพพลายก็ต้องส่งมาที่ฝั่งของเอเชียเป็นหลักครับจีนคือผู้บริโภคที่เป็นรายใหญ่ที่สุดในฝั่งภูมิภาคนี้นะครับเพราะหนึ่งก็คือด้วยขนาดประชากรที่เยอะเนาะแล้วก็เป็นมหาอำนาจอันดับ2ของโลกที่ต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแต่หลายคนไม่ทราบนะครับว่าจีนเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องนี้น้อยกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนมีนโยบายที่น่าสนใจก็คือจะไม่รับพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งนำเข้าเกิน 20% เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงานหากดูโครงสร้างการบริโภคพลังงานทั้งหมดของจีนเนี่ยน้ำมันมีสัดส่วนเพียงแค่ 18.2% เท่านั้นเองในขณะที่พลังงานอื่นๆครับจีนเนี่ยยังคงพึ่งพาถ่านหินเป็นหลักนะราวๆ 51.4%ส่วนพลังงานในกลุ่มพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่ 30.4% อย่าลืมนะครับว่าจีนเนี่ยคือผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ค่ายรถยนต์ต่างๆของจีนส่วนใหญ่ก็เป็น EV ทั้งนั้นครับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางพลังงานที่เปลี่ยนจากฟอสซิลน้ำมันหรือว่าเครื่องยนต์สันดาปมาสู่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้จีนสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในกลุ่มของประชาชนทั่วไปด้วยความไม่ประมาทของจีนเนี่ยนโยบายการตุนคลังน้ำมันสำรอง

0: ขวดเก็บแต่เป็นขวดที่มาจากจอมาผมชอบมากก็คือแบบมันใช้หลักการแรงตึงผิวในการเก็บมันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ของเสียที่แบบเป็นของแข็งอ่ะอันนั้นอ่ะมันใช้ได้นะมันไม่ได้ทิ้งไว้นอกยานคืออย่างนี้ทุกวันอ่ะลูกเรือจะต้องมากดแบบกดชักโครกของเหลวอ่ะด้วยการดั้มนะมีภาพออกมาให้ดูเหมือนกันก็คือดั้มเอาของเหลวที่เป็นของเสียทิ้งออกไปนอกยานก็จะเป็นฝอยๆสวยงามนะฮะแต่ว่าของแข็งเนี่ยเก็บนะครับ
0: เก็บ
1: ครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ทิ้งไปเขากลัวมันไปแบบ
0: ชนเว็บแผงโซล่าเซลล
1: ์
0: ชนเจมเว็บ
1: แผลหน้ากล้องเจมเว็บไม่ดีนะตื่นมานะฮะในวันที่4ของภารกิจนะฮะลูกเรือก็ตอนเนี้ยเรียกได้ว่าอยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่าโลกแล้วลูกเรือก็ตื่นมาได้ข่าวดีห้องน้ำใช้ได้นะครับวันนี้เนี่ยภารกิจส่วนมากเนี่ยก็คือการบรีฟคุยกับทีมไซแอนทีมวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกอ่ะที่เราจะใช้มนุษย์แบบมนุษย์จริงๆอ่ะนะฮะไปบินโฉบดวงจันทร์แล้วก็สังเกตการพวกแบบลักษณะภูมิประเทศลักษณะทางกายภาพบนดวงจันทร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าในอพอลโลอ่ะมันไม่มีนักธรณีวิทยาไปด้วยนะฮะมันมีคนสุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่ไปกับอพอลโล17เนี่ยคือแฮร์ริสันชมิดแฮร์ริสันชมิดเนี่ยคือเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องแบบจีโอโลจีอ่ะดังนั้นฮะเราถ้าเราไปดูพวกแบบนิวอัลสตรองหรือว่าแบบบัสอัลดินหรือว่าแบบนักบินอวกาศอพอลโลอ่ะแต่ละคนน่ะนะครับไม่ได้เก่งเรื่อง
0: ธรณี
1: วิทยาขนาดนั้นหินที่เขาไปเก็บมามั่วพูดจริงๆแบบเวลาพูดเหมือนดูถูกเหยียดหยามอะไรแต่จริงมันเป็นอย่างนั้นใช่
0: ไม่เป็นอย่างนั้นครับถูกต้อง
1: แต่ว่าเดินแล้วก็บอกฮิวสตันไอ้ก้อนนี้เก็บอะไรเนี่ยเก็บได้ไหมเนี่ยแล้วฮิวสตันก็แบบจะไปรู้ไหมมันคืออะไรภาพก็ไม่ชัด
0: ไม่มีภาพ
1: ไม่มีภาพ
0: ไม่มีภาพมีแต่
1: มีภาพ
0: คำพูด
1: เด้ง
0: เป็นภาพคำพูดภาพจากกล้องไอ้ตัวรถอ่ะ
1: ใช่แล้วมันไม่สามารถแบบฮิวสตันก้อนนี้เก็บได้ไหมฮิวสตันบอกไม่รู้จะไปรู้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เก็บกวาดๆมาว่าเจออะไรก็เก็บเจอรูปแล้วก็ถ่ายใช่ไหมก็ไม่เหมือนกับยุคอัลเทมิสยุคอัลเทมิสคือเรามีทีมไซแอนที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะมีการส่งนักบินอวกาศไปเทรนไปเรียนว่าถ่ายภาพอะไรจะต้องถ่ายยังไงทุกอย่างนะครับลักษณะต้องไปเรียนไอ้ที่คุณอิงชอบเล่าเลดเฮฟวี่บอมบาร์ดเมนต์คืออะไรเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบทามาชีนอะของแบบการก่อกำเนิดโลกแล้วก็
0: แคปซูลไม่ใช่ทามาชีน
1: ทามาชีน
0: คุณจะไปย้อนเวลาเหรอ
1: ใช่ดวงจันทร์ก็ถือว่าเป็นทามแคปซูลของ ของระบบสุริยะของเรานะครับวันนี้ลูกเรือก็เหมือนกับแบบทบทวนความรู้อะไรคุยกับทีมไซแอนไปเพราะเดี๋ยวมันจะสำคัญมากนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือในวันที่4เนี่ยลูกเรือก็มีการทดสอบนะครับตัวการขับยานอีกแล้วนะครับที่ควบคุมทิศคือยานโอไลออนเนี่ยมันมีโหมดอยู่2โหมดด้วยกันก็คือเราเรียกว่าโหมด6 degree of freedom กับโหมด3 degree of freedom 6 degree of freedom เนี่ยก็คือโหมดที่เราเคลื่อนที่ด้วยการ pitch yaw แล้วก็ low แล้วก็ translation ในแนว can x can y ถ้าใครเล่น Kerbal Space Program มันก็คือแบบทุกปุ่มอะที่คุณจะกดได
0: ้ที่กดได
1: ้นะครับก็เวลาที่มีการปรับท่าต่างๆมันก็จะมีการยิงเชื้อเพลิงชดเชยในการเพื่อไม่ให้ยานมันหลุดจากแบบทราเจคทอรี่เดิมอ่ะก็มันเหมือนแบบด็อกกิ้งโหมดใน
0: เ
1: คอร์บอลสเปเชียลแคมป์กับอีกโหมดหนึ่ง 3D Key of Freedom อ่ะมันคือโหมดที่แบบเหมือนคุณปิดตัวสเตเบลไลซ์อ่ะแล้วก็ใช้ทรัสเตอร์เพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นมันเขาบอกว่ามันจะประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าแล้วมันเหมาะสำหรับเวลาที่คุณไปแบบออร์บิทดวงจันทร์แล้วคุณแค่จะหมุนยานนิดนึงเพื่อแบบถ่ายให้ล็อกเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันอาจจะทำให้วงโคจรยานมันเพี้ยนไปได้แล้วคุณต้องไปเบิร์นเพื่อแก้ทีหลังอาร์เทมิส2เนี่ยมันเป็นเทสไฟท์ดังนั้นเทสไฟท์เนี่ยกิจกรรมมันก็คือทดสอบเก็บฟีดแบ็กเก็บฟีดแบ็กเพราะว่านักบินอ่ะเขาบินในซิมูเลชันมาก่อนเขาไม่เคยไปลองบินกับยานจริงซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันในซิมูเลชันอยู่แล้วดังนั้นการเก็บข้อมูลอ่ะมันจะช่วยให้ลูกเรือสามารถที่จะฟีดแบ็กกับนาซาได้ว่ายานอวกาศคุณเป็นยังไงบ้างต้องปรับแก้ตรงไหนในอนาคตมีการส่งข้อมูลหลายๆภาพที่เราเห็นกันอะกลับมาวันที่4เราเห็นวิดีโอเราเห็นโอ้โหภาพถ่ายความละเอียดสูงแต่ละอันสวยมากนะครับก็เกิดขึ้นในวันที่4นี้นี่แหละนะครับภาพโลกอะภาพโลกนี่ภาพที่ถูกส่งกลับมาสวยมากเลยนะภาพที่เราเห็นเป็นโลก
0: เวอร์มากเวอร์แบบโอ้ตอนแรกผมก็ดูแล้วแบบ มันถ่ายตอนกลางคืน
1: ใช่ต้องถ่ายตอนกลางคืน
0: แล้วมันคือโลกทั้งใบตอนกลางคืน

0: คือแบบก็ยามันอยู่ฝั่งด้านตอนกลางคืนของโลกอะมันกำลังไปดวงจันทร์อยู่นะมันภาพตอนคืนแล้วผมก็แบบว่าเฮ้ยถ่ายได้ยังไงอ๋อคือมันคือกล้องถ่ายภาพนะครับกล้องนิกอน D5กล้อง10 ปีละตอนไหนโซไป50,000โคตรสูงแล้วก็แบบถ่ายออกมาตอนคืนเห็นดาว
1: เห็นดาวเห็นดาวสุกด้วย
0: ดาวสุกด้วยแล้วเห็นออโรรา
1: เห็นออโรรา
0: สว่างขึ้นมาคือแบบเบ้อมาก
1: แล้วผมคือมันเห็นเราผมดูหลายอย่างแล้วมันเห็นแบบการหมุนตัวของพายุอ่ะที่เราชอบเรียนกันในว่าแบบหมุนทวนเข็มนาฬิกากับตามเข็มนาฬิกา Northern Hemisphere Southern Hemisphere คือภาพนี้คุณค่าทางวิทยาศาสตร์มันสูงมากมันเป็นภาพที่ทำให้เราแบบตื่นเต้นมาก
0: ใช
1: ่กับภาพ iPhone ภาพ iPhone ก็สวยเอาจริงผมว่าภาพ iPhone สวยนะ
0: กล้อง iPhone ที่ถ่ายรวยที่สุดในโลกไม่หมายถึงว่าถ่ายรูปโลกสวยสุดในโลก
1: ถ่ายรูปโลกสวยสุดในโลกเพราะเอา iPhone ขึ้นไปถ่ายบน
0: อวกาศใช
1: ่ก็ได้เห็นภาพที่แบบเราไม่ได้เห็นกันนะแล้วความเจ๋งก็คือมันสดๆตอนนั้นนะมันได้เห็นว่าแบบแล้ว NASA เขาไลฟ์ตลอดแบบไลฟ์ตลอดแบบตลอดจริงๆอ่ะนะฮะก็ได้เห็นว่าลูกเรือคุยอะไรกันได้เห็นลูกเรือกินข้าวพักผ่อนอะไรกันคือแบบเนี่ยการติดตามในแบบ
0: ยุคนี้
1: จริงๆนะครับก็จบวันที่4พร้อมกับแบบภาพถ่ายสวยๆนะครับ
0: ผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเป็นสิ่งที่เรียวและไลฟ์มากกว่าตอนสมัยอพอลโลอพอลโลนั้นเราจะเป็นแบบแค่ได้ยินเสียงเขาตอบกลับมาเนอะว่าแบบว่าเอ้ยนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วหรือว่าภาพกล้องโทรทัศน์เมื่อก่อนที่ภาพไม่ได้ชัดแต่นี่มันคือแบบการเอาภาพตอนนั้นอะส่งกลับมาได้เลยเพราะสมัยอพอลโลคืออะไรคุณต้องแบบว่าเอาภาพที่ถ่ายออกมาไปล้างฟิล์มก่
1: อ
0: นถึงคุณจะถึงแล้วว่าแบบมาเห็นภาพได้แล้วก็ไม่รู้ว่าภาพที่คุณถ่ายออกมามันดีไม่ดีแต่นี่คือแบบภาพถ่ายของดิจิตอลเห็นได้เลยส่งกับโลกได้เลยมันเลยแบบเจ๋งกว่าสมัยอพอลโลมาก
1: ๆใช่แล้วก็แบบโหทุกคนแบบอินเทอร์เน็ตนี่แบบนี่มาถึงวันที่5ของภารกิจวันนี้เป็นวันที่เรียกได้ว่าเข้าสู่ดวงจันทร์น่ะนะครับอย่างโดยสมบูรณ์นะครับก็คือถ้าเทียบกับเวลาประเทศไทยก็คือตรงกับวันที่6เมษายน2026นะครับก็ตัวยานเนี่ยเริ่มต้นวันด้วยการเข้าใกล้ดวงจันทร์ที่ระยะ80,000 กิโลเมตร80,000 กิโลเมตรนี่คือใกล้ดวงจันทร์นะหมายความว่าระยะทางจากโลกเนี่ยมันเป็นแสนแล้ว
0: 200,000 กว่าแล้ว
1: นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยในวันนี้มีการจุดเครื่องยนต์เพื่อเบิร์นเล็กน้อยนะครับปรับแก้วงโคจรเพื่อให้มันตรงกับภารกิจที่วางไว้ว่ามันจะไปบินโฉบอ้อมหลังดวงจันทร์นะครับซึ่งช่วงเวลาประมาณ11 โมงของวันที่6เมษายนเนี่ยตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ตัวยานก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ Luna Sphere of Influence นะครับ โดยสมบูรณ์แล้วนะครับก็กิจกรรมในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการทดสอบระบบต่างๆนะครับมีการเช็คตัวชุดOrion Crew Survival System เนี่ยมีลองเข้าไปใส่ดูอีกรอบนึงนี่คือมิชชั่นวันนี้นะถามว่าทำไมต้องลองเข้าไปใส่อีกรอบนึงในกรณีที่ถ้าเกิดว่ายานมันมีปัญหาเนี่ยนะครับเราจะได้รู้ว่าการสวมใส่ชุดเนี่ยในยานอวกาศมันเป็นยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ชุดเนี่ยไอชุดส้มๆเนี่ยตั้งแต่ตอนปล่อยมาก็ถอด
0: ไม่ใส่เลย
1: ไม่ได้ใส่อีกเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะใส่ไปทำไมหนักเกะกะนะครับอันนี้ก็ลองเข้าออกที่นั่งได้ไหมกินข้าวได้ไหมเกิดอะไรบ้างนะครับก็ลอง verify เหตุการณ์ต่างๆดูนะครับทีนี้กิจกรรมวันนี้ก็โหมีหลายอย่างก็มีตั้งแต่ประชุมกับทีมวิทยาศาสตร์นะครับคือทีมวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะสังเกตว่ามีบทบาทมากในโครงการอาร์เทมิสนะครับก็วันนี้มีการมอบเข็มนักบินอวกาศให้กับเจอร์มี่ฮันเซนด้วยเพราะว่าเจอร์มี่ฮันเซนเนี่ยเดินทางขึ้นสู่อวกาศเนี่ยครั้งแรกกับไฟล์นี้นะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เจอร์มี่ฮันเซนเนี่ยไม่เคยเป็นนักบินอวกาศเป็นนักบินอวกาศแต่ว่าไม่เคยขึ้นบินมาก่อน ก็ไปครั้งแรกก็ไปดวงจันทร์เลยวันจบวันนี้ไปนะครับก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับภารกิจในวันรุ่งขึ้นนั่นก็คือการสำรวจดวงจันทร
0: ์
1: ด้วยการบินโฉบนั่นเองทีนี้คุณอิง วันสำคัญก็มาถึง วันที่เรียกได้ว่าพีคมากๆนั่นก็คือวันที่เราเดินทางถึงดวงจันทร์จริงๆอ่ะนะครับก็คือเราเริ่มต้นการสำรวจดวงจันทร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันที่7เมษายนนะครับเวลาเที่ยงคืนกว่าๆประมาณเที่ยงคืน50 นาทีเนี่ยตอนเนี้ย ลูกเรือทั้ง4คนรีดไวส์แมนวิกเตอร์โกเวอร์คริสติน่าคอร์กและเจอร์มี่ฮันเซนเนี่ยได้ทำลายสถิติของอพอลโล13เป็นที่เรียบร้อยอพอลโล13เนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่ามันจริงๆเขาไม่ได้อยากไปไกลแบบ 400,000 กว่ากิโลหรอก เขาก็ไม่ได้อยากไปไกลขนาดนั้นแต่ว่าที่เขาต้องทำฟรีรีเทิร์นทราเจคทอรี่เนี่ยเพราะว่าเขาต้องกลับบ้าน
0: ใช่
1: ครับก็ตอนนั้นสถิติเนี่ยได้ถูกเซตเอาไว้นะครับอยู่ที่ 400,000 กับอีก171กิโลเมตรนี่คือของอพอลโล13นะครับซึ่งลูกเรือทั้ง4ก็ได้ทำลายสถิติของอพอลโล13เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ไฮไลท์ของวันนี้นะครับเขาไปอัดเสียงของจิมโลเวลผู้บัญชาการภารกิจอพอลโล13อัดเอาไว้ก่อนจิมโลเวลเสียชีวิตซึ่งจิมโลเวลเสียชีวิตแล้วนะฮะฝากเมสเซจเอาไว้ให้กับลูกเรือ
0: ทั้ง4คน
1: ทั้ง4คนแล้วเป็นเสียงที่แบบเข้ามาจากเรดิโอในมิชชั่นคอนโทรลน่ะคือถ้าผมเป็นลูกเรือผมคงขนลุกอ่ะแบบฮีโร่ของเราอ่ะเมื่อแบบ 50-60 ปีที่แล้วอ่ะให้ความรู้สึกว่าแบบมาต้อนรับปลุกต้อนรับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยให้สำรวจต่อไปเราโหสิ่งที่แบบอิโมชันอลต่อมาก็คือเจอร์มี่ฮันเซนก็บอกว่าเราจะสำรวจต่อแล้วก็บอกว่าวงการอวกาศเนี่ยนะครับการทำลายสถิติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเราต้องไปให้ไกลกว่าคนที่เจเนอเรชันก่อนหน้าเราได้วางรากเอาไว้ให้แล้วก็อวกาศจะไม่ดีเลยถ้าไม่มีใครมาทำลายสถิติของเราแล้วเจอร์มี่ฮันเซนก็บอกว่าเราขอท้าทายเจเนอเรชันถัดไปให้ทำลายสถิติของพวกเราเหมือนกันมันดีมากวันนี้อิโมชันอลมากเลยนะครับเราก็รอเวลานะครับในการที่ให้ตัวยานออริออนเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงจันทร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างนั้นเนี่ยลูกเรือเนี่ยก็จะทำการสำรวจด้วยการถ่ายภาพนะครับสังเกตการคืออย่างที่เราซ้อมกันมาปิดไฟห้องโดยสารต่างๆนะครับทีนี้มันจะมีจุดพีคอยู่ตรงที่ว่าลูกเรือเนี่ยจะต้องเดินทางไปจุดที่มันไกลที่สุดของวงโคจรแล้วนะครับก็คือ 400,000 กว่ากิโลเมตรไปอยู่หลังดวงจันทร์นะครับจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่แบบมีการสัญญาณขาดหายนะครับสัญญาณขาดหายเนี่ยหมายความว่าตัวยานเนี่ยมันไปอยู่หลังดวงจันทร์นะฮะแล้วก็
0: โดนบัง
1: นะครับไม่สามารถที่จะส่งวิทยุจากโลกได้ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการประชุมกับทีมก่อนว่าแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับจังหวะที่ตัวยานเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงจันทร์เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือลูกเรือทั้ง4นะครับก็ขอตั้งชื่อหลุมอุกกาบาตนะครับมีการขอตั้งชื่อหลุมอุกกาบาตที่พวกเขามองเห็นและสังเกตได้ตอนนั้นเนี่ยเฟสการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเจอร์มี่ฮันเซนตอนนั้นก็บอกว่าเอ้ยฮิวสตันเรามีหลุมอุกกาบาต2หลุมที่เราเห็นเราอยากขอตั้งชื่อใหม่หลุมแรกเราขอตั้งชื่อว่า Integrity Integrity ก็คือชื่อของยานออไรออนในภารกิจนี้นะครับหมายถึงความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับยานอวกาศลำนี้แล้วก็ชื่อที่สองเนี่ยเจอร์มี่ฮันเซนบอกขอตั้งชื่อว่าแคโรแคโรเนี่ยเป็นภรรยาของรีชไวแมนผู้บัญชาการภารกิจอัลติมิส2ที่เสียชีวิตไปในปี2020นะครับทำให้รีดไวส์แมนเนี่ยต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสาวที่น่ารักมากๆถึง2คนเลยนะครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยที่เจอร์มี่ฮันเซนพูดอย่างนั้นเนี่ยก็คือเห็นแบบรีดไวส์แมนแบบยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาเลย
2: And we would like to call it Carol And you spell that C A R R O L L
1: นี่คือการทริบิวต์ให้กับแบบคนที่เขารักอะแล้วเป็นแบบคือเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนคนนี้จนถึงวันที่เขาได้เป็นชายที่ได้นำภารกิจการสำรวจครั้งสำคัญครั้งต่อไปของมนุษยชาตินะครับในการที่ไปยังดวงจันทร์ได้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบอิโมชันอลมากแล้วภาพหลังจากนั้นเนี่ยประทับใจมากๆก็คือลูกเรือทุกคนเนี่ยกอดกันร้องไห้อยู่ในยานตอนที่พวกเขาอยู่ห่างออกไป 400,000 กิโลเมตรกลุ่มมนุษย์ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกมันทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้คือความรู้สึกของเรานะมันทำให้เรารู้สึกว่ามนุษย์อ่ะไม่ว่าจะอยู่แบบออกไปไกลแค่ไหนอ่ะถ้าเราเข้มแข็งพอเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ห่างจากบ้านใช่ไหมแต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอลึกๆอยู่ในใจและบ้านหลังนั้นน่ะตามเราไปได้ทุกที่ นี่คือแบบ
0: ประโยคดีมากเลยอ่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับที่เราได้เห็นกิจกรรมนี้ของลูกเรืออาร์ติมิส2นะครับแล้วก็เริ่มต้นการสำรวจดวงจันทร์ในที่สุดนะครับซึ่งการสำรวจดวงจันทร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอยานมันโฉบเข้าไปแล้วเนี่ยมี loss of signal แล้วก็กลับมาได้รับสัญญาณอีกครั้งอันนี้ก็เริ่มต้นการกลับบ้าน อย่างเป็นทางการของลูกเรืออาร์ติมิส2เขามีการเซตเป้าหมายของหลุมอวกาศที่จะสำรวจเนี่ยประมาณ30หลุมด้วยกันสำรวจได้ครบทุกหลุม
0: เก่งมากเลย
1: เก่งมากนะครับก็หลังจากนั้นก็เป็นการเริ่มต้นเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาคุยกันว่าเราเส้นทางการกลับบ้านเนี่ยของอาร์ตมิส2เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปกันเดี๋ยวพอลูกเรืออาร์ตมิส2กลับถึงบ้านเนี่ยสเปชดาวกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบว่าหลังจากการเข้าสู่วงโคจรดวงจันทร์การสำรวจดวงจันทร์เนี่ยมาจนถึงวันที่กลับบ้านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกมารอติดตามฟังกันนะครับก็ติดตามฟังพวกเราได้นะครับผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังอยู่นะครับมาฟังเรื่องราวอวกาศที่โหนอกจากจะให้ความรู้แล้วก็ยังให้ความอิโมชันนอลนะครับติดตามได้ผ่านทางนะครับ YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3ด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับอาร์ติมิส2ตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
0: ผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
1: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการช้อนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11:05 นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 นเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14:05 นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14:30 นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15:05 นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15:30 นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
4: ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
5: ไม่มีอะไรเธออย่ากังวลเกินเหตุเลย
4: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
5: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
6: ไอ้เซฟกูชอบมึง
7: ปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นาทีเริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
8: ผมชอบเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายแล้วก็เทคนิคการทำโคมเป็นงานร่วมสมัยทำให้ภูมิปัญญาที่เขาเป็นของพื้นถิ่นเนี่ยสามารถมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
9: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 นาทีเริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
10: สนใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
11: ก็ลดค่าของชีพ
12: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
13: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
14: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: ปีนี้ขออนุญาตนะคะจะมาเอามงเหมือนเดิมค่ะ
1: งานนี้มันเป็นเสียงอันนึงที่ทำให้แมตช์การแข่งขันอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นคุณค่าของกลุ่มนักกีฬากลุ่มนี้อะค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วกีฬาฮะมันไม่มีเพศ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกกันไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาน่าจะคุ้นชื่อของแก๊ง call center ที่ใช้ชื่อว่าแก๊งกองร้อยปอยเปตนะคะเป็นกลุ่มที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจมักจะวิดีโอคอลไปข่มขู่ผู้เสียหายให้หลงเชื่อพร้อมกับหลอกให้โอนเงินให้ค่ะมีคนตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับหนึ่งในสมาชิกของแก๊งกองร้อยปอยเปตเอาไว้ได้ขณะที่เตรียมตัวเดินทางกลับไปทำงานที่กัมพูชาพอจับได้สารภาพหมดเปลือกเนี่ย
1: เหยื่อที่เป็นเด็กมหาลัยเน้นเหยื่อเด็กมหาลัย
2: เน้นโทรไปหาเด็กมหาลัย
1: แล้วเด็กมหาลัยเราจะหลอกเขาเรื่องอะไร
2: ก็คือเกี่ยวกับบัญชีม้าเหมือนกันเกี่ยวกับการฟอกเงินแล้วก
1: ็บอกว่าบัญชีของผู้เสียหายเกี่ยวกับบัญชีม้าหรือว่าเป็นบัญชีเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมขู่ให้เขาตกใจอะไรอย่างนี้
2: ใช่ครับ
0: นี่เป็นคลิปวิดีโอที่นายอมรเทพเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาและเป็นหนึ่งในกระบวนการ call center แก๊งกองร้อยปล่อยเป็ดทำหน้าที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจมักจะวิดีโอไปข่มขู่ผู้เสียหายเขาเปิดเผยข้อมูลบางส่วนนะคะเป็นข้อมูลของแก๊ง call center ที่เอาไปใช้หลอกผู้เสียหายโดยเฉพาะนักศึกษาให้โอนเงินให้หลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลางจับตัวได้ที่บริเวณแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมว่าเพิ่งเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้เองกำลังจะเตรียมตัวกลับไปทำงานที่กัมพูชาต่อแต่ว่าถูกตำรวจจับได้ซะก่อนส่วนของการเข้าร่วมขบวนการ call center ผู้ต้องหายอมรับว่าช่วงแรกถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นบัญชีม้าจากนั้นผันตัวไปเป็นแก๊ง call center ทำหน้าที่แต่งตัวคล้ายกับตำรวจวิดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายซึ่งกรณีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณกลางปี2567ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลหลอกลวงผู้เสียหายลักษณะเป็นเครือข่าย call center มีการแต่งกายเป็นตำรวจข่มขู่และหลอกลวงบอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปให้ต่อมาตำรวจสืบสวนจับเครือข่ายดังกล่าวได้หลายคนมีทั้งกลุ่มบัญชีม้ากลุ่มที่โทรหลอกลวงและกลุ่มที่ฟอกเงินซึ่งจากการสืบสวนยังพบผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดครั้งนี้อีกหลายคนพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขอหมายจับผู้ต้องหากลุ่มนี้รวมถึงหัวหน้าขบวนการชาวจีนด้วยค่ะซึ่งจากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่มีบางส่วนแยกย้ายหลบหนีไปแล้วและบางส่วนไปซ่อนตัวที่ภูมิลำเนาของตัวเองกระทั่งตำรวจได้ทำการติดตามสืบสวนสอบสวนจนทราบว่านายอมรเทพ

0: เอฟซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยกำลังจะเดินทางกลับไปยังปล่อยเปตประเทศกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งจึงได้เฝ้าติดตามจนพบผู้ต้องหาจากนั้นจึงได้แสดงตัวและแสดงหมายจับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอาทิร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอ้างยี่ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมนอกจากเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่พรมแดนซึ่งติดกันระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะมีครอบครัวของชายชาวจังหวัดสุรินทร์ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเร่งให้การช่วยเหลือหลังจากที่ชายคนนี้พลัดหลงเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อ17วันก่อนและหลังจากนั้นค่ะชายคนนี้ถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวส่วนเรื่องของความคืบหน้ารั้วชายแดนบริเวณอำเภอปกน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีช่วงแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะรั้วความมั่นคงแบบถาวรสูง170เซนติเมตรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอปกน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งกองทัพไทยสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นรั้วถาวรแห่งแรกตามพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะมีการลงเสาเข็มเทคานคอนกรีตเว้นระยะห่างระหว่างเสาประมาณ3เมตรใช้เสาทั้งหมดรวม900ถึง 1,000 ต้นส่วนโครงสร้างด้านบนเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปวางสูงจากพื้น150เซนติเมตรและด้านบนเสริมตะข่ายเหล็กที่คงทนแข็งแรงสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งแนวก่อสร้างอยู่บริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรเพื่อเสริมมาตรการรักษาความมั่นคงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการกระทำผิดกฎหมายข้ามแดนปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปประมาณ120คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสำหรับกระแสข่าวที่กัมพูชาแอบขึ้นทะเบียน MOU 2544หรือว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2001เพื่อเป็นหลักฐานเรื่องเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยกเลิกเรื่องนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วระบุว่ากัมพูชาเป็นรัฐภาคีของกฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982หรือว่า UNCLOS อยู่แล้วถือว่าเป็นกรอบเดียวกันจากนี้ต้องมีการพูดคุยกัน
1: ไปขึ้นทะเบียนนะคะ
2: ครับครับ
1: MOU 2544มันจะส่งผลก่อนที่เราจะร
3: ู้ไม่คืออย่างนี้ฮะเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีแอนด์คลอสด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับ CC ก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้แอนด์คลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างๆก็มาเจรจาภายใต้แอนด์คลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะมีใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อน
0: มีข้อสังเกตนะคะว่ากัมพูชาเลือกที่จะไปขึ้นทะเบียน MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะกูดจังหวัดตราดนายศิริศักดิ์ย้ำว่าภายใต้กฎหมายอันคลอสต้องไปดูเรื่องเขตแดนซึ่งเป็นกติกากฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับค่ะถ้ามีการลากเส้นจะรับรู้ได้ว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วสำหรับความคืบหน้ากรณีนายโยชน์สาวน้อยเป็นชาวอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวหลังจากที่เข้าไปหาของป่าเมื่อวันที่25เมษายนจากนั้นพลัดหลงเข้าไปในฝั่งกัมพูชาจนถูกควบคุมตัววันนี้นางสาวกนิกาหอมขจรซึ่งเป็นภรรยาของนายโยชน์ได้จุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้สามีปลอดภัยก่อนที่เธอจะเล่าว่าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ว่าสามีถูกนำตัวขึ้นศาลกัมพูชาแต่ว่ายังไม่ทราบผลการพิจารณาคดีจึงอยากให้ทางการไทยประสานช่วยนำตัวสามีกลับบ้าน
4: บอกว่ายังไงบ้าง
5: ว่าขึ้นศาลแล้ว
4: ไม่บอกคนนะ
5: ยังไม่บอกคนยังไม่บอกคนก็บอกว่าก็เลยขอร้องผู้การว่าขออย่าให้เงียบนะก็มีอะไรก็บอกเราหน่อยมันจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของแฟนเราสามีเรา
4: ว่าแบบผลขึ้นศาลเป็นยังไง
5: จ้าเราอยากรู
4: ้ว่าเขาบอกไว้ใช่ไหมคะว่าแบบข่าวดีอาจจะแค่อ
5: ันนั้นคือเป็นของท่านรองที่มาวันที่สี่บอกว่าถ้าข่าวดีหน่อยก็อาทิตย์สองอาทิตย์เนาะถ้าเป็นแบบข่าวร้ายหน่อยก็ปีสองปี
4: จ้า
5: แต่เราก็ไม่อยากให้มันนานเนาะจ้า
0: จุดที่คาดว่านายโยชน์พลัดหลงเข้าไปเป็นพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญซึ่งครอบคลุมพื้นที่4อำเภอค่ะคืออำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงสังขะและบัวเชษจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ประมาณ 313,000 ไร่ สามารถเดินเข้าไปตามป่าชายแดนได้ตลอดแนวนะคะเนื่องจากป่า

อยู่ติดกับชุมชนค่ะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธและวัตถุระเบิดมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะแต่ยังบอกไม่ได้นะคะว่าอยู่ในระดับสั่งการหรือไม่ส่วนหญิงชาวไต้หวันที่พบอยู่กับผู้ต้องหาในวันที่เกิดเหตุรถคว่ำตอนนี้ถูกเพิกถอนวีซ่าและรอผลักดันกลับประเทศเป็นวันที่4แล้วที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนยังคงควบคุมตัวหญิงสัญชาติไต้หวันอายุ33ปีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพัทยานำตัวมาฝากขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมว่าหญิงคนดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่นายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธและวัตถุระเบิดมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เนื่องจากพบหญิงคนนี้อยู่กับ

0: บาลพัทยาปัทมคุณในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากถูกส่งตัวออกจากเรือนจำพิเศษพัทยามารักษาตัวฉุกเฉินตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้เนื่องจากผู้ต้องหาเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติผลตรวจเบื้องต้นยังไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนและกัญชาแต่มีการส่งตัวไปตรวจตัวอย่างเลือดเพิ่มเติมคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน 5-15 วันนี้มีรายงานระบุนะคะว่าอาการของผู้ต้องหาดีขึ้นแล้วเริ่มรู้สึกตัวสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้แต่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU เพื่อเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้จัดกำลังเฝ้าดูแลพร้อมกับตรวจตราความปลอดภัยให้กับผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดระหว่างที่พักรักษาตัวจนถึงขั้นตอนการนำตัวส่งกลับเข้าเรือนจำคุณผู้ชมคะถ้าไปดูข้อมูลสำคัญที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค2ได้จากโทรศัพท์ของนายหมิงเฉินซันที่เป็นผู้ต้องหาเนื้อหาจากข้อความแชทสนทนาระหว่างนายหมิงเฉินซันมีการติดต่อกับกลุ่มคนจีนด้วยกันซึ่งเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะแล้วก็มีบางช่วงที่พบว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองนอกจากนี้ยังพบเส้นทางทางการเงินมีการโอนเงินระหว่างกันต่อเนื่องในช่วง4ปีตั้งแต่วันที่2กันยายนปี2565ต่อเนื่องถึง6พฤษภาคมปี2569ในหมิงเฉินซันทำธุรกรรมทางการเงินรวม473รายการมียอดเงินทั้งเข้าและออกอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทค่ะจากหลักฐานสอดคล้องกับข้อมูลที่ยืนยันโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งพบเส้นเงินของนายหมิงเฉินซันตรงกับบัญชีคริปโตเคอเรนซีที่ใช้หลอกผู้เสียหายซึ่งเป็นของเครือข่ายสแกมเมอร์กัมพูชาด้วย
1: เราตรวจสอบในเงินที่เข้าออกเนี่ยก็ถือว่ามีจำนวนหลายสิบล้านบาทนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับคดีสแกมเมอร์แล้วกันนะครับบัญชีเนี้ยไปเชื่อมโยงทั้งบัญชีธนาคารและในบัญชีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของพวกแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา
0: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลสำนักข่าวกรองแห่งชาติและตำรวจนครบาลได้สืบสวนสอบสวนจนได้ข้อมูลที่ตรงกันค่ะว่านายหมิงเฉินซันเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นการก่อการร้ายหรือว่าเตรียมก่อวินาศกรรมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเทศบาลตำบลแสนสุขในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมคะในเวลาไม่ถึง5นาทีพายุสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะมีโครงสร้างหลังคาของลานจอดรถพังถล่มทับรถยนต์เสียหายไปกว่า10คันนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณาในพื้นที่ใกล้เคียงหักโค่นลงมาในหลายจุดเนี่ยค่ะเป็นคลิปวิดีโอนาทีที่โครงสร้างหลังคาลานจอดรถของเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพังถล่มลงมาไปทับรถยนต์ที่จอดไว้กว่า10คันหลังจากเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองพายุหมุนที่มีความรุนแรงยังทำให้กระจกห้องกองคลังชั้นล่างแตกกระจายส่วนชั้นบนที่เป็นบริเวณห้องของนายกเทศมนตรีและห้องน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาถูกแรงลมพัดปลิวหายไปทั้งหมดปลัดเทศบาลตำบลแสนสุขเล่าถึงเหตุการณ์ว่าขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บนอาคารมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นก่อน2ครั้งจากนั้นไม่ถึงนาทีพายุหมุนพัดเข้ามาอย่างรุนแรงไปพัดเข้าทางด้านข้างของอาคารอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพัดเข้าห้องนายกเทศมนตรีแล้วก็วนกลับมาพัดถล่มโรงจอดรถพัดออกไปทางด้านหลังของสำนักงานเทศบาลในเวลาประมาณ 3-4 นาทีเท่านั้นทำให้เกิดความเสียหายขึ้นเป็นวงกว้าง
2: ไม่ถึงนาทีหนึ่งเสียงมันร้องฟ้าร้องก่อนร้องสองครั้งพายุมาเลยออกมาพวกพายุนี่เหมือนไต้ฝุ่นเลยฮะตรงนี้แต่ถ้าที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่ถามลูกน้องนะฮะมันจะเข้ามาทางนี้ตีเข้าคลังแล้วก็ดันขึ้นห้องนายกพังหมดเลยนะห้องนายกพังหมดเลยแล้วก็ตีกลับมาที่โรงจอดรถเนี่ยโรงทั้งแผงเนี่ยออกไปตรงลูกตรงกลาง
0: พายุยังพัดถล่มบริเวณลานจอดรถตลาดเจริญศรีที่อยู่ใกล้เคียงจนได้รับความเสียหายค่ะมีต้นไม้ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณาในพื้นที่ใกล้เคียงหักโค่นลงมาหลายจุดแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนื่องจากขณะเกิดพายุพัดถล่มเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคาร ล่าสุดทางเทศบาลตำบลแสนสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจความเสียหายในบ้านเรือนและชุมชนโดยรอบเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วน

0: แล้วส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทยอยนำผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บและติดอยู่ภายในรถทัวร์โดยสารสายระยองพัทยาอุบลราชธานีออกมาทีละคนส่วนคนขับรถทัวร์ต้องนำเครื่องตัดทางมาช่วยเหลือเพื่อนำตัวออกจากตัวรถหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ไปชนกับรถกระบะและรถบรรทุก18ล้อทำให้รถทัวร์ซึ่งมีผู้โดยสาร35คนเสียหลักลงข้างทางที่บริเวณถนนฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาบริเวณโค้งวรรณศาสตร์บ้านวังน้ำเขียวตำบลอุดมทรัพย์โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากฝนตกหนักทำให้ถนนลื่นรถทัวร์จึงเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุขึ้นไปดูที่จังหวัดลพบุรีกันบ้างค่ะกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเข้าเคลียร์พื้นที่ไปเก็บทำความสะอาดเศษวัสดุต่างๆพร้อมทั้งรื้อถอนซากปรักหักพังของตัวอาคารและบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่3ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า120หลังเสาไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงเสาไฟในหมู่บ้านถูกแรงพายุพัดหักโค่นไปกว่า70ต้นโดยเฉพาะบ้านของผู้สูงอายุที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางรวม14หลังเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วยังคงเกิดปฏิกิริยาตามมาอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการออกพรกเงินกู้4แสนล้านบาทค่ะพรรคประชาชนมองว่าการที่รัฐบาลออกพรกเงินกู้4แสนล้านบาทไม่ผ่านสภาเพื่อต้องการหนีการตรวจสอบขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้มีการส่งรถพุ่มพวง 3,800 คันไปถึงหน้าบ้านและชุมชนนะคะให้ไปช่วยขายของที่ราคาต่ำกว่าตลาดเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเนี่ยค่ะบีบแต่ปริ้นปริ้นแบบนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างดัดแปลงเป็นรถพุ่มพวงมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์ซ้อนท้ายเพื่อเปิดโครงการรถไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนขี่วนโชว์สื่อมวลชนไปรอบตึกสันติไมตรีมุ่งหน้าไปยังตึกไทยคู่ฟ้าค่ะพาสินค้าที่นำมาจำหน่ายค่ะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคพืชผักผลไม้ไปตระเวนขายตามหมู่บ้านราคาต่ำกว่าตลาดร้อยละ10
1: นี่เป็นสินค้าที่ท่านจะสามารถมาหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาในห้างนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายไม่ต้องเกรงใจเลยซื้อให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะซื้อได้
2: อันนี้ร่วมกันกับกรมการปกครองในการรับลงทะเบียนพุ่มพวงมีหลายขนาดนะคะมีขนาดกลางจริงๆแล้วมีขนาดถี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
0: รัฐมนตรีพาณิชย์นางสุภจีก็บอกนะคะว่ารัฐบาลจะสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถก็คือรถยนต์กระบะเดือนละ 3,000 บาทรถสำล้อเดือนละ 1,500 บาทและมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดือนละ 1,000 บาทค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นรถที่เอาไปทำรถพุ่มพวงนะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้3เดือนด้วยกันเพื่อสอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเดียวกันด้วยรัฐบาลคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนเบื้องต้นมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวม 3,800 คันมีตั้งแต่รถขนาดจิ๋วขนาดกลางแล้วก็รถขนาดใหญ่ค่ะนอกจากนี้ยังมีจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดและร้านค้าชุมชน129ร้านส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความการออกพรกกู้เงิน4แสนล้านบาทนายอนุทินเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดเนื่องจากพรกกู้เงิน4แสนล้านบาทมีผลบังคับใช้แล้วขณะที่นายประกรณ์นินทรพันธ์ยืนยันว่าการออกพรกกู้เงินเป็นเรื่องเร่งด่วนและตามกฎหมายไม่ต้องรอขอความเห็นชอบจากสภาพร้อมกับยืนยันว่าครม.ไม่กล้าตีเช็คเปล่า
3: ใครจะรู้เรื่องความจำเป็นเร่งด่วนดีที่สุดรัฐบาลจะรู้ดีที่สุดถามเพราะอะไรเพราะกระทรวงการคลังเป็นคนเป็นแม่บ้านเขาถือกระเป๋าตังค์อยู่เขารู้ว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยตังค์ขาดไม่ขาดเนี่ยพ่อบ้านไม่ค่อยรู้แต่แม่บ้านเนี่ยจะรู้ก่อนเพราะนั้นต้องเชื่อแม่บ้านนะครับ
4: รัฐธรรมนูญ60ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนแล้ว
3: รัฐธรรมนูญ60เนี่ยจึงดูถ้าไปดูตาม173ให้ร้องได้เฉพาะกรณีว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม172วรรค1หรือไม่ไม่ได้ดูเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะเพราะนั้นในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ นะครับผมก็

0: ข้าใจว่าศาลท่านก็คงดูตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คือดูว่ามันเป็นไปเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่นะครับส่วนเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยถ้าไม่ด่วนรัฐบาลเขาไม่ทำหรอกครับเพราะมันเป็นการบายพาสสภาผลของมันร้ายแรงนะครับก็คือว่าถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลลาออกนะ
1: รองนายกฝ่ายกฎหมายก็อธิบายในมุมหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าฝ่ายค้านนายภริศ วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ชี้ว่ารัฐบาลออกพรก.กู้เงินโดยที่ไม่ผ่านสภาเพราะว่าต้องการหนีการตรวจสอบซึ่งรัฐบาลจงใจนำเงิน2ก้อนเอามามัดรวมกันไว้ในพรก.ฉบับเดียวเป็นการเฉยโอกาสจากความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเอาเงินเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันแล้วก็สอดไส้โครงการด้านพลังงานและในการประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมนี้ทางพรรคประชาชนจะยื่นยติเพื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพรก.กู้เงินฉบับดังกล่าวเพราะถือกลไกในการยับยั้งของฝ่ายค้านพร้อมกับเก็บข้อมูลเพื่อยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ที่ยื่นได้1ครั้งต่อปีคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีการพูดถึงหญิงคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าอาม่าค่ะว่าเป็นกลุ่มนายทุนที่พยายามไปกว้านซื้อที่ดินใกล้กับโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเก็งกำไรซึ่งอาม่าคนนี้ก็ยอมรับนะคะว่าซื้อจริงแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ค่ะขณะที่วันนี้มีบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทอาม่ามารีดออกมาแถลงข่าวโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์นะคะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจค่ะคือไม่ใช่แค่ชื่อของบริษัทไปพ้องกับชื่อของหญิงคนนึงที่ถูกเรียกว่าอาม่าเท่านั้นนะคะผู้บริหารที่แถลงข่าววันนี้ค่ะเป็นน้องชายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารินจำกัดมหาชนยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือไม่เคยซื้อที่ดินทั้งในจังหวัดชุมพรและระนองตามที่นางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอ้างถึงว่ามีการกว้านซื้อที่ดิน500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์โดยบริษัทโนมินีที่รู้จักกันในนามของอาม่าทางนี้บริษัทมีเพียงที่ดินในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเท่านั้น
2: บริษัทยืนยันนะครับว่าเรามิได้มีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เราไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดนะฮะส่วนในเรื่องที่มีการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นผมขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับหากบริษัทมีการถือครองทรัพย์สินใดๆก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ
1: เสียงเมื่อสักครู่นี้ที่ยืนยันว่าไม่เคยซื้อที่ดินทั้งในจังหวัดชุมพรและระนองก็คือนายพิสารรัชกิจประการเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารินจำกัดมหาชนนะคะขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นพี่ชายของนายพิสารยืนยันว่านายพิสารได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยวข้อง
3: ไอ้บริษัท AMA นี่มีชื่อของคนใน
4: นามสกุลราชกิจประการ
5: กรรมการบริษัทอยู่อะค่ะ
6: ก็ CEO ก็น้องชายอะมีปัญหาเลยนะครับ
7: มีปัญหา
3: เขาบอกว่าไป
5: ค้านเขาไปเชื่อมโยงอะค่ะว่าเป็นบริษัทที่ไปกว้านซื้อที่ดิน
3: ที่ดินในพื้นที่ระนองที่จะทำแลนด์บริดจ
6: ์ใช่ไหมว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้มีซื้อสักกะที่นึงก็ว่างก็โทรศัพท์ไปถาม
1: ก่อนหน้านี้ไทย PBS ได้เปิดเผยข้อมูลของนักธุรกิจหญิงในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นอาม่าไปกว้านซื้อที่ดินใกล้กับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งนักธุรกิจคนดังกล่าวก็ยอมรับว่าได้ซื้อที่ดินในตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองจริงนะคะเพราะว่ามีบุคคลนำมาเสนอขายโดยตั้งใจจะใช้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการส่งออกไม่เกี่ยวกับการเก็งกำไรจากโครงการแลนด์บริดจ์โดยการซื้อขายที่ดินของอาม่าสุนีเกิดขึ้นในช่วงปี2558ถึง2562รวม33แปลงเนื้อที่รวม 1,050 ไร่มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับจัดหางานจังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากถูกหลอกว่าจะได้ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลโดยสูญเงินไปรายละตั้งแต่หลักพันไปจนถึงเกือบแสนบาทผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหนุ่มสาวประมาณ30คนเดินทางไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดเชียงรายว่าถูกหลอกลวงว่าจะพาไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอิสราเอลแต่ว่ากลับสูญเสียเงินไปรายละตั้งแต่ 5,000 ถึง 83,000 บาทค่ะ หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าช่วงต้นปีได้รับการติดต่อจากหลาก

0: หลายสถานที่ทั้งงานเลี้ยง Facebook จัดหางานญาติหรือว่าคนรู้จักว่ามีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านายกรสามารถไปทำงานที่ต่างประเทศได้จึงได้มีการติดต่อกับนายกรซึ่งรับปากว่าจะประสานกับบริษัทจัดหางานให้พร้อมกับแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE แนะนำวิธีการส่งเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าทำสัญญาจ้างในต่างประเทศเป็นเวลา5ปี3เดือนให้ส่งหนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือว่าพาสปอร์ตไปให้เพื่อทำวีซ่าด้วยค่าใช้จ่าย 9,800 บาทยังมีค่าตรวจโรคประมาณ 4,550 ถึง 4,650 เงินมัดจํา 5,000 บาทและค่าใบสมัครอีก 25,000 บาททําให้แต่ละคนต้องสูญเสียเงินไปถึงจะเสียเงินไปไม่เท่ากันค่ะแต่พอไปถึงเวลาเดินทางไปทํางานกลับเงียบหายไปในกรหายตัวไปเลยนะคะสุดท้ายทุกคนไม่ได้เดินทางไปทํางานจริงที่ต่างประเทศ
1: ในจากที่บริษัท B เนี่ยถึงเวลาที่ต้องเก็บค่าวีซ่าก็มาทักถามผมว่ามาทักถามฝันพวกผมว่าทำไมในกลุ่มพวกคุณเนี่ยไม่จ่ายค่ามัดจำวีซ่ามาหรือว่าจะไม่ทำต่อการอย่างเงี้ยครับหลังจากที่พวกผมรู้เรื่องแล้วว่าพวกผมคิดว่าพวกผมจ่ายแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วนายแจ้งนายพงศกรไปนายพงศกรก็ไม่จ่ายให้บริษัทครับพวกผมแจ้งขอยกเลิกก็ไม่ได้ตังค์คืนครับ
0: เบื้องต้นจัดหางานจังหวัดเชียงรายรับเรื่องร้องทุกข์เอาไว้ค่ะก่อนที่จะตรวจสอบพบว่าบริษัทที่ชาวบ้านมาร้องไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทซึ่งจดทะเบียนไว้ทั่วประเทศมี114บริษัทที่จดทะเบียนนะคะและในจังหวัดเชียงรายมี7บริษัทซึ่งผู้หางานสามารถตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์กรมการจัดหางานหรือว่าสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายทั้งทางออนไลน์โทรศัพท์หรือว่าเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกหลอกยังอยู่ที่เรื่องราวในจังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากที่ชาวบ้านไปร้องเรียนว่ามีกลุ่มที่แต่งท่อดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญตำรวจเชียงรายเดินหน้ากวาดล้างอย่างเต็มที่นะคะสามารถจับยึดรถที่ดัดแปลงได้กว่า500คันพร้อมกับท่อไอเสียดัดแปลงผิดกฎหมายกว่า700ชิ้นนอกจากนี้ก็ยังพบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ใช้รถบดถนนทำลายท่อไอเสียดัดแปลงผิดกฎหมายของกลางซึ่งตำรวจสถานีสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายตรวจยึดเอาไว้ได้เป็นรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ500คันพร้อมกับตรวจยึดท่อไอเสียดัดแปลงผิดกฎหมาย760ชิ้นพลตำรวจตรีมานพเสนากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายระบุว่าท่อไอเสียรถต้องบดทำลายเพื่อไม่ให้มีการนำกลับมาใช้งานอีกส่วนการจับและตรวจยึดของกลางทั้งหมดเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเรื่องการขับขี่แข่งขันรถสร้างเสียงดังสร้างความรำคาญในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันยังจับผู้ต้องหาได้หลายพื้นที่พร้อมกับยึดยาบ้าได้กว่า1ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนเพื่อขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายยังระบุอีกว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังมีความพยายามลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งกำชับติดตามอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบการกระทำผิดกฎหมายก็ขอให้แจ้งตำรวจทันทีบอลโลก2026จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้แล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าอยากจะให้คนไทยได้ดูบอลโลกฟรีเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะขณะที่โฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าครม.แค่รับทราบเรื่องแต่ยังไม่มีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทสำหรับซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลอยากให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานกับกสทช.เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ดูบอลโลกฟรีขณะที่โฆษกรัฐบาลชี้แจงครม.แค่รับทราบการถ่ายทอดสดบอลโลกยังไม่มีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทตามที่มีข่าวลีโอเนลสกาโลนี่เฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาประกาศรายชื่อนักเตะ55คนที่อยู่ในข่ายจะได้ไปฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายโดยมีชื่อของลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชุดแชมป์โลกปี2022ซึ่งเจ้าตัวยังไม่ยืนยันว่าจะไปฟุตบอลโลกหนนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีชื่อของเปรสติอานี่ของเบนฟิก้าและกานาโชจากเชลซีโดยสกาโลนี่จะประกาศรายชื่อ26คนสุดท้ายก่อนวันที่30พฤษภาคมสำหรับอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่มเจร่วมกับจอร์แดนออสเตรียและแอลจีเรีย เฟร็ดลุตเทนลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติกูราเซาก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้าทั้งที่ลุตเทนเพิ่งเข้ารับงานคุมทีมได้เพียงแค่3เดือนคาดว่าดิกอัดโวคาร์ดเฮดโค้ชคนก่อนที่ประกาศลาออกเพราะต้องการเวลาไปดูแลลูกสาวที่ป่วยหนักหลังพากูราเซาสร้างประวัติศาสตร์ไปเล่นบอลโลกครั้งแรกเตรียมจะหวนกลับมาคุมทีมอีกครั้งหลังจากที่ลูกสาวมีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนักเตะบาร์เซโลนาขึ้นรถบัสแห่ฉลองแชมป์ลาลิก้าโดยมีแฟนบอลออกมาร่วมแสดงความยินดีตามท้องถนนจำนวนมากโดยบาร์เซโลนาเพิ่งคว้าแชมป์ลีกสมัยที่29เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยการเปิดบ้านชนะคู่ปรับสำคัญอย่างเรอัลมาดริด 2-0 ในศึกเอลคลาสิโกเป็นการคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยติดต่อกันของบาร์เซโลนาและนอกจากถ้วยแชมป์ลาลิก้าแล้วฤดูกาลนี้บาร์เซโลนายังคว้าแชมป์ซุปเปอร์คัพสเปนอีก1รายการโดยชนะเรอัลมาดริดในนัดชิง3-2เมื่อเดือนมกราคมปิดท้ายที่โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าเอาชนะ LA Lakers 115-110ในศึกบาสเกตบอล NBA Playoff รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกที่สนาม Crypto.com Arena เกมนี้เชกิลจิอัสอเล็กซานเดอร์กาดชาวแคนาดาเหมา35แต้มให้ทันเดอร์เอาชนะ Lakers 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงของสายตะวันตกไปรอพบผู้ชนะระหว่างซานอันโตนิโอสเปอร์สกับเนโซต้าทิมเบอร์วูฟส่วนเลบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของเลเกอร์สที่ทำไป24แต้มในเกมนี้ยังไม่เปิดเผยอนาคตของตัวเองหลังทีมตกรอบ
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวเด่นค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม 7 นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก 8 นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์ 8 นาฬิกา 20 นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ 10 นาฬิกา 5 นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11 นาฬิกา 5 นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13 นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14 นาฬิกา 5 นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14 นาฬิกา 30 นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15 นาฬิกา 5 นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15 นาฬิกา 30 นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ห้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

0: วัสดีครับทุกทิศทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมชฤณัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้ครับเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับแม่บ้านจังหวัดราชบุรีถักกระเป๋าหารายได้เสริมใช้พื้นที่ริมถนนหน้าบ้านสร้างเพิงไม้ไผ่จัดจำหน่ายสินค้าผู้สูงอายุตำบลถ้ำจังหวัดพังงาสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านเย็บตับไปสาคูสร้างรายได้เสริมคู่ชุมชนสารสนีพลอยวิไลพาไปชมการรวมกลุ่มปลูกสับปะรดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นสินค้า GI ของจังหวัดรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคุณผู้ชมใครอยู่ที่หนองบัวลำพูหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีวันหยุดอีกวันนึงนะครับชวนไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์เมืองลุ่มพูกันนะครับงานนี้มีของมาโชว์หลากหลายอย่างนะครับหลากหลายกิจกรรมนะครับทั้งเรื่องของฟาร์มเรื่องการเกษตรเรื่องของพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเล่นกันนะครับยังจัดไปจนถึงวันที่16นี้เลยครับมางานเดียวครับได้เที่ยวได้เห็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตกับงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มพูณสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับไม่เพียงเป็นพื้นที่ขายสินค้าแต่ว่านี่ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของเกษตรกรชุมชนและก็นวัตกรรมนะครับที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยรวบรวมเอาของดีของเด่นของอร่อยจาก6อำเภอมาไว้ในงานเดียวอย่างยิ่งใหญ่เลยครับมีกิจกรรมเยอะมากนะครับการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับการประกวดส้มตำลีลาไก่ย่างกุดดูข้าวเหนียวผัวหลงการประกวดเมนูอาหารจากดักแด้ไหมครับมีโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปของดีทุกอำเภอเลยนะครับกิจกรรม Little Farmer แล้วก็โซนเด็ก Happy Play พร้อมกิจกรรมลงมือภาคปฏิบัตินะครับมีฐานความรู้หลายอย่างเพื่อนำกลับไปใช้ในครัวเรือนได้เน้นเรื่องการประหยัดค่าครองชีพด้วยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีนิทรรศการนะคะซึ่งเป็นนิทรรศการด้านการเกษตรแล้วก็นวัตกรรมด้านการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตไบโอดีเซลนะคะจากน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันพืชที่เหลือใช้นะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วท่านก็จะสามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลกลับไปใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรที่บ้านท่านได้ค่ะ
2: นำไหมครับ
0: ไฮไลท์สำคัญมีการประกวดควายงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภูครับในระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมจำนวน4ถ้วยซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศที่เคยมีมารับคือถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับประเภทควายดำประเภทควายเผือกเพศผู้เพศเมียครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวหนองบัวลำภูครับมาแสดงศักยภาพแล้วก็ดึงดูดผู้ที่สนใจการประกวดควายสวยงามและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะครับซึ่งความฟายฟาร์มควายชื่อดังระดับประเทศก็ได้เตรียมส่งควายมาประกวดกันด้วยครับเป็นการให้ผู้คนได้เห็นความสำคัญของควายไทยซึ่งสามารถสร้างมูลค่าจากการพัฒนาสายพันธุ์ได้อย่างมากนะครับรวมถึงใช้ประโยชน์จากมูลควายในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีที่กำลังส่งเสริมการใช้งานในตอนนี้จากปัญหาปุ๋ยเคมีแพงในช่วงนี้ครับ
3: นะครับขณะนี้สถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพงนะครับถ้าเราจะลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเอามูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลควายงามนะครับมาทดแทนปุ๋ยเคมีก็จะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรในยุคนี้วิธีการทำก็คือนำมูลสัตว์นะครับประมาณ3กิโลกรัมสดๆนะครับมาผสมน้ำ20ลิตรคนละลายให้เข้ากันนะครับปล่อยให้ตกตะกอนแล้วก็สามารถตักน้ำเหล่านั้นมาลดต้นผักนะครับก็จะทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
4: ครับเมื่อก่อนพ่อเป็นนายห้อยก็ได้เลี้ยงควายมาแต่ใดนะครับเลี้ยงตั้งแต่ตาน้อยจนเฒ่าครับควายนี่บ่เคยขาดคอกนะครับแม่นไปเฮ็ดหยังก็ยาตรงนี้ควายบ่ตัวนึงก็2ตัวนะครับเมื่อก่อนมาเอาเป็นกิจจาลักษณะอยู่ปี45นะครับเลี้ยงควายเนื้อ เลี้ยงกล้วยเหนือแล้วก็พัฒนามาเป็นกล้วยงามในประมาณปี4950ประมาณนี้นะครับเลี้ยงกล้วยงามมากนะครับแต่ก็มีประจําอยู่คอกตลอดนะครับเอากล้วยไปประกวดงานคอนเทนต์ต่างๆครั้งที่2ซึ่งครั้งล่าสุดก็บ่แม่นครั้งที่28บ่ครับผ่านมาแล้ว26 27ปีนะครับที่เอากล้วยไปประกวดไปเลยถ้วยนี้มันนับบ่ได้มั้ยครับหลายอีหลีแล้วก็กล้วยตัวใดที่เคยได้ถ้วยมาแล้วผมขายไปนะผมยกถ้วยให้ไปนําทุกตัวนะครับ
5: ก็ประมาณไหนบ
4: ่บ่ต่ํากว่า100นะครับถ้วยรางวัลบ่ต่ํากว่า100นะ
6: สไตล์ท่านเลยค
0: ่
6: ะ
0: ก็ยังเป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแล้วก็ผู้สนใจจากทั่วประเทศนะครับได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์การดูแลสุขภาพสัตว์แล้วก็แนวทางต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคตไปด้วยครับแล้วก็วันนี้ยังเพิ่มการประกวดแข่งขันไก่พื้นเมืองสวยงามแล้วก็ไก่อนุรักษ์สายพันธุ์ไทยครับนี่ก็เป็นเวทีที่เผยแพร่เรื่องขององค์ความรู้ด้านปศุสัตว์นะครับทั้งวัวควายไก่สวยงามและสัตว์อื่นๆอีกหลายอย่างมีโอกาสไปเที่ยวกันงานเกษตรแฟร์ครับส่วนที่ตรังนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เพิ่งจะผ่านงานเทศกาลหอยนางรมไปแต่ว่าก็ยังไปตามรอยไปท่องเที่ยวกันได้ต่อที่ตำบลวังวนนะครับเพราะว่ายังมีหอยนางรมสดขายกันอยู่แล้วก็หอยอื่นๆด้วยรวมถึงนะครับไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านกันในการสร้างรายได้เสริมจากพวกงานหัตถกรรมและวิถีชีวิตประจำท้องถิ่นของพวกเขาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ตรังนะครับเปิดเส้นทางท่องเที่ยวไปที่ตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับไปล่องเรือชมวิถีชีวิตการหาปูไปชมหาดทรายสีทองนะครับเป็นหาดทรายยางที่โผล่ให้เห็นได้เดินเล่นเมื่อยามน้ำลงเท่านั้นนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมหาหอยปะหรือว่าหอยตลับเป็นหอยประจำถิ่นอีกอย่างของตำบลวังวนมีฟาร์มปลาในกระชังแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมในกระชังด้วยครับไปดำน้ำเก็บหอยนางรมที่อยู่ตามธรรมชาติในเขตอนุรักษ์ของชุมชนบ้านแหลมนะครับซึ่งเขาจะเปิดให้เก็บหอยนางรมในเขตอนุรักษ์ให้กินเพียงแค่1ครั้งนะครับคือในช่วงปลายมีนาคมหรือว่าเฉพาะในช่วงงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมเท่านั้นให้ชาวบ้านเก็บหอยไปกินด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงให้เวลาเก็บ2วันแล้วก็ใช้เครื่องทุ่นแรงได้อีก3วันนะครับส่วนช่วงอื่นๆนะครับจะเป็นหอยนางรมที่ชาวบ้านหากันนอกเขตอนุรักษ์นะครับหรือว่าหอยที่เลี้ยงในกระชังซึ่งมีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์มากนะครับก็นำขึ้นฝั่งมาแกะเปลือกกันสดๆนะครับจำหน่ายกันบริเวณท่าเรือมีเมนูอีกหลายอย่างนะครับมีหอยนางรมสดที่ตัวใหญ่เนื้อแน่นหวานอร่อยไม่เหนียวด้วยมีข้าวหมกหอยนางรมหอยตลับผัดพริกเผาผัดหมึกดำปูไข่นึ่งแกงส้มปลากระพงนะครับทุกเมนูอันนี้เอามาจากท้องทะเลแบบสดใหม่เลยนะครับแล้วก็ที่นี่ยังมีปูหน้าขาวที่เมื่อโตเต็มที่ก็จะมีขนาดตัวใหญ่มากเลยครับ
7: ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหอยนางรมแล้วก็หอยตลับนะคะวันนี้ก็ไปดูในเรื่องของการเก็บหอยนางรมเพิ่ง1ปีครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหอยตลับซึ่งสามารถที่จะหาทานได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีอาหารทะเลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปลานะคะปูดำอะไรเงี้ยนะคะเป็นสดจากทะเลเลยนะคะ
0: จากนั้นนะครับไปชมผลิตภัณฑ์จากสารก้านจากของวิสาหกิจชุมชนจากสารก้านจากบ้านนาครับที่มีสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังโดยนำก้านจากซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งหลังจากลอกใบจากเอามาต่อยอดจากสารเป็นสินค้าต่างๆเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับมีของประดับตกแต่งร้านค้าบ้านเรือนแล้วก็ไปชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านแหลมนะครับซึ่งการลอกใบจากทำมวลยาสูบสินค้าชุมชนที่ส่งออกไปขายยังจังหวัดต่างๆทั่วภาคใต้เลยครับและปิดท้ายด้วยไปชิมผลิตภัณฑ์น้ำมะขามแดงที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับนอกจากเพื่อความสดชื่นดับกระหายก็มีสรรพคุณที่ลดไขมันลดน้ำตาลในหลอดเลือดได้แล้วก็มีวิตามินสูงดีด้วยครับตอนเดือนที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะพ้นงานเทศกาลหอยนางรมในพื้นที่ไปแต่ว่าทางจังหวัดก็ยังต่อยอดนะครับให้ที่นี่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้รู้จักมาสามารถไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยครับเห็นการจากที่เอามาทำเป็นกระเป๋าแล้วนะครับก็ยังมีวัสดุอื่นๆที่ก็เอามาถักมาทำเป็นกระเป๋าได้เหมือนกันด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับของแม่บ้านรายนี้ที่ราชบุรีเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่บ้านนะครับเขาอยู่บ้านก็จริงแต่ว่าก็อยากจะหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งก็ใช้พื้นที่ในบ้านนะครับเปิดเป็นแหล่งค้าขายไปเลยให้คนได้มาดูนะครับเป็นโชว์รูมสินค้าเล็กๆในบ้านของตัวเองแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยครับใช้พื้นที่เตรียมถนนหน้าบ้านสร้างเพิงไม้ไผ่เล็กๆนะครับเป็นจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าจนได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างถิ่น แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกระเป๋าถักแฮนด์เมดหลายรูปแบบนะครับริมถนนสาย3080เขางูเบิกไพรโพธารามเชิงสะพานโพธารามข้ามแม่น้ำแม่กลองฝีมือของนางสาวเพ็ญทิพาบริสุทธิ์อายุ41ปีครับเป็นชาวตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่นำความชอบส่วนตัวในเรื่องงานแฮนด์เมดนะครับมาถักกระเป๋าสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่แม่บ้านด้วยครับงานกระเป๋าถักก็เลยกลายเป็นคำตอบที่ลงตัว

0: ก็ศึกษาความรู้จากในกลุ่มเพจ Facebook กระเป๋าถักแล้วก็ใน YouTube นะครับแล้วก็มาถักกระเป๋าสะพายลองใช้เองก่อนแล้วก็แจกญาติพี่น้องนะครับเมื่อนำออกมาใช้งานตามสถานที่ต่างๆเพื่อทดลองตลาดก็พบว่าทั้งลูกค้าคนไทยคนต่างชาติเนี่ยสนใจเข้ามาสอบถามมาซื้อกันเยอะก็เลยเห็นช่องทางงั้นตัดสินใจถักกระเป๋าขายเลยครับ
1: นิยมอ่ะ
2: ก็จะเป็นลายตัวลายคลื่นทะเลตัวนี้จะเป็นลายคลื่นทะเล
1: อันนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนอะคะ
2: พวกนี้จะเป็นพวกนักศึกษาพวกประมาณสัก18 19ขึ้นไปค่ะจนยันแบบรุ่น40ก็ยังได้อย่างเงี้ยค่ะก็สะพายก็จะดูสวยเพราะว่าอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทรงถุงย่ามถุงย่ามถ้าอย่างจะเป็นทรงพวกเนี้ยจะเป็นพวกทรงเขาเรียกทรงถุงแกงค่ะแล้วก็อีกถ้าว่าเป็นระดับแบบที่แบบว่าอายุแบบวัยกลางคนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรุ่นพวกนี้คือจะใส่สัมภาระได้เยอะพวกถังกระเป๋าเอ่ยอะไรเอ่ยกว้างก็จะบรรจุของได้เยอะ
0: การออกแบบชิ้นงานแต่ละใบจะเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าครับมีอยู่3ประเภทหลักคืองานไหมพรมงานเชือกฟอกแล้วก็งานเชือกร่มนะครับใช้เวลาว่างประมาณ 5-6 ชั่วโมงแต่ละวันนะครับในการออกแบบวางลวดลายแล้วก็ถักขึ้นชิ้นงานครับ
2: ถ้าอย่างสมมุติว่าถ้าหนูใช้ไหมพรมสีสันกระเป๋ามันก็จะดูโดดเด่นดูมีสีมีสันเพราะว่าตัวไหมพรมเนี่ยเขาทําจากพวกใยสังเคราะห์เขาจะสามารถปรุงแต่งสีให้มันดูฉูดฉาดให้มันดูมีสีสันได้แล้วอย่างตัวเชือกฟอกงานเชือกฟอกมันทําจากตัวใยสังเคราะห์หรือฝ้ายบางคนเขาก็ใช้คัตตอนแท้ฝ้ายแท้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเป็นสีแบบคลาสสิกอย่างตัวเนี้ยมันจะดูเป็นสีฝ้ายแท้เลยมันจะ
1: ดูอันนี้คือเป็น
2: เชือกฟอก
1: เชือกฟอก
2: มันจะดูคลาสสิกถ้าอย่างเงี้ยลูกค้าซักพอสีดรอปลงมันก็จะดูคลาสสิกขึ้นมันเหมือนตัวเส้นได้เส้นผ้าที่เราใช้ค่ะมันจะเหมือนกันและอย่างกับอีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัวเชือกร่มตัวเชือกร่มเนี่ยมันจะทําให้กระเป๋าอยู่ทรงค่ะเวลาแบบเหมือนกับว่าเชือกฟอกมันจะพิ้วเวลาเราสะพายมันจะพิ้วแนบลําตัวแต่ตัวเชือกร่มมันจะทําให้ชิ้นงานอยู่ทรง
0: ส่วนเคล็ดลับการดูแลรักษากระเป๋าถักนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานควรซักมือด้วยน้ำยาซักผ้าชนิดอ่อนนะครับหลีกเลี่ยงการบิดแรงๆนะครับมันจะเสียทรงแล้วก็ตากในที่ร่มส่วนราคาจำหน่ายครับเริ่มต้นที่100บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็วัสดุรวมถึงความยากง่ายของลวดลายไปด้วยครับส่วนรายได้นะครับทางแม่บ้านบอกว่าแม้จะไม่ได้มากอะไรก็ตามแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้อยู่กับบ้านยังมีเวลานะครับดูแลครอบครัวไปด้วยแล้วก็ของที่เอามาถักขายแบบนี้เนี่ยเป็นของที่ไม่เน่าเสียก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีลูกค้ามาดูมาซื้อกันไปก็ไม่ได้เสียอะไรครับส่วนผู้สูงวัยนี่ก็ยังใช้ความสามารถของตัวเองงานฝีมือในการจักสานได้อยู่เหมือนกันนะครับเพื่อหารายได้ในชุมชนอย่างที่จังหวัดพังงาครับชุมชนที่นี่เขายังเย็บตับใบสาคูกันอยู่เลยตอนนี้มีลูกค้ามาสั่งเยอะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นกลิ่นซีซั่นด้วยครับชาวบ้านแม้จะสูงวัยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงอนุรักษ์การเย็บตับจากใบสาคูซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในพื้นที่ของชุมชนบ้านลำวะตำบลถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเอาใบสาคูมาซ้อนกันแล้วก็เย็บติดกับโครงไม้ไผ่ให้แน่นหนาครับมีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนทนทานแล้วก็มีอายุการใช้งานได้ประมาณสัก 2-3 ปีเหมาะเอาไปใช้งานมุงหลังคาบ้านสวนหรือว่ารีสอร์ทที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขายังสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับควบคู่ไปกับการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนไปด้วยตับใบสาคูที่ผลิตได้ครับจะมีขนาดมาตรฐานความยาวประมาณสัก 130-150 ซมนะครับจำหน่ายราคาตับละ15บาทลูกค้าก็คือกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทนะครับที่สั่งซื้อกันเยอะเลยแล้วก็มักอยู่ในช่วงกรีนซีซั่นนะครับที่ผู้ประกอบการเขาต้องเร่งปรับปรุงสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวกันบางครั้งเนี่ยยอดสั่งซื้อสูงถึง 5,000-6,000 ตับเลยครับ
3: ตับสาคูนี่มานานแล้วยังครับ
4: นาน
3: ครับกี่ปีได้ครับแต่ทำไมสาวเศร้า
4: สาวเศร้าก็เย็บ
3: ครับซึ่งที่ลำวะนี่เขาเย็บตับสาคูนี่ค่ายมานานแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่
3: ครับตอนนี้ขาจังเย็บได้ตับกี่บาทนะครับ
4: บาทนี้นี
3: ่ครับ
4: บาทนี้3บาท
3: ซึ่งขอไปค่ายตับกี่บาทนะครับ
4: ก็ค่ายที่บ้าน
3: ครับซึ่งยายคุณยายเย็บได้

0: พอได้กินนมนะ
1: อาชีพเย็บตับใบสาคูในอดีตนี่เคยมีจำนวนมากนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพเพียงไม่กี่ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็รวมกลุ่มกันในเครือญาตินะครับทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากการกรีดยางพาราเสร็จแล้วครับยายบอกว่าแต่ละวันตัวเองเนี่ยทำได้สักประมาณ30-40ตับนะครับได้ราคาตับละ3บาทนะครับจริงๆนอกจากเรื่องเงินแล้วยายบอกว่ายังชอบที่ได้มานะครับทำงานแบบนี้เพราะว่าได้ขยับเขยื้อนร่างกายก็ถือเป็นการออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆในชุมชนที่รุ่นราวคราวเดียวกันไปด้วยครับช่วงนี้ครับหลายพื้นที่หันมาส่งเสริมนะครับให้ชาวสวนที่หลายๆคนก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมีของอย่างนึงที่สามารถเอามาทำปุ๋ยทดแทนได้แทนปุ๋ยเคมีที่ราคาแพงนั่นก็คือมูลวัวมูลควายเหล่านี้ครับวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแถมตอนนี้ยังขายได้ราคาดีด้วยครับในฐานะที่เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือเลี้ยงวัวและควายกันแทบทั้งหมู่บ้านเลยครับที่หมู่บ้านทับเกวียนทองหมู่ที่13ตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับก็เลยใช้วิกฤตที่ตอนนี้ปุ๋ยมันแพงเนี่ยให้เป็นโอกาสหันมาแปรรูปมูลวัวแล้วก็มูลควายครับถือว่าเป็นช่วงทำเงินเป็นอย่างดีครับยอดสั่งซื้อมูลควายมากขึ้นหลายเท่าตัวตอนเช้าๆก็จะเอาควายออกมาจากคอกนะครับมาเลี้ยงกลางทุ่งนารอบๆหมู่บ้านก่อนจากนั้นก็จะไปทำความสะอาดคอกควายครับที่ไปเก็บเอาพวกมูลควายจากที่กระจายบนพื้นปูนต่างๆเอาไปตากแดดนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก3แดดหรือว่า 3-4 วันเพื่อตากให้แห้งแล้วก็เอามาบรรจุใส่กระสอบส่งขายครับราคากระสอบละ23บาทแต่ว่าถ้ามีกระสอบมาเปลี่ยนก็จะขายให้ราคา20บาทบางส่วนเนี่ยก็ชาวบ้านก็เก็บเอาไว้ใช้เป็นปุ๋ยในครัวเรือนเองด้วยครับ
2: ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่อีกเหมือนกันนะครับที่จะเป็นโคและกระบือซึ่งในยามวิกฤตที่ปุ๋ยมีราคาแพงชาวบ้านก็จะหันมาพึ่งพาตนเองโดยการนำมูลโคกระบือนั้นมาตากแห้งส่วนหนึ่งก็ใช้ในครัวเรือนและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็นำไปจำหน่ายซึ่งราคานั้นกระสอบละ23บาทถ้ามีกระสอบมาเปลี่ยนก็ราคา20บาทซึ่งทางหมู่บ้านของเรานั้นเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือนะครับซึ่งทั้งหมู่บ้านนั้นมีประมาณอยู่ที่300บวกลบนะครับ
1: แต่ละวันนะครับมีออเดอร์เข้ามาในหมู่บ้านราวๆ200-300กระสอบนะครับบางวันก็เป็นพันๆกระสอบก็มีซึ่งขณะนี้มียอดสั่งจองปุ๋ยคอกจากขี้ควายเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเวลาไปใช้งานก็คือไปใส่พืชผลการเกษตรเพิ่มแร่ธาตุทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยหมู่บ้านทับเกวียนทองนะครับเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์โคกระบือครับชาวบ้านจะเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเกือบทุกหลังคาเรือนก็จะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมไปด้วยครับโดยเฉพาะการเลี้ยงควายรวมแล้วกว่า300ตัวส่วนวัวก็มีอีกประมาณ 50-60 ตัวได้ครับทางหมู่บ้านบอกว่าสามารถจัดส่งให้ได้นะครับทางออนไลน์แล้วก็หรือว่าถ้าใครสะดวกมาซื้อที่หมู่บ้านเองเลยก็ยินดีเปิดหมู่บ้านต้อนรับครับพาไปดูการรวมกลุ่มปลูกสับปะรดที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับเป็นสับปะรดขึ้นชื่อเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตอนนี้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีครับด้วยลักษณะของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: เปลือกบางตาตื้นหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นสีเหลืองเข้มเนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมและแกนกลางหวานกรอบเป็นจุดเด่นของสับปะรดท่าอุเทนสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดนครพนมโดยเกษตรกรได้รวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ตำบลโนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเฉลี่ยปีละ20ล้านบาท
4: ผู้ใหญ่คะจะเห็นว่าสับปะรดของเราคือการผ่านี่จะไม่มีลวดลายแบบที่อื่นนะ
5: ไม่มีครับเพราะว่าสับปะรดที่นี่นะครับเปลือกจะบางตาจะตื้นเราไม่ต้องเฉือนลึกนะครับเฉือนบางๆเพราะว่าเปลือกมันบางตาตื้นอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับเป็นจุดเด่นของมันอยู่แล้ว
4: ปาดเปลือกออกก็คือกินได้เลย
5: กินได้เลยครับไม่ต้องไปลอดตาอีกรอบ
4: นี่นะคะแล้วทำไมทางกลุ่มเราถึงมีการมารวมกลุ่มปลูกสับปะรดตรงนี้คะผู้ใหญ่
5: อ๋อแต่ก่อนก็ปลูกสับปะรดก็ปลูกมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2518ครับแต่ก่อนก็ต่างคนต่างขายกัน

0: ครับก็พ่อค้าคนกลางก็กดราคานะครับเพราะว่าต่างคนต่างขายไม่รู้ราคากลางนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลด้วยแล้วก็สนับสนุนก็แนะนำให้ลองรวมกลุ่มกันดูลองกลุ่มกันขายดูเพื่อต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็
1: ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI มีพื้นที่ปลูกกว่า350ไร่สมาชิกมี85คนค่ะการปลูกสับปะรดจะใช้หน่อปลูกปลูกประมาณ1ปีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะดินที่ปลูกจะเป็นดินร่วนปนทรายค่ะซึ่งการทำสับปะรดให้ได้คุณภาพของที่นี่จะให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดหน่อพันธุ์ในการปลูก
0: วิธีปลูกเราก็จะใช้หน่อพันธุ์นะครับก็มีการคัดแยกหน่อพันธุ์หน่อเท่าๆกันเวลาลูกออกมามันก็จะได้สม่ำเสมอต้นพันธุ์ก็เท่ากันลูกออกมาก็จะได้โตเท่าๆกันครับผม
2: อย่างหน่อนี่อันนี้ทำเองหรือเราซื้อมาจากไหนคะในการเอามา
0: สำหรับหน่อพันธุ์เราก็เอาจากแปลงที่เราโละเราก็จะปลูกหมุนเวียนเรื่อยๆแปลงไหนแล้วโละเราก็เก็บหน่อพันธุ์แปลงนั้นก่อนรถของเราที่นี่เท่าที่จะมีแต่พันธุ์ปัตตาเวียนะครับครับปัตตาเวียที่นำมาจากประจวบ
2: ครับแล้วก็การดูแลอย่างนี้เราดูแลยังไงบ้างครับผู้ใหญ
0: ่การดูแลรักษาผมว่ามันก็เหมือนทั่วๆไปการดูแลรักษาแล้วครับก็มีเวลาให้มันหน่อยนะครับปลูกอะไรก็ช่างมีใจมีเวลาให้มันนะก็ง่ายๆก็ถึงเวลาก็ใส่ปุ๋ยหลายหญ้านะครับก็ใส่ปุ๋ยให้มันสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เวลาปลูกเราก็ปลูกในช่วงก่อนหน้าฝนหน่อยนะครับก็ลองพื้นหลุมหน่อยปุ๋ยส่วนมากก็เอาปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดเดี๋ยวนี้ก็เคมีมันก็จะแพงเดี๋ยวนี้เราก็มาใช้พวกชีวภาพปุ๋ยชีวภาพลองพื้นหน่อยนะครับฟางข้าวนะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็ฟางข้าวนี่ก็นำวัสดุที่เหลือใช้จากฟางข้าวมาคุมกันแสงแดดนะครับ อย่างเงี้ยช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับถ้าเราไม่มีฟางแดดร้อนๆส่องแถบที่มันส่องมาเนี่ยครับมันจะผิวมันจะไหม้เกรียมทำให้ผลสับปะรดเราเสียเราก็ต้องภูมิปัญญาชาวบ้านก็นำฟางนะครับวัสดุเหลือใช้จากไร่นาเรามาคุมครอบกันแสงแดดไว้ครับ
1: การดูแลให้น้ำช่วงที่ผลออกเดือนละ 2-3 ครั้งผลสับปะรดจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 1-3 กิโลกรัมค่ะช่วงปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมจะมีรสชาติหวานจัดหวานฉ่ำที่สุดค่ะกลุ่มลูกค้าจะเป็นพ่อค้าทางภาคอีสานตอนล่างมีทั้งสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี
0: ก็มันก็แล้วแต่ปริมาณบางปีก็ผลผลิตได้เยอะก็เกือบพันตันนะครับก็หลายร้อยตันนะครับต่อปีรวมทั้งผลสดรวมทั้งตกเกตอย่างเนี้ยทำปุ๋ยหมักทำอะไรก็รวมกันครับก็ประมาณเกือบพันตันได้ครับ
2: อันนี้แบบช่องทางจำหน่ายผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: เราก็มีพ่อค้าคนกลางมารับถึงที่ถึงสวนนะฮะแล้วก็บางทีแล้วก็ส่งออนไลน์ครับขายออนไลน์บ้างครับแล้วก็พ่อค้าแถวริมทางแผงข้างทางมารับที่สวนด้วยครับผมที่แผงที่เรารวบรวมด้วยครับ
2: หรือถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะโทรมาสั่งซื้อก็จัดส่งใช่ไหมคะ
0: จัดส่งครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับก็โทรมาตามเบอร์นะครับที่ให้ไปครับก็มีเบอร์064-360-7223นะครับครับ
2: ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลละเท่าไหร่คะ
0: ก็เราส่งก็อยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทครับเกรดเอเนื้อจะสีน้ำผึ้งเลยครับตัวนี้จะสีน้ำผึ้งเลยถ้าตัวนี้ไซส์กลางแล้วก็เหมือนกันครับเนี่ย
2: เนื้อจะสีน้ำผึ้ง
0: สีน้ำผึ้งหวาน
2: นะคะรสชาติ
0: จะหวานฉ่ำมากเลยครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รสชาติพีคสุดๆแล้วครับก็มีนาเมษาพฤษภาก็มีนาเมษาพฤษภาจะหวานจัด
2: ค
0: ุ
2: ณผู้ชมนี
0: ่สดๆนะครับ
2: สับปะรดข้าวเทนนะคะเนื้อแบบเหลืองสวยนะคะดูฉ่ำมากนะคะ
0: รสชาติจะหวานมาก
2: หวานฉ่ำมากนะคะเห็นบอกว่าอะไรนะสับปะรดนี่ไม่กัดลิ้นเหรอ
0: ครับหวานหวานฉ่ำตาตื้นหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นนะครับตัวนี้ครับ
2: อร่อย
0: เป็นไงครับไม่กัดลิ้นรับประกันครับ

0: คุณผู้ชมคะนี่เป็นสับปะรดที่เรียกว่าตกเกรดนะจะเป็นผลน้อยผลเสียใช่ไหมแบบพวก
1: นี่หนูเจาะกระลอกเจาะนะครับ
0: ก็คือเราก็ไม่ทิ้งนะเอามาไปขายต่อใช่ไหมคะ
1: ครับไปขายต่อแล้วก็อีกส่วนแล้วก็มาทำน้ำหมัก
0: น้ำหมัก
1: ไว้ฉีดพ่นสับปะรดนะครับลดต้นทุนกับการใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: อย่างตรงนี้เอาไปขายให้ที่ไหนคะพี
1: ่ตัวนี้ไปขายให้กับสถานีพัฒนาที่ดินนะครับของจังหวัดใกล้ๆเรานะครับเขาก็จะไปสนับสนุนให้แจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับ
0: ก็คือเอาไปทำน้ำหมักสับปะรดตรงนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่
1: ตัวนี้นะครับสับปะรดมันจะมีสารเยอะนะครับช่วยในการนะครับเป็นปุ๋ยหมักที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี
0: ขั้นตอนการทำน้ำหมักสับปะรดจะนำสับปะรดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใช้สับปะรด40กิโลกรัมใช้สารพอดอ2 1ซองละลายใส่น้ำเปล่า10ถึง20ลิตรค่ะน้ำต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค่ะแล้วก็นำกากน้ำตาล10ลิตรมาผสมให้เข้ากันวางไว้ในที่ร่มปิดฝาไม่ต้องแน่นค่ะหมักประมาณ1เดือนก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วค่ะสับปะรดท่าอุเทนถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มาอย่างยาวนานปัจจุบันอำเภอท่าอุเทนมีพื้นที่ปลูกสับปะรดประมาณ 3,500 ไร่ค่ะและมีอำเภอใกล้เคียงอย่างอำเภอโพนสวรรค์ปลูกสับปะรดกว่า 1,000 ไร่
2: ถ้าอยากลองชิมสับปะรด GI ของที่ท่าอุเทนก็โทรศัพท์ไปลองอุดหนุนกันได้นะครับแล้วนอกจากกินสดแล้วนะครับก็ยังสามารถไปประยุกต์ทำเมนูอาหารอื่นๆได้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยประเพณีบวชนาคช้างนะครับถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวสุรินทร์ที่เขานับถือพุทธศาสนานะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยครับมีช้างมากกว่า70เชือกมาร่วมพิธีที่วังทะลุจังหวัดสุรินทร์ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มื่อปลาเทโพเนื้อมันแห่งโขงเจียมโคจรมาพบกับบักนัดหรือว่าสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวคลุกเคล้าร่วมรวมกับเกลือนี่คือเมนูหมักดองที่มีชื่อว่าเค็มบักนัดวัตถุดิบเปรี้ยวเค็มมันนัวสดชื่นอูมามิธรรมชาติที่แปลงเป็นเมนูได้หลากหลายวิธีทำแล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องหลังได้มารออยู่ตรงหน้านี้แล้วครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
1: วิ่งเลยตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้น้องซีและน้องพลีนแท็กทีมกับแขกรับเชิญพี่อิงและอาจารย์ณรงค์เทียมเมฆนักวิ่งเจ้าถิ่นที่จะมาร่วมออกวิ่งไปกับเราเริ่มต้นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีที่ถือเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สำคัญที่สุดของจังหวัดก่อนจะมาปิดท้ายกันที่รูปปั้นเด็กดินผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีวิ่งเลยวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองฮาบินนะครับแล้วอยู่ที่เทศกาลเปิดแม่น้ำหรือว่าไข่เจียงเจี๋ยนะครับหอมหวานอร่อยสดสดมากๆลองดู
3: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
2: ่แล้วก็หิมะคือท่วมลานจอดรถของสนามบินโอ้โหเรารู้สึกว่ามัน Amazing มากครับ
4: ตอนนี้เราอยู่ที่สวนเสือฮาบินนะครับ
3: ทั่วทิศแดนมังกรชัยนาคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
4: ชิชะ
2: โอเค
4: โอ้ได้จริงด้วยนะฮะ
3: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
0: ทุกเช้ายังมีเสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินและหลงลืมมองเห็นความงดงามเล็กๆใกล้ตัวที่บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปี2012ไทย PBS จัดโครงการ Save the Bird ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพและคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมากผลงานของผู้เข้าประกวดถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของนกไทยและมอบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสู่สาธารณชนปี2026ไทย PBS ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยการกลับมาอีกครั้งของการประกวดภาพนกเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความหมายของการใช้ชีวิตรวมถึงส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพให้กับทุกคนที่มีใจรักเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์2026เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติไทย PBS จึงได้เปิดรับผลงานจากทุกคนทั้งมือใหม่มือเก่าทั้งกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันผลงานทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายธรรมชาติและการอนุรักษ์นกรวม5ท่านเพื่อคัดเลือกผลงานที่สะท้อนทั้งความงดงามผ่านเรื่องเล่าและคุณค่าของธรรมชาติผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกแล้วการเห็นนกสักตัวของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: ทิมเดี๋ยวจะพาฉันไปไหน
1: ไปบ้านอีฉันเองอีฉันให้เรือของหลานมันรอที่คลองขนมจีนไปลงเรือที่นั่นแล้วไปออกแม่น้ำขึ้นไปตลาดขวัญ
0: แล้วคุณล่ะ
1: อีฉันไม่ได้ไปหามันหรอกอีฉันไม่ยอมให้คุณหนุ่มไปกับไอ้คนจีนผมเปียดอกหากคุณจะหนีก็หนีไปกับอีทิมคนนี้ไปขึ้นสวรรค์ไปลงนรกก็ไปอีทิมยอมตายแต่ถ้าหากคุณยังยืนยันที่จะหนีไปคนเดียวอีฉันก็ฝากอัดใส่ไทยอันนี้ให้คุณติดตัวไปใช้นี่ไปเถอะค่ะ
0: แม่ล่ะใครจะอยู่กับแม่ใครจะช่วยแม่ทำสิ่งต่าง
1: ๆคุณจำปาคงหาใครได้สักคนไม่นานดอกไม่มีอีฉันคุณจำปาอยู่ได้แต่หากคุณหนูไม่มีทิม
0: แต่หากท่านเจ้าคุณท่านตามจับเราได้ทิมจะต้องโทษภัยอย่างมหันต
1: ์ตายเป็นตายค่ะ
0: เช่นนั้นฉันไม่ไป
1: คุณหนู
0: ครอบครัวญาติพี่น้องทั้งบ้านทีมทุกคนจากเดือดร้อนกันไปหมดทีมก็จักต้องเข้าปิ้งเพราะฉันยอมไม่ได้ดอกทีม

0: านเจ้าคุณสั่งมาว่าใครที่ไม่สำคัญไม่ต้องลงเรือไปให้นางละครแต่งตัวเป็นนางฟ้านางสวรรค์นั่งประกบไปให้เด่น
1: ๆถ้าเช่นนั้นให้พ่อนบขึ้นเรือไปคุมของดีกว่าไหม
2: ได้ครับไปพวกมึงช่วยขนของลงเรือเร็ว
1: ดูเรือเจ้าสาวที่จะไปเด่นอยู่คนเดียวเลยชาวคลองบางกอกน้อยและคลองบางยี่ขันจักต้องล่ำลือถึงความงามของแม่ลำจวนในวันนี
0: ้ฉันขอรับรองว่าท่านเจ้าคุณรักและเอ็นดูแม่ลำจวนอย่างลึกซึ้งและท่าน

0: จริงจังที่จะให้แม่ลำจวนได้เล่าเรียนเขียนอ่านอย่างที่ต้องการจริงไหมแม่นวล
1: จริงจ้ะพ่อแม่ไม่ต้องกลัวนะฉันจักสนับสนุนให้ลำจวนได้เป็นคนโปรดไม่ให้น้อยหน้าผู้ใดขึ้นไม่มีตกจะไม่ให้ผู้ใดมาคุมเหงรังแกเป็นเด็ดขาดทรัพย์สินมีค่าอันใดที่ผู้อื่นได้มีลำจวนจักต้องได้มีเหมือนทุกคน
0: ฉันไม่เคยรังแครังคัดเมียน้อยอยู่แล้วและฉันเอ็นดูแม่ลำจวนยิ่งนักฉันจะดูแลเอาใจใส่แม่ลำจวนให้เหมือนลูกสาวแท้ๆของฉันเลยทีเดียว
2: เอาล่ะได้เวลาแล้วเต็มขนของมั่นกันไปไปดีกว่าเจ้าค่ะค่อยๆถือระวังระวัง
3: ลำจวนลูกแม่
2: แม่จำปาร้องไห้ทำไมกันเสียเลิกหมดเดี๋ยวจักต้องไปเลี้ยงพระเพนทำพิธีรดน้ำแลกินเลี้ยงด้วยกันทั้งหมดนี่แลไม่ได้จากลากันไปไกลสุดล่ามหาสมุทรสักหน่อย
4: มามาเดี๋ยวข้าไปจัดการเอง
2: มาจ้าแม่นอก
5: ลำจวนเร็วเข้าคุณหญิงและแม่ทัศน์จักนำตัวเจ้าไปขึ้นเรือนตามฤกษ์จงทำตัวให้คุ้นเคยจัดห้องหับข้าวของจงเชื่อฟังและทำตามท่านอย่าได้บกพร่องและไม่ต้องกลัวอันใดพ่อแม่และคณะละครจักตามเจ้าไปได้อีกไม่ช้าดอกไปเถอะลูก
6: จ๋าลูกไม่ได้อยู่รับใช้แล้วขอแม่จงอย่ากลนเศร้ากำตัวจงดูแลกายให้ดีวันหน้าลูกมีวาสนาจะได้พบกันอีก

0: คุณหนูคะพิมจะตามไปรับใช้นะคะ
1: หากไม่ตายเสียก่อน
0: พูดกะไรเช่นนั้นคะ
2: แรกก็กบิดกระบวนกันอย่างนี้ทุกคนแหละอยู่กับท่านไปสักพักก็เห็นเป็นน้ำเป็นนวลสุขกายสบายใจกันทุกคนแล้วก็จะรู้เองว่าตัวนั้นมีวาสนาเพียงไร

0: คุณโจนเดี๋ยวพี่ตามไปที่เรือพ่อแม่กับน้าจำปาหนาไม่ต้องเสียใจไปดอกอีกสักครู่ก็พบกันที่เรือนแพหนาไปลูก
1: ไปเถอะลูก
2: Oh, my God.

0: ตกน้ำ
1: แม่ลำจวนแม่ลำจวนตกน้ำแม่ลำจวนตกเลยอ่ะจะได้เจอ
2: ติดปลอดภัย
3: ทางนี้ขอรับมีสบายติดภัยอยู่ข้างขอรับ
0: ใช่ของลำจวนหรือไม
2: ่น้ำมันสบายลำจวน
0: ใช่เหรอเจ้าคะ
2: ใช
4: ่
2: ไม่เจอเลยขอรับ
4: ลำจวนเป็นลำจวน

0: อ้าวแม่นวลคุณหญิงแล้วแม่ลำจวนล่ะ
1: ลำจวนโดดน้ำหนีไปแล้วเจ้าค่ะจมหายไปเลยหาตั้งนานก็ไม่เห็น
2: หลังทัดไหนเองบอกว่าเกลียดของจะอยู่บัดแล้วยังไงแม่ลำจวนกลับใจมาเป็นเมียข้าแล้วอย่างไรแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น
3: ตายจริงแม่ลำจวนฆ่าตัวตายหนีท่านเจ้าคุณฤคณีคุณพระคุณเจ้าช่วย
2: ไอ้เด็ดไอ้โชคไอ้เด็ดไอ้โชค
4: ขอรับ
2: เอ็งสองคนออกไปตามหาแม่ลำจวนให้เจอทั้งฝั่งซ้ายและขวา

0: คลองบางกอกน้อยทั้งในน้ำบนบกให้พลตระเวนตามหาให้ทั่วทั้งในเรือแพบ้านเรือทั้งสองฝั่งและทั้งในน้ำด้วยรวมถึงและละแวกปากคลองและฟ้าขนนไป
1: ครับ
0: ประเดี๋ยวก่อนพวกเองจำไว้ให้ดีว่าอย่าให้เออะเออกระเริกอย่าให้มีเสียงอื้ออันใดว่าเป็นผู้ใดและโดดลงน้ำไปด้วยเหตุใดไป
1: ครับ
2: คุณพี่
3: ค
2: ุ
3: ณพี่
2: จะ
3: คุณ
2: พี่จะ
3: คุณ
2: ไม่เอาหยุดยามาไปหยุดยาก่อนนะคุณพี่

เอ็งเห่าอะไรวะไอ้แดน

0: พบลำจวนแล้วหรือยัง
1: ยังไม่เจอขอรับ
2: แต่กระผมสงสัยอยากจะไปค้นหาอีกที่หนึ่งขอรับ
3: แปะพวกยาดมยาหอมฉันใส่ไว้ในหีบนี้นะจ๊ะถ้าแปะท้องอืดอาหารไม่ย่อยกินแล้วแน่นๆจุกๆอาแปะก็เอายาหอมไปละลายน้ำร้อนดื่มเลยนะจ๊ะแปะ
4: เออ
5: ยาเส้นสมวนนะท่านครู

0: คุณหลวงเสนีบริลักษ
1: ์อ้าววันก่อนยังอยู่ด้วยกันที่เรือนของท่านเจ้าคุณนครบาลมีอันใดจะตามฉันกลับไปที่เดิมอย่างนั้นหรือ
2: คนจีนผมเปียผูกปี้ที่อยู่กับครูไปไหนเสียเล่าคนละ
3: เขาไม่ได้พักอยู่ที่นี่ถ้าไม่ได้เรียกใช้เขาก็ไปทำอย่างอื่นมีเรื่องอันใดหรือ

0: มิได้ขอรับ
1: เพียงแต
0: ่อยากจะให้คุณหลวงกรุณาสอดส่องพวกคนจีนที่เข้ามารับจ้างทำงานว่ามีผู้ใดลักลอบสูบฝิ่นพกพาฝิ่นซื้อขายกันหรือนำมาเสนอขายหรือไม่ขอรับ
2: หากจีนผู้ใดมีฝิ่นอยู่ในตัวจะถือเป็นโทษภัยหนักหนาพวกกับผมเกรงว่ามันจะนำมาซุกซ่อนในเรือนคุณหลวงครับ

0: นี่คุณหลวงกำลังจะไปที่ใดกันหรือขอรับ
1: วัดแจ้งไปเขียนภาพ
2: หากพวกกับผมจะขอตรวจตาเข้าของพวกนี้คุณหลวงจะขัดข้องหรือไม่ขอรับ
1: เดี๋ยวเขาอยากดูก็ให้เขาดูมันไม่ได้เสียเวลาอะไรนักหนาดอก

0: ไม่มีสิ่งใดต้องสงสัยไปเถอะ
1: คุณไปทำบันไดให้พวกนี้ผิดใจคงไม่ใช่เรื่องฟินดอกมั้งอะแปะ

0: ไปเร็วเร็วนี่ปุ๊บ
1: หยุดมาลง
0: หน้าดิ
2: พวกมันมาถามหาอาวุธพอบอกว่าไม่อยู่ไม่ไล่ทำงานที่นี่มันก็มาบอกว่าขอคนฝิ่นว่ามีใครที่นี่สู่ฝิ่นหรือไม่เหตุใดถึงเป็นแบบนี้อากงหรือว่าอาวุธยี่เกี่ยวข้องอะไรกับพ่อค้าฝิ่นหรือ
3: ดีแล้วที่อาวุธมันหายหัวไปเสียดวงมันมีบาปเคราะห์แท
2: ้ไปไปเดี๋ยวพวกมันเห็น
4: เขาบอกว่าพวกมันไปทำงานหัวเมืองตั้งแต่วันที่ปล่อยตัวคุณหลวงเสนีบดีรักษ์นั่นแหละ
5: แบบนี้ถ้าจะสงสัยก็สงสัยได
6: ้มันไปที่ใดแล้ว
5: เขาบอกว่ามันไปสร้างเรือรบกับคนของท่านเจ้าคุณพระคลัง
6: ที่ไหน
7: ผมว่าอย่าไปแตะดีกว่า
4: ก๊กท่านคุ้มครองพวกจีนแขกฝรั่งทั้งละแวกกะดีจีนต่างคนต่างอยู่ดีที่สุด
6: พวกมันอาจจะหนีหายไปด้วยกันก็ได้ทำไมไอ้หุ่นถึงแยกออกจากครูของมันในเวลานี้พอดี
8: ไอ้หุ่นมันจะไปไหนก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณหนูคุณหนูไม่มีทางไปนัดแนะหรือลักลอบพบเจอกับมันได้อีฉันเองที่เฝ้าคุณหนูอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ฉันก็คุณจำปาหรือไม่ก็พวกคุณคุณหนูอยู่ในสายตาพวกเราทุกคนตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาม
6: ันอาจจะแอบเขียนหนังสือหากันฝากบ่าวไพ่เป็นแม่สื่อแม่ชัก
8: ใครและอย่างไรคุณหนูเขียนหนังสือไม่ได้และจะวานให้ใครไปเขียนก็คงไม่มีและจะหาบ่าวที่ไหนที่คุณหนูไว้วางใจให้ทำเช่นนี้นอกจากอีฉัน
9: พ่อเน่อย่าเอาความเคืองแค้นสมัยพระเจ้าเห่ามาให้ร้ายน้องเลยที่ลำจวนมันกระโดดน้ำตายเพราะพวกคุณที่บังคับหัวใจ
10: มีอันใดยังไม่พบนางลำจวนใช่หรือไม
9: ่ยังไม่เจอค
5: ่
9: ะ
5: แต่ลำจวนว่ายน้ำเก่งมากยากที่จะตายเพราะจมน้ำ
9: อีฉันเห็นคนว่ายน้ำเป็นปลาจมน้ำตายก็มีถมไปน้ำในคลองบางกอกน้อยไหลไปปะทะแม่น้ำแรงเสียยิ่งกว่าอะไรแต่เดิมแม่น้ำเองตรงแม่น้ำนั้นเป็นคลองลัดแท้ๆก็ยังมีคนจมหายโผล่เอาไกลถึงปากน้ำนู่นพวกคุณไม่ต้องมาหาข้อปลอบใจเลี่ยงบาปดอกคิดว่าย้อนความผิดให้ผู้อื่นแล้วจะไม่ต้องตกนรกหรือที่ลำจวนมันคิดสั้นก็เพราะพวกคุณที่บังคับให้มันแต่งงานใครๆก็รู้อยู่แก่

0: ักทางวังขักเท่าไรก็ยังไม่พอ
1: นั่งสิแต่เช้าจากเย็นทางสิ่งเดียวอยู่นั่งแล
0: เมื่อไหร่จะได้ลงน้ำมังยางสีดำๆนั่งเสียที
2: ก่อนจะลงน้ำมันยางต้องขัดล้างไม้ด้วยน้ำเปล่านั่นแหละให้สะอาดจับไปต้องเรียบลื่นไม่มีอันใดมาสะดุดมือแลผึ่งไม้แห้งสนิทเสียก่อนทิ้งไว้สักวันหรือสองวันหากไม่แห้งแท้อย่าลงน้ำมันยางโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นน้ำมันยางจะเกาะไม่ติดยิ่งเรือเก่าเอามาทำใหม่เยี่ยงนี้เพลาลงชันอีกชั้นชันจะยิ่งหลุดร่อนออกง่ายต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
0: โอ้ย
3: อาหุ่นอาหุ่นอาหุ่นคนงานกินคนไหนเสื้ออาหุ่นที่พึ่งมาเฮ็ดงานเมื่อวานไหนเสื้ออาหุ่นมาจากบางกอกไงมีสหายมาหามีเรื่องไง
4: ข้าละสงสารเจ้าหุ่นไม่รู้จะบอกมันอย่างไรดี
2: ใครเป็นอะไรหรือครูคงแปะหรือครูพุทธพี่ครูใดเป็นอันใด
4: คุณหนูลำจวนที่พบกันที่วัดทอง
2: คุณหนูลำจวนเป็นอันใดหรือ
5: คุณหนูลำจวนโดดน้ำตายหนีการวิวาห์กับเจ้าคุณท่านหนึ่งข้าก็จำชื่อไม่ได้วันนี้จมน้ำที่ปากคลองบางกอกน้อยตอนเช้า
4: ป่านนี้ก็ยังไม่โผล่เลยท่านเจ้าคุณให้คนหาไปทั่ว

ณพุ่มปุษบาท่าเรือจ้างนั่นแหละเธอไม่อาลัยในอดีตใดๆไม่มีลูกกวนตัวผัวกวนใจอยู่เป็นสาวหน้าขาวนวลใยอยู่ที่แพท่าพาผู้เดียวอย่างไม่เกรงกลิ่นผู้ใดและไม่มีใครกล้ามาแหลมกับเธอ

0: กลับมาแต่สบายแต่ตัวลูกไม่ได้กลับมาด้วย
1: แม่จำปาเป็นอย่างไรบ้าง
0: เหมือนเดิมทุกค่ะ
1: แม่จำปาเสียใจเท่าไหร่ฉันก็เสียใจเท่านั้น
2: ท่านเจ้าคุณท่านฝากมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีสิ่งใดให้ท่านช่วยให้รีบบอกท่านทันที
0: จักต้องมีอะไรให้ช่วยไม่มีดอก
3: อุตส่าห์เลี้ยงมาจนเติบใหญ่แทนที่จะทดแทนบุญคุณกลับตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่นึกถึงหัวอกพ่อแม่
4: พี่เนตอาจมีคนช่วยไว้รอไปอีกสักสองสามวันก็มีคนพากลับมาจ้ะ
0: ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะคุณน้อย
5: หยุดโศกเศร้ากำสวนกันเสียทีนางลำจวนมันยังไม่ตายดอกฉันไม่เชื่อว่ามันจะจมน้ำตายแม่นอบมันแกล้งให้ทุกคนตกใจแกล้งพ่อแม่ให้โศกเศร้าเสียใจอีกไม่นานก็คงพบตัวหรือไม่หมดฤทธิ์มันก็กลับมาคอยดูพ่อจะเคี่ยนเสียให้หลังขาดทีเดียว

มาจะกล่าวบทไปถึงองค์ปตารกาลาซึ่งเป็นบรมราชอัยกาสถิตในชั้นฟ้าสุราลัยแค้นด้วยอีเหนานัดดาอหังกาก่อเพศเหตุใหญ่

0: แม่เต็ม
1: เจ้าค่ะ
2: ครูแกล้งสันบุษบาลงไปหวังจะให้เป็นคู่ครองกันไม่เลี้ยงตามวงที่จงให้ทำตามน้ำใจหุนหันรักแต่ที่ต่ำพงพันบากบั่นตัดรอนบ่หอนคิดแม่เต็ม
1: โอเค
2: ดาบ
1: คนร้ายหรือเจ้าคะ
2: คนร้ายอะไรตัวสักกนิด
1: หรือว่าจะตายแล้วเจ้าคะ
2: เฮ้ยแม่เต็มพูดอะไรกันเอาแม่เต็มมาช่วยกันหน่อยสิ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: เด็กผู้หญิงตัวเปียกชุ่มไปหมดเลยตกน้ำที่ไหนมาขึ้นแพเรา
1: เดี๋ยวดิฉันไปเรียกพวกบ่าวที่บ้านเจ้าคุณพ่อคุณมาช่วยดีกว่าเจ้าค่ะ
2: ไม่ต้องเด็กผู้หญิงคนเดียวตัวนิดเดียวฉันไม่ชอบให้คนมาเอะอะกันเต็มแพมาช่วยกันแม่เต็ม
1: เจ้าค่ะ
2: เธออ่ะลืมตาแล้วไม่ตายแน่เธอได้ยินฉันไหม
3: คุณภูม
1: ิอะรู้จักคุณภูมิเธอด้วยหรือแล้วนี่เป็นใครมาจากไหนทำไมถึงตกน้ำเปียกมาลอกมาแลกเช่นนี้
3: จริงๆเจ้าค่ะมีเพียงคุณภูมิที่จะช่วยฉันได
2: ้ช่วยสิถ้าฉันช่วยได้ก็ต้องช่วยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง

จะหวาดกลัวใดหรือเจ้าหนีผู้ใดมาแล้วสิ่งนั้นคืออันใด

0: รือว่าเจ้าลักทรัพย์เขามาเป็นโจรเป็นขโมยหรือ
1: มิได้เจ้าค่ะฉันหนีพิธีแต่งงานมาเจ้าค่ะ
2: แม่เต็มไปลั่นดานประตูซะ
0: เจ้าค่ะ

0: ผู้ใหญ่มีคณะละครและวงมโหรีผู้หญิงกันได้บางท่านก็ชอบนักที่จะพรากกรุณีวัยกำดัดจากอกพ่อแม่แม้แต่พ่อแม่เองที่ชอบขายลูกสาวให้ไปหัดละครเพื่อเป็นนางเล็กๆในบ้านท่านๆเธอๆก็ไม่โปรดให้เกิดขึ้นคำได้ว่านายโรงสุนพ่อเจ้าดอกหนาถ้าหมายถึงเรื่องทั่วๆไปสินสอดทองมั่นนี้หากเจ้าจมน้ำตายไปเสียแต่แรกใครเก็บศพเจ้าได้ก็คงยากที่จะมอบคืนเช่นนั้นเจ้าจงเก็บไว้เสียเองท่านเจ้าคุณบังคับใจเจ้าก็สมแล้วที่ต้องจ่ายค่าชีวิตเจ้าหากเจ้าจักไปอยู่กรุงเก่าถ้าก็พอจะฝากฝังคนเก่าคนแก่ไปได้
1: ฉันขออยู่กับคุณพุ่มที่นี่มิได้หรือเจ้าคะฉันไม่ปรารถนาจะไปที่ใดทั้งนั้น
0: อยู่กับข้าที่นี่ใช่ว่าจะปลอดภัยเองพวกพี่ชายเจ้าข้ามฟากมาก็จะพบตัวเจ้าหรือท่านเจ้าคุณนครบาลมาเข้าเฝ้าก็ต้องมาขึ้นเรือตรงท่าขุนนางตรงนี้นี่เองหากเจ้าไปเดินตลาดท้ายสนมตลาดคุ้งน้ำก็คงต้องปะหน้ากันสักวัน
1: ฉันจะซ่อนตัวอยู่แต่ในแพทำตัวเสมือนทาสรับใช้แต่งเครื่องนุ่งผงเยี่ยงนางทาสีมอมหน้ามอมตามีให้ใครสนใจเจ้าค่ะฉันอยากเรียนเขียนอ่านให้เก่งและหัดเขียนตัวอักษรลายมืองามๆหัดแต่งกลอนสักกวาอีฉันแลเห็นว่ามีเพียงคุณพุ่มแพท่าพระบุษบาท่าเรือจ้างเท่านั้นที่จะช่วยฉันได้
0: คุณพุ่มแพท่าพระมุสบาท่าเรือจ้างเดี๋ยวที่เจ้าคิดเห็นเช่นนี้เนี่ยเพราะไปยินเสียงร่ำลืออะไรมาอีก
1: คุณเจ้าขาคุณเป็นสตรีเพียงผู้เดียวที่ว่ากรศักกวาประชันกับนักกรชั้นเลิศอย่างไม่เพียงพำผู้ใดนะเจ้าขา
2: ไปฟังคำผู้ใดเขาบอกมาเล่าถึงได้มาแอบอ้างเล่ากับเห็นด้วยตาตน
1: ฉันเคยเห็นด้วยตาตนเองจริงๆเจ้าค่ะ
3: สักกวาบุษบาโฉมยงสมประสงค์ทรงรับดอกปนันปลิดกลีบข้างนอกออกหลายอันถึงข้างชั้นในเห็นเป็นสาราจึงทรงอ่านอักษรกลอนเพลงยาวว่ากล่าวจ้วงจาบ
1: หยาบนักหนาให้ข้างแค้งเคืองขัดอัธยาฉีกบูหงายุ่งยิ่งทิ้งเสียเอ่ย
0: แหม
4: จดจำได้ขึ้นใจถึงเพียงนี้เที่ยวนะเจ้าคะ
1: ตั้งแต่คราวนั้นฉันก็ปรารถนาจะเป็นเยี่ยงคุณพุ่มเจ้าค่ะ

0: ไหนลองว่าสักวาให้ฟังหน่อย
1: เจ้าคะ
0: ว่าสักวาให้ฟังหน่อยอยากเป็นนักเลงกลอนไม่ใช่หรือ
2: นั่นสิว่าอะไรมีปัญญาหรือไม่เล่าอ๋อเจ้า
1: สักวาบุษบาจอมขวัญตูนางหันอีเหนาหนีไปมีอื่นจนเห็นโฉมงามนวลจึงหวนคืนมาชิงชื่นฉุดข้าพาไปชม

เทวดาลงโทษพิโรธนักกลั่นแกล้งหนักให้ฟันฝ่ากว่าจะสม

0: ด้าวิวาพรั่งพร้อมน้อมอารมณ์กับสนมเมียน้อยอีกร้อยเอ่ย
1: คิดอย่างไรถึงเล่าเรื่องอีหนาวเช่นนี
2: ้คิดเองสดๆหรือว่าเคยแต่งมาก่อนเจ้าคะ
3: สดเจ้าค่ะ
1: ในศูนย์เป็นนายโรงละครนอกแอบหัดเรื่องอีหนาวด้วยหรือ
0: พ่อเพียงให้ลูกๆหัดรำเจ้าค่ะท่ารำของละครอีหนาวงดงามละเอียดออนุ่มนวลอ่อนหวานนักเป็นอย่างชั้นสูงยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน
1: แผ่นดินก่อนคนทั่วไปหาได้ร้องรำเรื่องอีหนาวกันได้ไหมใครบังอาจก็ถึงต้องโดนอาญาแผ่นดิน
0: ฉันเพียงท่องจำบทละครได้หลายตอนเฉพาะตอนที่เขาใช้รำกันเสมอ
1: ๆนายสุนเป็นผู้สอนเจ้าแต่งกลอนสักกวาหรือไม่
0: ไม่มีผู้ใดสอนเจ้าค่ะผิดหรือเจ้าคะ
1: ข้าตกลงรับเจ้าเป็นศิษย
0: ์โอ๊ยจริงหรือเจ้าคะ
1: อีเหนาเป็นเรื่องจันลงใจเหล่าผู้คนในรั้วในวังให้หลงไหลเคลิบเคลิ้มผู้ใดเกิดมาเป็นบุรุษมีทรัพย์และอำนาจวาสนารูปโฉมโนมพรรณงามและเก่งกาจสามารถทำตามใจตนทุกอย่างเช่นอีเหนาได้โดยไม่มีข้อตำหนิส่วนสตรีก็จำต้องก้มหมอบราบคาบแก้วยอมจำนนแต่โดยดีหามีผู้ใดกล้าคิดเหนือจากธรรมเนียมนี้เลย
2: เว้นคุณพุ่มเสียคนหนึ่ง
1: และเจ้าลำจวนผู้นี้ก็เห็นจะเป็นอีกคน
4: อัวอยากให้รื้อมาเขียนรูปกับอัว
5: กระผมขอไม่รับงานนี้ได้ไหมขอรับ
1: เราจะแต่งแปลงองค์ให้เป็นชายมิให้คนทั้งหลายสงสัย
6: พบศพแม่ลำจวนแล้วขอรับ
7: พอรู้ทางที่

0: ดูละครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
2: ไม่มีอะไรเธออย่ากังวลเกินเหตุเลย
1: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
2: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
3: ไอ้เซฟกูชอบมึง
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

0: ปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม 7 นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก 8 นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์ 8 นาฬิกา 20 นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ 10 นาฬิกา 5 นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11 นาฬิกา 5 นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13 นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14 นาฬิกา 5 นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14 นาฬิกา 30 นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15 นาฬิกา 5 นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15 นาฬิกา 30 นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ทั่วโลกกำลังขุดค้นกระดูกที่หลงเหลือของพวกมันเพื่อจินตนาการได้ว่าสัตว์ที่น่าทึ่งนี้เป็นอยู่อย่างไรเพื่อให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวและให้พวกมันท่องโลกอีกครั้ง

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: ผมเหลือนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
6: ฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้เจ็บถามอะไรหน่อยระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
7: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู
8: ่ไอ้เซฟกูชอบมึง
6: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้ข้าอยู่ผิดที่ผิดทางจริง
9: ๆแค่ปู่ไว้ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด
10: เดี๋ยวนี้นิยายเกย์กันทั้งนั้น
11: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
12: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผ
13: อปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
14: ได้
15: นี่กายเรามาลองคบกันเถอะ

วันแรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญเริกหวานไถน้ำท่าดีดินอุดมกว่าฤดูใดชาวนาไร่ได้เพาะปลูกลงผืนดินวิถีเก่าราดเกื้อกูลการเกษตรข้าวคือพืชเลี้ยงประเทศคือทรัพย์สินคือพืชพันธัญญาหารได้มีกินทั่วปัทภิณสืบทอดวันพืชชมงคล13พฤษภาคม2569วันพืชชมงคลพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน13พฤษภาคม2569วันพืชมงคลนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะวันพืชมงคลบางคนบอกว่าหยุดอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าสำหรับบางคนก็ยังคงมาทำงานตามปกติข่าวก็มีนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามเช่นเดียวกันนะคะทีนี้วันพืชมงคลเนี่ยค่ะถือว่าเป็นวันดีชาวนาเนี่ยถือเลิกถือยามวันนี้เริ่มการเพาะปลูกนะคะเพราะว่าเชื่อว่าผลผลิตเนี่ยจะงอกงามแล้วก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมซึ่งก็สะท้อนนะคะแม้ว่าตอนนี้ต้นทุนจะสูงขึ้นไม่ว่าจะปุ๋ยแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นชาวนาบางคนบอกว่าก็ยังต้องเดินหน้าทำนากันต่อไปนะคะ
3: เพราะมันเป็นวงรอบแล้วมันก็เป็นอาชีพของกลุ่มชาวนานะคุณผู้ชมแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ก็ยังคงต้องทำกันอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมถือว่าหลายๆคนเป็นวันหยุดท่องเที่ยวกันที่ไหนบ้างก็พูดคุยกับเรากันเข้ามาได้นะครับแต่พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวบางคนบอกว่าช่วงของการวางแผนบางคนเที่ยวในประเทศบางคนเที่ยวต่างประเทศแต่เที่ยวต่างประเทศบางทีก็ต้องติดตามข่าวเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเกาหลีใต้หลายๆคนบอกว่าตุ้มๆต่อมๆแล้วนะเพราะอะไรคือตอนนี้ทางการเกาหลีใต้เนี่ยคุณผู้ชมคือเขาเนี่ยเจอปัญหาก็คือกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายย้ำนะว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนที่ทำงานหนีซะอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็ไม่ยอมกลับ

0: ไปตามระยะเวลาที่กำหนดก็เลยทำให้ทางการเกาหลีใต้เขาขึ้นแบ็คลิสต์4จังหวัดของพื้นที่ภาคอีสานทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่และที่สำคัญหลายคนกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยหรือไม
1: ่
0: เกี่ยวกันยังไงเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเพิ่มเติมกันด้วยนะครับ
2: ครับหลายประเด็นที่ชวนมาติดตามกันเช้าวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเลยแล้วกันนะครับหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมเคยรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อนี้มั้ยจริงๆถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะถูกระบุว่าเป็นหาดลับภูเก็ต อยู่แถวป่าตอง
1: คล้ายๆกับร้านลับอะไรช่วงนี้
2: ใช่วิธีการไปก็ไม่ได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแบบสามารถมองเห็นในแมปได้แต่จะเป็นปากต่อปาก
1: ครับ
2: การที่จะเข้าไปถึงหาดได้รถก็เข้าไม่ถึงนะ
1: ใช่บางคนบอกว่าถ้าจะไปหาดนี้เนี่ยต้องออกกำลังกายพอสมควรแข้งขาต้องแข็งแรงเพราะว่าเวลาจะไปเนี่ยต้องเดินไป
2: ครับนอกจากแข้งขาต้องแข็งแรงแล้วเงินในกระเป๋าต้องพกติดไปหรือเปล่าเพราะมี2เสียงครับคุณผู้ชมบางคนบอกว่าถ้าจะไปหาดนี้ต้องจ่ายค่าเข้าแต่บางคนบอกว่าเอ้าไม่เห็นต้องจ่ายเลยสรุปมันเข้าได้2ทางนะคุณผู้ชมแต่หาดนี้กำลังถูกตรวจสอบกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตนะครับไปพบว่ามีการสร้างเป็นทั้งเพิงพักดัดแปลงร้านค้าบุกรุกพื้นที่ป่าไม้3หลังนะครับคือคนที่ถูกกล่าวหาว่าไปบุกรุกเนี่ยชื่อว่าเสี่ยเล็กครับเสี่ยเล็กนี่เขาออกมาปฏิเสธนะครับแล้วเมื่อวานนี้เขาเข้าพบกับพนักงานสอบสวนตำรวจสภ.กะรนเขาอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ไม่ได้เก็บค่าผ่านทางด้วยครับนายปริณธรหรือว่านายเล็กเดินทางไปพบกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.กะรนอำเภอเมืองภูเก็ตครับนายเล็กเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกป่าในพื้นที่หาดฟรีดอม57ไร่ที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองซึ่งเป็นรอยต่อกับตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็มีความผิดตามพรบป่าไม้พ.ศ. 2484นะครับแล้วก็การบุกรุกป่าสงวนพรบป่าสงวนแห่งชาติปีพ.ศ. 2507 4คดีด้วยกันนายเล็กเขาอ้างว่ายืนยันเลยว่าตัวเองมีเอกสารสิทธิ์หนังสือสอบสวนพิสูจน์สิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกให้จำนวน20ไร่ส่วนที่ดินสค.1แจ้งเอาไว้3ไร่ซึ่งจุดนี้ยังไม่เคยทำการรังวัดขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการยื่นขอออกโฉนดซึ่งก็ยังไม่สามารถสรุปได้ด้วยว่าเนื้อที่มันมีเท่าไหร่กันแน่ครับ
3: ไปดัดแปลงตรงนั้นได้ยัง
4: ไงคะ
3: ไม่ได้ดัดแปลงครับเดิมทีเนี่ยมันเป็นสค.1อยู่แปลงเลขที่409สค.1เลขเนี้ยเลขที่409เป็นของตานุ้ยนายนุ้ยเชื้อชวดเป็นพ่อนางยนต์ใจนางยนต์ใจเชื้อชวดเนี่ยนางยนต์ใจเชื้อชวดเนี่ยเป็นแม่ยกซึ่งผมอ่ะซื้อผ่อนกับแม่มาตลอดแต่อีกฝั่งนึงอ่ะมันเป็นเอกสารสิทธิ์สส.1ผมเรียกว่าเป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่เขาออกให้ตอนที่ประกาศมาสงวนแห่งชาติแต่เราครอบครองมาก่อนนี่ถูกมั้ยครับ
4: ก็คือยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของ
3: ถูกต้องครับผมเป็นเจ้าของแต่ผมอยู่ด้วยสิทธิ์อันนี้มันต้องรู้ว่าผมเนี่ย52ปีแล้วผมมีครอบครัวทําไมผมอยู่ถึงทุกวันนี้ก็แสดงว่ามันก็ต้องมีเหตุผลสักข้อที่ทําให้ผมอยู่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องอิทธิพลหรือบารมี
2: นายเล็กนี่เขายืนยันเลยนะครับบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะแต่ว่าตัวเองเนี่ยชอบกีฬายิงปืนซึ่งก็เลยมีปืนที่จดทะเบียนอยู่4กระบอกด้วยกันภาพที่มีการนำมาเผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นภาพในอดีตทำให้คนเข้าใจผิดเขายังอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเก็บสวยค่าผ่านทางลงหาดฟรีค่าผ่านทางลงหาดฟรีดอมแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นบางหากที่มาเก็บนะครับตนเองก็ทราบว่าเป็นใครแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ด้วยนะครับนายเล็กนี่เขาอ้างว่าเขามีเอกสารยืนยันการครอบครองตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะครับแต่ทางด้านของนายพรสรรกุลทนสุรการนิติกรชำนาญการพิเศษของกรมป่าไม้บอกว่าคือพื้นที่จากการตรวจสอบเนี่ยมีพื้นที่อ้างครอบครองสค.1พบมีเอกสารอ้างครอบครองสิทธิ์2ไร่กว่าๆเท่านั้นเองนะครับแต่จากการเข้าไปรังวัดแล้วก็การแผ้วถางเข้าไปทำประโยชน์พบว่ามันไม่ใช่แค่2ไร่ไงคุณผู้ชมในตามกราฟิกมัน9ไร่ด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมดังนั้นมันอาจจะเกินกว่าที่จุดที่อ้างว่ามีสิทธิ์ในการครอบครองหรือไม่นอกจากนี้จากการตรวจเอกสารสค.1ก็พบว่าเป็นสคบินฮะ ซึ่งพื้นที่เนี่ยตั้งต้นของ

0: อกสารจะอยู่ห่างจากจุดที่กล่าวอ้างครอบครองของสิทธิ์เนี่ยมากกว่า7กิโลเมตรก็อาจจะไม่ใช่ที่จุดนี้ด้วยนะฮะ
1: จากการตรวจสอบก็คือไม่ได้รับการอนุญาตให้เขาใช้ประโยชน์แล้วเอกสารสิทธิ์ไม่ตรง
2: คือในปัจจุบันพระในปัจจุบันนี้คือไม่สามารถเข้าไปครอบครองได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
2: แสดงว่าที่เขาอ้างวันนี้ยังไงคะ
1: ผมไม่ได้รับทราบว่าเขาอ้างว่ายังไงนะครับแต่ว่าในประเด็นก็คือตามกฎหมายคืออย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้เลย
3: อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ยืนยันว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเก็บค่าเข้าหาดฟรีดอมจริงๆคือคนนี้คุณผู้ชมตัวแทนของพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ของพรรคประชาชนอ้างแบบนี้บอกตัวเขาเองก็ถูกข่มขู่นะแล้วก็จากการตรวจสอบเขาระบุแบบนี้บอกว่ามันมีข้อมูลชัดเจนมากว่ามันมีขบวนการเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอมมีจริงๆนอกจากข้อมูลของคนในพื้นที่แล้วสสที่เข้าไปตรวจสอบก็ได้รับข้อมูลมาแบบนั้นนะครับทีนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นของนายเล็กเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก57ไร่นะครับนายเล็กเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเขาเนี่ยไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปตรวจสอบหาดฟรีดอมเพิ่มเติมคือจากการตรวจสอบนอกจากประเด็นของนายเล็กที่ต้องมาตอบคำถามแล้วว่าพื้นที่ได้มาอย่างไรมีการเก็บค่าเข้าจริงหรือไม่ตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพลจริงหรือไม่ปรากฏว่าจากการลงพื้นที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปพบผู้มีอิทธิพลรายใหม่ผู้มีอิทธิพลรายใหม่ที่เข้ามาลักษณะภาพแบบนี้คุณผู้ชมคือเขามีการดัดแปลงพื้นที่ป่าเป็นเพิงพักคือทำเป็นลักษณะเป็นเพิงพักแบบนี้และไม่ได้มีแค่จุดเดียวคือกระจายกันอยู่หลายจุดด้วยกันบางจุดจากการตรวจสอบตั้งเป็นร้านอาหารด้วยนะครับและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยพบว่ามีการก่อสร้างในพื้นที่ป่าไม้อยู่3หลังด้วยกันแต่ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของเลยแล้วถามว่าเอาละใครอยู่ล่ะเจ้าของไม่มีและใครเป็นคนอยู่ตามเพิงพักตามร้านอาหารที่มีการก่อสร้างจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ามีเพียงแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่พักอาศัยอยู่เท่านั้นหลังจากนี้กรมป่าไม้เลยบอกว่าจะมีการดำเนินการส่งสำนวนต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เข้ามาบุกรุกป่าสงวนต่อไปนะครับส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลเข้าไปบุกรุกพื้นที่หาดป่าไม้เรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าได้มีการกำชับระดับในพื้นที่แล้วโดยจะต้องให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็รายงานข้อมูลไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากจากการตรวจสอบเนี่ยพื้นที่ไหนแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะมีการส่งชุดพิเศษลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริงเพื่อคืนพื้นที่ส่วนรวมให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เขาจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของป่าสงวนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ชาวบ้านบอกเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะมีผู้มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่นะคะ
4: ค่ะตามข้อมูลในโลกออนไลน์คุณผู้ชมมุมนี้เนี่ยค่ะถ้าใครไปเปิดดูว่าเอ๊ะหาดฟรีดอมมันอยู่ตรงไหนมันจะมีภาพนิ่งให้เห็นมุมนี้นะคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีเพิงพักไม่มีที่พักอะไรแบบนี้นะคะ
3: ครับ
4: ก็อาจจะทำให้คนที่หาข้อมูลเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าเอ๊ะนี่มันเป็นแบบธรรมชาติจริงๆแต่พอลงพื้นที่ไปอะค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าโอ้โหมีสิ่งปลูกสร้างเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีการระบุเนี่ยค่ะว่าจุดนี้ของใครจุดนี้ใครครอบครองอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมจริงๆที่หาดฟรีดอมเนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะเลยนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่าคือในแวดวงของนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะติดอันดับโลกทุกปีแล้วก็คนที่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยค่ะเขาก็ต้องมีความพยายามต้องฝึกบอกแล้วอย่างที่เราบอกไปช่วงต้นว่าต้องปีนป่ายโขดหินเข้าไปต้องเดินผ่านเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากพอสมควรกว่าจะไปเจอชายหาดที่สวยๆแบบเนี้ย
5: ครับแล้วอยากรู้คุณผู้ชมที่เคยไปเสียค่าเข้าไหมเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันมี2กระแสคือถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ถึงขั้นว่ามีอินฟลูด้านการท่องเที่ยวเขาต้องทำคลิปหรือว่าทำข้อมูลออกมาเพื่อแจ้งว่าการไปหาดฟรีดอมเนี่ยมันจะมี2ทางเข้าถ้าเข้าทางที่เราเซิร์ชผ่านทางแมปเวลาไม่รู้ว่าทางอยู่ตรงไหนเนี่ยเซิร์ชผ่านทางแมปมันจะนำเราไปทางที่จะต้องเสียตังค่าเข้านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการไปถามคนในพื้นที่ปากต่อปาก
0: ขาจะบอกให้ไปอีกทางหนึ่งที่ไม่เสียค่าเข้าบางคนถึงขั้นเคยออกมาแชร์อันนี้ต้องบอกนะครับว่าคุณผู้ชมว่าเป็นข้อมูลสักหลายปีที่ผ่านมาละ 2-3 ปีที่แล้วถ้าเข้าไปปุ๊บอ่ะมันมีคนมาตรวจกระเป๋าด้วยว่านำอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทาน

0: หรือไม่ถ้าเอามาจะไม่อนุญาตให้เข้าเพราะว่าจะให้ไปซื้ออาหารที่ขายอยู่บริเวณหน้าฟรีดอม
1: ครับนี่ไงเพิ่งพักปีร้านอาหารเขามีแล้ว
2: ใช่
0: อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหายไปหรือยังแต่ว่าเรื่องมันก็เกิดมา 2-3 ปีแล้วแต่ก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันตลอดนะฮะสำหรับหาดฟรีดอมชื่อฟรีดอมอิสระก็จริงแต่จะให้ใครมาทำอะไรโดยอิสระเลยนี่ก็อาจจะไม่ได้หรือไม่ก็ต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยมีคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าอาจจะเคยไปเที่ยวนะคุณผู้ชมบอกว่าหาดฟรีดอมต้องจ่ายเงินเข้าไปเที่ยวด้วย
0: นี่ไง
2: เนี่ยคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของการครอบครองแล้วก็เรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปติดตามปัญหาชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ขณะที่การตรวจสอบการซื้อขายที่ดินบนเกาะพังงันตอนนี้เริ่มชะลอตัวนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะทีมข่าวเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจบนเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ชมก็ไปพบที่ดินหลายแห่งถูกติดป้ายประกาศขายแล้วก็ให้เช่ากระจายอยู่ทั่วเกาะเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใหม่อีกหลายจุดค่ะแต่ว่าจากการสอบถามผู้นำชุมชนในพื้นที่บอกว่าการซื้อขายที่ดินตอนนี้เริ่มชะลอตัวหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะมีการตรวจสอบเข้มงวดตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วผู้นำชุมชนให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าการซื้อขายหรือว่าเช่าที่บนเกาะพังงันเนี่ยค่ะจะดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาตั้งแต่ไปจดทะเบียนตั้งบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินแปลงใหญ่ในพื้นที่ระยะยาวก่อนที่จะแบ่งแปลงแล้วก็ลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นอาคารที่พักคือเขาสร้างเป็นลักษณะเหมือนวิลล่าค่ะคุณผู้ชมพอเป็นวิลล่าปุ๊บเนี่ยคนที่จะซื้อเนี่ยแน่นอนไม่ใช่คนไทยต้องเป็นชาวต่างชาตินะคะส่วนบริษัทที่เข้ามาดำเนินการก็จะเป็นนอมินีแต่ว่าก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะเป็นนอมินีใครเป็นคนถือและเป็นนอมินีจริงหรือไม่เป็นทั้งหมดหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่ปกครองอย่างผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนเขาบอกว่าเขาไม่สามารถตรวจสอบได้จะรู้เมื่อมีการก่อสร้างหรือว่ามีตัวแทนเข้ามาติดต่อขอให้ลงนามรับรองขอเลขที่บ้านค่ะ
3: เราเจ้าของพื้นที่เราก็มารู้อีกทีตอนที่กำลังก่อสร้างหรือว่าก่อสร้างเสร็จแล้วให้เรามาขอออกทะเบียนบ้านให้ลักษณะอย่างนี้ครับ
4: คือเวลาออกทะเบียนบ้านเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าบริษัทเป็นใครอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: คือรู้ครับรู้ครับเพราะว่ามีการขออนุญาต
5: บริษัทมันก็บริษัทนายเองเนี้ยโดยนางสาวเนี้ยแต่พอเราถามเนี้ยถามคนที่มาขอทะเบียนบ้านเนี้ยว่าคนเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาก็ไม่รู้
3: ส่วนมากใจพวกนอมินีมาอีกครั้งเขาจะทำเป็นลักษณะที่มันเรียกว่ากระบวนการก็ได้นะครับในส่วนนี้กระบวนการที่ว่าขั้นตอนที่มันไปกันโดยส่วนมากคนที่ลงทุนคนที่เป็นเจ้าของเราไม่ได้เห็นหน้าเราไม่ได้รู้เลย
2: ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะพังงันก็บอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวต่างชาติเนี่ยค่ะสามารถทำได้เพียงเบื้องต้นตามระเบียบหลักเกณฑ์และถ้าหากว่ามีเอกสารครบถ้วนตามกำหนดเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ไม่เช่นนั้นอาจจะเข้าข่ายมาตรา157ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
6: ต้นทุกครั้งว่าบริษัทเนี่ยสามารถดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายได้หรือไม่ซึ่งบริษัทจะต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับการถือครองผู้ถือหุ้นเงินต่างต้องอยู่ในเงื่อนไขไม่งั้นจดไม่ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกครั้งสำหรับที่ว่าหลังจากที่ผ่านการจดทะเบียนไปแล้วนะครับทางสำนักงานที่ดินก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายล่วงเกินในเรื่องที่จะเอาโฉนดที่ดินไปดำเนินการขอทำนิติกรรมอย่างอื่นต่อซึ่งก็ไม่ทราบการเรื่องครับสำหรับเรื่องเช่าเนี่ยให้กำเนิดเรียบไม่ว่าในรูปบริษัทหรือว่าชาวต่างชาติกฎหมายไม่ห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเช่าเขาจะระบุไว้ว่าเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับหลังจากนั้นถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปพิจารณาตามกฎข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2: ถ้าจะไปดูข้อมูลการตรวจสอบจับกุมดำเนินคดีของสภ.เกาะพังงันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแอบแฝงหรือว่าการใช้นอมินีนะคะคุณผู้ชม ดูตั้งแต่ปี2567จนถึงขณะนี้อะค่ะดำเนินคดีไปแล้ว29คดีด้วยกันนะคะทางผู้กำกับสภ.เกาะพะงันยอมรับนะคะว่าการสอบสวนคดีเกี่ยวกับนอมินีเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญเพราะมีความซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจสอบพยานหลักฐานต้องตรวจสอบให้รัดกุมก่อนนะคะขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกเนี่ยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายโดยมีข้อมูลรายงานนะคะว่าพบผู้ประกอบวิชาชีพทนายและก็ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายให้คำแนะนำหรือว่าดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายค่ะ
7: มี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้เพราะฉะนั้นท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: โฆษกรัฐบาลระบุด้วยนะคะว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะไปที่ภูเก็ตด้วยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญย้ำแบบนี้นะคะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศแล้วก็ไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือว่าสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดนะคะอย่างในพื้นที่เกาะพะงันเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ได้มีรายงานนะคะว่ามีต่างชาติเนี่ยคือไปครอบครองที่ดินค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปปั่นราคาที่ดินตามรายงานเนี่ยบอกว่าปั่นกันไปจนถึงไร่ละ80ล้านบาท
8: โอ้โห
2: ใครมีกำลังเนี่ยคือสามารถที่จะไปซื้อแข่งได้นะสำหรับนักลงทุนไทยเพราะดูจากลักษณะแล้วคุณผู้ชมราคาเนี่ยมันน่าจะขยับขึ้นไปกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่เนี่ยราคาที่มีการปรากฏกันหรือว่านำเสนอเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะว่านี่เป็นต่างชาติที่ต้องการที่จะเข้ามาซื้อแล้วก็มาลงทุนในเกาะพังงานที่ถือว่าเป็นอีกเกาะหนึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็ชาวต่างชาตินิยมมาด้วย
0: ครับมันจะสอดคล้องกับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เขาออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับถ้าไปดูธุรกิจบนเกาะพังงานอันนี้ตัวเลขน่าสนใจมากบนเกาะพังงานมีบริษัทจดทะเบียน 4,761 รายแล้วเป็นต่างชาติไปแล้วเนี่ย 3,213 ราย 67% นะครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกแบบนี้เพื่อความเป็นธรรมคืออันนี้อาจจะหมายความว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทยต่างชาติเป็นไปตามกฎหมายแต่ที่สมุยครับ 12,050 รายเป็นต่างชาติ 8,212 รายทางอธิบดีท่านออกมาบอกว่ามันมีความผิดปกติในบางธุรกิจจริงๆเช่นมีชื่อบางคน
1: ครับ
0: เป็นหุ้นส่วนของบริษัท87บริษัท
2: โอ้
0: โหมันเยอะรวมเลยทีเดียวนะเออ87บริษัทก็เลยต้องไปดูว่าเข้าข่ายนอมินีหรือไม
2: ่
0: ซึ่งเวลาไปตรวจเจอเรื่องเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนนะว่าคนไทยนี่แหละเป็นนอมินีให้ต่างชาติด้วยหรือเปล่านะ
1: นี่เฉพาะแค่ธุรกิจท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมยังไม่รวมธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อมูลบอกว่าโหชาวต่างชาติเนี่ยคือใช้คนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทแล้วก็มีการสร้างเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และที่ขายไม่ได้ขายให้กลุ่มคนไทยด้วยนะขายให้กลุ่มชาวต่างชาติด้วยก็มีนี่ก็เกิดขึ้นหลายจังหวัดด้วยเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมก็มีข้อมูลจากทาง DSI ก็ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาบอกว่าจะร่วมกันไปตรวจสอบตอนนี้บริษัทที่เปิดเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว 10,000 กว่าบริษัททั่วประเทศ
0: ครับ
1: บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมด้วย
0: จริงๆภาพมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะคุณผู้ชมถ้าเราดูภาพแรกที่เกาะพะงันที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้นข่าวเลยเนี่ยเห็นชัดเจนว่าการติดป้ายขายที่หรือให้เช่าที่ไม่ได้มีภาษาไทยนะครับคุณผู้ชมดังนั้นกลุ่มเป้าหมายก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วหรือไม่นะฮะว่าเขาต้องการที่จะ
2: ขายให้ใคร
0: ขายให้ใครหรือว่าให้ใครมาเช่า ใช่ไหม
1: คุณผู้ชมพอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังเสียงของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปนะครับที่บอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการทบทวนมาตรการเรื่องของฟรีวีซ่าเพราะหลายคนก็กังวลเรื่องของภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวบางทีเดินทางเข้ามาใช้ฟรีวีซ่าเข้ามาแต่ปรากฏว่าอาจจะมาก่อคดีอาชญากรรมแล้วก็ทำสิ่งผิดกฎหมายเรื่องนี้รัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าจะมีการเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาพำนักจาก60 วันเหลือ30

0: นะครับหลังจากการตรวจสอบไปพบความเสี่ยงว่าถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวก่อนเข้าประชุมครม.เมื่อวานนี้ครับบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าหลังจากประเมินว่าระยะเวลาพำนัก60วันอาจจะนานเกินความจำเป็นและที่สำคัญก็อาจจะมีความเสี่ยงถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยนะครับส่วนเรื่องของแนวทางในการปรับลดระยะเวลาพำนักก็เคยถูกเสนอไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนแล้วแต่มีการชะลอการดำเนินการในช่วงของการเลือกตั้งบอกว่าขนาดนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวีซ่าซึ่งก็จะมีหลายหน่วยงานร่วมกันพิจารณาและก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินการนะครับนายสิงหศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการทบทวนวีซ่าทุกประเภทมีทั้งวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าลงทุนวีซ่านักเรียนวีซ่ารูปแบบอื่นๆเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติและก็เป็นการป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยจะเริ่มจากมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวก่อนพร้อมกับยืนยันแบบนี้บอกว่าการทบทวนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าประเทศใดเป็นพิเศษแต่จะเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติกัน
1: คืออย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้มุ่งประเทศใดเป็นพิเศษเรามุ่งไอ้กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็คือมันก็มุ่งในแง่ของการออกวีซ่าที่ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับการท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะเกิน30วันนะครับแล้วก็เราก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันก็มีวีซ่าประเภทอื่นที่เราต้องดูว่าคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่าเนี้ยเข้ามาภายใต้วัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับต่อใครที่เข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่เราไม่พึงประสงค์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมเนี่ยอันนี้เราต้องเพ่งเล็งให้ดีนะครับ
0: อีกหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกหรือว่าเรื่องของการลดจำนวนวันเข้ามาพำนักในไทยนะครับก็คือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความเห็นให้ทบทวนวีซ่าทุกประเภทเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองชาวต่างชาติโดยเฉพาะมาตรการฟรีวีซ่า60วันซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานที่มีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์การให้วีซ่าอย่างรอบด้านก่อนจะมีการเสนอรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของครม.นัดต่อไปครับ
2: นอกรอบนะท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากจะให้ตั้งคณะทำงานมาชุดหนึ่งเลยเพื่อพิจารณาวีซ่าทั้งหมดไม่ใช่วีซ่าเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับทุกประเภทที่ประเทศไทยอ่ะได้ให้พิจารณาให้ไม่ว่าเป็นวีซ่าของ BOI เกี่ยวกับการลงทุนวีซ่าของนักเรียนวีซ่าของทุกอย่างฮะที่มีหลายๆประเภทก็ต้องตั้งคณะทำงานโดยให้ท่านรองนายกประกรณ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเป็นคณะทำงานเนี่ยจะตั้งในครม.วันพรุ่งนี้เพื่อจะให้มาศึกษาให้มาพิจารณาทบทวนวีซ่าทุกชนิดไม่ใช่ท่องเที่ยวนะครับไอ้ท่องเที่ยวฟรีฟรีซ่าฟรี60วันเนี่ยยกเลิกอยู่แล้วเดี๋ยวทางกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงเข้าทีฮะกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้ที่จะต้องเอาเข้าครม.
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย้ำนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับมิติด้านความมั่นคงและปัญหาอาชญากรรมมากกว่าการมุ่งเน้นรายได้จากการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวหลังจากไปพบปัญหาโนมินีการกระทำผิดกฎหมายและก็อาชญากรรมที่แฝงมากับวีซ่าหลายประเภทพร้อมกับย้ำว่าแนวทางการท่องเที่ยวต่อจากนี้รัฐบาลจะมีการปรับจากเน้นปริมาณไปสู่เน้นคุณภาพของนักท่องเที่ยวโดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว ส่วนจะมีการลดวันในการพำนักหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามการประชุมครม.วันอังคารหน้าก
3: ็
0: จะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ที่เราพูดกันไปนะคะถ้าใครจำได้จังหวัดนึงที่นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะว่าตอนนั้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็มีข่าวในลักษณะเดียวกันนะคะว่ามีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอิสราเอลเนี่ยไปจับจองพื้นที่แล้วก็ไปพำนัก

0: อันนี้รอความชัดเจนถ้าไปดูมุมมองของภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยในมุมมองของคนที่ทำท่องเที่ยวเขาก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวอยู่นานๆใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจากการที่นักข่าวไปพูดคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวบางแห่งอย่างเช่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเขาเห็นด้วยกับมาตรการนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะสามารถช่วยลดอาชญากรรมได้ครับนายวิชิตสุประสูยานนท์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเขาบอกกับทีมข่าวเราเลยว่าเห็นด้วยนะกับแนวคิดยกเลิกวีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็กลุ่มชาวต่างชาติเข้ามาสร้างปัญหาภายในพื้นที่ก็มองว่าการปรับมาตรการครั้งนี้จะช่วยลดปัญหาด้านความมั่นคงได้และการเข้ามาเนียนอยู่ระยะยาวของชาวต่างชาติบางกลุ่มแม้อาจจะส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่คือช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นครับนักท่องเที่ยวก็จะมีจำนวนไม่มากก็เชื่อว่าผลกระทบน่าจะอยู่ในวงจำกัดครับ
1: ก็ยังมีผลกระทบลดลงอย่างแน่นอนแต่ก็ดีนะฮะที่เป็นช่วงในจังหวะกรีนซีซั่นในเมื่อจังหวะกรีนซีซั่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วกรีนซีซั่นเนี่ยผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะบางรายบางแห่งก็อาจจะปิดปรับปรุงสถานที่พักของตัวเองโรงแรมรีสอร์ทตัวเองก็อาจจะปิดปรับปรุงหรือกิจการร้านอาหารอะไรต่างๆก็ดีว่าเป็นช่วงฤดูฝนเป็นฤดูกรีนซีซั่นทุกคนก็เตรียมใจแล้วว่าอาจจะมีแข่งหรือไม่มีแข่งช่วงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบยังไม่มากนะครับแต่ถ้าเข้าสู่ฤดูไฮซีซั่นโอเคอันนั้นอาจจะต้องมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างมากแน่นอน
0: นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเกาะช้างก็จะมีทั้งกลุ่มคุณภาพที่ใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเน้นประหยัดค่าใช้จ่ายทางนายวิชิตเนี่ยบอกว่าที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นของเกาะช้างนะครับก็ยังคงมีเสน่ห์นะครับเนี่ยคุณผู้ชมภาคก็ยังสวยอยู่นะเกาะช้างทะเลก็ยังสวยมีน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงามอาหารทะเลก็สดด้วยนะครับรวมถึงที่พักหลายแห่งตอนนี้ปรับราคาลงกว่า 50% เลยลดราคาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ไปสัมผัสบรรยากาศสวยๆแบบนี้ที่เกาะช้างนะฮะ
2: ค่ะจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะดีสำหรับคนไทยที่อาจจะวางแผนไปเที่ยวไทยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมอาจจะพาลูกพาหลานไปเที่ยวตามทะเลหลายๆจุดที่อาจจะบอกว่ามีความพร้อมแล้วก็อย่างที่ตราดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาปรับลดราคาลงมานะคะคุณผู้ชมไปดูกรณีต่างชาติครอบครองอาวุธแล้วก็ยุทธภัณฑ์หน่อยนะคะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีสั่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะบอกว่าถ้าพบนักการเมืองไปเชื่อมโยงกรณีนายหมิงเฉินซันเนี่ยค่ะแต่ถ้าจะไปดูเรื่องของอาการของนายหมิงเฉินซันนะคะคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยบอกว่าอาการดีขึ้นแต่ว่ายังอยู่ใน ICU ค่ะเบื้องต้นผลตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จัดกำลังเฝ้านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธและวัตถุระเบิดซึ่งยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากที่ถูกส่งตัวออกจากเรือนจำพิเศษพัทยามารักษาตัวอาการของนายหมิงเฉินซันเนี่ยยังมีภาวะเครียดสูงไม่มีญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดมาติดต่อขอเยี่ยมนะคะส่วนทางด้านพันตำรวจเอกวสุรัตน์ชัยธีรพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ไปตรวจความเรียบร้อยที่โรงพยาบาลแล้วก็มอบแนวทางการทำงานให้กับตำรวจนะคะบอกว่าให้ผัดเปลี่ยนการควบคุมแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดระหว่างที่มีการพักรักษาตัวจนกว่าผู้ต้องหาจะมีอาการดีขึ้นจนถึงขั้นตอนการนำตัวส่งกลับเข้าเรือนจำขณะที่กรมราชทัณฑ์ยืนยันนะคะว่าผลตรวจเบื้องต้นยังไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนและก็กัญชาแต่มีการส่งตัวอย่างเลือดตรวจเพิ่มเติมโดยคาดการณ์นะคะว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน 5-15 วันค่ะตามรายงานระบุด้วยนะคะว่าอาการของผู้ต้องหาเนี่ยดีขึ้นเริ่มรู้สึกตัวและสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้แต่ว่ายังต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีการจัดเฝ้าและดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหาแล้วก็ระหว่างที่พักรักษาตัวจนถึงขั้นตอนการนำตัวกลับเข้าเรือนจำอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการให้ข้อมูลคดีของนายหมิงเฉินซันโดยบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและเท่าที่ได้รับรายงานก็ทราบนะคะว่ามีการขยายผล ไปหลายๆประเด็นทั้งเรื่องของการครอบครองอาวุธนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้ามาในประเทศไทยซึ่งถ้าหากว่ามีการพาดพิง

0: ไปถึงใครจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดค่ะส่วนอาวุธหรือว่าคลังแสงที่ปรากฏผู้ต้องหาตั้งใจจะไปก่อเหตุในไทยหรือว่าที่กัมพูชานายกบอกนะคะว่ากรณีนี้อยู่ในรายละเอียดและข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวค่ะ
1: อันนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วนะของไอ้ข้อมูลบางอย่างเราต้องถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
2: หมิงเฉินซันเป็นใครก่อนหน้านี้ถ้าเป็นวันแรกๆที่มีข่าวก็ทุกคนมองว่าเขาอ้างว่าเขาจะเอาอาวุธมาทำร้ายตัวเองใช่ไหมครับสักพักหนึ่งโอ้โหตำรวจก็ออกมาประเมินว่าไม่น่าจะใช่หรือเปล่าอาวุธนี่มันเยอะเกินนะครับเป็นการก่อวินาศกรรมหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆแล้วก็ชัดเจนแล้วเนี่ยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านยืนยันว่านายหมินเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านเขาทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงินครับแล้วก็พบเงินหมุนเวียนโอนเงินเข้าออกระหว่างประเทศคือเป็นหลัก10ล้านบาทหลังเกิดเหตุการณ์นี้ก็ยืนยันว่ามาตรการการป้องกันและปราบปรามรวมถึงการข่าวของตำรวจไม่ได้บกพร่องหรือละหลวมเพราะถ้าหากหลวมหรือบกพร่องก็คงจะไม่สามารถจับผู้ต้องหาคนนี้ได้หรอก
3: เอาว่าความเป็นตำรวจจนถึงบัดนี้นะผมว่าหน่วยงานความมั่นคงและการข่าวเราได้มีการบูรณาการและการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งมากมาโดยตลอดนะครับคนที่กระทำผิดนะครับก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงซ่อนเล้นหลบหนีหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าหน้าที่งานของรัฐนะครับ
2: ช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายสำนักข่าวก็มีการทำเป็นโค้ดข้อความของท่านนะครับแล้วก็ตัดคลิปท่านไปลงในออนไลน์ผมไปดูคอมเมนต์หลายคนก็เข้ามาตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเอ๊ะคือถ้านายหมิงเฉินซันไม่ขับรถไปประสบอุบัติเหตุนี่คือเจ้าหน้าที่จะสามารถจับกลุ่มตัวได้ไหมนะหรือยังไงหรืออาจจะมีการสืบสวนในทางลับอยู่แล้วเตรียมที่จะไปจับกุมอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ท่านยังระบุว่าเรื่องของอาวุธสงครามอยู่ระหว่างการขยายผลจากข้อมูลเครื่องมือสื่อสารของเจ้าตัวครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าหนึ่งในอาวุธอยู่ระหว่างขยายผลถึงที่มาแล้วก็วิธีในการซื้อขายด้วยนะครับแต่จากการสอบสวนขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มคนมีสีหรือไม่ยืนยันว่าถ้าเชื่อมโยงไปถึงใครดำเนินคดีหมดครับตอนนี้ก็พอจะรู้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความอ่อนไหวถ้าพูดออกไปเกรงว่าจะไหวตัวแล้วหลบหนีแต่เบื้องต้นสามารถขยายผลไปดำเนินการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ได้แล้ว5คนและยังอยู่ระหว่างดำเนินการอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะฮะ
4: ครับแม้ว่าทางตำรวจจะออกมายืนยันนะว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนถ้าเกิดว่าสืบทอดหรือว่าสืบไปถึงใครว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมิงเฉินซันยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดแต่คำถามที่ตามมาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือคลังแสงอาวุธที่ไปเจอในบ้านที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยคำถามคือนำมาประกอบที่ไทยแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อจะเอาไปก่อคดีอะไรหรือไม่เรื่องนี้ตำรวจและก็ฝ่ายความมั่นคงพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าอาวุธทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการนำไปก่อการร้ายหรือว่าก่อวินาศกรรมแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือหลักฐานเส้นเงินครับว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างรวมไปถึงคำให้การที่บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับชายชาวจีนแล้วก็เชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชาด้วยครับเนื้อหาจากข้อความแชทสนทนาบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยพบว่าหมิงเฉินซันมีการติดต่อกับกลุ่มคนจีนด้วยกันซึ่งเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชามีบางช่วงเนี่ยพบว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองแล้วก็ไปพบเรื่องของการโอนเงินระหว่างกันด้วยนะครับนี่คือหลักฐานที่ตำรวจเนี่ยเขาไปเจอในแชทที่มีการพูดคุยกันเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์อันนี้คือชัดเจนมากตำรวจไซเบอร์เนี่ยยังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของหมิงเฉินซันมีการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยรวมๆแล้วทั้งหมด473รายการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ระหว่างวันที่2กันยายนปี2565ต่อเนื่องจนถึงวันที่6พฤษภาคมปี2569มีการทำธุรกรรมโอนเงินเข้ารับโอนเงิน ก่อนที่จะถูกจับกุมก็คือ6พฤษภาคมจากการตรวจสอบเนี่ยไปพบยอดเงินโอนเข้ารวมประมาณ40,500,000 บาทครับส่วนเงินโอนออกเนี่ยยอดอยู่ที่ประมาณ40,480,000 บาทคือยอดเงินเข้ากับยอดเงินโอนออกเนี่ยคือมันใกล้ๆกันเลยคุณผู้ชม40ล้านตัวเลขประมาณนี้นะครับทั้งคนรับแล้วก็โอนออกด้วยตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้มีข้อมูลการเคลื่อนไหวทางการเงินนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาเกือบ4ปีซึ่งตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงธุรกิจธุรกรรมต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับและจากหลักฐานเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลที่ยืนยันโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบเส้นเงินของนายหมิงเฉินซันตรงกับบัญชีคริปโตเคอเรนซีที่ไปใช้หลอกผู้เสียหายของเครือข่ายสแกมเมอร์กัมพูชาด้วยครับ
5: ตรวจสอบในเงินที่เข้าออกเนี่ยก็ถือว่ามีจำนวนหลายสิบล้านบาทนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับคดีสแกมเมอร์แล้วกันนะครับบัญชีเนี้ยไปเชื่อมโยงทั้งบัญชีธนาคารและในบัญชีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของพวกแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา
4: ในโทรศัพท์นะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปพบคลิปนี้เป็นคลิปการซ้อมยิงปืนแล้วก็เป็นคลิปเรื่องของการปาระเบิดด้วยเป็นหลักฐานที่ไปพบในโทรศัพท์มือถือของนายหมิงเฉินซันตำรวจยืนยันบอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่กัมพูชาครับใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ตำรวจเนี่ยไปพบแชทหรือว่าบทสนทนาที่นายหมิงเฉินซันไปขัดแย้งกับคนจีนที่เป็นกลุ่มสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชาแล้วก็สอดคล้องกับไทม์ไลน์การเริ่มติดต่อซื้อขายอาวุธแล้วก็สะสมอาวุธสงครามในไทยด้วยครับ
5: ว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับและเราพบข้อมูลการสนทนาที่แสดงเห็นถึงความขัดแย้งของคนในกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เองนะครับจึงนำมาซึ่งการสะสมอาวุธของนายหมิงเฉินซันในครั้งนี
4: ้อีกหนึ่งประเด็นนายหมิงเฉินซันถือสัญชาติอะไรบ้างเป็นคนที่ไหนกันแน่คือจากการตรวจสอบเนี่ยนายหมิงเฉินซันเขามีพาสปอร์ตจีนพาสปอร์ตกัมพูชามีบัตรสีชมพูของไทยแล้วก็ถือครองวีซ่าประเภท PE หรือว่า Privilege Entry Visa ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มผู้มีกำลังทรัพย์แบบระยะเวลา20ปีและก็ยังมีวีซ่า Resident ประเภทพำนักระยะยาวของเกาหลีใต้ด้วยคุณผู้ชมก็เลยทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมนำกรณีของนายหมิงเฉินซันมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติโดยจะเสนอให้เชื่อมข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานพิจารณาออกวีซ่าแล้วก็อาจจะใช้ระบบประเมินความเสี่ยงชาวต่างชาติในอนาคตเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ไม่ให้กลุ่มอาชญากรรมใช้สิทธิพิเศษเนี่ยเข้าประเทศไทยด้วยนะครับ
2: วีซ่าประเภท PE เนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะมากนะคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆเคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ยังจำกันได้ไหมคุณผู้ชมที่ตอนนู้นมีชาวจีนที่มาลงเครื่องที่สุวรรณภูมิแล้วถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมีรถมารับถึงหน้าเกตนะเดินลงจากเครื่องมาผ่านงวงช้างเข้ามาปุ๊บเอามีรถเหมือนรถกอล์ฟมารับเลยก็เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมก็จะมีตัววีซ่าตัวนี้อยู่นะครับ Thailand Privilege Card ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วสิทธิประโยชน์เยอะมากนะครับเอาแค่บางส่วนนะคุณผู้ชมยกมาให้ดูอันนี้ไม่ได้เล่าให้คุณผู้ชมที่เป็นคนไทยอิจฉานะฮะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับคือถ้าเกิดว่าเดินทางมาถึงประเทศไทยก็จะได้รับการดูแลต้อนรับแบบ VIP นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าลงเครื่องมานี่มีรถกอล์ฟไปรับเลยนะครับแล้วตม.นี่ผ่านช่อง Fast Track ได้ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีลิมูซีนรับส่งสนามบินด้วยนี่คนไทยอย่างผมนี่เวลาไปสนามบินทีต้องเรียกแท็กซี่เนาะหรือว่าขับรถแล้วไปหาที่จอดรถที่สุวรรณภูมิอยู่เลยนะฮะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำใบขับขี่การรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเกิน90วัน
0: ค่ะ
2: อันนี้แค่บางส่วนนะครับคุณผู้ชมจริงๆยังมีสิทธิพิเศษต่างๆอีกเยอะแยะมากมาย
0: ค่ะคือบริษัทที่ดำเนินการเนี่ยคุณผู้ชมเป็นบริษัทที่ชื่อว่าบริษัท Thailand Privilege Card จำกัดนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ
2: ครับ
0: นี่เป็นบริษัทที่ดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ดังนั้นคุณผู้ชมต้องตามกันต่อนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขยังไงหรือเปล่านะคะ
2: ครับวีซ่า PE เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างนะครับประเด็นที่จะต้องติดตามกันครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของกรณีที่มีคนไทยไปหาอึ่งบริเวณพื้นที่ชายแดนแล้วก็ถูกกัมพูชาจับตัวไป

0: ชื่อว่านายโยธนะครับล่าสุดครับก็มีรายงานนะครับว่านายโยธขึ้นศาลที่กัมพูชาแล้วแต่ผลคำตัดสินเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่เขายืนยันนะครับบอกว่าพยายามที่จะประสานงานเพื่อที่จะนำตัวนายโยธกลับมาให้ไวที่สุดครับตอนนี้ผ่านมา17วันนะครับแล้วเช้าวันนี้จะเป็นวันที่18แล้วครับที่นายโยธถูกฝ่ายกัมพูชาจับตัวไปท่ามกลางความห่วงใยของคนในครอบครัวนางสาวกันนิกาหอมขจรวัย47ปีภรรยาของนายโยธบอกว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่านายโยธสามีเนี่ยได้ขึ้นศาลที่กัมพูชาแล้วเมื่อวันที่11พฤษภาคมแต่ผลคำพิพากษายังไม่ทราบครับซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหากโทษเบาก็อาจจะถูกคุมตัวไม่นานประมาณ 1-2 สัปดาห์แต่ถ้ามีความผิดจริงๆอาจจะโดนโทษประมาณ2ปีเลยครับ
1: บอกว่ายังไงบ้าง
2: ว่าขึ้นศาลแล้ว
1: อ้าวไม่บอกคนนะ
2: ยังไม่บอกคนจ้ะยังไม่บอกคนก็บอกว่าก็เลยขอร้องผู้การว่าขอย้ายเงียบนะก็มีอะไรก็บอกหน่อยหนูจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของแฟนเราสามีเราจ้ะ
1: ว่าแบบผลสารเป็นยังไง
2: จ้ะ
0: ส่วนกรณีที่มีเพจข่าวบางสำนักเอาไปโพสต์ว่ารถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ที่ประเทศกัมพูชาทางนางสาวกันนิกายืนยันว่ารถจอดอยู่ฝั่งไทยเพราะตนเองเพิ่งไปนำรถกลับมาด้วยนะครับคือจากกรณีที่นายโยธที่ถูกคุมตัวไปในประเทศกัมพูชานะครับคุณผู้ชมก็ทำให้นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกับเชิงออกประกาศย้ำขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ป่าชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดถ้าไปดูในประกาศเนี่ยจะระบุว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยก็อาจจะมีกระสุนปืนวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนที่ตกค้างก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับการเข้าไปด้านในจุดดังกล่าวไปถ่ายภาพหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยครับ
3: บางทางอำเภอก็ได้ออกประกาศนะครับจริงๆออกประกาศมาก่อนอยู่นานแล้วครับตั้งแต่มีเหตุการณ์ระลอกแรกระลอกสองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประกาศย้ำมาอีกครั้งนะครับในส่วนของอำเภอนะครับแล้วก็ส่วนของอุทยานก็มีประกาศอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งส่วนของกาบเชิงเนี่ยก็มีชาวบ้านก็ทราบนะครับชาวบ้านก็ทราบว่าเรางดเข้าพื้นที่ช่วงนี้นะครับ
0: ถ้าไปดูในพื้นที่ชายแดนครับอย่างเช่นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลด่านอำเภอกับเชิงที่สุรินทร์ก็จะห่างจากชายแดนประมาณ2กิโลจุดนี้ยังคงมีชุดชรบของหมู่บ้านเดินลาดตระเวนตรวจตราความสงบเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็จะเฝ้าสังเกตโดรนปริศนาบนท้องฟ้าในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องทุกวันครับมีรายงานแล้วครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มพบเห็นโดรนปริศนาบินมาในช่วงกลางคืนในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยถี่ขึ้นมาอีกแล้วครับโดรนปริศนาทางด้านของนายเชียนเที่ยวทองผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าตัวเองเนี่ยประชุมประจำเดือนในหมู่บ้านก็จะบอกในที่ประชุมให้ชาวบ้านทราบอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าเพิ่งตายใจนะเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่สงบให้เตรียมความพร้อมเอาไว้หากมีการอพยพก็ให้ไปอยู่ที่เดิมตามแผนที่มีการวางเอาไว้เพราะตอนนี้ยังไม่สามารถไว้วางใจกัมพูชาได้สำหรับในพื้นที่ชายแดนครับมีเหตุการณ์ทหารกัมพูชากว่า10นายอาวุธครบมือรุกเข้ามาในเขตแดนไทยยิงขู่ชาวบ้านที่ไปจับอึ่งและจับตัวชาวบ้านที่ไปหาของป่าที่จังหวัดสุรินทร์ที่เล่าไปนะครับก็ทำให้ชาวบ้านเกษตรกรตามแนวชายแดนที่บ้านกรวดบุรีรัมย์ก็รวมตัวกันหลายคนนะครับต้องเปลี่ยนเวลาการเข้าไปหยอดน้ำกรดกรีดยางพาราจากช่วงกลางดึกเป็นช่วงเวลาที่ใกล้สว่างหรือว่าตอนกลางวันเพื่อความปลอดภัยแทนแล้วครับขณะที่ชาวบ้านบางคนที่มีสวนยางใกล้กับชายแดนบางคนถึงกับชะลอไปหยอดน้ำกรดแล้วก็กรีดยางในช่วงนี้พวกเขายอมรับนะครับว่าก็ไม่มั่นใจสถานการณ์ในความปลอดภัยเลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการในการป้องกันหรือข้อเรียกร้องที่พูดถึงกันมาตลอดครับกำแพงรั้วชายแดนต้องเข้าแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทางฝ่ายกัมพูชาลักลอบเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยครับ
4: กลัวกันครับ
5: กลัวอะไรคร
4: ับกลัวแบบคนต่างถิ่นจะเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องกลัว

0: เข้ามาแบบนั้นแหละ
1: ทหารเขมรหรือกอ
0: ค
1: ง
0: รัก บ
1: ำลังเขมร
0: กองกำลังเขมรเพราะเทนี่มันเคยผ่าน
1: เคยยังไงนะคะเล่าให้ฟัง
0: ก็เหมือนกับ
2: เดินทะลุเข้ามา
0: เดินทะลุเข้ามาก็มีทำเป็นหลงทางก็มีแต่มันดูลาดลาว
1: นานหรือยังคะ
0: มันก็มันก็มีทุกปีนะใช่เนาะ
3: ผมก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ชาวบ้านได้รับรู้ทราบก็คือการจะเข้าป่าเก็บไม่ว่าจะเก็บของป่าหรือกรีดยางพาราเนี่ยก็คือให้เราเฝ้าระวังตัวเองถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งไปตัวของวันก็ให้เปลี่ยนเวลาเอา
4: จ้ะ
3: สองไปเนี่ยใครเป็นคนแปลกหน้าก็พยายามให้ถอยห่างก่อนแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โทรหาผู้ใหญ่บ้านหรือโทรหาทางหน่วยงานคือทางอำเภอและทางโรงพักผมให้เบอร์โทรไปหมดแล้ว
5: นายกิตพัฒน์ยังแนะนำให้ชาวบ้านนะบอกว่าสมมุติเวลาไปเข้าพื้นที่การเกษตรใช่ไหมครับมีไปสวนยางพาราก็ควรจะไปเป็นกลุ่มไม่ควรไปคนเดียวครับและถ้าสมมุติว่าไปเจอบุคคลแปลกหน้าคนต้องสงสัยอันนี้ชาวบ้านรู้ดีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมว่าใครอยู่ในหมู่บ้านบ้างคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนทันทีหรือเจ้าหน้าที่ก็ได
4: ้
5: เพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่ด้วยนะครับ
6: คุณผู้ชมมาดูมาตรการไทยช่วยไทยของรัฐบาลกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการคลิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะมีการส่งรถพุ่มพวงเนี่ยค่ะ 3,800 คันขนสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภคที่บอกว่าราคาเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็ไปถึงชุมชนโดยมั่นใจว่าจะช่วยลดค่าครองชีพได้กว่า280ล้านบาทค่ะแต่ว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้จะธรรมดาได้ยังไงนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะสวมบทพ่อค้าขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยคุณผู้ชมมีนางสุภชีสุธรรมพันธ์เนี่ยซ้อนท้ายด้วยนะนี่คุณผู้ชมดูภาพนะคะ
5: คุณสุภชีไม่ได้เกรงใช่ไหมครับ
6: คือคนขับก็ต้องเกรงนะคุณผู้ชมเพราะว่าขับรถแบบเนี้ยไม่ใช่ขับง่ายๆนะ
2: ขับยาก
6: ขับยากนะ
2: ต้องประคอง
6: ใช่
5: โอ้โหแต่ระดับคุณอนุทินนะเครื่องบินก็ขับมาแล้ว
6: มันไม่เหมือนกัน
5: มันไม่เหมือนกัน
6: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นการประเดิมเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพนิชลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะคือเขาขับวนรอบตึกสันติไมตรีแล้วก็ขับไปที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าระหว่างขับขี่ไปเนี่ยคุณผู้ชมก็บีบแตรตลอดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ผู้สื่อข่าวบางท่านบอกว่าก็ว่าจะไม่แล้วไม่นี่คือไม่ตามถ่ายคลิปแต่พอดูจากจังหวะเนี่ยคือมันพลาดไม่ได้จริง
2: ๆครับแล้วจะไม่บีบแต่ไม่ได้นะมันจะเข้ามาถึงซิกเนเจอร
6: ์นักข่าวก็ต้องเดินตามถ่ายช่างภาพก็ต้องตามคุณผู้ชม
5: ครับแล้วมีบางช่วงที่นักข่าวถามว่ามีอะไรขายบ้างแล้วท่านบอกว่าอ๋อมีขายทุกอย่างเลยแล้วก็มาเป็นประโยคอะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมไทโยโหฮิวพร้อมกันรู้เลยคนไหนคนไทยเพราะมันต่อกันได้ทุกคนแล้วมันคล้องกัน
6: ค่ะนายกบอกว่ารถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆจากรัฐบาลรวมไปถึงบัตรเติมน้ำมันนะคะโดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นของจำเป็นในชีวิตประจำวันทั้งพืชผักผลไม้และก็สินค้าอุปโภคบริโภคตระเวนขายไปตามหมู่บ้านในราคาที่ต่ำกว่าตลาด 10%นี่คุณผู้ชมลองคำนวณดู 10% อันนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ประกอบการแต่ละเจ้าด้วยค่ะและที่สำคัญต้องรักษาคุณภาพให้สินค้าเนี่ยสดใหม่เชื่อถือได้ขอเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าจากรถพุ่มพวงราคาประหยัดบอกว่าซื้อได้เต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจ
7: การออกร้านของโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้รับทราบเลยว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านจะสามารถมาหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาในห้างนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายไม่ต้องเกรงใจเลยซื้อให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะซื้อได้ตามความสามารถที่มีนะครับได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงแต่ว่าคุณภาพมาตรฐานนะครับรสชาติส่วนผสมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
6: ส่วนนาง างสุภจีก็รับประกันนะคะว่าสินค้าในโครงการไทยช่วย

0: ทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมกับประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะเบื้องต้นมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศที่ลงทะเบียนร่วมโครงการรวมทั้งหมดนะคะ 3,800 คันมีตั้งแต่ขนาดจิ๋วขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดค่ะไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดแล้วก็ร้านค้าชุมชน129ร้านค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะคะคุณผู้ชม
1: ครับความเห็นคุณผู้ชมมาเยอะมาก
2: ครับ
1: ความเห็นหนึ่งนะคุณสิริมาคุณรอรักปรับลดราคาน้ำมันดีกว่าไหม
0: ใช่ปรับลดราคาน้ำมันดีกว่าแต่ว่าเช้าวันนี้รัฐบาลอ่ะเขาไม่ได้ลดไง
1: น
0: ั่
1: นไง
0: คือเขาเพิ่มคุณผู้ชมเนี่ยพูดถึงราคาน้ำมันราคาน้ำมันก็มาม
1: าเลย
0: บางคนบอกว่าคือน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนของทุกอย่างจริงๆนะคะแต่ว่าคือไม่สามารถต้านไหวจริงๆนะคะราคาน้ำมันเช้าวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาคุณผู้ชมทุกชนิดเลยนะคะแก๊สโซฮอล์95ก็เพิ่มขึ้นมา90สตางค์ราคาใหม่เช้าวันนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่43บาท35สตางค์ต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่42บาท98สตางค์นะคะ E20 เนี่ย36บาท35สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ E85 32บาท29สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลเนี่ยค่ะต่ำกว่า40ได้ไม่นาน
1: ครับ
0: ตอนนี้40บาท75สตางค์ต่อลิตรแล้วนะคะเบนซินเนี่ยขึ้นมา90สตางค์ต่อลิตรแต่ว่าดีเซลขึ้นมา80สตางค์ต่อลิตรก็แทบจะไม่ต่างกัน
1: นี่คุณผู้ชมเราถูกใจมากเลยไม่ได้ถูกใจราคาน้ำมันนะ พูดถึงว่าราคาน้ำมันปุ๊บก็มาเลย นะครับคือแบบจังหวะโบ๊ะบะมากคุณผู้ชมบอก
2: แต่คุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ลดนะ
1: อยากให้ลง
2: ราคาน้ำมันมาแต่ขึ้นนะคุณผู้ชมวันนี้อัปเดตกันนะครับ
1: ก็ตีห้าที่ผ่านมานะครับมีผลแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับราคาใหม่ครับมาดูอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลครับอันนี้อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนคุณผู้ชมจดไว้เลยก็ได้นะครับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนทั้งคนที่เป็นประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ25พฤษภาคมนี้นะครับภายใต้สูตรแจกเงินใช้จ่ายแบบ2บวก2จะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาทและต่ออายุคราวละ2เดือนเพื่อคัดกรองผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็หมายความว่าสมมติ2เดือนแล้วเขาก็จะมาประเมินใช่ไหมครับก็ไปดูว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีหรือเปล่าใช่ไหมฮะคุณผู้ชมถ้าเกินเนี่ยคุณก็จะต้องไม่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คุณก็ไปเข้าร่วมโครงการปกตินะฮะไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้จึงยังไม่สามารถสรุปกันได้ชัดๆนะครับว่าคนที่จะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยจะมีกี่คนกันแน่ฟังเสียงคุณเอกนิติหน่อยครับ
3: ทำลายของคนละครึ่งพัดกับไอ้คนจนนี่ยังเหมือนเดิมที่พี่บอก
4: วันนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
3: เหมือนเดิมก็คือลงทะเบียน25ใช้วันที่1
5: ใช้วันที่1
4: ใช่ครับ
6: 4,900
4: ใช่ครับ
3: 4,700
4: ต้องการตรงนี้ใช่
3: 4,700 4,700เหมือนเดิม 4,000 คนละครึ่ง 4,000
4: วันนี้ล่าสุดเนี่ยที่ได้คุยเบื้องต้นนะครับจะทำ2เดือนก่อนเป
3: ็
4: น2บวก2เพราะว่าเราต้องการหนึ่งก็คือลงทะเบียนใหม่ด้วยแล้วก็ต้องการทาร์เก็ตคนที่เดือดร้อนนะครับ
5: และจำนวนคือ30บวกกับ 13.2
4: อันนี้เดี๋ยวกำลังขอดูนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะก็เบื้องต้น
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมสำหรับคนที่รอลงทะเบียนนะคะต้องติดตามข่าวโดยเฉพาะจากวันใหม่ไทย PBS ซ
1: ึ่
0: งนักข่าวเนี่ยเขาไปถามคุณเอกนิตินะคะเพราะว่ามันมีกรณีที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของการกู้เงินนะคะว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือว่าไม่จริงยังไงนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะดำเนินโครงการต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเข้าครม.ก็คือวันที่19พฤษภาคมหลังจากนั้นก็จะมีการกำหนดวันให้ประชาชนลงทะเบียนกันนะคะวันที่25พฤษภาคมตามเดิมนะคะ
2: ครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่25พร้อมเราเนี่ยต้องพร้อมนะคุณผู้ชมโทรศัพท์ก็ต้องมีการอัปเดตเวอร์ชันให้พร้อมด้วยสำหรับการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ชมดูผลกระทบจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนกันหน่อยที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมคือมันเป็นภาพที่น่ากลัวมาก5นาทีฝนตกหนักลมแรงมา5นาทีแต่ปรากฏว่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะครับโครงสร้างหลังคาลานจอดรถพังถล่มลงมาทับรถยนต์เสียหาย10

0: ันต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาด้วยดูภาพกันครับคือภาพน่ากลัวมากคุณผู้ชมแล้วคือถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังจากเสียงของคนที่อัดคลิปไปได้ไม่รู้จะตกใจกับอะไรก่อนดีหลังคาลานจอดรถถล่มลงมาเอาสักพักต้นไม้หักโค่นลงมาอีก
1: ค่ะถ้าเราอยู่ตรงนั้นก็คงจะกรี๊ดไม่ต่างกันคุณผู้ชม
0: คือลมฝนมาก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันน่ากลัวมากกว่านี่เป็นภาพวินาทีที่โครงสร้างหลังคาลานจอดรถของสำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพังถล่มลงมาทับรถยนต์ที่จอดไว้10คันคุณผู้ชมพอฝนหยุดลองดูภาพสิครับ10คันจอดอยู่ย้ายไม่ทันแน่นอนเพราะจอดใต้หลังคาอยู่แล้วไงแต่ลมมันมาแรงฝนตกหนักแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นถล่มลงมาแบบนี้เลยนะครับรถ10คันพังเสียหายทั้งหมดคือคนในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าลักษณะในช่วงของที่ฝนตกหนักลงมาเนี่ยมันเป็นพายุหมุนที่มีความรุนแรงมากทำให้กระจกห้องกองคลังชั้นล่างเนี่ยมันแตกกระจายหมดเลยส่วนชั้นบนบริเวณห้องนายกเทศมนตรีและก็ห้องน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาเนี่ยถูกแรงลมพัดปลิวหายไปทั้งหมดครับปลัดเทศบาลตำบลแสนสุขก็ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์บอกว่าขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บนอาคารมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นก่อน2ครั้งจากนั้นไม่กี่นาทีเนี่ยพายุหมุนรุนแรงพัดเข้าทางด้านข้างอาคารอย่างรวดเร็วก่อนจะมีการพัดเข้าห้องนายกเทศมนตรีแล้วก็วนกลับมาพัดถล่มลงจอดรถแล้วก็พัดออกมาด้านข้างหลังสำนักงานเทศบาลคือเบื้องต้นเนี่ยจากการสังเกตแล้วก็ถ่ายคลิปบันทึกเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก 3-4 นาทีเท่านั้นครับปรากฏว่าหลังจากพายุสงบฝนหยุดแล้วมาสำรวจความเสียหายรถยนต์10คันพังหมดเลยครับ
2: ไม่ถึงนาทีนึงเสียงมันร้องฟ้าร้องก่อนร้อง2ครั้งพายุมาเลยออกมาพวกพายุนี่เหมือนไต้ฝุ่นนะฮะตรงเนี้ยแต่ถ้าที่ทราบไอ้ข้อมูลเบื้องต้นที่ถามลูกน้องนะฮะมันจะเข้ามาทางเนี้ยตีเข้าคลังแล้วก็ดันขึ้นห้องนายกพังหมดเลยนะห้องนายกพังหมดเลยแล้วก็ตีกลับมาที่ไอ้โรงจอดรถเนี่ยโรงทั้งแผงเนี่ยออกไปตรงลูกกลาง
1: นอกจากนี้พายุยังพัดถล่มบริเวณลานจอดรถตลาดเจริญศรีที่อยู่ใกล้จนได้รับความเสียหายค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะหักโค่นลงมาหลายจุดแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากขณะเกิดพายุพัดถล่มเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ในอาคารค่ะล่าสุดเทศบาลตำบลแสนสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนในชุมชนโดยรอบเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะ
0: พอได้เห็นภาพจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนแล้วอยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันต่อเพราะว่านี้เป็นวันหยุดหลายคนอาจจะไปท่องเที่ยวอยากจะรู้ว่าในแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นอย่างไรตรวจสอบกันต่อครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนให้ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักมันมาจากปัจจัยเรื่องของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นเข้ามานะครับก็จะส่งผลทำให้วันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งฝนที่จะตกหนักมากที่สุดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37องศาเซลเซียสดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ว่าหนักแล้ววันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังมีการประกาศแจ้งเตือนให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักคือช่วงกลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนครับแต่ว่าช่วงสายๆก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้วันนี้ร้อยละ30ของพื้นที่บางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีเมื่อวานนี้หนักแล้ววันนี้ก็เจอกับฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงเหมือนกันจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักส่วนสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยช่วงสายๆอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับ และถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักจะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายวันนี้ร้อนที่สุดเฉลี่ยวัดได้อยู่ที่36ถึง37องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองได้ถึงร้อยละ60ของพื้นที่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะ4จังหวัดก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้จะมีฝนตกหนักเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยแล้วก็อันดามันวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะครับจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้คือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาตรังแล้วก็สตูลครับช่วงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนวันนี้ร้อนที่สุดเนี่ยวัดได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมถ้าฝั่งอ่าวไทยเนี่ยสูงมากกว่า1เมตรนะครับส่วนฝั่งอันดามันวันนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นกันครับ
3: ติดตามข่าวต่างประเทศเช้านี้กันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนแล้วนะครับโดยมีกำหนดการเยือนอย่างเป็นทางการ 13-15 พฤษภาคมก็นับเป็นการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017และการเยือนครั้งนี้ก็ถูกจับตา มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะครับคุณมินิธา
4: หลายคนก็เลยคาดว่าน่าจะประเด็นสงครามอิหร่านนี่แหละที่จะต้องมีการไปพูดคุยกันเป็นประเด็นหลักในการหารือของสองผู้นำแต่ว่าก่อนออกเดินทางทรัมป์ก็บอกว่าไม่ใช่คือย้ำนะคะว่าจะเน้นไปคุยเรื่องของการค้ากับจีนมากกว่าไม่ได้ไปคุยเรื่องสงครามแล้วก็คิดว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในเรื่องนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐแล้วนะคะมุ่งหน้าไปจีนขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยช่วงบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐโดยมีกำหนดเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นะคะท่ามกลางการจับตามองถึงการพบหน้ากันครั้งแรกในรอบกว่า6เดือนระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามกับอิหร่านที่ยังไม่คลี่คลายการเจรจาเพื่อยุติสงครามก็ประสบภาวะชะงักงันนะช่วงที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐเนี่ยกดดันจีนที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอิหร่านแล้วก็นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเป็นหลักให้ใช้อิทธิพลของตัวเองผลักดันให้อิหร่านหันมายอมทำข้อตกลงกับสหรัฐและเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จซึ่งก่อนจะออกเดินทางไปจีนเนี่ยทรัมป์ระบุกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าตนจะขอพูดคุยกับผู้นำจีนแบบยาวๆในประเด็นสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าคิดว่าไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากจีนเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านเพราะสหรัฐยังไงก็จะชนะศึกอยู่ดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยสันติวิธีหรือจะใช้อย่างอื่นก็ตามทรัมป์เนี่ยกล่าวถึงประธานาธิบดีจีนในเชิงบวกนะคะเรียกสีว่าเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ทำงานด้วยกันได้ย้ำด้วยว่าประเด็นหลักในการหารือกับผู้นำจีนจะเป็นเรื่องการค้าไม่ใช่เรื่องของสงครามพร้อมแสดงความมั่นใจว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในการเยือนครั้งนี้ส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางไปเยือนจีนเนี่ยบอกว่าปาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนต่อสายหารือกันเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันบอกว่าไม่ควรจะอนุญาตให้ประเทศหรือว่าองค์กรใดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านน่านน้ำสากลอย่างเช่นบริเวณช่องแคบฮอร์มุสซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสหรัฐกับจีนกำลังพยายามหาจุดร่วมในการกดดันอิหร่านให้ยกเลิกการควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในจุดนี้ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนไม่ได้โต้แย้งรายงานนี้ของสหรัฐนะคะระบุว่าหวังว่าทุกฝ่ายจะสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อฟื้นฟูการสัญจรตามปกติผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ ก่อนหน้านี้สำนักข่าว CNN รายงานอ้างแหล่งข่าววงในนะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยเหมือนจะเริ่มหมดความอดทนกับเรื่องของการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้ว

0: ก็ประเด็นความแตกแยกในอิหร่านที่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจาต่อรองกันเรื่องนิวเคลียร์โดยทรัมป์ดูเหมือนจะหันมาไตร่ตรองถึงการเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่มากขึ้นในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แต่ว่าแหล่งข่าวก็บอกว่าเชื่อว่าการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเดินทางไปเยือนจีนส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก่อนหน้านี้ยืนกรานนะคะบอกว่าอิหร่านจะไม่ยอมให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจการในอิหร่านส่วนสถานการณ์2ประเทศก็ยังตึงเครียดสูงนะคะหลังจากที่สหรัฐปัดตกข้อเสนอยุติสงครามล่าสุดของอิหร่านแล้วก็ไม่ได้พอใจกับท่าทีที่อิหร่านตอบรับถึงข้อเสนอที่สหรัฐตอบกลับไปโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการเจรจาจำเป็นต้องประนีประนอมและวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ผลักดันข้อเรียกร้องที่เป็นการเรียกร้องมากเกินไปท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยสถานะตอนนี้คือถึงกับต้องใช้เครื่องพยุงชีพแล้วนะครับคือมีผลบังคับใช้อยู่แต่ว่ากำลังอ่อนแอมากๆส่วนมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านออกมาตอบโต้ทรัมป์ด้วยเหมือนกันระบุว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิของประชาชนชาวอิหร่านตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ14ข้อที่อิหร่านยื่นไปพร้อมเตือนว่าการใช้แนวทางอื่นมีแต่จะประสบกับความล้มเหลวและยิ่งสหรัฐเนี่ยทวงเวลาออกไปนานเท่าไหร่บรรดาชาวอเมริกันที่ต้องเสียภาษีก็จะยิ่งต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึ้นเท่านั้นส่วนโฆษกรัฐบาลอิหร่านออกมาแถลงในวันเดียวกันนะคะบอกว่าอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีแต่เป้าหมายหลักของอิหร่านยังเน้นเรื่องของสันติภาพและการทูตค่ะสงครามที่ตอนนี้ยืดเยื้อมากว่า10สัปดาห์ทำให้หลายประเทศเจอวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อนะคะอย่างสหรัฐเนี่ยรายงานตอนนี้บอกว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากอีกรอบหนึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความลำบากยากแค้นให้ชาวอเมริกันมากขึ้นทางกระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนเมษายนปี2026ปรับตัวสูงขึ้น 3.8% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะนี่ถือเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีถ้าเทียบแบบเดือนต่อเดือนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายนขยับขึ้น 0.6% จากเมื่อเดือนมีนาคมปัจจัยหลักแน่นอนมาจากราคาน้ำมันเบนซินนะคะดีดตัวขึ้นถึง 5.4% ด้วยกันแม้ว่าราคาจะยังพุ่งสูงแต่ว่ามีสัญญาณการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะถ้าไปดูอัตราการเพิ่มขึ้นรายเดือนจะพบว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดิมที่พุ่งสูงถึง 0.9% ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเรียกว่าภาวะช็อกทางการเงินช่วงที่สงครามเริ่มต้นใหม่ๆประเด็นนี้ผู้นำสหรัฐยืนกรานว่านโยบายเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยมาทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะคะพร้อมชี้แจงว่าภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันเป็นผลกระทบชั่วคราวที่เกิดระหว่างสงครามที่สหรัฐกับอิสราเอลไปเปิดศึกกับอิหร่านเท่านั้นแล้วก็เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงทันทีเมื่อสงครามสิ้นสุดลงนะคะก็ในรอบ3ปีเงินเฟ้อแรงสุดข้าวของแพงสุดพูดง่ายๆชาวอเมริกันก็เดือดร้อนกันไปแล้วก็ทรัมป์ก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะให้ออกมาเรียกว่าก่อนจะบินไปจีนเนี่ยให้คอมเมนต์ให้ความเห็นหลายอย่างบอกว่าเดี๋ยวเรื่องของอิหร่านเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาจีนแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่ว่ารุนแรงเดี๋ยวจบสงครามเคลียร์เรื่องสงครามได้เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเงินเฟ้อก็ลดลงมาเองทรัมป์ว่าอย่างนั้น
1: อาจจะต้องไปดูในเรื่องของดีลการค้าที่ทรัมป์จะคุยกับจีนด้วยนะครับเพราะว่าก็นักวิชาการเองมีการออกมาคาดการณ์ว่าก็คงจะต้องขึ้นโต๊ะแล้วก็เจรจากันเรื่องนี้แน่ๆอย่างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฟูตันเองเขาบอกว่าเผลอๆนี่จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ถึงจะบรรลุข้อตกลงมันก็อาจจะมีเงื่อนไขบางประการเพราะตัวสหรัฐเองอย่างที่รายงานไปว่าโอ้โหก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเองนะครับคนสหรัฐก็จ่ายตังค์เพิ่มขึ้นเงินเฟ้อก็สูงขึ้นนอกจากนี้ที่ต้องจับตากันอีกประเด็นหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายชิปด้วยตอนนี้จีนเขาพัฒนาเรื่องของ AI แล้วเขามีความต้องการที่จะซื้อชิปจาก Nvidia ชิป H 200ชิป H เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็น H 100ก็คือชิปที่ใช้พัฒนา Chat GPT แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้Nvidia ยังไม่ได้ขายให้กับจีนแต่คาดการณ์ว่าการที่ทรัมป์เดินทางไปครั้งนี้น่าจะคุยกันเรื่องนี้ ราะว่าจีนก็อยากจะได้ชิปตัวนี้เหมือนกันไปพัฒนา AI ของตัวเองนะฮะ
0: กับอีกเรื่องคือไต้หวันที่ต้องจับตาเพราะว่าปลายปีที่แล้วทรัมป์เพิ่งอนุมัติงบประมาณสนับสนุนก้อนใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการไป 20,000 กว่าล้านเหมือนจะเงียบๆไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะจะได้เห็นใน 2-3 วันนี
2: ้ค่ะคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับไวรัสฮันตากันหน่อยนะคะตอนนี้หลายประเทศค่ะยังคงเร่งตรวจผู้ต้องสงสัยรวมไปถึงติดตามกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะคะขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันนะคะว่าจำนวนผู้ที่เชื่อมโยงกับการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญเนี่ยค่ะเพิ่มเป็น11คนแล้วนะคะ
0: ใน11คนเนี่ยยืนยันแล้วคือ9คนอีก2คนยังเป็นต้องสงสัยอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์มีประเด็นน่ากังวลน่าติดตามเกิดขึ้นเพราะว่าไปพบประเด็นการทำงานที่อาจจะบกพร่องไปบ้างของเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องของการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาจนต้องสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ตอนนี้ร่วม20คนค่ะโรงพยาบาลในเนเธอร์แลนด์สั่งกักตัวเจ้าหน้าที่เป็นการป้องกันนะคะหลังจากพบว่าเจ้าหน้าที่อย่างน้อย12คนจัดการกับตัวอย่างเลือดและปัสสาวะจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อระดับเข้มงวดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จะถูกกักตัว6สัปดาห์ด้วยกันแม้ว่าทางโรงพยาบาลจะระบุว่าความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในระดับต่ำมากก็ตามแต่ว่าต้องป้องกันเอาไว้ก่อนโรงพยาบาลที่นี่นะคะเขารับผู้ป่วยจากที่เรือสำราญ MV Hondius เข้ารักษาครั้งแรกเลยคือ7พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่เรือลำนี้ในตอนนี้เนี่ยกำลังล่องขึ้นเหนือมุ่งหน้ากลับไปเทียบท่าที่เนเธอร์แลนด์คาดว่าจะเดินทางถึงในวันที่17พฤษภาคมนี้โดยบนเรือตอนนี้มีลูกเรือ25คนแพทย์2คนแล้วก็ยังมีร่างผู้เสียชีวิตอีก1คนนะคะขณะนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อผู้ที่เชื่อมโยงกับการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius เพิ่มเป็น11คนแล้วนะคะมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อแล้ว9คนอีก2คนยังรอการยืนยันอยู่แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มมาตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมซึ่งทางด้านผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลบิชาในกรุงปารีสนะตอนนี้เปิดเผยว่าผู้หญิงชาวฝรั่งเศสที่ถูกส่งตัวกลับฝรั่งเศสจากที่เรือสำราญเนี่ยตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจนะคะเพราะว่าอาการป่วยค่อนข้างหนักผู้ป่วยคนนี้เป็นหนึ่งในผู้โดยสารชาวฝรั่งเศส5คนที่ถูกส่งตัวบินกลับมาหลังจากลงจากเรือ MV Hondius แล้วก็ตอนนี้กักตัวอยู่ที่กรุงปารีสเธอเริ่มป่วยรุนแรงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตรวจเชื้อยืนยันได้แล้วว่าติดเชื้อตอนนี้แพทย์ใช้คำว่าผู้ป่วยแสดงอาการรุนแรงที่สุดในรูปแบบที่เป็นอาการต่อหัวใจกับปอดก็เลยต้องใช้เป็นปอดเทียมกับเครื่องบายพาสเลือดให้ผู้ป่วยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปได้รัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีชาวฝรั่งเศสกว่า20คนนะคะที่อาจจะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อระหว่างที่กำลังอยู่ระหว่างการติดตามเจ้าหน้าที่กำลังติดตามหรือว่าตรวจหาเชื้อหรือกักตัวในโรงพยาบาลอยู่คือสามารถพบเจอทั้งหมดแล้วที่อาจจะเชื่อมโยงอยู่แล้วก็ยังดูแลอยู่ยังไม่ได้มีผู้ป่วยรายใหม่นอกเหนือจากผู้โดยสารที่ป่วยหนักอยู่ในกรุงปารีสที่รายงานไปตอนต้นรัฐมนตรีระบุด้วยว่ายังไม่มีสัญญาณว่าไวรัสกำลังแพร่กระจายในฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่สาธารณสุขย้ำว่าเพราะว่าไวรัสชนิดนี้ไม่กระจายระหว่างคนสู่คนได้ง่ายนักความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปจึงมีน้อยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้สังคมที่ตอนนี้หลายๆคนกังวลจากประสบการณ์การระบาดของโควิด-19ให้ใจเย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกส่วนที่อิตาลีค่ะโรงพยาบาลโรคติดเชื้อชั้นนำตอนนี้กำลังจะตรวจสอบตัวอย่างทางชีวภาพจากผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างการกักกันโรคหลังจากที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากไวรัสฮันตานะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุ25ปีภูมิลำเนาอยู่ที่แคว้นคาลาบเรียอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไปแล้วที่บอกว่าสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยคือเคยขึ้นเครื่องบินเที่ยวเดียวกันกับผู้หญิงที่เขาป่วยจนต้องลงจากเที่ยวบินของ KLM ก่อนที่เครื่องจะบินออกจากที่โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ก่อนที่ผู้หญิงคนนี้ในเวลาต่อมาจะเสียชีวิตจากไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่อิตาลีบอกว่าตัวของผู้ชายที่ขึ้นเครื่องบินนี้อยู่ใกล้กับผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังไม่มีอาการใดๆแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ารับการตรวจตามคำสั่งของทางกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้เมื่อวาน เที่ยวบินที่นำผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญที่ไปเทียบท่าที่เตเนริเฟ่ก็ปิดภารกิจขนย้ายคนที่อยู่บนเรือแล้วเรียบร้อยนะคะในภาพนี้

0: ็นการลงจอดเที่ยวท้ายๆที่ไปส่งที่ไอน์โฮเฟิร์นที่เนเธอร์แลนด์ส่วนจุดนี้นะคะเป็นจุดที่กำลังได้รับความสนใจนี่คือหลุมฝังกลบขยะอยู่ชานเมืองอูชัวย่าในอาร์เจนตินากำลังถูกจับตาว่านี่คือต้นต่อการระบาดของไวรัสฮันตาหรือไม่เพราะว่าปกติแล้วจุดนี้เป็นที่ที่ดึงดูดนักดูนกจากทั่วโลกนะที่หลายๆคนอาจจะมาอยากบันทึกภาพนกหายากชื่อว่านกคาราคาร่าคอขาวรู้จักกันในชื่อนกคาราคาร่าของดาร์วินที่มักจะลงมาหาอาหารในกองขยะเหล่านี้แต่ว่าในความสวยงามก็มีอันตรายแฝงอยู่เพราะว่าเมื่อมีขยะก็จะมีหนูที่อาศัยอยู่ตามกองขยะด้วยนะคะรายงานข่าวระบุว่าหนูข้าวหางยาวพาหะสำคัญของไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยสมมติฐานหลักของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในเวลานี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่ไปดูนกอาจจะสูดดมละอองที่ปนเปื้อนมูลหรือว่าปัสสาวะของหนูเข้าไประหว่างที่กำลังซุ่มดูรอดูพฤติกรรมนกก่อนที่จะไปขึ้นเรือสำราญแล้วก็มีเชื้อแล้วก็ไปแพร่เชื้อต่อไปยังผู้โดยสารคนอื่นๆเพราะว่าสายพันธุ์นี้ของไวรัสฮันตาแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แต่ถ้าไปถามทางการท้องถิ่นตรงนั้นเป็นรัฐเตียร่าเดฟเวโกก็ยังปฏิเสธข้อสันนิษฐานนี้นะคะมีการให้ข้อมูลแย้งว่าในเชิงสถิติเนี่ยไม่เคยพบรายงานผู้ป่วยไวรัสฮันตาในภูมิภาคนี้มาก่อนแล้วก็อากาศหนาวเย็นจัดอาจจะไม่เอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อก็จะเป็นกระแสข่าวที่แพร่กันไปหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตการรวมถึงมีการพยายามเข้าไปสอบสวนหาข้อมูลแต่ว่าคนท้องถิ่นก็จะปฏิเสธไม่ยอมรับข้อมูลในส่วนนี้นะคะยังเป็นปริศนาต่อไปถึงการระบาดว่าต้นตออยู่ที่ไหนที่สำคัญตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการติดตามหาคนที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับบรรดาคนที่ออกเดินทางจากเรือนี่แหละเพราะบางทีหลายๆคนที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้อย่างในอเมริกาก็มีกระจายไปในหลายๆรัฐเหมือนกันที่แคลิฟอร์เนียก็มีซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในแต่ละรัฐก็กำลังติดตามอยู่ว่าแต่ละคนอาการเป็นอย่างไรต้องยังไงกันต่อทีนี้การกักกันโรคที่บอกว่าต้องกักตัวเอง6สัปดาห์42วันเป็นอย่างน้อยเนี่ยโหดมากนะต้องดูกันต่อว่าจะสามารถทำได้แบบเข้มงวดอย่างนั้นจริงหรือไม่เดือนครึ่งเกือบ2เดือนนะคะ
1: ครับไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะ
2: คือยาวนานกว่าโควิดอีกนะ
1: ยาวนานมากนะคุณผู้ชมอย่างโควิดเนี่ยค่ามาตรฐานในการแสดงอาการคือ5วันโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าโรคนี้อย่างที่เคยบอกไป18วันคือค่ากลางหมายความว่าผ่านไป10วันหรือ2สัปดาห์14วันมันก็อาจจะยังไม่แสดงอาการก็ได้ตอนนี้ประเทศไทยเราก็ยกระดับมาตรการในการควบคุมแล้วนะครับก็กรมควบคุมโรคตอนนี้มีการตั้งด่านแล้วก็ตรวจคัดกรองคนที่เดินทางมาจากทวีปอเมริกาใต้13ประเทศรวมทั้งคนที่มาจากกลุ่มเรือสำราญก็มีการรายงานผลเมื่อวานนี้มาเหมือนกันว่าผ่านมา3วันตอนนี้คัดกรองไป470คนไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับยืนยันตรงนี้นะ
3: ครับต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอย่างตอนนี้ตัวเลขแม้ว่าจะอยู่ที่11คนแต่ว่าอย่างที่ถ้าเกิดไปดูข้อมูลของสาธารณสุขฝรั่งเศสคือเขาบอกว่าคนที่ติดเชื้อของบ้านเขาเนี่ยคืออาการทรุดเร็วมากอย่างเคสที่คุณวินิษฐาเล่าไปนี่ก็ต้องติดตามเรื่องของอาการกันด้วยนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องของไวรัสฮันตามาดูความเคลื่อนไหวใกล้บ้านเรากันหน่อยกัมพูชาครับกัมพูชาตอนนี้เขาผ่านร่างแก้ไขกฎหมายเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่แล้วเป็นการเปิดทางให้การเกณฑ์ทหารภาคบังคับเนี่ยมีผลบังคับใช้จริงตั้งแต่ปีนี้แล้วนะครับ
0: ถ้าจำกันได้ปีที่แล้วฮุนมาเนตออกมาประกาศบอกว่าจะใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่คือการลดอายุเพดานของคนที่จะไปเกณฑ์ทหารจากไม่เกิน30ปีเหลือไม่เกิน25ปีแต่ว่าต้องประจำการยาวขึ้นนะคะจากเดิมปีครึ่งกลายเป็น2ปีค่ะสภาแห่งชาติกัมพูชาลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวานนี้นะคะผ่านร่างแก้ไขกฎหมายเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่เปิดทางให้การเกณฑ์ทหารภาคบังคับเนี่ยมีผลบังคับใช้จริงตั้งแต่ปีนี้หลังจากที่กฎหมายเดิมจริงๆตราไว้ตั้งแต่ปี2006แต่ว่าไม่เคยนำมาบังคับใช้สมาชิกสภาทั้งหมด114คนลงมติรับรองในที่ประชุมนะคะแล้วก็จะมีการส่งร่างต่อไปทางวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายก่อนประกาศใช้ตราเป็นกฎหมายซึ่งกฎหมายฉบับใหม่มี8หมวด20มาตราสาระสำคัญคือการลดอายุผู้ที่เกณฑ์ทหารจากไม่เกิน30ปีเหลือไม่เกิน25ปีแต่จะขยายระยะเวลาประจำการของชายที่เข้าไปเกณฑ์ทหารจากภาคบังคับ18เดือนขยายเป็น24เดือนส่วนการรับราชการทหารของผู้หญิงเนี่ยยังคงให้เป็นไปตามความสมัครใจอยู่นะคะแล้วกฎหมายนี้เนี่ยยังครอบคลุมผู้ที่ถือ2สัญชาติที่พำนักในกัมพูชาด้วยที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นพระสงฆ์นักบวชต่างๆผู้มีความบกพร่องทางร่างกายแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสที่ปฏิบัติภารกิจให้ชา

0: ตามมาตราที่ออกมาในกฎหมายใหม่เนี่ยผู้ที่หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเพิ่มโทษด้วยนะคะอาจได้รับโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีแล้วก็มีโทษปรับด้วยขึ้นอยู่กับความร้ายแรงแล้วก็พฤติการของความผิดจากเดิมโทษสูงสุดเนี่ยจะเป็นจำคุก3ปีซึ่งในการประชุมนัดเดียวกันเมื่อวานนี้สภากัมพูชาก็พิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์แล้วก็การคุ้มครองสำหรับทหารเกณฑ์ด้วยอย่างเช่นกันให้ความสำคัญในการสมัครงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะคุ้มครองตำแหน่งงานและรายได้เดิมการศึกษาต่อเนื่องโดยใช้ผลการเรียนก่อนเข้าประจำการแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารรวมถึงเบี้ยเลี้ยงระหว่างรับราชการทหารด้วยซึ่งคุณมาเนตรนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยประกาศเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะว่าจะบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารในปีนี้เพราะให้ความสำคัญเรื่องของการผลิตกำลังสำรองของประเทศที่มีความสามารถเพื่อพร้อมในการดูแลปกป้องประเทศซึ่งที่ผ่านมานักวิเคราะห์มองว่าการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารของกัมพูชาเนี่ยล่าช้าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วก็การให้ความสำคัญกับด้านอื่นๆมากกว่าเช่นยังต้องดูแลเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรมนุษย์สวัสดิการสังคมแล้วก็อื่นๆอยู่ซึ่งการผ่านกฎหมายนี้ก็สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะที่หันมาใส่ใจมุ่งมั่นเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศกันมากขึ้นสำหรับกัมพูชาเพิ่มความพร้อมทางทหารในภาวะฉุกเฉินแล้วก็เหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนให้เยาวชนได้รับการฝึกวินัยบริบทสำคัญที่หลายสื่อมองตรงกันก็คือเรื่องของความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงปีที่ผ่านมานะคะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายสิบคนแล้วก็พลัดถิ่นรวมๆกว่า1ล้านคนถึงแม้ว่าสถานการณ์จะนิ่งขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าในเวลานี้ถ้าไปสัมภาษณ์ชาวกัมพูชาที่เดินถนนทั่วไปถามถึงกฎหมายนี้เห็นชอบอย่างไรคิดเห็นอย่างไรเขาก็บอกว่าหลายคนบอกว่าพร้อมจะรับการเกณฑ์ทหารเพราะไม่ค่อยพอใจท่าทีของไทยสักเท่าไหร่นี่ก็เป็นความเห็นจากที่พนมเปญ
1: ครับครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธาครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: มาดูประเด็นที่น่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคนไทยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางไปทำงานหรือแม้แต่จะไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศที่เกาหลีใต้ครับหลังจากที่ทางการเกาหลีใต้สั่งระงับนะครับเป็นวีซ่าประเภท E8 หรือว่าวีซ่าระยะสั้นของแรงงานที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้เป็นวีซ่าแบบไม่เกิน5เดือนนะครับใน4จังหวัดของภาคอีสานหลังจากที่ไปพบว่ามีแรงงานที่ไปแบบถูกต้องตามกฎหมายกลุ่ม1หลบหนีนายจ้างครับไม่ยอมทำตามเงื่อนไขทีนี้ถ้าไปฟังทางครอบครัวแรงงานชาวมหาสารคามซึ่งจริงๆก็เป็น1ในคนที่หลบหนีไปด้วยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ออกมาขอร้องให้ลูกสาวเนี่ยเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ขาดการติดต่อมานานกว่า5เดือนแล้วก็พบว่าเป็นหนึ่งในแรงงานที่หลบหนีด้วยครับกว่า5เดือนแล้วนะครับที่แม่ของแรงงานหญิงชาวจังหวัดมหาสารคามเฝ้ารอการติดต่อจากลูกสาวหลังจากเดินทางไปทำงานภาคการเกษตรที่เกาหลีใต้เพื่อหาเงินใช้หนี้และช่วยครอบครัวนะครับลูกสาวติดต่อกลับมาเพียง2ครั้งก่อนที่ครอบครัวจะได้รับการประสานจากจัดหางานจังหวัดว่าลูกสาวเป็นหนึ่งในแรงงานที่ไม่เดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดแล้วก็หลบหนีไประหว่างการทำงานซึ่งตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับที่ชัยภูมิครับเป็นหนึ่งใน4จังหวัดที่ถูกทางการเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีห้ามไปทำงานภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือวีซ่า E8นางชุติมาจุมังมอจัดหางานจังหวัดชัยภูมิบอกว่าปัจจุบันมีแรงงานในจังหวัดเดินทางไปเกาหลีใต้ปีที่แล้ว103คนในจำนวนนี้10คนที่ไปในกลุ่มเงื่อนไขวีซ่า E8 ที่กระทำผิดข้อตกลงจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลเกาหลีใต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะท้อนถึงปัญหาแรงงานไทยที่หลบหนีนายจ้างหรือที่เรียกกันว่าผีน้อยครับซึ่งล่าสุดทางการเกาหลีใต้ก็ประกาศระงับรับแรงงานไทยประเภทวีซ่า E8 หรือแรงงานภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลจาก4จังหวัดภาคอีสานได้แก่มหาสารคามอุดรธานีขอนแก่นและชัยภูมิเป็นเวลา1ปีตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึง31ธันวาคมปีนี้นะครับด้านแรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมายก็สะท้อนว่ากรณีเกาหลีใต้ระงับแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานมันก็อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์แรงงานไทยทั้งหมดที่จะเดินทางเข้าไปทำงานในอนาคตด้วยครับ
3: ผมว่าผลกระทบนะมันก็ส่งผลถึงคิดว่านะมันก็ส่งผลถึงคนในเกาหลีด้วยบางทีคนที่มีวีซ่าแล้วอยากจะย้ายงานอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบไปเจอว่าคนนี้มีประวัติจากจังหวัดนี้เขาอาจจะไม่ไว้ใจก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะกระทบถึงคนไทยในภาพรวมด้วยครับว่าเขาอาจจะ

0: ลดการจ้างเราลงอย่างเงี้ยครับเพราะที่ผ่านมาที่ผมรู้มาก็คือที่นายจ้างเกาหลียังจ้างคนไทยอยู่เนี้ยก็คือเหมือนรุ่นพี่คนเก่าๆเขาทำไว้ดีแล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแบบจ้างคนไทยเข้ามา
1: ทางอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่าการระงับครั้งนี้เฉพาะกลุ่มแรงงานในโครงการวีซ่า E8 เท่านั้นนะครับจะไม่กระทบกับแรงงานประเภทอื่นแต่ก็เตือนให้คนไทยปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดเพราะการหลบหนีนายจ้างถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของเกาหลีใต้เสี่ยงถูกจับส่งกลับประเทศและกระทบโอกาสแรงงานไทยในอนาคตด้วยครับ
2: ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีครับเราเพิ่งอย่างที่ผมกราบเรียนเราเพิ่งส่งไปจำนวนแค่80คนเองนะครับถึงแม้ MOU เราจะลงนามตั้งแต่ปี66บางอำเภอนะครับแต่ในเรื่องของการจัดส่งเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มมีการจัดส่งในปีนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่งไปจำนวนเพียง80คนนะครับนะฮะมันก็หนีไปประมาณ 20% ละนะครับซึ่งอย่างที่ผมกราบเรียนเราก็คงต้องมาหาวางมาตรการว่าจะทำอย่างไรให้แรงงานเวลาไปแล้วเนี่ยไม่หลบหนีนายจ้างหรือไม่หนีวีซ่าครบกำหนดตามสัญญาก็เดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับก็คงต้องมีมาตรการค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรนะครับ
3: เดี๋ยวดูการแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้นะคะเพราะว่านอกเหนือจากการส่งแรงงานไปที่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาในอนาคตแล้วการท่องเที่ยวก็อาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมมาคุยเรื่องของการเมืองกันหน่อยค่ะคุณทักษิณชินวัตรได้ออกจากเรือนจำเมื่อวันจันทร์จนถึงวันนี้ยังสงวนท่าทีอยู่นะคะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวที่อาจจะเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งจริงๆก็คือเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แล้วนะคะส่วนคุยกับคุณอุรชัยค่ะฉากการเมืองหลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงอ่ะ
4: คือผิวน้ำผมเข้าใจว่าคงจะราบเรียบแบบนี้ต่อไปอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับดีไม่ดี4เดือนนี้อาจจะไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรเลยก็ได
3: ้
4: 4เดือนคือจนกว่าจะถึง9เดือน9
5: ครับ
4: คุณทักษิณพ้นโทษอันนี้พักโทษนะฮะแต่ว่าใต้น้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาวิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ปัจจัยและจิ๊กซอที่มีอยู่เมื่อวันจันทร์เนี่ยสังเกตดูจะไม่มีบรรดาคนพรรคเพื่อไทยที่มีส่วนร่วมในรัฐบาลชุดนี้ไปรับคุณทักษิณเลยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแล้วในตัวชุดนี้ก็มีทายาทรุ่น3อย่างดร.เชนอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์อยู่ด้วยวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่าเขาวางลำดับทายาทคนที่จะมาเล่นการเมืองในสายของชินวัตรไว้ยังไงนะครับไม่ได้บอกว่ามาโดยแบบเป็นตัวแทนใครแต่คือคนในชินวัตรที่อาจจะมีความรู้ความสามารถและถูกผลักดันมาเล่นได้เนี่ยเหลือใครอยู่บ้างนะครับขอนับอาจารย์เชนเป็นรุ่น3คุณอิงเป็นรุ่น2คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เป็นรุ่น1ไปขอนับแบบนี้แล้วกัน
3: งั้นจะมีรุ่น4รุ่น5ใช่ไหม
4: โหรออีกนานเลยนะรออีกนานเลยทีเดียวตอนนี้เอารุ่น3ก่อนนะครับที่ผมท้าความไปถึงเมื่อวันจันทร์ครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนถามผมมาว่าทำไมอาจารย์เชนไม่ไปรับทำไมคุณจุลพันธ์ไม่ไปรับอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเป็นวันที่กลับจากต่างประเทศเราจะเห็นว่าครอบครัวหลายๆคนเจ๊แดงเยาวภาหรือใครต่อใครก็จะได้โอกาสไปพบคุณทักษิณหรืออาจจะได้พบเจอกันบ้างแต่อาจารย์เชนยศชนันซึ่งเป็นหลานชายและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทยทำไมถึงไม่ได้เดินทางไปรับด้วยอันที่จริงเนี่ยเขามีข้อตกลงกันภายในค่ายสีแดงครับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้คนที่เป็นรัฐมนตรีหรือใครต่อใครที่ยังต้องทำงานการเมืองหน้าฉากแบบชัดเจนอยู่เนี่ยจะไม่เดินทางไปรับคุณทักษิณที่เรือนจำเมื่อวันจันทร์นะครับเหตุผลคือเขาไม่ต้องการให้ถูกจับไปโยงเดี๋ยวคนจะโยงว่านี่ไงคุณทักษิณก็เท่ากับพรรคเพื่อไทยคือถ้าโยนโดนโยงแบบนี้บ่อยๆเนี่ยคือที่ผ่านมามีบทเรียนแล้วตัดแยกยังไงก็แยกไม่ขาดพรรคเพื่อไทยก็บอกทุกวันว่าคุณทักษิณก็แค่ให้คำแนะนำก็เหมือนประชาชนทั่วไปให้คำแนะนำถามว่าคนเชื่อไหมว่าคุณทักษิณไม่ได้เข้าไปทำอะไรมากกว่านั้นพูดกันโดย common sense คอการเมืองก็ไม่ค่อยจะเชื่อกันผมสังเกตจากคอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันจันทร์เขาตกลงกันแบบนี
3: ้
4: ไม่มีใครไป
3: ค่ะจะให้เชื่อมันก็ยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมไปถึงคนที่อาจจะมาเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ไม่มีชินวัตรอยู่เนี่ยก็อาจจะค่อยๆเชื่อได้ว่าไม่มีคุณทักษิณมาเกี่ยวข้องแล้ว
4: แล้วจะค่อยๆหายไปหรือเปล่านี่เป็นอีกโจทย์ด้วยนะ
3: ใช่
4: ถ้าไม่มีชินวัตรนะครับเมื่อวันจันทร์เราก็จะเห็นว่าบรรดาขุนพลเอกในยุคดั้งเดิมเลยนะยุคเราสู้เลยอ่ะคุณภูมิธรร
3: ม
4: ใครต่อใครอย่างเงี้ยก็ไปรอรับกัน
3: ที่นี่คุณสมศักดิ์แถวหน้าเลยนะ
4: แถวหน้า
3: ครับ
4: แต่หลังรั้วนะครับมีรั้วกั้นนะครับตอนไปรับกลับจากประเทศที่เดินตามหลังพอออกจากเรือนจำเมื่อวันจันทร์นี่อยู่หลังรั้ว
5: คร
4: ับหน้ารั้วนี่ครอบครัวฮะลูกหลานนะครับพี่น้องลูกหลานคนที่ไปรอรับคุณทักษิณก็จะประมาณนี้ครับเมื่อวันจันทร์คุณผู้ชมแล้วมีครอบครัวชินวัตรเป็นสำคัญที่เขาจับจ้องกันลูกๆเนี่ยไปกันครบอยู่แล้ว

0: แล้วเป็นครอบครัวชินวัตรนี่แหละครับที่โดนจับจ้องเพราะมันก็มีจิ๊กซอชิ้นสำคัญคุณแพทองธารไปลูกเขยไปคุณปิฎกสุขสวัสดิ์คุณเอมพินทองทาไปลูกเขยคุณณัฐพงศ์คุณากรวงก็ไปสองคนนี้เคยมีชื่อว่าเอ๊ะนี่หรือเปล่าจะเป็นแคนดิเดตนายกจำได้ไห
1: ม
0: ก่อนเลือกตั้ง66สุดท้ายเป็นอาจารย์เชน
1: นักข่าวไปถามด้วย
0: ใช่ไปกันหมดเลยแล้วท่าทีไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังที่สำคัญคุณไปสุภเสกอมรชัตนะครับลูกชายคนเดียวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็ไปคุณทักษิณก็เจอมีการสวมกอดนักสังเกตการบางคนบอกผมว่ากอดนานซะด้วยผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เห็นนะ
2: ไม่เห
0: ็
2: นไหมว่าเขากระซิบอะไรข้างหูหรือเปล่า
1: ก็ช่างสังเกตนะ
0: กอดนานซะด้วย
1: จะกอดเป็นคนสุดท้ายแล้วกอดนานช็อตนี่แหละโอ้โหคนเพจข่าวออนไลน์ต่างๆนะแคปแล้วก็เอาไปลง
0: เพราะอันที่จริงก็อาจจะเป็นหลานรักคนหนึ่งคุณทักษิณก็เหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่ในตระกูลใครๆก็นับถืออย่างนี้ใช่ไห
2: มอ
0: าจจะเป็นธรรมดาแล้วคุณทักษิณรักน้องรักคุณยิ่งรักนี่คือลูกของน้องสาวสุดที่รักก็อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่คนก็จับไปเชื่อมโยงทางการเมืองว่าเอ๊ะคุณไปเนี่ยหน่วยการบุคลิกดีการศึกษาอะไรทุกอย่างดีหมดนี่หรือเปล่าจิ๊กซอชิ้นต่อไปของค่ายการเมืองสีแดงหลังหมดยุคคุณยศชนันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไล่ให้ดูนะหลังจากที่หมดทายาทรุ่นที่หนึ่งไปทายาทรุ่นที่สองเนี่ยเรามองไปที่ลูกๆสายตรงของคุณทักษิณ คุณโอ๊คพานทองแท้เนี่ยถามว่าจะเข้ามาเล่นการเมืองแบบโหถึงขั้นเป็นแกนนำเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่เหมาะ
2: อาจจะไม
0: ่
2: เพราะว่าถ้าเข้านานแล้วไ
0: หมใช่ครับใช่ถ้าเข้านานแล้วเพราะคุณพานทองแท้มีช่วงหนึ่งที่เคลื่อนไหวทางการเมืองถี
2: ่
0: แสดงความคิดเห็นแป๊บทวิตแล้วเป็นประเด็นด้วยนะครับอาจจะมีลีลาอะไรที่ค่อนข้างจะหักหานิดนึงแต่ด้วยบุคลิกด้วยประวัติด้วยอะไรหลายๆอย่างนะถ้าเข้ามาเล่นการเมืองในฐานะแกนนำค่ายสีแดงอาจจะโดนฝ่ายตรงข้ามเล่นงานได้ง่ายดีไม่ดีจะง่ายกว่าคุณแพทองธาร
2: เป็นเป้าใหญ่เรียกว่าเป้าใหญ่
0: ใช่คือปกติคุณพระยี่ห้อชินวัตรเข้ามาเล่นการเมืองคุณเป็นเป้าใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคุณพานทองแท้คุณโอ๊คเนี่ยอาจจะใหญ่ยิ่งขึ้น
2: ใหญ่ตะโกน
0: ใหญ่ตะโกน
2: ใหญ่ตะโกน
0: ให้ผมตะโกนไหม
2: ไม่ต้องตะโกน
0: คนที่สองฮะ คุณพินทองทา คุณพินทองทานะครับคุณเอมเนี่ยเขายืนกรานอย่างหนักแน่นต่อเนื่องยาวนานด้วยน
2: ะ
0: ว่าเขาไม่สนใจงานการเมืองเขาไม่เล่นการเมืองผมอ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นล่าสุดของจะว่าเป็นสำนักข่าวเป็นนิตยสารออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งคุณเอมให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะซึ่งผมแปลกใจมากเอ๊ะอยู่ๆคุณเอมมาให้สัมภาษณ์ก็ยังยืนยันว่าไม่เล่นการเมืองผมพยายามเข้าไปอ่านอย่างเงี้ยว่ามีสัญญาหรือเปล่าว่าคุณเอมจะมาก็ไม่นะครับคุณเอมยังมีสามีก็คือคุณณัฐพงศ์คุณากรวง
1: ครับ
0: ซึ่งคุณเอมเคยยืนยันอย่างหนักแน่นมากในวันแต่งงานว่าไม่ให้เล่นการเมืองเด็ดขาดผมละจำได้เลยนะครับไม่ให้เล่นเด็ดขาดแต่ก่อนหน้าการเลือกตั้งปี66ดูท่าทีตรงนี้จะอ่อนลงสวนทางกับท่าทีของคุณณัฐพงศ์ที่ดูจะไม่ปฏิเสธถ้าจะเล่นการเมืองแต่ว่าไม่ได้ออกตัวแรงน
2: ะ
0: แต่ไม่ปฏิเสธแต่ถามว่าถึงเวลาของคุณณัฐพงศ์ไหมตอนนี้ถ้าดูจากจิ๊กซอที่มีและความพร้อมของอาจารย์เชนเนี่ยก็คงต้องรอไปก่อนอีกนานเลยฮะอันนี้ทายาทรุ่นที่สองนะทายาทรุ่นที่สองคนสุดท้ายคุณแพทองธารชินวัตรคุณแพทองธารเนี่ยตอนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็คือดำรงอยู่เหมือนกับเป็นโซ่คล้องว่าชินวัตรยังอยู่เพื่อไทยนะ อะไรอย่างเนี้ยซึ่งตำแหน่งนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองครับกฎหมายไม่ได้กำหนดเขาก็ตั้งขึ้นมาคุณก็เป็นได้หัวหน้าครอบครัววันใหม่ไทย PBS อะไรอย่างเงี้ย ตั้งขึ้นมาลอยๆ ทำกิจกรรม คุณแพทองธารเจอมนต์เขมรเข้าไปปีที่แล้วคลิปสมเด็จทูนเซนคลิปเสียง
1: อังเคิล
0: งานเข้าฮะพ้นจากตำแหน่งแบบหมดทางสู้คือสู้ไม่รู้จะสู้ยังไงพ้นจากตำแหน่งแล้วโอกาสที่จะกลับเข้ามาก็ยากแล้วนะครับคือโดนอะไรไปเยอะเลยคือเราสามารถเรียกได้ว่าประตูทางการเมืองของทายาทรุ่นที่2เนี่ยมันคงแง้มได้แค่นิดเดียวเท่านั้นแหละโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นมองไปที่ทายาทรุ่น3อาจารย์เชนตอนนี้ผมถือเป็นรุ่น3นะ
2: ค่ะ
0: อาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ทำได้ดีนะครับคือมาเงียบๆแต่ว่าเก็บแต้มได้เรื่อยๆแป๊บๆเดี๋ยวไปออกแบบเครื่องกองฝุ่นเดี๋ยวมีไอเดียเรื่องของงานวิจัยเรื่องของการศึกษาซึ่งเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วเขาเป็นนักวิจัยเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคือยังปั้นได้อีกเยอะยังขายได้อีกมากอาจารย์เชนยังขายในทางการเมืองได้อีกเยอะแล้วเจ้าตัวเนี่ยมีบุคลิกที่อาจจะประนีประนอมมีบุคลิกของความประนีประนอมมากที่สุดในบรรดานักการเมืองสายชินวัตรที่ผ่านมาผมมองว่ามากกว่าคุณยิ่งลักษณ
2: ์
0: เพราะคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นโจมตีว่าขับเคลื่อนงานการเมืองภายใต้การชี้นำแนะนำของใครหรือเปล่าแต่อาจารย์เชนเนี่ย ดูจะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วมีความประนีประนอมมากกว่าคุณแพทองธารมากกว่าคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับอาจารย์เชนเนี่ยยังปั้นขายได้อีกแล้วคนในค่ายสีแดงเขาเปรยมาเหมือนกันนะบางคนเขาบอกอาจารย์เชนจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในการดึงคะแนนเสียงออกจากค่ายการเมืองสีส้มด้วยด้วยความที่เขาประนีประนอมด้วยความที่เขามีอาจจะถูกปั้นเป็นแบบอาจารย์ชาติป่ะผมไม่รู้นะคือทำงานได้กับทุกคนเลยขอทำงานก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดแข็งที่อาจารย์เชนน่าจะถูกปั้นคนสุดท้ายละอันนี้เป็นมินิทอล์กออฟเดอะทาวน
1: ์ครับ
0: คุณไป๊ลูกชายของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับคุณไป๊สุภเสกอมรชัดตอนนี้อายุ23ปีย ังเป็นวัยรุ่นตอนต้นอยู
1: ่
0: นะครับกำลังเรียนด็อกเตอร์เรียนปริญญาเอก
1: แต่พูดถึงประวัติการศึกษาไม่ธรรมดาเพราะว่าชาวเน็ตเขาก็โหถึงขั้นไปพูดถึงความเก่งนะตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วตอนนี้อายุ23แต่เรียนเอกแล้วเอกที่ว่าเนี่ยคือเรียนที่อังกฤษและทุน 100% ด้วย
0: ทุน 100% นี่เขาวัดแบบฝีมือใช่ไห
1: ม
0: ทุน 100% นี่คือสุดๆเลยนะจะใช้เส้นไม่ได้นะเฮ้ยผมลูกคุณยิ่งรักไม่เกี่ยวนะฮะต้องฝีมือใช่ไหมเพราะฉะนั้นประวัติการศึกษาของคุณไปเนี่ยมันช่วยหนุนเสริมให้ดูเด่นแต่ว่ากันตามตรงนะครับคุณไปไม่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่เคยแสดงท่าทีว่าสนใจงานการเมืองไม่เคยเลยนะฮะไม่เคยออกมาเคลื่อนไหวไม่เคยอะไรทั้งสิ้นการศึกษาที่เรียนมาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะ
2: ไม่ตรงกับการเมือง
0: ไม่ตรงเลยไม่เหมือนคุณผลิตวัชรศิลป์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนั้นปรัชญาการเมืองอะไรเขาเรียนกันมานะ คุณไปไม่ใช่วิศวกรใช่ไหมเรียนวิศวกรรมศาสตร์มา
2: เหมือนอาจารย์ชาติ
0: ครับเขาเล่นการเมืองนี่
2: ไม่ไม่ได้บอกอะไร
0: ไม่ได้บอกอะไรไม่ใช่คิดอย่างนั้นนะ
1: เล่าให้ฟัง
2: เล่าให้ฟังกำลังจะบอกว่าการศึกษาไม่เกี่ยวนี
0: ่
2: ว่าจะเล่นการเมืองไม่ได
0: ้ถูกต้องถูกต้องการศึกษาไม่เกี่ยวคนการเมืองมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาทีนี้ to be fair คือเขาอาจจะไม่สนใจก็ได้เพราะเขาไม่เคยพูดถึงนานๆทีเขาก็จะคุณแม่ฝากสวัสดีพี่น้องชาวไทยแค่นั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เล่นคุณไปเนี่ยเติบโตมาในช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์กำลังเจอมรสุมทางการเมืองอย่างหนักหนานะครับตอนคุณยิ่งลักษณ์เจอมรสุมการเมืองหนักๆเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณไปเรียนมัธยมนะหรืออย่างน้อยก็ประถมปลายแต่ผมเข้าใจว่ามัธยมนะคืออย่างน้อยก็โตพอที่จะจำความอะไรได้ว่าคุณแม่ต้องเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นความรู้สึกร่วมทางการเมืองมันต้องมีบ้างไม่มากก็น้อยสมมุติว่าเขาจะปั้นคุณไปให้เป็นทายาทรุ่น3ต่อจากอาจารย์เชนจริงๆปั้นยากไหมไม่ยากด้วยลักษณะบุคลิกที่ไม่ใช่แบบคุณโอ๊กอ่ะ
2: คุณดูจากอะไร
0: ผมดูจากว่าคุณโอ๊กเนี่ยผมเทียบกับคุณโอ๊กนะขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพคุณโอ๊กแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเคยแสดงความเห็นทางการเมืองเคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนมีคนชอบและมีคนไม่ชอบคุณโอ๊กอยู่แต่กรณีคุณไปเนี่ยผมว่าคนชอบกับคนไม่ชอบไม่ชัดเจนขนาดนั้นคนชอบเนี่ยมันแสดงออกชัดเจนว่าชอบเออดีนะดูเออหล่อเหลาอะไรอย่างนี้ดูดีการศึกษาก็ดีแต่คนไม่ชอบเขาก็จะเฉยๆเพราะว่าก็คุณไปบางคนยังเรียกน้องไปอยู่เลยไม่เคยเห็นแสดงความเห็นทางการเมืองไม่มีความรู้สึกไม่ชอบไม่มีความรู้สึกขัดแย้งทางการเมืองยังพอที่จะปั้นได้เป็นผู้นำยุคใหม่ว่านี่คือผู้นำที่มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นคนใหม่ที่คลีนเหมือนที่อาจารย์เชนเป็นอยู่ตอนนี้ตอนแรกคนก็ตั้งคำถามว่าอาจารย์เชนตัวแทนชินวัตรพอตอนนี้เขาก็พยายามแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับแต่ต้องไม่ลืมผมย้ำอีกครั้งนึงคุณไปสุภเสกไม่เคยบอกนะว่าอยากเล่นการเมืองเพียงแต่เราเห็นความเคลื่อนไหวคุณไปรอรับคุณทักษิณแล้วเรารู้สึกว่าถ้าจะเล่นเนี่ยปั้นได้แล้วอาจจะเป็นจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งที่นำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่ยุคใหม่ก็ได้นะครับ
2: น่าสนใจเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยที่เมื่อวันจันทร์เราคุยกันว่าแฮชแท็กน้องไปก็มีเหมือนกันอาจจะยิ่งเรียกน้องไปเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าติดนะ
2: ติด
0: คือเราทำข่าวมาเรารู้จักเขาครั้งแรกในรุ่นที่เขาเป็นน้องไป
2: ค่ะแล้วก็แฮชแท็กเนี่ยมันบ่งบอกได้แฮชแท็กติดว่าอะไรนะคุณพระชัย
1: อะไรอ่ะสับลูกสะพายนายก
2: สะพายนายก
0: ไปไกลขนาดนั้นเหรอ
1: ใช่ไปไกลขนาดนั้นบางคนโพสต์แบบ
2: คนที่เขาสนใจไปเนี่ยก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคนรุ่นใหม
0: ่
2: แฮชแท็กแบบนี้คือเจนซี
3: แล้วคนที่เสิร์ฟเก่งที่สุดคือใครรู้ไหมครับคุณอุ้งอิงสตอรี่คุณอุ้งอิงเนี่ยโอ้โหทายแต่น้องไป
0: อ๋อเหรอ
3: ไปเล่นเปียโนอะไร
0: เนี่
3: ยFCไปดูคนเต็มเลย
0: อาจจะมีความสนิทกันนะคู่นี้เพราะผมเห็นวันที่ไปรับคุณทักษิณเขาก็มีพูดคุยหยอกล้อมีกอดกันเป็นลูกพี่ลูกน้อง
2: ก็โตมาด้วยกัน
0: ใช่ครับแล้วคุณอุ้งอิงเนี่ยสนใจงานการเมืองชัดเจนโบกกลับมาเรื่องการเมืองแล้วคุณไปไม่เคยพูดไงแต่ตอนนี้ถามว่าอย่างที่คุณเล่ามาเนี่ยมีแฮชแท็กมีเจนซีมาชอบเขาก็เริ่มมีแฟนคลับของตัวเองถ้าวันหนึ่งนะฮะจะเล่นการเมืองสมมติอีก10ปีข้างหน้าอายุ33อยากจะเป็นแบบด็อกเตอร์เชนเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ไปจบปริญญาเอกมาเล่นได้ไหมมันก็ปั้นได้อยู
2: ่
0: ถ้าตอนนั้นยังมีพรรคเพื่อไทยนะ
2: ค่ะ
0: คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ไงพูด
2: เดี๋ยวรอดู
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณอุรชัยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวฮิวใจกันบ้างสำหรับคนที่รักสัตว์นะครับคนมีวันเกิดสัตว์ก็มีวันเกิดเหมือนกันคุณผู้ชมพาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชลบุรีนะครับหมูมะนาวอายุครบ14ปีแล้วสวนสัตว์เขาเขียวเขาก็เลยจัด

0: านวันเกิดให้แบบนี้ครับเนี่ยคุณผู้ชมเค้กวันเกิดของหมูมะนาวอายุครบ14ปีนะครับก็เป็นดาวเด่นของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเค้กที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมจัดโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับจะเป็นผลไม้ทั้งหมดเลยนะครับผลไม้ที่ว่าก็มีทั้งแตงโมแก้วมังกรแครอทข้าวโพดผักบุ้งแล้วก็หญ้าสดก็จะเป็นสิ่งที่หมูมะนาวเนี่ยคือเขาชื่นชอบหมูมะนาวเนี่ยเขาเป็นลูกสะใภ้ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพราะว่าถูกสู่ขอมาจากสวนสัตว์นครราชสีมาให้มาเป็นคู่มั่นของเจ้าหมูตุ๋นที่เป็นฮิปโปแคระโปเตมัสนะครับฮิปโปโปเตมัสแคระที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็มาแต่งงานกันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดงานให้นอกจากเจ้าหน้าที่แล้วนักท่องเที่ยวที่ไปสวนสัตว์พอดิบพอดีเลยก็เลยพาไปดูงานวันเกิดของหมูมะนาวนี่นอกจากหมูมะนาวหมูตุ๋นก็ไปกินเค้กด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นแฟนใช่ไหมเป็นแฟนของหมูมะนาวก็ไปกินเค้กกับหมูมะนาวด้วยนะคุณผู้ชมก็เอาเป็นภาพน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ชมกันเช้าวันนี้นะครับ
2: ข่าวกีฬาเช้าวันนี้กับคุณไพฑูรย์ รัตติวิริยะพงษ์นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวออกมาแชร์กันเยอะคนไทยได้ดูแล้วบอลโลกชมฟรีแต่สรุปคือมันยังไงนะสรุปได้ดูแล้วหรืออาจจะต้องมีขั้นตอนอะไรที่ต้องรอหลังจากนี้อีกไหม
3: ถ้าเทียบจากฟุตบอลเนี่ยครับตอนนี้คือเกมเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ท้ายเกมแล้วนะครับแต่ว่าคุณนายกเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการทีมเปิดเกมบุกแน่นอนนะครับยืนยันว่าจะทำประตูให้ได้นะฮะตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเนี่ยกองเชียร์ไทยจะได้เฮหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มาเหลืออีกแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นเองนะครับนายกย้ำคนไทยครับต้องได้ดูเรื่องของฟุตบอลโลกครับฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาขณะที่โฆษกรัฐมนตรีชี้แจงครม.ตอนนี้แค่รับทราบแต่ยังไม่รับเรื่องครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแต่ว่ายืนยันไม่มีการใช้งบแผ่นดิน 1,300 ล้านบาทอย่างแน่นอนครับนับเป็นข่าวดีของแฟนบอลไทยครับที่จะได้มีโอกาสชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในเดือนหน้าแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลังครม.รับทราบความคืบหน้าแผนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026โดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานกับกสทช.เพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีพร้อมยืนยันว่าตัวเลขงบประมาณยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาให้เหมาะสมที่สุดโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าทางครม.ตอนนี้ครับยังไม่มีมติอนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอนนี้มีแค่มติรับทราบการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกและจะมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นผู้ประสานงานกับกสทช.ให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพร่วมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าทางรัฐบาลครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับ
4: พยายามทำให้ดีที่สุดตามครม.ก็ได้รับทราบแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประสานงานร่วมมือกับทางกสทช.ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะครับ
3: สำหรับฟุตบอลโลกครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในกฎ must have ที่คนไทยต้องได้ชมการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีไม่เหมือนกับกีฬาซีเกมเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเกมส์ที่นักกีฬาไทยมีส่วนร่วมขณะที่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับค่าลิขสิทธิ์สูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายเป็น48ทีมและมีจำนวนเกมแข่งขันมากถึง104แมตช์โดยค่าลิขสิทธิ์ตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 1,600 ล้านบาทซึ่งแม้แต่จีนและอินเดียครับ2ชาติที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกก็ยังไม่ได้ตกลงซื้อซึ่งมีรายงานว่าทางอินเดียครับอินเดียจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ650ล้านบาทเท่านั้นเองครับส่วนในไทยนะครับตอนนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดแสดงความสนใจอย่างชัดเจนและหากมีเอกชนสนใจครับโอกาสที่คนไทยจะได้ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครบ104แมตช์อาจจะเป็นการดูในแพลตฟอร์มอื่นที่ต้องเสียเงินสมัครเป็นสมาชิกนะครับ
1: นะคะเพราะว่าในพิธีเปิดเนี่ยลิซ่าและลิซ่ามโนบาลเนี่ยเขาจะได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดด้วย
0: ใช่เป็นนักร้องเมนหลักด้วย
3: แล้วพิธีเปิดครั้งนี้เขาบอกว่าจัดมาให้แบบจุใจเลย3ชาติเจ้าภาพร่วมก็จัดเปิดไป3ครั้งเลยแต่ปัญหาเดียวก็คือพิธีเปิดเนี่ยตี2นะฮะใครที่ดูเนี่ยอาจจะต้องโอ้โห ต้องอดทนกันเยอะนิดนึงนะฮะ
1: พวกเราไง
2: ใช่น่าจะได้ดู
0: แล้วเขาจะพร้อมกันไหมสามประเทศคืออะไรนะเม็กซิโกสหรัฐแล้วก็แคนาดาใช่ไหม
3: สามวันติดต่อกันเลยนะครับเหมือนวันแรกเนี่ยน่าจะเป็นอเมริกาเนี่ยเปิดก่อนแล้ววันต่อไปก็จะไปแข่งที่เม็กซิโกก็จะเป็นเปิดอีกครั้งนึงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องของบรรยากาศก็ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะคึกคักกันพอสมควรเพราะว่าถือเป็นช่วงพรามไทม์นะตีห้าแปดโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้ผมยังจำได้ตอนที่มัธยมเนี่ย8โมงเช้าแล้วนะฮะครบธงชาตินักเรียนยังไม่เข้าแถวเลยนั่งอยู่โรงอาหารดูฟุตบอลกันจนสุดท้ายเนี่ยทางโรงเรียนเขายกเลิกการครบธงชาติวันนั้นไปเลย
1: ก็คือให้เด็กดูฟุตบอลไปเลย
3: ใช่นะครับอ่ะต่อมานะครับไปดูเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติกันบ้างนะครับล่าสุดก็มีนักกีฬาหลายคนเนี่ยแจ้งเกิดนะครับโดยเฉพาะคนนี้ครับเขาบอกว่าเป็นความหวังใหม่ของวงการกรีฑาไทยเลยทีเดียวนะครับถือเป็นความหวังแห่งอนาคตของวงการกรีฑาระยะสั้นของไทยครับสำหรับอนุชาสง่าบ้านโคกลมกรดหนุ่มจากสตูลที่คว้า2เหรียญทองครับทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรในกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ตัวเขามาถึงตรงนี้ได้อยู่ที่ความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ครับยังคงสานต่อความยอดเยี่ยมได้อย่างน่าชื่นชมสำหรับเจ้าซีอนุชาสง่าบ้านโคกลมกรดหนุ่มแดนใต้จากจังหวัดสตูลที่ตอนนี้ครับทำไปแล้ว2เหรียญทองและทำลายสถิติของตัวเองทั้งจากประเภทวิ่ง100เมตรที่ 10.58 วินาทีรวมไปถึง200เมตรครับทำเวลา 21.54 วินาทีในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมส์ในครั้งนี้พร้อมเสียงการันตีจากสมาคมกรีฑาครับว่าเด็กหนุ่มคนนี้อนาคตไกลอย่างแน่นอนซึ่งในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ผ่านมาอนุชาต้องพบกับความผิดหวังและล้มเหลวหลังไม่เคยคว้าเหรียญทองมาครองได้เลยครับซึ่งสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนแรงกระตุ้นชั้นดีที่ทำให้อนุชามีความกระหายในการฝึกซ้อมในทุกๆวันเพื่อที่อยากจะพัฒนาตัวเองครับก่อนจะกล้ามาติดทีมชาติเยาวชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในตอนนี
5: ้ตื่นดีใจมากๆเลยทำสองเหรียญทองก็มาสองรายการด้วยร้อยเมตรสองร้อยรู้สึกดีใจมากก็ทำมาดีครับรู้สึกก็ลงเยอะด้วยครับเวลาตั้งแต่วิ่งมาไม่เคยลงเลยทั้งสองรายการร้อยเมตรสองร้อยการเตรียมตัวการเตรียมตัวมาครับผมเตรียมตัวมาดีมากครับหวังมากรายการนี้1ปีเต็มครับที่ก็เจ็บมารายการนี้เตรียมตัวมาดีๆมากครับก็ปลดล็อกมากครับรู้สึกภูมิใจตัวเองครับสบายใจแล้วที่ว่าทําได้2เหรียญทองในวันนี้คร
6: ับ แล้วก็เขาเป็นคนที่มีวินัยนะครับถึงเวลาซ้อมก็ซ้อมโค้ชไม่อยู่โค้ชให้ขอดซ้อมไว้เขาก็ทําได้นะแล้วหลังจากที่ว่าได้เข้าไปอยู่ที่สมาคมกับลุงเล็กลุงใหญ่นะครับก็ไปได้เวทเทรนนิ่งเพิ่มนะครับความแข็งแรงก็มีขึ้นมาก็ทำให้วันนี้ประสบผลสำเร็จ
3: สำหรับสุราษฎร์ธานีเกมครั้งนี้ครับเจ้าซีอนุชาก็คว้าไปแล้ว2เหรียญทองต้องมาลุ้นกันว่าจะคว้าได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับไปดูเรื่องของความมุ่งมั่นครับของซัสซาบิลาสแลแมครับนักกรีฑาประเภทวิ่งข้ามรั้วจากจังหวัดยะลาที่แม้จะไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้ครับแต่การที่เธอได้ต่อสู้ในเส้นทางความฝันในกีฬาเยาวชนครั้งนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตโดยครั้งนี้ครับทีมกรีฑาจากยะลามีนักกีฬาผ่านการคัดเลือกเข้ามาแข่งขันเพียง2คนเท่านั้นภายใต้การกำกับดูแลของโค้ชสรุตตาอนันต์ที่อยากจะยกระดับการวิ่งของเด็กๆในจังหวัดยะลาเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางของชีวิตรวมไปถึงต่อยอดทางการศึกษาด้วยครับ
7: เป็นความรู้สึกตอนเยาวชนชุมพรค่ะแมตช์เป็นแมตช์แรกของหนูค่ะแล้วก็ได้เปิดโอกาสมาร
8: อบ
7: ประเทศค่ะ
9: ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างน้องกับการที่ต้องมาแข่งขันกับหมูคนเก่งๆจากทั่วทุกจังหวัดอะไรเงี้ยมันภูมิใจไหม
7: ภูมิใจค่ะ
9: ภูมิใจยังไงเล่าให้พี่ฟังนิดนึง
7: ได้แบบเห็นประสบการณ์ด้วยค่ะเพราะว่าอยากลองค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ชุมพรนั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าได้ค่ะมันเป็นแมตช์ที่มีให้ผู้ใหญ่ได้เห็นเด็กๆกันนะคะจาก3จังหวัดหรือว่าจากทั่วประเทศเลยทีนี้ก็จะมีเปิดโอกาสให้เด็กๆอย่างที่คนที่ไม่เคยเล่นกีฬามาแล้วน้องได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนกีฬาของยะลานะคะของน้องก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆด้วยที่พยายามตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อเป้าหมายก็คือได้มาแข่งในแมตช์ที่ระดับประเทศระดับชาติเนี่ยค่ะ
3: ไปต่อกันที่กีฬาเทควันโดครับวันสุดท้ายมีชิงชัยกันอีก8เหรียญทองซึ่งคู่ไฮไลท์ครับอยู่ที่รุ่น78กิโลกรัมหญิงทิติกรอาจเอื้อจากจังหวัดนนทบุรีในเกราะสีน้ำเงินที่แม้จะตัวเล็กกว่าแต่อาศัยความใจสู้ครับเดินหน้าบุกเตะแลกทำคะแนนกับดารุณซิงเกิลจากภูเก็ตไปอย่างสนุก จนสุดท้ายครับเป็นฝ่ายชนะไป2-0ยกด้วยคะแนน8-7และ10-9คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับ
0: ครับก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆรายการเลยนะคร
3: ับผม
0: ครับ
2: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เรา4คนทำงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ